0: จ้า
1: โอ้โหนี่อ่ะว่าจะบอกแค่นะอ่ะป๋องนี่อีเป็นของดีมากๆเลยนี่อีรับอ้วมาจากปากซอยแน
2: ่เออบอกเลยเป็นของมีน้ำใจนะ
0: เพื่อนกัน
2: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งแล้วอย่างนี้ต้องเลี้ยงอะไรเขาซะหน่อยนะพม่านะ
1: เลี้ยงน้ำมาลีนะฟ้องตามสบายนะว่าเอาของไปเก็บก่อน
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: เอ๊ะอะไรวะเอ้าว่าเลี้ยงคอกหรือ
0: โคแข็งเลย
2: ปวดมันแข็งอะสิชื่นใจอ่ะ
0: เออค่ารถด่า100
2: เออเก็บเงินเลยเหรอ
0: เอ้าเก็บสิอ่ะว่ารถอ้วนมันต้องเติมน้ำมันมันถึงจะวิ่งไอ้เติมน้ำใจมันไม่วิ่งหรอกเว้ยหวด
2: เท่าไหร่อ่ะ
0: 100เดียว
2: ก็ตั้ง100อ่ะแค่ปากซอยอ่ะ35บาทก็พอแล้วนะ
0: ไอ้แท็กซี่ว่ามิเตอร์มันโกง
2: มิเตอร์โกงเงินหายกันนะ
0: หายกันเรื่องอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ค่าโคกว่าไง
0: โคกนี่เลยขวดละ7บาทนะ
2: ก็โคกว่ามันโกงอ่ะโคกว่ามันเป็นมิเตอร์เทอร์โบว่ะ
0: ต่อไปนี้ฮะกูจะไม่มากินร้านลือแล้ว
2: อ๋อตามใจลือสิ
0: ตามใจวะกูจะมากินร้านลือนี่แหละเป็นไงเป็นลมไปเลย
2: น่าด่านะ
0: ธรรมชาติ
3: อะไรวะของนี่มันก็ทำนี้กันทุกวันแล้วมันก็รักกันได้ทุกวันเหมือนกัน
2: กูอะไร
3: ก็เลือกกับพวกเขาต่างคุกเอามุ้งเป็นอะไร
4: กูสะอึกอะ
3: สะอึกก็กินน้ำจะได้หายสะอึก
5: ยังไม่หายสะอึกอีกเหรอกินนั่นมันไม่ได้ผลหรอกมันต้องนี
4: ่อะไรอ่ะ
5: น้ำล้างบ้านมา
3: หา
5: ให้อัวทิ้งน้ำที่ไหนอ่ะ
3: ที่ไหนก็ล้าง

0: าเททิ้งที่ไหนก็ได้นี่โอ้ยพี่ปางไม่ได้เจอตั้งนานโอ้ยโอ้ยคิดถึงจังเลย
1: ป่านี่ยังมุดแต่พูดกันอยู่นั่นแหละอาฟางจะเปลี่ยนหมกแล้วนะไปหามาหาพอมาเสื้อห้าปางสิไปเขาพา
2: ป่า
3: ใช่ไหมอ่ะดูผอมไปเปล่า
0: เล่าสู่กันฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี
1: ้ทำงานเด็กเล็ก
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
17: โทรออก
18: ที่นี่บ้านเก่า
19: 2553
18: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ยน่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
10: จิรพัฒน
8: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
7: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
2: ในตัวนี้เอา
11: ทำอะไรครับ
6: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
7: พอดีเจ้าของให้มา

0: ทั้งมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
5: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
6: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหร
7: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
9: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
8: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
9: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
10: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
11: ผมอยากโชว์ครับผมฝาก
12: เก็บกาแฟได้ไหมคะ
13: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
14: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
13: รบทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
14: เคร
13: ื่อง
14: เหม็นมาก
13: ใจเย็นๆนะคะ
10: ติดตามได้ในดาราล็อกเกอร์เล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
15: ล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
2: น่ะแบมมาสครับ
3: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
2: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
4: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: รั่วอะไรกันเอาเอา
13: แล้วตอนนี้ฟ้าเป็นไงบ้าง
14: ก็เปียกหมดเลย

0: 人是不能有赖的。
1: 爸，
2: หมดเลย
3: จะว่าไปแล้วเนี่ยเอาฟางอีเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักนะเออนี่พูดตรงๆเลยบอกว่าเนี่ยอยากได้เอาฟางอีนะ
4: ก็ไม่
3: พ
4: กให้ม
3: ัน
4: ช
3: ัก
4: ยาก
3: อ่
4: ะ
3: แม่ก็ว่าตอนแรกทำงานแล้วอีรักกันอยู่ดีๆแล้วมันทำไมมึงเลือกกันไปไล่อ่ะ
4: นี่ไม่ใช่อ้วนไม่คิดนะอ้วนก็มาคิดแล้วนะแล้วอ้วนก็คิดออกแล้วด้วยอ่ะว่าทำไมอินทั้งสองคนถึงเลิกกันนี่มันเป็นเพราะลุ
3: งเฮ้ยเป็นเพราะว่า
4: ใช่แล้วนี่ลุงคิดดูสิใช่ไหมนี่วังเกิดเอียลุงทำอะไรนี่คนอื่นๆนะเข้าส่งอะไรไปให้เป็นของขวัญอีกเข้าส่งดอกไม้อย่างนี้โอ้โหสวยๆจากเมืองนอกสั่งจากต่างประเทศข้าหลอมเค้กอันใหญ่ๆน้ำหอมหอมๆอย่างนี้และอะไรอีกตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยแล้วรู้ส่งอะไรรู้ส่งก๋วยเตี๋ยวไปให้แล้วลงชื่ออาตอม
3: จะแปลกตรงไหนวะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นของขวัญไหลเหมือนกัน
4: แต่ก๋วยเตี๋ยวเรื่องมังพริกสลาน
3: พิศลานตรงไหนอ่ะว่าก็แค่ใส่อุ้งตีนหมีดีงูกับจูเสือไปให้มันเท่านั้นพิศลานตรงไหน
4: นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะมันไม่พิศลานหรอกแต่ว่ามันพิศลาน
3: ตึงหมกแล้ว
1: ตายกันไร้สาระกันดีจริงๆนะ
3: เจ๋งนะว่าอยากได้อาฟางอีมาเป็นสะใภ้จริงๆนะ
2: มาอ้วก็อยาก
1: ละป้าอยากได้เจ๊ฟางเป็นสะใภ้อ่ะอ้วทำให้ก็ได้นะ
3: จริงแล้วกันพูดอะไรเขาเลยลามกเลยสี่ส่วนตาพูดอะไร
1: คิดมากอ่ะป้าอ้วหมายความว่าเนี่ยอ้วมีวิธีให้เฮียตรงกับเจ๊ฟางดีกันได้โอ้

0: ลโหลป้าเหรอโหป้านี่มันบ่ายสามแล้วนะเนี่ยพี่อู้มันรอตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะฮะอะไรนะป้านัดบ่ายสามอ๋อแล้วป้าให้อู้มารอแต่9โมงเช้าทำไมอ่ะ
1: ตอง
0: ฟางฮัลโหลฟางมาทำอะไรอ่ะ
1: ก็ป้าฟางบอกให้ฟางมารอเอาของจากป้าตองอ่ะ
0: เฮ้ยป้าตองอ่ะก็บอกให้เอาของมาให้ป้าฟางเหมือนกันน่ะพระของตรงกับป้าฟางเนี่ยแผนร้ายมากเลยนะ เขาอ่ะคงอยากให้เราสองคนเนี่ยคืนดีกัน
1: แต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้
0: ทำไมอะฟาง
1: ช่างเถอะฟางไปก่อนนะ
0: เดี๋ยวฟางทำไมอะฟางตรงมันน่ารังเกียจมากเลยใช่ไหมอะฟางถึงไม่อยากคุยกับตรงไง
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะตรง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแน่แล้วฟางอธิบายสิมันคืออะไรอะฟางไม่เคยบอกอะไรตรงเลยอะด้วยทำอะไรอ่ะแม้กระทั่งเราสองคนเลิกกันน่ะฟางก็ไม่เคยบอกเหตุผลตรงแม้แต่นิดเดียวอ่ะ
1: ตรงอยากจะรู้เหรอว่าเหตุผลของฟางมันคืออะไรอ่ะฮะ
0: แล้วทำไมตรงจะไม่อยากฟังเหตุผลจากฟางอ่ะตรงว่าฟางอ่ะไม่มีเหตุผลมากกว่า
1: ก็ได้ตรงถ้าตรงอยากจะฟังนะฟางจะอธิบายให้ฟังให้หมดเลย
2: แย่แล้วพี่ง้างขึ้นใหญ่แล้วเห็นพี่ต้องใช้แผนสำรองแล้วล่ะพี่จำได้ไหมครับพี่แน่ใจนะ
3: แน่ใจดีครับลูก
4: พอน้องเลี้ยงให้สัญญาณพี่ก็เข้าไปแย่งจากกระเป๋าจากคุณฟางหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตรงเป็นฮีโร่วิ่งไล่จับพี่แค่นี้ง่ายจะตาย
2: ดีมากพี่
4: อะไรนะครับ
2: ดีมากครับพี
4: ่แม่หอมอ่ะตีมตก
2: อะไรอีก
4: ตีมตกคอยแทงนะ
2: พี่จู
1: ตรงไม่เคยมีเวลาให้ฟังเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะ
0: ตรงนี้นะไม่มีเวลาให้ฟังอะเราคบกันมาเราดูหนังด้วยกันมาตั้ง10เรื่องแล้วนะ
1: ตั้ง10เรื่องเหรอตองต้องใช้คำว่าตั้งเหรอเราคบกันมา4ปีตองเราไปดูหนังกันแค่10เรื่องแค่ตองไม่ใช่ตั้งแล้วไอ้10เรื่องที่ว่าเนี่ย7เรื่องมันเป็นหนังสงครามอ่ะแล้วอีก3เรื่องมันเป็นหนังผีอ่ะตองตองรู้หรือเปล่าว่าฟังไม่ชอบอ่ะ
0: ฟังไม่ชอบเหรอ
1: เห็นไหมอ่ะตองไม่รู้จริงด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ฟังไม่บอกตองอ่ะแล้วตองจะรู้ได้ยังไงอ่ะฟังอ่ะชอบเรื่องเล็กน้อยอ่ะมาคิดอ่ะ
1: ก็เพราะว่าฟังรักตองไงจะรู้ไหมว่าทำไมฟางถึงเลิกกับตองตองอาจจะมองว่าฟางเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวแต่ตองไม่เคยมีเวลาส่วนตัวให้ฟางเลยอะไม่ครอบครัวก็เพื่อนไม่เพื่อนก็งานอะตองฟางไปวางไว้ตรงไหน

0: ไกลๆแล้วพี่ไม่รู้จะไปที่ไหนอาจารย์น้องลิง
1: ไปไหนก็ได้ไปอัฟกานิสถานก็ได้ไปไกล
0: ไปไหนนะครับ
1: ไปไหนก็ได้แค่ไปไกลก็พอแล้วเร็ว
0: น
1: ี่
0: นะเฮ้ยอันนี้เรื่องอะไรของวิวเนี่ย
2: กูกำลังรถเมย์มาดิเฮียโง่สัสไม่โดน
0: โดนไหม
2: โดน
0: นี่ที่ไหนดีคิดใจเย็นแค่ใจเย็นใจนี่ก็ไปสยามเดอะมอลล์มีบันทึกออมแต่ที่แน่ไม่ไปบันทึกแน่นอน
3: แ
0: ย่สาม
3: ไม่รู้ว่า
0: เฮ้ยไอ้แจ็คเราไม่ใช่แจ็คนะตูอะไรนะ
3: ขอโทษเพื่อนสายตะวันนะ
0: I'm sorry
3: โอเคนะ
4: ลองอ้าวหืมไอ้จอดนิสัยไม่ดีนี่นะมาไม่จะมานอนนี่นะ
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
4: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: พี่หลาน
8: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
9: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
10: คิดถึงเขาอ่ะสิ
11: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
12: อย่างแจมรู้ไหม
13: ว่าเมียที่ดี
14: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
8: พี่สามไปแล้วครับ
6: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
0: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
15: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
16: คิดว่าอดแฟนเขาเด้นเนาะคน
0: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
17: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
19: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
20: เดินระวังหน่อยดิวะ
21: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
20: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
22: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
21: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
20: ้อะไรนะ
21: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
23: ฮอไรซอน
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
17: ์พรุ่งนี้ตอนจบ
6: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
24: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
25: ดีขึ้นไหม
24: แต่แล้ว
26: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
27: เอาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
28: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
29: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ

0: อย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2: อิทาปิงคลาถุมนาการทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
0: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
5: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
6: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
8: มือมันดี
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 ครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
2: โทรออก

0: ตองเป็นไงบ้าง
1: ฟาง
0: ค่อย
1: เรากระเป๋าฟางได้คืนหรือเปล่าย
0: ังมีหน้ามาถามเรื่องกระเป๋าอีกเหรอฮะทำไมตองถึงได้ทำอะไรบ้าๆแบบนั้นน่ะถ้าเกิดว่าพวกโจรมันมีมีดแล้วมันหยิบขึ้นมาแทงตองอ่ะแล้วทำยังไงล่ะถ้าเกิดตองตายไปอ่ะ
1: ก็ดีฟางนี่มากินข้าวต้มงานศพตองไง
0: นี่มันเล่นอีกนี่นะ
1: โอ้ย
0: เจ็บปะขอโทษอ่ะฟังไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษ
1: เจ็บมากด้วยฟังรู้เปล่าที่ฟังถามตรงอ่ะว่าตรงอ่ะเอาฟางวางไว้ที่ไหนเอาฟังเอาไว้ตรงนี้ไง

งขอโทษที่ตรงไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของฟางเลยตรงขอโทษ

0: ื่อก่อนนะฟางก็เรียกร้องอะไรจากตรงมากเกินไปเหมือนกันนะฟางขอโทษนะ
1: เรื่องของเราสองคนเมื่อก่อนนะก็ให้มันผ่านไปนะเราสองคนนะก็โตกันแล้ว

0: างฟางเป็นอะไรมากหรือเปล่าเราเป็นห่วงฟางมากเลยนะ
1: ฟางไม่เป็นไรหรอกนิกนี่ตรงคนที่เอากระเป๋ามาคืนฟางไงตองนี่นิกแฟนฟาง

0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฟางอาป้าม้าเธอเป็นห่วงมากเลยเห็นหายไปตั้งนานถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็รีบกลับกันเถอะ
2: นี่ออกไปรอฟางข้างนอกก่อนนะแป๊บเดียว
1: โอเคจ้ะมาตามมา

0: องไห้เลยโอ๊ยร้องไห้ยังไงครับผมเลยครับผมขอโทษสถานการณ์มันบังคับ
1: สถานการณ์มันบังคับบังคับเตียง
2: ใจยังสิป้าพี่ตรงไม่เป็นไรหรอกโดนต่อยไปแค่หมัดเดียวเอง
1: ถ้าเป็นคนอื่นต่อยนะว่าไม่กลัวเลยนะแต่นี่มันเป็นไอ้แจ็คเนี่ยขอโทษขอโทษนะครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับจะมาท้าไปคุณจะฆ่ามึงเหรอไอ้แจ็คอะไรนะครับคุณจะฆ่าบ้างทำไมนะผมอ่อนแออ่อนแอแต่มึงต่อยลูกเขาต้องสลบเลยนะไอ้แจ็คนะมึงต้องตาย
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมฮะเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างกรมอุตุเตือนฝนเป็นไงล่ะ
3: คือได้ยินเสียงฟ้าครุ่มมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนแล้ว
4: ใช่
3: แล้วก็ตกต่อเนื่องมาตอนเช้าเลยอันนี้ปทุมธานี
2: ปลุกเลย
3: ปลุกทำไมตีสามต้องนอนค่ะ
2: ก็แบบว่าฝนมันแบบชุ่มฉ่ำเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าหลายคนบอกมันฉ่ำ
3: หนาวแล้วนะตอนนี้หนาวแล้ว
2: ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันมาตามนัดเลยอย่างช่วงสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงของวันนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้โหมันตกมาขนาดนี้เอาแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะฮะขับรถไปนี่ก็โหดูเนี่ยปัดฝนกันใหญ่เลยขาวโพลนกันไปหมดหลายพื้นที่เจอกันแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเจอฝนประมาณแบบเล็กน้อยถึงปานกลาง15เขตด้วยกันนะฮะทั้งโซนตะวันออกตอนเหนือตอนกลางเนี่ยเห็นบอกว่าระดับฝนสูงสุดอยู่ที่หนองจอก62มิลลิเมตรนี่อันนี้
3: อยากดูภาพอินเสิร์ตจากมือถืออ
4: ันนี้จากเส้นทางของพี่นุ้ยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: น
3: ี่
2: คือเส้นทางจากบ้าน
3: ไม่ต่างอันนี้เส้นทางจากมือถือดิฉันนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะ
2: ตอนแรกเมื่อกี้นึกว่าภาพเดียวกัน
4: ใช่
3: เหมือนปะอันนี้กรุงเทพใช่ปะอันนี้ปทุมธานี
2: เนี่ยเหมือนกันเลย
3: เมื่อเช้า10โมง
4: เข้าไปหมดเลยแม่เ
3: กือบเอ้ยก่อน10โมง9โมง
2: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะไปดูต่อแล้วกันแถวๆพัฒนาการ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้โหพอพูดพัฒนาการตอนนี้นี่ใจตุ้มๆต่อมๆเพราะชาวบ้านด้วยฝนตกหนักเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพระราม9ขาวโพลนไปอีกเหมือนกันหลายคันก็บอกโอ้โหฉันทำความเร็วไม่ได้เลยทีนี้ไปดูรัชดากันหน่อย
3: โอ้โห
2: นึกว่าวันสิ้นโลก
4: เฮ้ย
2: ดำทะมึนขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือแบบเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะฮะโดยคนโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณเตยเนี่ย BTT เนี่ยเขาบอกเลยนะพายุใหญ่มาอีกแล้วมาทุกวันจนงงพับพิรุณขยันเกินไปแล้วนะ
3: ใช่
2: ฝากบอกแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะบอกถึงหรือเปล่าพับพิรุณจะรับทราบหรือเปล่า
3: เราจะไปฝ่ายสื่อสารพับพิรุณยังไงดีอ่ะ
2: นั่นน่ะสิจะจุดทูบทูบดับแน่นอน
3: ว่าเยอะไป
2: แต่ว่าเนี่ยแทบจะไม่เจอแสงอาทิตย์เลย
3: ใช่
2: นะฮะมันดำมืดไปหมดคือเอาง่ายๆตอนที่ขับรถเนี่ยลูกนั่งอยู
3: ่
2: ป้าตอนนี้มันตอนเย็นแล้วหรอถามอย่างนี้
4: เลยอ่ะ
2: เพราะมันดำทึบไปหมดเลยอ่ะเอาเด็กงงกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่หนองจอกนะฮะปริมาณฝนสะสมสูงสุดเนี่ยก็ทำเอาชาวบ้านตกใจเพราะนี่คือเหตุการณ
3: ์
2: เพลิงไหม้ในโรงไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะฮะเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกคือไฟเนี่ยมันมาพร้อมกับเสียงระเบิดดังเป็นระยะทำเอาแถวนั้นตกใจเดือดเกินเลย
3: ตกใจสิแล้วดูควันสิ
2: เนี่ยโอ้โหควันสีดำท่ามกลางฝนก็ตกหนักอีกเหมือนกันนะฮะแต
3: ่
2: ท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กฟผ.เองก็มีการเข้าไปนะฮะในการที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและตัวอาคารรวมไปถึงระบบจ่ายไฟหลักก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วย
3: อ่ะนะคะอันนี้คือเหตุการณ์กรุงเทพและอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตจากมือถือนุ้ยแล้วนะก
2: ็
3: คือปทุมธานีนะคะตรงตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องมานี่ค่ะทำให้ถนนหน้าฟิวเจอร์พาร์คนะขณะนี้ช่วงเย็นๆเนาะก็คือท่วมแล้วนะแล้วก็รถเล็กเนี่ยขับได้คือเลนขวาสุดแล้วก็สำหรับนุ้ยเนี่ยตอนประมาณตอนเช้าเนอะ9โมงเนี่ยนุ้ยขึ้นตรงโทเวก็เห็นมีประชาชนเนี่ยเอารถขึ้นไปฝาก
2: ไปจอดแล้ว
3: บนกิ่งโทเวแล้วเพราะว่านุ้ยมองไปตรงคลองอ่ะคือระดับเดียวกันกับถนนแล้วอะค่ะแล้วพอตกหนักเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปอีกก็คือนี่แหละค่ะเป็นไปอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าณบริเวณนี้ก็ต้องรอลุ้นการระบายเพราะว่าของก็เต็มอยู
2: ่จริง
4: ระบายเป็น
2: ไประบายไม่หมดเลยอ่ะ
3: เอาจริงนะเพิ่งแห้งปทุมตรงนี้เพิ่งแห้ง
4: แห
3: ้งได้ประมาณ
4: กี่วัน
3: ได้2วัน
2: ครับ
3: กลับมาเป็นเหมือนเดิมนนทบุรีก็เช่นเดียวกันนนทบุรีก็อดครวญว่าเพิ่งแห้งเหมือนกันอ่ะเพิ่งหลังบ้านเลยตีสามมาอีกแล้วเหรอคะแล้วก็ตกค่อนข้างหนักด้วยทำให้ทั้งอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอเมืองปากเกร็ดบางกรวยบางบัวทองเนี่ยก็คืออ่วมมากๆเลยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าระดับน้ำที่ท่าน้ำปากเกร็ดเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่ง

0: เดินหน้าสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะก็ภาวนาว่าเนี่ยดูสิดูนี่คือแม่น้ำใช่ไหม
1: แม
0: ่น้ำเจ้าพระยานี่
2: อุ้ยสีขุ่น
1: ใช่
0: เหมือนระดับเดียวกันกับตลิ่งเลย
2: แล้ว
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยแหละค่ะรอลุ้นกันนะคะไม่ให้ฝนตกแช่ต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมซ้ำอีกนะคะนี่เห็นไหมนนทบุรีวันที่6ตุลาคมตกหนักด้วยดูดิคือแบบมองไปนี่คือแบบมืดฟ้ามัวดินของจริ
2: ง
0: และแน่นอนกลับมาที่กรุงเทพอีกเช่นเคยล่าสุดสำนักงานเขตบางกะปิมีการโพสต์แจ้งเตือนนะคะประชาชนให้เตรียมรับกลุ่มฝนแล้วค่ะ
2: ครับ
0: บางกะปิจ๋าบางกะปิ calling บางกะปิ native ทุกคนนะเฝ้าระวังนะแล้วคือไงรู้ไหมคือทางสำนักงานเขตบอกอะไรรู้ไหมของที่ยกขึ้นไปแล้วชะลอการลง
1: ยังไม่ต้องเอาลง
2: วางไว้ก่อน
0: วางไว้อยู่อย่างนั้นก่อนเนาะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่
1: ะ
0: กลัวว่าจะกลับขึ้นมาอีกสำหรับตลาดน้ำสามารถเตรียมตัว
2: อ
0: าจจะต้องมีการเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจให้ใช่กับชาวบางกะปีนะขอละกันขอให้มีการระบายน้ำได้ไม่ท่วมละกันสำหรับกรมอุตุนะคะมีการเตือนกรุงเทพและปริมณฑลว่าอย่างไรก็มีการเตรียมรับฝนระลอกเย็น5โมงถึง2ทุ่
2: ม
0: โดยกทมฝั่งตะวันออกหนองจอกมีนบุรีลาด
1: แล้วโซน
0: ลาดกระบัง
1: โ
0: ซนนี้คือ
2: ของเดิมเนี่ยของเดิมยังไม่ค่อยระบายเลย
0: ใ
1: ช่
2: คลองประเวศนี่คือยังเต็มอยู่เลยนะ
0: แต่ไม่ต้องน้อยใจไปฝั่งตะวันออก
2: ครับ
0: เดี๋ยวคุณจะมีเพื่อน
2: โอ้หรอ
0: กรมอุตุบอกว่ากรมอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะขยายไปโซนตอนกลางและฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานคร
2: ครับโอ้
0: เตรียมตัวกันนะทุกคน
2: กุมขมับเลยอะ
0: นี่ว่าเออมันช่วงนี้ฝนมาแล้วแบบมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอ่ะ
2: มาหนักด้วยประเด็นคือเมื่อกี้พอพูดถึงรังสิตเนี่ยผมเปิดเข้าไปที่เพจข่าวถึงชาวรังสิต
0: จ้ะ
2: ลองดูภาพที่เมื่อกี้คนเขาลงหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อ1นาทีที่แล้วดำมืดนี่แล้วเขาบอกว่าบนโทเวติดยาวเลยนะ
0: ถึงรังสิ
2: ตใช่ติดยาวติดแน่นอย่างนี้เลยและท้องฟ้ากลายเป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่ภาพกลางคืนนะฮ
1: ะ
2: นี่คือภาพล่าสุดนะ
0: จะกลับบ้านยังไง
2: โอ้ย
0: เอาใจช่วย
2: นี่แล้วก็มีคนโพสต์แล้วบอกว่าป้ายทะเบียนใครหายแจ้งมาทางนี้ได้เลย
0: แสดงว่าท่วมแล้ว
2: ท่วมแล้ว
0: เพราะว่าเนี่ยสำหรับอันนี้ก็คือยังช่วงแบบบ่ายๆสายๆใช่ป่ะก็คือน้ำครึ่งรอแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็
2: ถ้าเตรียมตกอีกก็เดี๋ยวเนี่ยก็ท่วมอีกเหมือนกัน
0: ส่งกำลังใจนะคะ
2: และอย่างที่บอก
0: ทั่วทุกพื้นที
2: ่คือกรมอุตุเนี่ยออกมาเตือนแล้ว 5-7 ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ชมครับว่าฝนมันจะตกนะฮะกรุงเทพต้องบอกว่ามันมาหนักมากจริงๆหลายพื้นที่เนี่ยอย่างวันนี้เลยเนี่ย 70% ของพื้นที่ก็โดนกันไปแบบชุ่มฉ่ำจริงๆคุณผู้ชมทีนี้มันมีประตูระบายน้ำ3จุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเกินวิกฤตนะฮะมีประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้
0: ค่ะ
2: คลองประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีแล้วก็ประตูระบายน้ำลาดกระบังซึ่งมันเป็นจุดที่ระดับน้ำเนี่ยของเดิมมันก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรอยู่แล้วการระบายน้ำในพื้นที่ก็ยากลำบากอยู่แล้วแล้วถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยจะระบายออกไปยังไง
0: ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นี่คือปิ่มแล้วเนาะ
2: ปิ่มแล้วนะนี่มันเกินแล้วมันเกินจุดวิกฤตไปแล้วอ่ะทุกประตูเลยเนี่ยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เขาบอกว่าฝนจะเจอแล้วรอบแรกเนี่ย 5-7 ตุลาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: และเดี๋ยวมันจะหยุดไปแป๊บหนึ่งวัน2วันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบ2มันตามมาแน่นอน 9-13
0: เห็นว่า 9-13 นี่หนักมาก
2: หนักมาก
0: ห
2: น
0: ัก
2: มากเขาบอกเฉพาะฉะนั้
1: น
2: ไว้วางใจไม่ได้นะจ๊ะยกของแล้วยกไว้ก่อนหรือบางทีเสริมได้เสริมไปก่อนเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะท่วมหนักมากแค่ไหนด้วย
1: เออหลายคนบ่นเลยแบบตุลาคมนี้ฉันแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ
2: ยกของอย่างเดียว
1: ล้างบ้านยกของขึ้นล้างบ้านอยู่แบบเนี้ยสลับไปสลับมา
0: ว่ากันยายนแล้วนะ
2: ครับ
0: ตุลาคม
2: ตุลาคม
1: เลยแหละนะนะคะแล้วถามว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องห่วงน้ำเหนือไหมอ่ะมาดูความคิดเห็นของอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบ้างอาจารย์ธรบอกว่าน้ำเหนือปัจจุบัน
2: อ
1: ่ะไม่น่าห่วงเลยสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนๆแต่ที่น่ากังวลอาจารย์บอกว่าที่น่ากังวลคือแม่น้ำปราจีนและจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็ระดับน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนก็เยอะด้วยค่ะเส้นทางน้ำจะไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกงไหลลงสู่อ่าวไทยโดยตรงไม่ได้ไหลเข้ามาสมทบในกรุงเทพนะน่าละตอนนี้ฉะเชิงเทราเขาเลยหนักมากเลยล่ะ
0: จริง
1: เนาะแล้วนอกจากนี
2: ้
1: ปรากฏการน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบให้การระบายน้ำม
2: ัน
1: ทำยากฉะเชิงเทราก็เลยอ่วมหนักเลย
0: ฉะเชิงเทราเหมือนขึ้นหลังคาแล้วนะ
2: ใช่
1: ค่ะ

0: องส่งกำลังใจให้เนาะลองฟังเสียงอาจารย์ทอนกันดูหน่อยค่ะ
1: สารทะเลจะเกิดขึ้นบ้าง
2: ท่านถามว่าที่ไหนหนักสุดตอนนี้ก็คือปาจีนฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่หนักจริงก็คือปาจีนของเราก็น้ำท่วมขังอยุธยาปีที่แล้วมันท่วม3เดือน4เดือนบางมันก็เป็นเรื่องที่อยุธยาเขาก็รับน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะใช้คำอุทกภัยจริงๆเนี่ยหนักๆก็คือปาจีนน้ำปาจีนก็จะวิ่งจากปาจีนก็ลงไปฉะเชิงเทราแล้วก็ออกติดปากออกทะเลที่บางปะกง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ฝนที่จะมาสิบเนี่ยมันก็เป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นในน้ำปาจีนก็อาจจะได้โดนเติมจากไอ้ฝนนี่เหมือนกัน
0: นั่นแหละฝนที่ตกลงมามันเติมมันจะยิ่งซ้ำปราจีนและฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจารย์ทอนบอกว่าตอนนี้นะภาพของประเทศไทยตอนนี้ถ้าให้เข้าใจภาพง่ายๆก็คือว่าไทยเราอ่ะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล
3: ค่ะ
0: ปลายเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มขยับละขยับไปไหนขยับลงภาคใต้ค่ะ
4: ครับ
0: ภาคใต้พี่น้องประจวบชุมพรหาดใหญ
4: ่โอ้โห
0: เฝ้าระวังเลยนะคะช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้เอาแล้วอากาศหนาวอ่ะเขาบอกเข้าหนาวแล้วไหม
4: นั่นแหละสิเห็นบอกลม
3: หนาวกี่โมง
4: แล้วใช่ไหม
0: หนาวเมื่อไหร่หนาวกี่โมงคืออย่างนี้มันก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วอาจารย์ทอนบอกหลังจากลมหนาวทางเหนือเนี่ยแผ่ลงมาเพราะว่าตอนนี้เขาลองวัดอุณหภูมิที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะ
4: ครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงนะเหลือประมาณ10องศาแล้วตอนน
4: ี้
0: นะคะ
4: ลดลงเพราะฝนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเ
3: ย็
4: นฝนด้วยนะน่าจะมีฝนด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องของน้ำเอาไว้ก่อนดีกว่าเราไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันนะฮะเพราะว่าคุณปิยนุชครับแล้วก็คุณเพียวอัชราพร2นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยชุดสู้ศึกนะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
4: ต้องบอกว่าทันทีที่2นักกีฬาเดินทางมาถึงบ้านเกิดนะฮะชาวนครศรีธรรมราชแห่ต้อนรับกันค่อนข้างคึกคักเลยนะคุณผู้ชมนะฮะทั้งคุณปิยนุชแป้นน้อยครับแล้วก็คุณเพียวอัชราพรคงยศนะฮะ2นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยครับที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็เดินทางกลับบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หลายคนก็เดินทางมารอต้อนรับกันนะฮ
0: ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทั้ง2คนและเพื่อนๆในทีมนะฮะจะต้องมีการเก็บตัวครับในการฝึกซ้อมเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะและถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลของชาติไทยเลยครับ
6: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ท่ามกลางน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ชัยนาทคุณยายเดินลุยน้ำเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลามาผัดกับข้าวกินจำได้เนาะภาพนี้ปรากฏว่าล่าสุดกลายเป็นดราม่าหนักเลยสื่อเรานำเสนอเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคุณยายแต่มันมีคนเห็นต่างนะคะ
3: ยังไงอ่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ชัยนาทบอกเฮ้ยแค่คุณยายเดินลุยน้ำแค่นี้นำเสนอทำไมจรรยาบรรณสื่อคืออะไร
3: ฮะ
0: อ้าวเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณสุภมาที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันค่ะ
7: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: บรรเทาอาการไอ
9: ขับเสมหะ
8: ทำให้ชุ่มคออ
9: ยากแก้ไอตราเสียดาว
8: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่นๆ
10: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
12: ที่เดียว
11: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AAS
11: เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรียล
11: โทรออก
13: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
14: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
15: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
16: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน
3: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
16: โทรออกกูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
17: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
18: เดินระวังหน่อยดิวะ
19: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
18: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
0: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
19: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
18: อะไรนะ
4: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
7: ติดตามชมจุดจีบสายมู Unlucky Day
6: พรุ่งนี้ตอนจบ
7: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลอย่างเดียวที่ว่าหนักนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลายภูมิภาคของไทยเองเนี่ยก็เจอน้ำค่อนข้างหนักเหมือนกันพาไปที่เชียงใหม่กันก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่โอ้โหดูสภาพ
1: หนักมาก
0: น้ำมันมาเยอะแล้วมัน
1: แรงมากด้วย
0: แรงมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือภาพจากร้านคาเฟ่ริมทานครับกับสภาพน้ำที่มันแบบโอ้โหทะลักมาอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยต่อเนื่องและก็คือมวลน้ำเนี่ยมันไหลก็มาจากน้ำตกแม่สาคุณผู้ชมครับที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะฮะไหลทะลักลงมาเนี่ยตามลำน้ำก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงทำเอาร้านอาหารริมน้ำบางส่วนเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบไปแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ไหลทะลักเข้าไปนะฮะและอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆลูกค้าเองก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปหรอกห่วงเรื่องความปลอดภัยก่อนนะฮะคือชาวอำเภอแม่ริมเนี่ยคุณผู้ชมครับไปที่พะเพร้าต่อเลยคือเขาบอกว่าฝนตกหนักนะฮะน้ำจากภูเขามันก็ไหลมาแบบนี้สภาพ
1: สมทบกัน
0: เอาจริงๆมันไปท่วมเข้าชุมชนนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านห้วยบงหมู่3น้ำเนี่ยค่อนข้างจะขุ่นแรงขุ่นแดงมากเพราะว่ามันมาแรงขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำป่าทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าถนนก็แตกร้าวมีบางส่วนเนี่ยทรุดตัวด้วยนะฮะทำให้การสัญจรของชาวบงชาวบ้านเองตอนนี้มันเสี่ยงมากๆกลัวว่าจะเกิดอันตรายและถ้าน้ำแรงขนาดนี้ใครคิดจะฝ่าอย่านะฮะอย่าคิดเด็ดขาดเลยนะมันอันตรายมากๆนะฮะไปต่อที่อำเภอกัลยาณิวัฒนากันหน่อยคุณผู้ชมครับที่จุดนี้มีเหตุการณ์เศร้านะฮะเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิต1รายเพราะว่าวิ่งหนีน้ำป่าไม่ทันคุณผู้ชมครับเพราะว่าขาเนี่ยติดอยู่ในโคลนจนกระทั่งถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดร่างจมน้ำเสียชีวิตเลยน่ากลัวมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนที่แม่ฮ่องสอนครับก็มีภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะฮะแล้วก็อำเภอแม่เสรียงรวมไปถึงศพเมยคือต้องบอกว่าหลายจุดเนี่ยเจอกับภาพความเดือดร้อนจับน้ำป่าหลังฝนตกหนัก
1: โอ้ยอุ้มลูกเด็กเล็กแล้วลูกอ่ะ
0: เด็กเล็กผู้สูงอายุก็ต้องคอยช่วยเหลือกันและดูสิมอเตอร์ไซค์ยกหิ้วกันมาแบบนี้เลยก็ถ้าไม่หิ้วมามันไหลตามน้ำแน่นอนมอเตอร์ไซค์ฮะยกมอเตอร์ไซค์กันมาแบบนี้เลยคืออะไรที่ขนได้ก็ต้องขนหนี
1: เพราะว่ามันจะต้องใช้สัญจรด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วบางคนเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทำงานไม่ได้อะ
2: แต่ก็แอบห่วงเดินฝ่าน้ำแบบ
1: เนาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็หนักแต่นี่คือน้ำเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือเหมือนโคลนที่ไหลเลยมันไม่ใช่น้ำอ่ะ
0: ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวมันคือโคลนมันคือน้ำโคลนที่ไหลมานะคุณผู้ชมนะฮะอย่างถนนสายแม่เสรียงเสาหินนะฮะแม่สามแลบแม่เสรียงเองก็ถูกตัดขาดเหมือนกันจนรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วสภาพแบบนี้ใครจะคิดสัญจรอย่าเลยนี่ยกรถกันข้ามน้ำกันไปเอาจริงๆเดินไปอย่างนี้เสี่ยงเลยนะเพราะถ้าเกิดเสียหลักไปคนนึงนะ
1: นี่ก็คือตกลงมาได้นะ
0: ใช่ฮะมันไหลลงมาตกลงมาแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าถนนบางส่วนมันซุดตัวไปแล้วถนนมันขาดไปแล้วนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับทั้งหอบเด็กเล็กนะฮะฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกันออกมาและที่สำคัญเห็นบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยบอกเจออีกแล้วเนี่ยใช้คำว่าอีกแล้วของเดิมเพิ่งจะฟื้นฟูไปได้ไม่นานของใหม่มันก็มาอีกเหมือนกันเอาก้อนหินดินทรายโคลนพัดมาเข้ามาเต็มบ้านไปหมดเลยนะฮะและลองคิดดูดิว่ากว่าจะทำความสะอาดจุดนี้ได้อะมันจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือต้องเยอะขนาดไหนถึงจะสามารถจัดการกับก้อนหินเศษโคลนเหล่านี้ได้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะและนอกจากนี้พาไปดูในพื้นที่บ้านในสอยหน่อยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่แหละคุณผู้ชมคือน้ำเนี่ยมันมาเยอะมากๆมาไหลมาจากนะฮะแม่น้ำสอยไหลเชี่ยวค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนะฮะแล้วก็ไหลไปตามทานต่างๆก็สุดท้ายเข้าท่วมบ้านครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปางหมูและดูสภาพมันเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็จริงๆแต่ละพื้นที่มันหนักมากๆนะคือไม่ต่างกันเลยอ่ะ
1: คืออันเนี้ยฝนตกขนาดเนี้ยก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ไม่ออกก็
2: ไม่ได้
1: ก็กลัวน้ำป่าจะมาแบบนี้ออกไปอ่ะถ้าไม่ออกเดี๋ยวออกไม่ได้อีก
2: ติด
1: ม
2: า
0: แล้วคือกลัวอีกต่างหากว่าถ้าอยู่บ้านบ้านจะแข็งแรงพอมั้ยใช่ไหมล่ะมันเพราะฉะนั้นอพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองด้วยนะฮะทีนี้ไปต่อกันที่ลำพูนลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายครับน้ำป่าจากบนดอยมันก็ไหลทะลักเข้ามานะฮะในพื้นที่บ้านห้วยละนะฮะในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งครับชาวบ้านแบบตั้งตัวไม่ทันเลยขนของหนีน้ำไม่ทันอยู่แล้วนะฮะคือบางคนเนี่ยบ้าน2ชั้นก็ยังพอหนีไปอยู่ชั้น2ได้แต่บางคนบ้านชั้นเดียวอ่
1: ะ
0: ทำอะไรได้นอกจากต้องหนีออกมาก็ต้องอพยพกันออกมาก่อน

0: ฮะที่สำคัญคือพอฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาคือต้นไม้ใหญ่หลายต้นมันล้มพอมันล้มเสร็จปุ๊บมันไปขวางทางน้ำทำให้น้ำจากที่มันจะลงไหลลงห้วยลงแม่น้ำไหลไม่ได้สุดท้ายไหลเข้าบ้านหมู่บ้านแทนมันเป็นการเบี่ยงทางน้ำไปเลยเนี่ยทำให้เนี่ยสภาพหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็กลายเป็นแบบนี้นะฮะและจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามี215หลังนะฮะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งเคลียร์ไอ้ต้นไม้ที่ขวางทางน้ำออกไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เตรียมรับมือฝนชุดใหม่ที่กำลังจะตกลงมาด้วยทีนี้เนี่ยไปคุยกับนายอำเภอบ้านห้งครับที่จังหวัดลำพูนนะฮะที่นำทีมลงพื้นที่ไปเนี่ยทั้งบ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเองเนี่ยเพราะว่าเสียหายค่อนข้างหนักมากๆก็ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการจัดการพวกเศษไม้เศษโคลนต่างๆและจะจัดชุดเลยในการเฝ้าระวังน้ำตลอด24ชั่วโมงและเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะแล้วก็ประสานทหารครับเข้ามาช่วยเหลือตามขั้นตอนด้วยนะฮะซึ่งบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยคือมันหนักมากจริงๆไอ้บอกว่าที่อำเภอแม่ทาเองก็หนักเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะส่งผลให้เนี่ยแหละค่ะเกิดนี่น้ำท่วมนี่ซอยเข้าหมู่บ้านนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็มีการเร่งนำกระสอบทรายเนี่ยมาอุดแล้วนะมากั้นแล้วก็มีการสร้างทางน้ำนะแต่มันไม่ทันนะคะโอ
0: ้แรงมาเร็วจริง
1: ถูกต้องนะคะคือถามว่าตอนนี้ยังทันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตกหนักกว่านี้อาจจะไม่ทันนะสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นะคะเพราะว่าอาจเกิดน้ำป่าระลอกที่2นะแต่อันนี้ก็คือว่าสร้างความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคุณแม่เดินเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วนะอีกที่จังหวัดน่านเกิดฝนตกหลายพื้นที่เลยค่ะปภ.นะคะหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนะจ๊ะจังหวัดน่านจะมีน้ำป่าไหลหลากระวังน้ำท่วมเฉียบพลันดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ่อเกลืออำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านนะคะอำเภอเวียงสาอำเภอนาหมื่นอำเภอสันติสุขและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือถ้าเกิดใครมีญาติอยู่น่านถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนได้เลยค่ะถ่ายรูปนี้แล้วส่งให้เขาเลยนะคะเพราะว่าปภ.ก็มีการร่วมมือกับทางจริงๆค่ายโทรศัพท์เนาะ AS2NT อะไรเงี้ยก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนฝนตกหนักแล้วนะคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือมีญาตินะคะอยู่ในพื้นที่แล้วต้องการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านปภ.ได้นะคะที่1784เป็น call center นะคะเพิ่มเพื่อนใน LINE แอดไว้เลยก็ได้ที่ @1784DDPM นะคะแล้วอย่าลืมสายด่วนเนาะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ราชบุรีก็หนักเหมือนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยซัดนี่ค่ะผนังกั้นน้ำบ้านโป่งแตกออกมาแล้วอำเภอบ้านโป่งอ่ะที่เราขับไปไม่เท่าไหร่อ่ะก็เจอบ้านโป่งเลยแม่ราชบุรีอ่ะท่วมแล้วค่ะตอนนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็มีการรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
2: สู้ประสบภัยรอก่อนนะคะตอนนี้บริเวณหลังบ้านนายกก็ไม่ไหวแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเขื่อนบดคิดแตกไปแล้วค่ะแล้วก็มวลน้ำมหาศาลลงมาจากบนเขาน้ำแรงมากกำแพงพังไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเริ่มขนเด็กขนของออกจากบ้านแล้วค่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีเอารถไถมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำปะทะในบ้านแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะ
1: เนี่ยค่ะก็คือตอนนี้นายกอบต.เนาะก็ประสบภัยไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งชาวบ้านก็พยายามหาทางสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะคะก็ส่งกำลังใจ
0: โอ้นี่เศษกิ่งไม้เหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอเศษกิ่งไม้มากั้นตรงเนี้ยก
0: ็
1: ยังไงดีล่ะแต่ก็กั้นไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: กั้นไม่อยู่ไม่ได้เลยแล้วคือมันไปขวางทางน้ำอีกต่างหาก
1: ใช่
3: น้ำระบายช้าน
1: ะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้ราชบุรีและส่งกำลังใจต่อเนื่องไปเลยที่พระนครศรีอยุธยาอู้ตายจากภาพเห็นใจทุกบ้านเลยค่ะทุกหลังคาเรือน
0: มันเจอแบบนี้ทุกปีเลยนะอยุธยาเนี่ย
1: โดยเฉพาะอำเภอเสนา
0: ครับ
1: รู้สึกว่าตั้งแต่นู้นอ่านนั่งข่าวแหกโค้งอ่ะตั้งแต่สิงหาเหมือนได้ยินอำเภอเสนาจังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยาบางบานอะไรอย่างเงี้ยประจำเลยอ่ะ
1: และก็ยังคงอยู่เพราะว่าตอนนี้น้ำท่วม 2-3 เมตร
3: สูงมาก
1: ต้องใช้เรือสัญจรแล้วค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าน้ำปีนี้นะไม่ใช่แค่ว่าท่ว
0: ม
1: เรียกว่าหนักแล้วหน่วงและนาน
3: นานจริง
1: เพราะว่าคือมาเร็วภายใน3วันเนี่ยเขาบอกว่าขึ้น2เมตรเลยนะไม่น่าเชื่อแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะอย่างท่านเนี้ยบอกว่าต้องไปกู้เงิน 7,000 บาทมาทำอะไรซื้อเรือค่ะเพราะว่าอะไรต้องออกไปทำงานต้องไปซื้ออาหารไปขนของเข้าออกเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีทุกปีเลยเนาะแล้วมีแต่จะหนักแล้วก็นานขึ้นนะคะยกบ้านแล้วก็ยังไม่พ้นน้ำเหนื่อยและท้อเหลือเกินรู้ไหมอยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ต้องท่วมขังเป็นเดือนๆอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
4: เก็บป้ายแดง 7,000
5: เราก็ต้องมาลงทุนกันเลย
4: ผมซื้อใหม่ๆเลยเนี่ย 7,000
6: ซื้อมาเมื่อไหร่พี
4: ่แทนที่ตังค์มันจะเหลือไว้กินไม่เหลือ
5: ไม่เหลือต้องมาซื้อเลย
4: ซื้อได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย 7,000 ลอยๆเลยเนี่ย
6: อันนี้ต้องไปกู้ยืมใครเขามาซื้อไหมเนี่ย
4: ยืมดิ
6: เอาเหร
5: อกู้ยืมเขาไม่อีก
4: ต้องยืม
0: โอ้เนี่ยนี่คือความโดดร้อน
1: และที่สำคัญนะราคาเรือก็ไม่ถูกนะคะ
0: ใช่
3: ใช่มันยิ่งสูงด้วย
0: คือณตอนนี้หลายพื้นที่บอกว่าต้องการเรือมาก
1: ค่ะ
0: ซื้อไม่ได้เลยบางพื้นที่ยังพอมีขายแต่อย่างที่บอกราคามันก็สูงมาก
3: เราตังที่ไหนซื้อ
1: ใช่อย่างตอนนั้นนุ้ยคิดว่าอ่ะจะซื้อเรือไปช่วยพี่น้อง
0: ค่
1: ะบางที่บอกขาดแคะบะข
0: าด
1: บริษัทนะถามไปที่บริษัทอย่างเงี้ยหมดสต็
0: อ
1: ก
0: บางคนสั่งจองล่วงหน้าไปเลยอย่าง
1: อะไรอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแหละรัฐบาลต้องดูแลหลายพื้นที
3: ่
1: ก็มีการกระจายอะไรอำนาจละกัน
0: ครับ
1: ให้
0: ส่วนที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะท้องถิ่นที่รู้พื้นที่ดีๆนี่แหละต้องรีบจัดการกันหน่อย
1: นะ
3: ขอพาขยับไปที่ชัยนาทบ้างเพราะชัยนาทเนี่ยก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่
0: า
3: ล่าสุด
1: นี่ไงคุณยาย
3: จำได้ไหมภาพนี้เมื่อวานข่าวแหกโค้งเล่าให้ฟังคือคุณยายเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาแล้วปรากฏดราม่ามันเกิดมีคนน้อยใจแต่ไม่ใช่ชาวบ้านเป็นหน่วยงานราชการ
1: ทำไมอ่ะ
3: น้อยใจทำไมสื่อเสนอข่าวนี้เอาเดี๋ยวก่อนอื่นนะย้อนให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่เจอคุณยายก่อนค่ะ
7: เราไม่มีใครอยู่เอาเลยต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
8: เอาไปทำกับข้าวกิน
7: อยู่เราไม่มีใครอยู่หรอคะ
9: ติดกันนี
8: ่เหนื่อย
9: แค่มาซื้อน้ำปลากินขวดเดียวก็จะตายข้าวยังไม่ได้กินข้าววันเลยจะผัดมะละกอกิน
3: โอ้เอ็นดูเนาะ
0: น้ำปลามันบดพอดีอ่ะจะทำไงอ่ะ
1: อ้าวแล้วเวลากินก็ต้องกินอร่อยอ่ะไม่
0: จริง
3: แล้วแบบไม่ได้กินอร่อยมาตั้งแต่น้ำท่วม
0: เจอจริงๆคือเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเยียวยาได้คืออาหารอร่อยๆไง
3: สักมื้อหนึ่ง
0: ได้ไหมอ่ะ
3: ใช่ไหมล่ะเติมพลัง
0: แล้วดันมาบดตอนน
1: ี้แล้วอร่อยอ่ะแล้วอร่อยก็ไม่ได้อร่อยเต็มร้อยตามใจอยากกินด้วยนะ
3: ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่ายายแค่จะเอาไปผัดกับ
3: มะละกอที่บ้าน
1: แต่เดี๋ยวจะลองไปทำเมนูนี้ดูนะ
0: มะละกอ
1: ผัดกับ
3: น้ำปลา
1: เออไม่ดูกระลำปีน้ำปลาไหม
0: ไปดูต้องลองดู
3: เนาะเนี่ยคุณนี่คือคุณยายสมพงษ์ค่ะอายุ78ปีนะเป็นชาวบ้านในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอย่างที่เห็นแหละคือภาพนี้นักข่าวไปเจอขณะที่เห็นคุณยายเดินแบบแล้วน้ำสูงท่วมถึงอกยายลุยมาพร้อมกับในมือถือมาขวดนึงก็จะยายถืออะไรมา
0: ครับ
3: ก็แวะพูดคุยยายบอกว่าไปซื้อน้ำปลามานักข่าวจะเอามาผัดกับมะละกอที่บ้านเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมะละกอมันจะตายแล้วก็เอาแล้วยายแล้วลูกหลานไปไหนทำไมยายเดินออกมาลุยน้ำอย่างนี้ยายบอกว่าลูกหลานเขาไม่ได้อยู่ที่นี
0: ่
3: แล้วน้ำท่วมมาหลายวันแล้วที่บ้านมีแต่เกลือแต่ว่ายายบอกมันไม่อร่อยไม่เหมือนใช้น้ำปลาก
0: ลิ่นมันไม่ได
3: ้กลิ่นมันไม่เหมือนกันก็เลยลุยไปซื้อน้ำปลามานะคะแล้วสุดท้ายก็ขอเกาะเรือนักข่าวกลับไปที่บ้าน
0: ครับ
3: ไปถึงก็นั่นแหละดูความเป็นอยู่บ้านน้ำท่วมหมดเลย
0: ยายบอก
1: เออยายก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
3: อยู่กับน้องหมา
1: อ๋อแล้วคุณแม่แสดง
0: กับเพื่อนบ้าน
1: เพื่อนบ้านมานั่งเมาด้วย
3: ใช่ทุกคน
1: อ๋ออยู่
0: ตัวนี
3: ้ตัวนี
1: ้บิ๊ก
3: รอกินผัดมะละกอ
1: แกต้องลอยคอออกไปซื้อน้ำปลาให้ยาย
0: เออแกต้องว่ายน้ำได้สิ
3: ลอยคอได้แต่จะซื้อยังไงบิ๊กถาม
1: ให้ยายโทรบอกให้ยายโทรบอกที่ร้านว่าเดี๋ยวบิ๊กไปรับ
0: เดี๋ยวบิ๊กไปรับให้
1: แล้วให้บิ๊กอะคาบมา
3: เออรับหน้าที่ไรเดอร์หน่อยได้ไหมล่ะใช่ไหมอ่ะบิ๊กก็รออยู่ที่บ้านแบบนี้นะคุณผู้ชม
1: แล้วเขาน้อยใจอะไรอ่ะ
3: ประเด็นก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือที่สื่อเรานำเสนอ
0: ครับ
3: มันก็ดูเหมือนจะ ป็นจบแค่นี้ถูกไหม
1: ก็เป็นการแบบบอกว่าถ่ายทอดวิถีชีวิตถูกไหมแล้วก็เนี่ย
3: ความเดือดร้อน
1: ต้องรับมือกันยังไง
0: เราเจอมาหลายวันแล้วอะอย่างเงี้ย
3: มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีจนได้คุณผู้ชมเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทจู่ๆเขาออกมา

0: พสต์แบบนี้เธอเขาโพสต์ยาวเลยบอกว่าทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแค่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือ เครื่องหมาย question mark
2: ใครเป็นคนโพสต์อ่ะ
1: แอดมิน
2: ครับอย่างแรกต้องเพศชาย
1: ครับก่อนเลย
0: ใช่ไหม
2: หาก่อนในองค์กรประชาสัมพันธ
0: ์แต่พื้นหลังลายล้อมไปด้วยหัวใจ
1: ครับ
2: ก็คือ
0: เราต้องยังไงหรือ
1: ให้มันดูซอฟต์ลงเงี้ยเหรอเหมือนสีพัดเทลเพื่อซอฟลงเนี้ยหรอ
2: บังเอิญว่าจะโพสส่งกำลังใจแต่เผอิญเห็นอันนี้ก่อน
1: ก็เลยเหมือนกึกขึ้นมาเนี้ยหรอ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณสื่อเลยอะคะ
1: เกี่ยวได้ยังไง
0: เราไม่ได้บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเลยนะ
2: คำว่าที่จะต้องเรียกร้องจรรยาบรรณสื่อมันสื่อต้องทำยังไงถึงขนาดต้องเรียกร้องจรรยาบรรณสื่อ
1: น
2: ั่
1: นสิคือเราทำอะไรผิดขนาดนั้นกับการนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มันเกิดขึ้นจริงที่เขาชาวบ้านเจอจริงๆใช่ไหม
0: แล้วก็เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเฉยๆ
2: ซึ่งเราก็นำเสนอนะว่าแต่ละหน่วยงานก็ช่วยเหลือประชาชนก็นำเสนอนะสองด้านอ่ะ
1: ใช
0: ่ก่อนที่เรา3คนจะเดือดไปกว่านี
2: ้ไม่เดือดไม่เดือดมีเรื่องให้เดือดมากกว่านี
0: ้มีเรื่องให้เดือดมากกว่านี้มีคนอื่นๆเดือดด้วยใช่ไหม
1: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในมุมของพี่บุ๋มบรรณดาก็เป็นหนึ่งคนที่ลงพื้นที่บ่อยเหมือนกันถูกต้องไหมได้เห็นภาพไปลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเลยเนี่ย คือเขาบอกว่าขอออกมาพูดถึงประเด็นนี้หน่อยคือเจ้าตัวเนี่ยมองประเด็นนี้นะฮะว่าการนำเสนอข่าวของคุณยายเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่สื่อเนี่ยอยากจะนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาไง
2: ใช
1: ่ว่าปัญหามันยังมีอยู่
2: เราก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ช่วย
1: ใช่
2: ยายก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยลูก
1: แต่ทีนี้พี่บุ๋มบอกว่าแต่ระบบราชการเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในประเด็นนี้อาจจะเข้าใจคนละมุมกันพอเห็นว่าเป็นข่าวก็เลยเร่งชี้แจงจนออกมาเป็นดราม่าเลย
2: คำไหนชี้แจง
1: อาจจะเป็นตัดพ้อได้ครับให้มันดูซอฟต์ลงแล้วกันใช้คำว่าชี้แจงแต่จะแบบตัดท้อออกมา
2: เป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าชี้แจง
1: แต่ทีนี้พี่บุ๋มบอกว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีแอคแบบน่ารักน่ารักอ่ะหรือลงมือช่วยเหลือทันทีอ่ะมันจะดีกว่าไหมอ่ะไม่ใช่มาโพสต์อะไรแบบนี้และที่สำคัญอยากฝากไปถึงหน่วยงานอยากให้เปลี่ยนการทำงานแบบระบบด่าให้เป็นการเข้าถึงพื้นที่แทนพี่บุ๋มบอกแบบนี้เลยนะ
2: ระบบอะไรด่า
0: ระบบด่า
1: เปลี่ยนจากระบบด่าที่อาจจะเป็นอาจใช้คำว่า
0: ระบ
1: บตัดพ้อชี้แจงละกันเปลี่ยนใหม่จากการที่จะมาโพสชี้แจงแบบนี้เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่เลยดีกว่าไหมลองฟังพี่บุ๋มหน่อยละกันครับ
3: ผมว่ามันเป็นความหลากหลายของมิติการนำเสนอข่าวค่ะเพียงแต่ว่าในมุมของราชการเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งระบบราชการไทยหรือการทำงานบางทีก็ใช้ระบบการด่าหัวหน้าด่าลูกน้องมาลูกน้องก็หล่นไม่รู้จะทำยังไงก็ออกมาเขียนว่าทำไมต้องนำเสนอข่าวแบบนี้ถ้าเกิดเป็น ข้อความที่เขียนระดับจังหวัดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะมาเทคดราม่าแค่เขียนชี้แจงหรือเขียนมุมให้น่ารักกลับมาลองปรับใหม่นะคะลองปรับใหม่เป็นระบบการด่าเป็นการเข้าใจเข้าถึงและทำจริง
0: ผมว่ามันเป็นความ
1: อยากให้เปลี่ยนระบบแบบเข้าถึงเข้าใจดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกโอ้โหเนี่ยแหละคือแทนใจประชาชนที่บอกว่าอยากจะสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันทีนี้มีอีกหนึ่งคนละกันคุณผู้ชมครับพี่ไทยเอกพันธ์ก็บอกว่าเห็นแล้วนะกับข่าวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าเห็นใจคุณป้ามากๆคุณยายมากๆเลยที่ต้องเดินลุยน้ำออกไปเพื่อไปซื้อน้ำปลา1ขวดออกมาแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของสื่อที่เขานำเสนอเรื่องแบบนี้เพราะต้องการให้รู้ว่าคุณยายเนี่ยเขาอยู่จุดไหนเขาเดือดร้อนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นเนี่ยคุณควรลงพื้นที่ไปหรือเปล่า
0: ไปเนาะ
1: ใช่ไหมคุณควรลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่ง
2: คำอยู่คิดประโยคอยู่แป๊บนึง
1: ยัง
2: ไม่ได้ลงไงก็ต้องคิดประโยคชี้แจงก่
1: อ
2: น
1: ชี้แจงก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคือต้องย้ำก่อนนะว่าการนำเสนอของสื่อแบบนี้จุดประสงค์หลักไม่ได้ต้องการที่จะประจานใครเลยแต
2: ่
1: อยากให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดดราม่าครับ
4: สื่อเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารเราไปว่าตรงนี้ยังไม่มีใครมาดูแลยายแก่ๆได้เดินออกมาหา
5: น้ำปลา
4: สิ่งต่างๆที่จะมาประทังชีวิตสื่ออาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เข้ามาดูกันหน่อยนะอาจจะมีอีกหลายบ้านอีกหลายครอบครัวที่เป็นแบบนี
5: ้
4: แต่น้ำมันสูงก็ไม่มีใครออกมาผมคิดว่ามันดีสำหรับนำเสนอออกไปโอเคเลยนะผมจะได้รู้ไงเนี่ยสังคมรู้แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆว่ะ
1: ใช่ถูกนำเสนอออกไปเพื่อให้รู้ไงว่าปัญหามันยังมีอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้ไง

0: ของสื่อไงสออืออสื่อไม่เอกสื่อไงสื่อก็คือสื่อสารไงสื่อสารออกไปคุณจะได้รู้ถูกไหม
1: ก็คือเอาผมพูดในมุมของผมที่ลงพื้นที่ในกรุงเทพหลายจุดเหมือนกันน
0: ะ
1: ผมก็อยากจะสื่อสารไปเพิ่มเติมเหมือนกันว่าหลายจุดในพื้นที่มันยังมีความเดือดร้อนที่ยังเข้าไปไม่ถึงความช่วยเหลือตรงนี
0: ้นี่ขนาดอยู่ในกรุงเทพหรอ
1: ในกรุงเทพนะอ้าวอย่างร่มเกล้าเนี่ยมันใหญ่มากนะแค่ร่มเกล้ามีเป็นร้อยๆซอยเขตธานี4เป็นร้อยซอยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ละตึก
1: แต่ละตึกอีกมีอีกกี่คนบ้านมีอีกกี่คนมีเด็กอ่อนมีเด็กทารกมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอีกเพียบแต่ข้อมูลเหล่านี้คนที่อยากจะไปช่วยเนี่ยเขาต้องการรู
0: ้จ้ะ
1: และคนที่ควรจะรู้ดีที่สุดคือใครคนในพื้นที่หรือเปล่า
0: แล้วยังไงเกิดขึ้น
1: กลับกลายเป็นว่าเหมือนไม่มีคนที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายเลยว่าไอ้ความเดือดร้อนตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้มันอยู่ตรงไหน
0: คือปกติจริงๆแล้วอ่ะสมมุติถ้าเราเป็นความช่วยเหลือจากด้านนอกเราก็ต้องไปถามคนในพื้นที่ก็จะรู้ดีที่สุดว่าพี่ตรงไหนเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้เนี่ยเข้ากล่องเนี่ยเตรียมมาแล้วเนี่ยให้จุดไหนได้พี่
2: จริง
0: อ่ะถูกไหม
1: หรือบางครั้งเนี่ยมีทีมงานไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยออนไลน์เพจออนไลน์เราอ่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากให้เข้าไปตรงตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้บ้างเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันแต่เราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอ่ะ
0: เราไม่ได้ไปพื้นที่นั้น
1: ก็ต้องถามคนในพื้นที่บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริงๆเน
0: ี่
1: ยตั้งศูนย์บัญชาการหน่อยก็ได้ในการประสานหน่อยแบ่งหน้าที่ของการทำงานของการช่วยเหลือหน่อยเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกๆคนมันจะได้ไม่มีภาพสะท้อนแบบนี้ออกมา
2: อันนี้ขนาดกรุงเทพยังมีปัญหาขนาดนี้แล้วต่างจังหวัดพื้นที่มันกว้างมากนะคะคือนอกจากมุมนึงที่น้องโยสะท้อนแล้วว่าตั้งศูนย์บัญชาการรวมข้อมูลให้คนนอกเข้าไปช่วยเหลือหน่อยแล้วใจว่ามุมนึงแล้วอ่ะเราไม่ว่าหรอกว่าสื่อนำเสนอยังไงเราไม่ต้องมานั่งคิดนั่งถามกันดีกว่าแต่เราควรจะถามว่าเมื่อคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณแอคชั่นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคุณจะแค่นั่งหลังคีย์บอร์ดหรือคุณจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแค่นั้นเลย
0: ก็ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
2: ค่ะ
1: ขอ
0: โทษค่ะ
1: นี่ออกมาขอโทษแล้วไงก็เนี่ยออกมาขอโทษแล้วกับภาพนี้
0: กรณีกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะพร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากใครไม่ได้รับความช่วยเหลือโปรดแจ้งเข้ามาทันทีครับ
1: ครับนี่
0: ครับ
1: แล้วจริงๆทางเพจเนี่ยเขามีการระบุด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปปรับปรุงเรื่องของการทำงานแล้วก็การสื่อสารให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย
0: สื่อสารกับใคร
2: สื่อสาร
1: ก็เนี่ย
0: กับใคร
1: แอดมินอะ
0: ล่าสุดดีกว่าล่าสุดคุณยายได้รับถุงยังชีพแล
2: ้วนี่แหละ
1: แล้วมีน้ำปลาคุณยายใช่ไหม
0: คุณยายมีน้ำปลาแล้วไม่ต้องเอาแล้ว
1: เอาอีกไงเดี๋ยวไม่พอ
2: ค่ะ
0: แล้ว
1: นี่ไข่ไก
2: ่เป็นแพ็คเลยไข่ไก
1: ่น้ำมันพืชนี่น้ำดื่มไข่ไก
0: ่ให้บ้านคุณยายหลังเดียวไหม
1: ไม่รู้
2: แ
1: ล
2: ้
1: วรอบๆล่ะเพื่อนบ้านพี่เสื้อแดงที่นั่งคุยกับคุณยายด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆไปแล้วนึกว่าน่าจะกระจายความช่วยเหลือแล้วแหละเพราะรู้เห็นไหมคือถ้าเราไม่สื่อออกไป
1: ความช่วยเหลือจะไปถึงไหมอ่ะ
0: มันเป็นอย่างนี้ไงเธอคนที่โพสอ่ะเข้าใจไหมล่าสุดนี่คุณสุภมาศ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ท่านนี้ขอโทษค่ะ
1: ยกมือไหว้ขอโทษเลย
0: อีกสักครั้ง
1: ครับ
0: นี่ท่านยกมือไหว้ขอโทษค่ะบอกเลยว่ากำชับทางกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทแล้วว่าหน้าที่อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: คือนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ในการใส่ความเห็นเนาะที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนนะจ๊ะโดยเฉพาะตอนนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องเผชิญความกังวลใจในรอบด้านถูกไหมแล้วยังมีการโพสต์แบบนี้ซึ่งคุณเป็นหน่วยงานภาครัฐอ่ะ
1: ใช
0: ่หนึ่งต้องมีความเป็นกลางไหมไม่รู้สิ
1: คือคุณต้องพร้อมการรับการวิจารณ์อยู่แล้วเรื่องของการทำงานถูกต้องไหม
0: แล้วเราก็ไม่ได้วิจารณ์นี่ว่าการทำงานคุณไม่ดีป่ะ
1: คือไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พาดพิงไปถึงหน่วยงานเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไปว่าแค่ว่าคุณยายเขาเดือดร้อน
2: แค่น
1: ั้นเอง
0: เนาะกินน้ำปลาเฉยๆไงเท่านั้น
2: เ
0: อง
2: คือก็อยากให้มองว่าเอางี้ละกันมองว่าสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อช
1: ่วย
2: ประชาชน
1: เราช่วยกัน
0: ช่วยกันช่วยกัน
2: เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดถือว่าช่วยกันเป็นทีมเดียวกันและเช่นเดียวกันกับโครงการวันสร้างสุขนะคะเราต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise และมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์

0: เราขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR code ด้านบนหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยยอดบริจาคเมื่อช่วง 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,637,500 บาทนะคะต้องขอบคุณ
1: ค่ะ
0: ใจเลยค่ะ
2: ครับผมนะฮะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องราวดราม่าของครอบครัวหนึ่งที่คุณแม่ต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยคุณแม่เนี่ยคุณผู้ชม
1: โอ้ย
2: โหเห็นภาพนี้แล้วมันแบบ
1: เดือดกันทั้งประเทศเลยอันเนี้ย
2: มันสะเทือนใจมากนะนี่คือภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือหลายคนบอกกงขลังหรอ
1: ไม่ละอันเนี้ยเนี่ยคือระดับความสูงอะแทบจะพลิกตัวไม่ได้เลยนะ
2: ไม
1: ่ได้ถ้าจะพลิกตัวต้องยืดก่อน
2: เนี่ย
1: นี่หรอ
2: นี่คือต้นเหตุที่ณตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบกันเพิ่มเติมแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยเห็นบอกว่าลูกที่เป็นต้นเรื่อง
1: ใช
2: ่กราบขอโทษแม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงประเด็นนี้กันช่วงหน้าครับ

0: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
1: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
9: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
10: 2553
9: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
10: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
11: จิรพัฒน
12: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
14: อะไรอ่ะประธาน
15: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
4: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนเพื่อนจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
0: วันจันทร์นี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
6: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาบสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่

0: ใต้อุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ทั้งหมด
2: รู้จักคนชื่อเมธปะ
3: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
2: เจอจังเลย
4: พี่เมธจะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
5: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
6: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
7: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
4: ี่เมาปะ
2: เมาอะไร
4: หึงเหร
8: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: ผมเชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายคนคงเห็นภาพแล้วกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นชื่อว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคนจะนึกภาพว่ามันจะต้องเป็นศูนย์แบบไหน
12: คือมันจะต้องมีความสว่างสว่างมีความแบบว่าอบอุ่นมีความโฮมมี่ไหม
11: ใช่แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันแบบโหมันแท่งแตกต่างกันเยอะมากๆคุณผู้ชมครับหลายคนบอกเห็นแล้วมันน่าหดหู่ใจมากนะฮะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ศูนย์นี้เนี่ย2วันแล้วเมื่อวานแล้วรอบหนึ่งวันนี้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเรามาดูต้นเรื่องกันก่อนนะฮ
12: ะ
11: เพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยคุณแม่ท่านนี้เขาอ้างว่าลูกชายกับลูกสะใภ้พาแม่ไปที่ศูนย์แห่งนี้อ้างว่าแม่เป็นบ้าแล้วแม่ต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงนี้เนี่ยมา2ปีกว่าๆแล้วคุณผู้ชมคือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าคุณแม่ถูกอุ้มไปนะถูกพาไปแบบไม่ตั้งใจด้วยคุณผู้ชมคือไม่ได้สมัครใจอยากจะไปเลยแต่ชีวิตภายในศูนย์คุณแม่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนนรกบนดินคือแบบมีอยู่รอบนึงครับคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนที่อยู่ที่ศูนย์นะถูกจับแก้ผ้าก็
12: ม
11: ีบังคับกินยานอนหลับก็มีบังคับกินยากล่อมประสาทถูกล็อกติดเตียงมัดติดกับเก้าอี้ห้องที่อยู่ห้องน้ำก็ไม่มีสุดท้ายเนี่ยเขาต้องทนอยู่แบบนี้มาจนสบโอกาสติดต่อน้องสาวของตัวเองได
12: ้
11: ให้น้องสาวเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งพาออกมาจากจุดนี้ได้สำเร็จนะฮ
12: ะ
11: พอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่ช็อกหนักไปกว่านั้นคือทรัพย์สินเงินทองในตู้เซฟหายเกลี้ยงครับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างมาระดับพันล้านก็กลับไปอยู่ในครอบครองของลูกชายและลูกสะใภ้เลยอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบกันหน่อยนะฮะก็มีการเล่าถึงประวัติของการทำโรงงานมาตั้งแต่ปี55จนกระทั่งลูกชายเนี่ยเอาไปดูแลแล้วก็มีการจะส่งคืนกลับคืนมาเพราะว่าโรงงานขาดทุนแต่ปรากฏว่า21กุมภาปี67ลูกชายพาคนที่มาอีก2คนจับแม่ไปส่งยังศูนย์พักพิงนะฮะแม่ย้ำเลยบอกว่าการที่ออกมาร้องสื่อรอบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะทวงทรัพย์สินอะไรคืนนะแต่อยากจะให้หน่วยงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยและหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่นๆด้วยครับ
13: อยากจะแม่เราจะเอาเรื่องที่ศูนย์พักพิงไหมคะแม่
14: เอาเนาะแม่นะ
13: ดำเนินคดีเนาะ
14: แม่บอกเอา
15: แต่นั้นเต็มสัก
16: หมอแม่คะสรุปว่ามีหมอไหมคะที่ศูนย์พักพิง
13: มีหมอไหม
15: ไม่มีค
16: ่
15: ะ
16: เขาดูแลคุณแม่ปฏิบัติกับคุณแม่ยังไงคะ
15: ทรมาน
13: จริงๆเขาให้เหตุผลไหมคะว่าที่ต้องขังคุณแม่บนเตียงแบบนั้นเพราะว่าเราม
14: ีอาการ
13: มันมีการอ้างว่าคุณแม่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม
14: ่ไม่มีเลยใช่ไหมแม่
12: คือเห็นว่าที่ไหน
11: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือพอมีการร้องออกมาแบบนี้เนี่ยหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยไปตรวจสอบเลยนะฮะว่าสภาพเนี่ยมันเป็นไปจริงตามที่มีการนำเสนอภาพในโลกออนไลน์กันหรือเปล่าที่สื่อนำเสนอกันหรือเปล่าพอปรากฏว่าไปถึงเนี่ยนี่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
17: ทำไมมันลวดหนามีเพลงทำไม
12: ขออภัยนะอันนี้
11: ไม่ใช่
12: ไอดันคุกหรอ
11: ใช่ไม่ใช่ห้องขังนะฮะไม่ใช่เรือนจำนะแต่ทำไมถึงมีลวดหนาม
12: เหมือนเรือนจำเลยอ่ะ
11: ใช่มีลูกกรงเหล็กมีลวดหนามหีบเพลงมีการล็อกแม่กุญแจจากภายนอกเนี่ยข้างนอกว่าตกใจแล้วพอเข้าไปด้านในคุณผู้ชมคือเขาบอกว่ามันยิ่งตกใจหนักกว่าเลยนะฮะเพราะว่าสภาพห้องเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องขังมากกว่าที่จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
12: ไม่แล้วเนี่ยคือดูดิไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอ่ะ
11: ประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างไม่มี
17: แล้วดูห้องนี้ดิคือมันเหมือนที่เราเห็นด้วยว่าโรนะบนโรงพักอะค่ะ
11: ใช่
12: ไม่แล้วเหมือนเห็นในหนังสยองขวัญ
11: อ
12: ะ
11: คือขออภัยคุณผู้ชม
12: นะก็อยู่ที่พื้น
11: หลายคนพอเห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการเปรียบเลยว่านี่มันกรงขังสัตว์หรือเปล่าหรือมันคุกกันแน
12: ่ไม่ที่รับไม่ได้คือเตียงนี้ด้วยนะ
17: ใช
11: ่
12: นุ้ยไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่แบบที่ออกมาคิดเพื่อมนุษย์อ่ะ
17: ไม่อยากเรียกว่านวัตกรรมเลยแหละเอาจริง
12: ๆเออ
11: คือโอเคแหละในตามโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าผู้ป่วยบางท่านเองอาจจะมีการขัดขืนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมัดข้อมือกับ
12: เอาไว้ใช่ใช
11: ่แค่นั้นนี่ก็ถือว่ามันก็ดูแบบรุนแรงแล้วนะแต่พอเห็นภาพนี้หลายคนบอกโอ้โหรับไม่ได้จริงๆอ่ะมันเห็นแล้วมันสะเทือนใจมากๆเนี่ยโอ้ไม่คาดคิดเนาะ
17: นั่นสิคะ
12: นี่หรอคือเป็นสภาพที่เราควรจะให้แม่เราที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดี
11: จะอยู่แบบ
17: นี้สภาพแบบนี้หรอเออเนี่ยคุณผู้ชมแล้วประเด็นเนี้ยนะคือทางนี้คุณแม่ที่มาออกรายการหนกระแสเนี่ยนะคะก็ยังบอกด้วยนะว่าแม่เองเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่นู่น2ปีกว่าแม่แอบทำตำหนิเอาไว้ที่เตียงเอาเมจิกอ่ะเขียนไว
11: ้
17: วงกลมเขียนรูปเป็นวงกลมสัญลักษณ์เอาไว้นี่ค่ะนี่แล้ววันเนี้ยนักข่าวก็ตามไปเจ
11: อ
17: คือแม่ต้องการจะทำสัญลักษณ์เพื่อที่จะยืนยันว่าแม่
12: ที่นี้แหละที่ฉันเคยอยู
17: ่อยู่ตรงน
11: ี้จริง
12: ๆแล้วนี่หรอที่บอกว่านี่คือข้ออ้างอะไรของลูกที่บอกว่าแม่สติสัมปชัญญะไม่ดีเลยต้องเอาไปไว้ตรงนี
11: ้ครับ
17: เออนะ
11: นี่
17: เนี่ยคือเรื่องนี้คุณผู้ชมคุณแม่เองคือน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆยิ่งฟังยิ่งแบบเจ็บปวดใจแต่ทีนี้มีความฝั่งเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
11: เออ
17: เขามีคำอธิบายทั้งเรื่องเตียงกงเหล็กต่างๆนานาทำร้ายร่างกายไม่บังคับอะไรไหม
11: อ่
17: ะตั้งใจฟังนี่คือคุณแมวค่ะคุณแมวเองเนี่ยบอกว่าเธอนะอดีตเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศต่อมาลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมานานหลายสิบปี
11: ครับ
17: มีประสบการณ์จะบอกว่ามีประสบการณ์เริ่มจากดูแลผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลก่อนค่ะ
11: ครับ
17: จนปัจจุบันที่ศูนย์เนี้ยก็คือเป็นการขยายมาดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูด้วย
12: แล้วจะฟื้นฟูได้ยังไงในการจัดพื้นที่
17: สภาพแวดล้อมแบบนี้ใช่ไหม
12: ใช่
17: เอออ
12: ันนี้คือฟื้นฟูยังไง
17: นั่นสิคะ
12: พลิกตัวยังพลิกลำบากเลยเอ้าพลิกตัวเข่าชนแล้วเนี่ย
11: ใช่นี่เห็นไหมเห็น
12: ไ
11: ห
12: ม
11: เห็นข้อศอกไหมข้อศอกยังต้องเลยออกมาเลยอ่ะเหมือนนอนกอดลูกกรงเลย
17: เออเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตัวของป้าแมวเองเนี่ยยืนยันว่าที่ศูนย์ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็คือขออนุญาตสบส.กระทรวงสาธารณสุขแล้วตรวจสอบแล้วต่อใบอนุญาตทุกปีแล้วเพิ่งต่อล่าสุด3สิงหาคม
12: ใครอนุญาตอ
17: ่
12: ะ
17: อันนี้สงสัยเหมือนจอยเลย
11: ประเด็นคืออนุญาตเนี่ยได้มาตรวจสอบสถานที่จริงหรือเปล่า
17: เจ้าหน้าที่คนไหนเหรอที่มาตรวจสอบและต่อใบอนุญาตให้ได้เห็นสภาพเหล่านี้ไหม
11: เออเดี๋ยวฝากทีมข่าวเนี่ยไปหาด้วยนะไปถามหน่อยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเนี่ย
17: นั่นสิคะสบส.กระทรวงสาธารณสุข
12: คนนั้นต้องรับผิดชอบด้วยนะ
17: นั่นน่ะสิทีนี้กลับมาที่เตียงกรงเหล็กที่เห็นเนี่ยคืออะไรป้าแมวมีคำอธิบายป้าแมวบอกว่าเตียงนี้นะเอาไว้ใช้สำหรับเคสผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงเพราะปกติแล้วผู้ป่วยในระดับนี้เขามักจะทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็เดินไปเดินมาก็เลยต้องใช้เตียงลักษณะแบบนี้ค่ะให้มีความแข็งแรงแล้วก็จะได้ปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยสำหรับที่นี่เองเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด92คนนะคะแล้ว92คนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเป็น3ส่วนเป็นแบ่งของคนชราแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชแบ่งเป็นผู้ป่วยระยะฟื้นฟูอันนี้เป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงเขาอธิบายแบบนั้น
11: ขั้นรุนแรงแต่ว่าเตียงข้างหน้าเตียงแรกสุดก็ไม่เห็นมีลูกกรง
12: เขาเอาไว้บอกว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอยู่ห้องรวมๆกันเขาก็เลยขังผู้ป่วยจิตเวชอะไว้อยู่ในเตียงกลงเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงที่เขาอ้างว่าไปทำร้ายคนอื่น
11: วายเสียงดัง
12: ไปเดินไปทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่โรงพยาบาลปะ
11: นั่นน่ะสิน
17: ั่นน่ะสิใช่ไหม
12: อันนี
11: ้ควรจะแยกเฉพาะไหมอะ
12: คืออันนี้นุ้ยว่านะสภาพคุณภาพชีวิตแย่มากแย่กว่าขออภัยนะนักโทษที่ทำเรื่องรุนแรงอีกอะ
11: จริง
12: มันไม่ควรทำกับคนที่ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะไม่รู้สิ
11: แล้วคือเห็นภาพนี้ไม่เคยเห็นนะหรอใช่ไหม
12: เออนุ้ยไม่เคยเห็นเตียงแบบนี้
11: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
17: หดหู่อ่ะแล้วผู้ป่วยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วเขาจะดีขึ้นได้ยังไงจะฟื้นฟูยังไงทีนี้กลับมาที่กรณีของคุณแม่ป้าแมวว่ายังไงป้าแมวบอกว่ากรณีของคุณแม่เนี่ยก็คือลูกชายติดต่อมากุมภาพันธ์ปี67ลูกชายแจ้งกับทางศูนย์ว่าแม่มีปัญหาแม่ทำร้ายร่างกายภายในครอบครัวแจ้งกับป้าแมวแบบนี
11: ้ครับ
17: ป้าแมวก็เลยโอเค รับดูแลจ่ายค่าดูแลเดือนละ 20,000 นะคะนายก็ยืนยันนะป้ามายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรส่วนเรื่องของห้องพักไม่มีห้องน้ำอันนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยนำหมอนไปแช่น้ำ
1: ครับ
17: ก็เลยต้องนำของออกบางส่วนเวลาผู้ป่วยจะเข้าห้องน้ำก็สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดค่ะ
3: เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างใช่ไหมครับ
14: คือเราเรียนพยาบาลมาเนี่ยเราจะไปทำนอกตำราทำไมอ่ะอย่างที่เรียนอ่ะมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะพี่จะจำเป็นต้องเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คนไข
18: ้เขาเดี๋ยวครอบซะ
14: ใช่ก็ไม่ให้ใครปีนให้ใครตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตก
17: นี่คือฝั่งของป้าแมวทีนี้ขอมุมกฎหมายว่าอ่ะคุณเปิดถูกต้องไหม
19: เออนั่นน่ะสิ
17: ขออนุญาตใบประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุมีแต่ที่ไม่มีคืออะไรไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยนะคะตอนนี้ ตำรวจก็ลุยสอบปากคำผู้เสียหายแล้วทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวของคุณแม่น่ะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนบอกจบด้วยน้ำตานี่หลังจากจบรายการวันนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้เดินไปก้มกราบคุณแม่เลยนะคะเนี่ยค่ะคือกราบแล้วขอโทษคือลูกชายอ่ะบอกว่าครอบครัวมีปัญหาจริงก็เลยพาแม่ไปฝากดูแลที่ศูนย์โดยที่ไม่รู้ว่าศูนย์สภาพเป็นยังไงทุกคน
12: เฮ้ยขอโทษนะขอโทษ
19: เฮ้ย
12: ขอโทษฉันเป็นคนเป็นลูกหลานเหมือนกันเนาะเวลาฉันจะเอาผู้ใหญ่ไปดูที่ไหนอ่ะฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะฉันต้องเป็นคนไปดูเนาะ
19: ต้องไปตรวจสอบ
12: และฉันต้องเป็นคนไปนั่งเซ็นเอกสารจ้ะเพราะฉะนั้นตาฉันด้วย2ตาเนื้อฉันต้องเห็นว่าแม่ฉันหรือผู้ใหญ่ในบ้านของฉันจะต้องไปอยู่ในสภาพไหน
17: เ
12: ธอจะมาอ้างว่าเธอไม่เห็นนุ้ยก็
17: เขาอ้างแบบนั้น
19: เขาต้องไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปเยี่ยมเลยด้วยซ้ำ
17: ถามว่าเราไม่เคยไปเยี่ยมเหรอ2ปีกว่าเขาบอกว่าไปนะคะเคยไปแต่ไม่ได้พบกับคุณแม่
19: เอ้า
17: อ่ะแล้วสถานที่คุณไม่เห็นเนาะตั้งแต่ขนาดนักข่าวไปยังเห็นตั้งแต่ประตูรั้วด้านหน้า
12: ใช
17: ่ลวดหนามหีบเพลงอยู่ด้านบนเอออ่ะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าไปละกันแล้วขณะที่ลูกสะใภ้ก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าแม่สามีเนี่ยถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลมาก่อนค่ะ
19: ใจเย็นๆก่อน
17: ใจเย็นใจเย็น
19: ใจเลิกๆอ่ะผู้การแต้มว่าไงบ้าง
17: ผู้การแต้มว่า
19: เออ
12: เรื่องครอบครัวมันก็จะต้องเป็นเรื่องของส่วนของครอบครัวเขาเนาะ
19: ครับ
12: คุณแม่ให้อภัยอ่ะเรื่องของคุณแม่เน
17: า
12: ะ
17: เออเดี๋ยว
19: พยาพาลี
17: เย็น
12: ๆฉันเอาพยาพาลีมาแต้มหัวก่อนโอเคคราวนี้ผู้การแต้มเนี่ยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยบอกว่าแม้ว่าทางศูนย์เนี่ยจะอ้างว่าทำไปเพื่อความปลอดภัยหรือป้องกันผู้ป่วยจากอาการป่วยจิตเวชแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างชัดเจน
17: นั่นไง
12: ย้ำว่าคนป่วยก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคุณเห็นคุณรับว่ามาเป็นคนป่วยคุณต้องพาเขาไปรักษาไม่ใช่ใส่กรงขังและตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเพื่อเอาผิดกับเจ้าของศูนย์ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาเนี่ยขัดต่อมาตรการการจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สำคัญด้วยว่าอาจจะต้องขยายไปที่ว่าที่เขาอ้างว่าเฮ้ยหน่วยงานราชการของเราเนี่ยมีการเซ็นยินยอมให้มีการเปิดตรงนี้เป็นสถานพยาบาลเนี่ยมาได้ตั้งหลายปีเน
17: ี่
12: ย
17: ต่ออายุทุกปีอ่ะ
12: เออ
17: ต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจทุกปี
19: ก็นั่นน่ะสิ
17: ยังไง
19: ฝากชี้แจงเรื่องนี้ด้วยฝากชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะโอ
17: ้โหให้ปวดหัวแล้ว
12: คือนุ้ยเสียใจอ่ะไม่พูดเลยนะคือแบบ
19: ขนาดเราไม่ใช่ลูกหลานเราเห็นอย่าง
12: น
19: ี้เราแบบ
12: นึกว่า
19: ไม่ได้ไม่ได้จริง
17: ไม่ได้
19: จริ
17: งเนาะฝากหน่วยงานตรวจสอบด้วยเอาให้แม่หนุ้ยได้พักเบรกพาทุกคนสลับอารมณ์กันมาบ้างนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมหลายๆท่านอย่างแน่นอนไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
20: เพลงรักที่คุ้นเคยกำลังจะกลับมาให้ได้ฟินกันอีกครั้ง A Time Showbiz ชวนทุกคนทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง7มาพร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาอาทิดี แต๋งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวเบิร์ดกะหารตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญากบทรงศิษย์เตรียมมาหมุนแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำดื่มด่ำไปกับเพลงรักให้หายคิดถึงกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รอบเดียวเท่านั้นที่รอยัลพารากอนฮอลล์งานนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้บัตรเหลืออีกไม่มากแล้วจำหน่ายบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Airtime Showbiz ได้เลยค่ะ

0: ผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะฉะเชิงเทราตอนนี้บอกว่าวิกฤตหนักมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
1: และใน

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
5: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
6: คิดมาอดแฟนเขาเด้นอนคน
4: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: ศิลาโอ๊ย
8: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
9: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
10: คิดถึงเขาสิ
8: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
11: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
12: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
8: พี่สามไปได้แล้วครับ
4: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
14: ยามาฮ่า Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
9: โอ้ยคืออยากจะถอนหายใจเลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่เรื่องของเคสเมื่อกี้นะแต่เรื่องของน้ำอย่างที่ฉะเชิง
15: เซาก็ยังคาใจอยู
9: ่ก็ยังคาอยู่แต่เราต้องพักไว้ก่อน
15: โอเคโอเค
9: ไปดูเรื่องของน้ำที่ฉะเชิงเซากันคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่ามันหนักมากจริงๆนะฮะซ้ำเราเห็นบอกว่าวันศุกร์ที่9นี้เนี่ยจะเจอฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเดือดร้อนชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
16: น้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
9: ไม่ต้องถามว่าอัดอันตันใจขนาดไหนนะฮะถึงขั้นอัดคลิปออกมาระบายสิ่งที่อยู่ในใจขนาดนี้นี่คือบ้านบางกระดานที่บางคล้าฉะเชิงเซาคุณผู้ชมระดับน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะข้าวของเครื่องใช้บ้านเสียหายเนี่ยเขาบอกกำลังจะตายกันอยู่แล้วชาวบ้านคาใจมากครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะโดยเฉพาะการระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำนครนายกปราจีนบุรีเรียกร้องเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนครับอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาออกมาอัดคลิปสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างพาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเอาจริงๆนี่ในตัวบ้านนะมันเป็นแบบนี
15: ้ไหน
9: แต่คือแทบจะไม่เห็นพื้นบ้านอยู่แล้วอะไรแหละคืออะไรกันแน่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันพังเสียหายและที่เราเห็นกันข้างหน้าหลายคนบอกมุทะเลหรือเปล่าบ้านอยู่ในทะเลเปล่าจ้าข้างหน้าคือนาจ้
15: าน
9: าข้าว แต่ตอนน
15: ี้มาไกลเหมือนกันเนาะ
9: โอ้โหมันท่วมแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมบอกเรียกร้องถึงผู้ว่าหน่อยได้ไหมดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยเพราะเจอน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักมากจริงๆปี56ว่าหนักแล้วแต่รอบนี้มันหนักกว่ามากๆครับ
16: น้ำขึ้นไม่หยุดเลยรวมทั้งตำบลบางกระเจ็ดด้วยตำบลหัวไซด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดอำเภอบางค้าฝั่งนี้จะตายกันอยู่แล้วครับอีกฝั่งนึงแห้งปึ๊ดเลยตัวเมืองไม่มีน้ำเลยมาประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเรื่องงานวัดหลวงพ่อโสธรนะครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับมาดูน้ำบ้างนะครับท่านครับท่านครับดูน้ำก่อนนะครับชาวบางค้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับ
15: เราได้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีงานหลวงพ่อโสธร
9: ใช่บอกจะเช็คระดับน้ำด้วยนะเช็คระดับน้ำด้วยนะ
15: พี่บันเทิงคือน้ำเสียงพี่อ่ะหนึ่งเป็นน้ำเสียงที่เพาะแต่สองเราได้ยินถึงความอัดอั้นผ่านน้ำเสียงนั้นนะ
9: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือความอัดอั้นตันใจจริงๆนะกับสภาพความเป็นอยู่ที่เขาเจอกันเพราะว่าอีกฝั่งมันแห้งเลยแต่ฝั่งเขาเหมือนกลายเป็นรับน้ำอ่ะนี่แหละคือเขาบอกว่าตอนนี้คือชาวบ้านบางคล้าเนี่ยน้ำท่วมสูงมากออกไปทำงานกันไม่ได้ปัญหาความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีทีมกู้ภัยนะฮะจุดแรกที่เขาลงพื้นที่ไปเนี่ยต้องไปช่วยเหลือเพราะมีผู้ใหญ่2คนเด็กเล็ก2คนและทารกวัยเพียงแค่6เดือน
17: ลูก
9: ออกจากบ้านไม่ได้คุณผู้ชม
15: เฮ้ยต้นมะละกอที่เราไม่เคยเด็ดมะละกอถึง
9: เด็ดสามารถลอยเหนือน้ำเด็ดถึงแล้วอ่ะ
15: เนี่ยลูก
9: คืออ่ะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนเนี่ยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้นะฮะแต่ว่าเด็กเนี่ยยังผวาเพราะว่าเขากลัวร้องไห้ตลอดเลย
15: นี่ไง
9: ลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ
15: ผ่อนเลยผ่อนมา
18: พ่อพี่เขาไว้ก่อนพ่อลูกแค่นั้นแหละ
19: ถึงแล้ว
18: เดี๋ยวลูกทางซิ่งเจาะมือขวาปล่อย
9: ตาแป๋วเลยไม
17: ่
9: รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้บ้าน
15: พี่ก็ร้องไห้จ้าเลย
9: ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะฮะฮุก31โคราชนะฮะ
17: นี่เราไม่ใช่แค่เดือดร้อนแค่คนเป็นค่ะจะพาไปดูวัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเนี่ยแล้วเขาบอกว่ากระแสน้ำตอนนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะคะอย่างที่บอกอ่ะขนาดคนตายเธอยังไม่ได้เผาเลย
15: โอ้ตาย
17: มีศพถูกเก็บที่วัดอ่ะเผาไม่ได้เพราะอะไรญาติเขาก็เดินทางมาทำพิธีไม่ได้ไงต้องรอน้ำลดก่อนนิสาลงศาลาไปหมดแล้ว
9: ร้อนหมดเลย
17: พระเนนอะไรก็ต้องขึ้นมาหนีน้ำอยู่บนศาลาการเปลี่ยนนะส่วนภาพมุมสูงไปดูบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบ้างนะคะถนนมุ่งหน้าอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีวันนี้น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถทั่วไปสัญจรไม่ได้ใช้เรืออย่างเดียวนาทีนี้ไม่ใช้รถแล้วบ้านทุกหลังชั้น1จมน้ำแบบ 100% ใช้คำนี้เลยนะคะก็ชาวบ้านเนี่ยวอนเลยว่าคือลำพังจะแบบพายเรือไปรับกล่องข้าวแล้วกลับมาบ้านอ่ะบางทีกล่องข้าวบูดเลยนะฝากหน่วยงานไหนนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ถึงบ้านได้เนี่ยจะดีนะก็ฝากไปด้วยขยับไปดูที่ปราจีนบุรีบ้างปราจีนเนี่ยคุณผู้ชมเสียหายหนักเหมือนกันนี่ภาพมุมสูงโอ้เห็นแต่น้ำ
15: มีแต่น้ำ
17: มีแต่น้ำแต่เขาบอกว่ามีบางส่วนบางจุดนะที่น้ำเนี่ยมันเริ่มลดแล้วมวลน้ำจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมารวมตัวที่ยางบานและบ้านบางแตนนะคะแล้วก็เตรียมไหลออกเข้าฉะเชิงเทราทีนี้อ่ะที่น่าห่วงคือโรงเรียนชิดใจชื่นถูกน้ำท่วม1เมตรตอนนี้ต้องปิดเรียนแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะ
9: โอ
15: ้อ่ะน่าเป็นห่วงต่อมาอันเนี้ยอยากจะเตือนในทุกๆพื้นที่เนาะที่เราต้องย้ำเสมอ

0: เสมอเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่าเอาน้ำเนี่ยฝ่ากระแสอย่าเอารถฝ่ากระแสน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเนี่ยคือเนี่ยเอาไปดูเหตุการณ์นิดนึง
1: โดดโดดเลยโดดโดดโด
2: ดไม่มีรั้ว
1: ไม่มีรั้ว
2: โดดมาจังหวัดเลย
3: มันไม่มีรั้ว
2: รถการไม่มี
3: ข้างหลังไม่มีรั้วโดดเลย
4: ไปดันดิจับเลยดันเอา
3: พี่มันไม่มีรั้วกั้น
2: เดี๋ยวกั้นจับช่วย
3: ไปไม่มีราวกั้นอย่ารถไหล
0: นี่แหละค่ะคือถ้าฝ่าไปแบบนี้แล้วรถแบบไม่ชัวร์เนี่ยคือจะเมื่อตะกี้ก็คือ
5: จะไหลออกน้ำไปแล้ว
0: โชคดีที่มีพลเมืองดีนะคะมาช่วยกันโอ้นะเพราะฉะนั้น
5: ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะ
0: ค่ะเข้าใจว่าจะต้องเดินทางไปแต่ว่าตรงนี้ต้องเอามาเตือนกันจริงๆอาจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์จริงๆว่าเราควรจะขับไปไหมฝ่าไปไหม
5: ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ถามคนในพื้นที่ก่อนหรือว่าถ้าไม่ชัวร์จริงๆอย่าฝ่าไปเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วพอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกับการขับรถขับกันช้าๆระวังหน่อยเพราะหลายคนเจอแบบนี้สุดท้ายป้าคนนี้ทนไม่ไหวถึงขั้นนี่เลย
0: อุปกรณ์ส่วนตัว
5: แจกของให้เลยสุดท้ายอาจเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคุณผู้ชมครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: แ
7: ยม
6: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
7: นี่คือแชมพูโสมแดง
6: โอ้โห
7: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
6: ่
7: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
6: ต้องไปหิ้วมา
7: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
6: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
7: ใช่แล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
6: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
7: 71แล้วนะตอนแรกเดี๋ยวแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
6: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
7: ผมมันบาง
6: ต้องตีผมหยิกฟูเอา
7: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
6: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
7: ใช่
6: แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
7: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
6: ะ
7: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติ ดหนังหัวเลยอ่ะ
6: ขอดมกลิ่น
7: กลิ่นเป็นยังไงคะ
6: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลย
7: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
6: ค่ะ
7: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
6: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
7: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
6: ค่ะ
7: 8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
6: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
7: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคน
6: มา
7: เกาหลีเลยอัจยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
6: ๆ
7: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
6: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดย
7: ิ
6: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
7: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
6: ค
7: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพง

0: เลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้
1: นี่หนามาก
0: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะ
1: ใช่
0: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาเดกอ่ะ
1: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
1: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอ้อายุเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: 80

0: นี่ทีเด็ดนะ
1: นี่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอี
1: โอ้โหคุณต้อง
0: ปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณต้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่4 5ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะอ้าวเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ค่ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: ใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทร02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199ถ้าโทรทันตอนนี้จ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ
2: ที่บอกเนาะว่าภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมก็เดือดร้อนแล้วรถที่ขับผ่านเนี่ยก็ช่วยเห็นใจกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าทับป้ายมันเตือนไม่ได้ป้าก็บอกว่าป้ามีของส่วนตัวจะไปเตือนเธอเองไปดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนี่

0: นี้ทุกคนเห็นพอภาพกว้างเห็นป่ะบ้านป้านี่มีป้ายแล้วนะขับเบาๆ
1: ป้านี่ไงมีป้ายเขียนอยู
0: ่มีป้ายแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดคนขับต้องอ่านป้ายมันต้องประมวลผลแต่รองเท้าเท่านั้นที่ทำให้การประมวลผลเร็วขึ้น
2: มันไวขึ้นเลยทัน
0: ทีไปเลยว่ำปึ้ง
1: ป้าบอกสาดไปสมาชิก
0: ป้าบอกอ้าว
3: ยังไง
0: เบรกก็ได้นี
2: ่
0: ขับช้าๆก็ได้นี
2: ่
0: แล้วไม่ขับช้าๆ
2: ทำไมไม่ขับดีตั้งแต่แรก
0: จบรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็วอละกันเนาะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณขับเหยียบน้ำแบบนี้จนกระเด็นให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหาย
2: ทรัพย์
1: ส
2: ิน
1: เนี่ย
0: เข้าข่ายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีโทษนะคุณจำคุกนะเธอไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะตามพรบจราจรทางบกและหากทำให้น้ำกระเด็นจนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาททั้งจำทั้งปรับก็ได้นอกจากนี้นะผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้โดยศาลจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามพฤติกรรมและความร้ายแรงของการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ถ้าคุณป้าไม่ปาไปแล้วคุณป้าถ่ายไว้ปึ้งแล้วตู้เย็นคุณป้าล้มคุณป้าเรียกค่าเสียหายจาก
2: หรือกระจกแตกได้อะไรได้เรียกค่าเสียหายได้หมดเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นนอกจากที่คือรู้สึกว่าในช่วงนี้คือเราต้องเห็นใจผู้อื่น
1: เนาะใจเขาใจเราม
0: าก
2: จริง
0: นุ้ยก็เข้าใจนะว่าเออขับรถ
2: ครับ
0: ก็กลัว
2: เครื่องดับเครื่องน้ำเข้า

0: เครื่องหรือเปล่าแต่จริงๆการขับเร็วก็ไม่ได้ช่วยให้น้ำมันจะเข้าหรือไม่เข้าเลยขับช้าก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ต้องขับเป็นแบบจังหวะค่อยๆไปดีกว่า
1: ย้ำโทษนะ
2: อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจเขาใจเราแต่ถ้าอยากสนุกถึงใจต้องดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมากันที่ซีรีส์ครึ่งจากวันดีออริจินอลนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะภารกิจของหัตถากำลังเดินเข้าสู่จุดอันตรายขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะพัดรู้ว่าเธอกำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ตรงอย่างมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะความลับของหัตถากำลังเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยและพัดเองก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่หัตถากำลังทำอาจจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดติดตามคลึง EP 4คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31ดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทเวลา 20:30 นได้ที่แอปวันดียิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เกมของหัตถา ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นย้ำค่ะว่าสามารถชมย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะรีบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: ครับผมนะครับโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับยังอยู่กับเจ้าของร้านปังเวอร์นะครับคุณแอมสุธารัตน์และคุณนุวิษณุครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพูดคุยกันต่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับว่ามาขายขนมปังได้อย่างไรนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่คุณไปรับมาส
6: ุ
5: ดท้ายโรงงานทำไม่
6: ท
5: ันเราเลยต้องมาปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยถ้าร้านส่งเราไม่ทันเนี่ยเราควรจะทำเอง
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ครับ
5: มันเริ่มยังไง
6: ตอนแรกเนี่ยคิดแค่ว่าอยากขายเสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่แบบเสริมกับของที่รับมาก
5: ็
6: เลยไปเปิด YouTube ดูเพราะว่าตังค์จะไปเรียนคอร์สแพงๆก็ไม่มีก
5: ็
6: เปิด YouTube มาแล้วก็ลองผิดลองถูกค่ะก็มีน้าสาวคนนึงแหละที่คอยช่วยเขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารช
5: ่
6: วยกันทำช่วยกันชิมช่วยกันเทสกับเตาอบตัวเดียว
5: เตาอบ
6: ตัวเดียว
5: ใหญ่ไหม
6: ไม่ใหญ่ค่ะประมาณแค่นี้60ลิตร
5: เพื่อที่จะมาเสริม
6: เพื่อที่จะเสริมให้ม
5: ัน
6: ได้มีของขาย
5: เอาแล้วสูตรนี่คือเราก
6: ็ค้นหาใน YouTube ค่ะทำตาม YouTube
7: แล้วก็ปรับ
5: เป็นรสอะไรยังไงฮะ
6: ตอนนั้นทำก็ทำง่ายๆคือพวกไส้หมูหยองแล้วก็ไส้ลูกเกดฝอยทองก
5: ็
6: ปรับกันอยู่พักใหญ่เหมือนกันค่ะ
5: เพื่อที่จะเสริมในสิ่งที่เรารับมาเพราะมันไม
6: ่
5: พอ
6: ใช่ค่ะ
5: เราก็เสริมไปเรื่อยๆแล้วรายได้มันเพิ่มขึ้นไหมอ่ะ
6: ก็เพิ่มขึ้น
7: เพิ่มขึ้น
6: ค่ะเพิ่มขึ้น
5: แล้วลงทุนแค่ไหนลงทุนแค่เตาอบอันนึงแล้วก็
6: ใช่ค่ะแล้วก็พวกวัตถุดิบ
7: ใช่ครับคือของปกติเราก็ยังขายอยู
6: ่
7: แต
6: ่
7: อ
6: ัน
7: นี้คือเราเป็นการทำเสริมขึ้นมา
5: เสริมอยู่นานไหมฮะ
6: เสริมอยู่นานค่ะพอทีเนี้ยเสริมแล้วมันก็เริ่มขายดีขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มอันนู้นเพิ่มอันนี้เพิ่มทีละนิดทีละหน่อยเริ่มหาคนมาช่วยเริ่มเพิ่มเตาอบ
5: โอเคคราวนี้แบรนด์ปังเวอร์มาตอนไหน
6: ตอนนั้นเรานั่งขับรถกลับบ้านกันสองคนแล้วก็บอกพี่นุว่าพี่หนูอยากทำแบรนด์อะขนมปังอะเราทำแบรนด์
5: น
6: ี่
5: คือเราจะทำเสริมมาพักนึงแล้วใช
6: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังขายอยู่ในแบรนด์ที่ไม่มีแบรนด์เป็นโนแบรนด์เป็นถูกเปล่าเป็นโนแบรนด์เลยบอกเราอยากสร้างแบรนด์อยากทำแบรนด์อะ
5: ทำไมถึงอยากสร้างแบรนด์
6: เราอยากให้แบบเอ้ยขนมปังเนี้ยมันเป็นแบรนด์ของเราถ้าใครซื้อเอ้ยซื้อแบรนด์เนี้ยคือแบรนด์เราพี่หนูก็ถามว่าแล้วเธอจะสร้างแบรนด์อะไรบอกขนมปังขอเป็นปังเวอร์ได้ไหมทำไมถึงปังเวอร์อะบอกเอาอีกแล้วเหรอจะทำอีกแล้วเหรอ
5: ทำอีกแล้วเหรอแปลว่าอะไร
6: ใช่คือหนูทำทั้งแบรนด์น้ำพริกกากหมูแบรนด์น้ำส้มแบรนด์เฉาก๊วย
7: มันเป็นขนมของกระแส
6: ของกระแสแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
5: โอเคพี่นุ๊กก็เลยบอกเธอจะสร้างแบรนด์แล้วเหรอ
6: เอาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวแล้วพี่นุ๊กไม่เห็นด้วยเหรอตอนนั้น
7: ก็ไม่เชิงว่าไม่เห็นด้วยแต่เราอยากให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าทำนะมันต้องเต็มที่นะถ้าเราเต็มที่อะวันใดวันหนึ่งเดียวลูกค้าต้องเห็นก็ลุย
5: แล้วทำไมเป็นปังเวอร์
6: บอกว่าแล้วเขาถามเราจะชื่ออะไรบอกปังเวอร์ได้ไหมทำไมปังเวอร์ก็ขายขนมปังปังก็เวอร์ไปก่อนอร่อยเวอร์แป้งนุ่มเวอร์ขายดีเวอร์แต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าจะขายดีเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าตั้งให้เวอร์ไปก่อน
5: ก็เลยโอเค
6: ก็เลยโอเคอันนี้แหละปังเวอร
5: ์แล้วก็ยังเป็นเสริมอยู่ยังรับเข้ามาอยู
6: ่ยังรับเข้ามาอย
5: ู่แล้วก็อบเอง
6: ใช่
5: แล้วเป็นแบรนด์ปังเวอร์
6: ใช่ค่ะ
5: เราแสดงว่าเราก็ต้องไปบอกเขาว่าให้ติดแบรนด์ปังเวอร์อย่างนี้เหรอหรือยังไง
6: ตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะก็จะเริ่มรับเขาน้อยลงแล้วจะมาเทของตัวเองเริ่มมากขึ้น
7: พอเราเริ่มผลิตได้เยอะขึ้น
6: เริ่มผลิตได้เยอะขึ้น
5: ถ้าอย่างนี้คุณทำการตลาดอย่างไรถ้าจะสร้างแบรนด์จริงๆมันต้องทำการตลาดให้คนรู้จักให้คนรู้ว่านี่แหละเป็นของแอมกับนุถ
6: ู
5: กต้องไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: คุณทำอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: เง
8: ิน
1: ทองของจริ ง
8: ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
9: พี่หมอชัวร์ไหม
10: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
9: ่ราคาคุยเหลือเกิน
11: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
9: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
8: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
12: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
13: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: เงินทองของจริง
16: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงที่2ของเงินทองของจริงเอาละพอเรารู้ว่าเราจะทำแบรนด์ปังเวอร์แล้วคุณมีวิธีการทำการตลาดยังไง
6: ก็เวลาเราไปขายตามตลาดนัดเราก็จะถ่ายรูปลงถ่ายรูปทุกวันขายที่ไหนถ่ายทุกวันช่วงนั้นก็แอมก็ลงในหน้าโซเชียลของแอมเองพี่นูก็ลงหรือไม่พี่นูลงแล้วก็แท็กกันไปแท็กกันมาอย่างนี้ลงทุกวันค่ะ
5: ตอนนั้นคือขายทั้งช่องทางออนไลน์ด้วย
6: ออนไลน์ด้วย
5: ส่งของหมายถึงว่าเขาสั่งมาแล้วก็ส่ง
6: ส
5: ั่งมาแล้วส่งและออกพื้นที่ด้วย
6: ออฟไลน์ด้วยค่ะ
7: ออฟไลน์ด้วยที่ไหนที่แบบว่าเราดูเลยคนไหนคนดงเยอะปุ๊บเราไป
6: ออกเช้าเย็น
5: ไม่เสียตังค์ทำการตลาดไม่ซื้อแอดไม่ทำโฆษณาไม่อะไรทั้งสิ้น
6: ตอนนั้นนะคะตอนแรกไม่เลยเพราะไม่มีตังค
7: ์ไม่มีตังค์
6: เราใช้ความแบบสม่ำเสมอ
7: ใช้ความขยันเลย
6: ขยัน
7: เข้าสู
5: ้ทำคอนเทนต์เองป่ะ
6: ตอนนั้นคอนเทนต์ยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าทำแบบไหน
5: เราถ่ายอะไรอ่ะ
6: ก็ถ่ายรูปว่าวันนี้เจอกัน
7: แล้วก็ทำไม่รู้เลยว่าเราวันนึงเราขายที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างส่งที่ไหนบ้างไปเครื่องบินบขส.รถไฟเราทำหมด
6: ก็ลงหน้าเพจเราสร้างพึ่งเราก็เริ่มสร้างเพจแล้วก็โซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็มีเพจของร้านแล้วก็จะลงทั้งเพจลงทั้งคนตัว
5: แล้วอะไรที่ทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้คนไปตรงนี้ไม่คนไปดูจากอะไร
7: เราก็ดูจำนวนคนก่อนครับจำนวนคน
5: ดูกันหมายถึงว่าเราต้องไปเซอร์เวย์ก่อนไปดูเนี่ย
7: ไปเซอร์เวย์ก่อนครับเพราะเราเคยมีครั้งแรกที่เราไปด้วยความที่เงินทุนเท่านี้แล้วลงพร้อมกันทั้งหมดแล้วเราไม่ดูอะไรเลยก็เกิดอาการขาดทุนเพราะเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เราจะดูทุกอย่างดูหมดเลย
5: เวลาคำนวณคุณคำนวณไม่เอาสมมติค่าเช่าที่เท่านี้ค่าเดินทางค่านู่นค่านี้ค่าคนเฮ้ยเราต้องขายได้เท่านี้นะถึงจะคุ้มทุน
7: ใช่ครับเรารู้แล้วว่าของเราไปได้ประมาณนี้แล้วดูคนเราคิดว่าของเราต้องทำได้ประมาณนี้คุ้มกับกำไรที่คุ้มกับต้นทุนที่เราต้องเสียเหลือกำไรไม่ต้องเยอะไ

0: ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสขอให้ได้รถได้ขาย
1: งั้นเฉลี่ยเฉลี่ยผมรู้ว่าบางทีตัวเลขมันก็อาจจะแบบขึ้นลงขึ้นลงอ
0: ่
1: ะเฉล
0: ี่
1: ยเฉลี่ยต่อวันเวลาไปขายตลาดนัดเงี้ยจะเช้าเย็นหรือเย็นก็ตามนะไปครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยต้องขายได้กี่ชิ้นกี่อะไรถึงจะคุ้มทุน
0: จริงๆถ้าเป็นตัวยอดทุนก็น่าจะเป็นหลักหมื่นขึ้นครับเรารู้แล้วว่าศักยภาพเราไปได้ขนาดไหน
1: เป็นหลักหมื่น
0: หลักหมื่นสำหรับยอดขายนะครับเราได้แน่นอน
1: หมายถึงหมื่นต้นหรือ20,000 30,000
0: ก็คือหลักหมื่นยาวขึ้นไปเลยครับ
1: โอเคคำถามคือสูงที่สุดที่คุณเคยขายได้คือเท่าไหร่และอีกคำถามหนึ่งนะฮะที่ผมอยากถามเหลือเกินค่าเช่าที่หลักล้าน
0: ครับ
1: คุณก็จ่ายมาแล้วโทษนะฮะค่าเช่าที่หลักล้านกล้าจ่ายเพราะอะไรถึงกล้าจ่ายคุณผู้ชมครับ EP หน้ากลับมาติดตามนะครับวันนี้รายการเงินทองของจริงหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31แล้วเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับเงินทองของจริงขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ลุงแฮงลุงแฮงไม่ต้องไปเรียนคุณพระลุงแฮงอยู่ที่นี่เถิดถ้าลุงแฮงอยู่ที่นี่ฉันจะเอาข้าวของมาให้มากกว่านี้
1: ทำไมกลัวอ้วจะไปเรือนคุณพระหรือว่าพอลื้อเป็นเมียคุณพระแล้วไปก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ที่นั่นเลยกลัวว่าอ้วจะพูดอะไรกับคุณพระ
0: มันไม่ใช่เรื่องของเองถ้าเองอยากได้เงินอยู่ดีกินดีเองก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเรือนคุณพระ
1: แล้วถ้าอ้วอยากได้อย่างอื่นล่ะ
0: เองจะเอาอะไร
1: เรื่องนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะอัวอยากจะเชยชม
0: ไอ้เฮงมึงเป็นผัวแม่กูมึงกล้าคิดอับเปียกูอีกหรือฝันไปเถอะ
1: ก็ตามใจถ้าอัวไปเจอคุณพระแล้วคุณพระถามอะไรอัวอัวก็จะพูดให้หมด
0: เดี๋ยว

0: แม่กำไรแม่กำไร
1: คุณเรืองคุณเรือง
0: เดือนเป็นอย่างไรบ้าง
1: หาจนทั่วเรือแล้วไม่เจอคุณกำไรเลยเจ้าค่ะ
0: นี่ก็ได้เวลาลูกศิษย์ชินแสตั้งจะมาแล้วแม่กำไรคงกลัวแล้วก็หนีไปแล้วล่ะ
1: เขาจะหนีไปที่ไหนได
0: ้แม่กำไรหนีไปก็ดีแล้วเรื่องราววุ่นวายในเรือนเราจะได้สิ้นสุดลงเสียที
1: คุณเรืองกลัวว่าลูกศิษย์ของชินแสตั้งจะมาเปิดโปงคุณกำไรแล้วคุณกำไรจะถูกคุณพระลงโทษใช่ไหมเจ้าคะ
0: ข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นเสียหน่อย
1: ไม่ได้พูดแต่คิดอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะดูท่าจะยังมีเยื่อใยกันอยู
0: ่นางเดือนเอ็งจะมาชวนข้าทะเลาะอะไรเวลานี้ข้าไม่ได้คิดรักใครแม่กำไรแล้ว
1: ขอให้จริงเถอะเจ้าคะ
0: ถ้าจริงแล้วจะทำไมด้วยข้าถามเองว่าถ้าข้าพูดจริงแล้วเองจะทำไมด้วยเดือนถ้าเองไม่บอกข้าจะ
2: คุณกำไรขอรับ
3: คุณกำไรอยู่ไหนขอรับ
2: คุณกำไรขอรับคุณกำไรขอรับ
3: เอางี้ไอ้ทองเดี๋ยวเองไก่เพิงนะไปหาทางนู้น
2: จ่าลุงกำไปไว้ทอง
3: พ่อ
2: ถามพี่เพิงคุณกำไรขอรับ
4: คุณกำไรขอรับอยู่ที่ไหนขอรับ
3: ไปไอ้หลังตามเข้ามาทางนี้คุณกำไรขอรับ

0: คุณพระครับตามหาจนทั่วแล้วไม่เจอคุณกำไรเลยขอรับ
1: นี่แม่กำไรเขาหายไปไหนของเขานี่กระจวนจะชั่วยามแล้วนะ
2: แม่กำไรคงจะหนีไปเพราะกลัวว่าอีเฮงจะมาเปิดโปงความจริงแต่ไปซิได้ก็ดีจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันเสียที

0: กำไร
1: แม่กำไรหายไปไหนมาฉันให้พวกบ่าวไพร่ตามหาเสียทั่วเรือนนึกว่าแม่กำไรจะหนีไปเสียแล้ว
0: หนีทำไมกำไรต้องหนีล่ะเจ้าคะกำไรแค่ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่สวนท้ายเรือนมา
2: แต่พวกบ่าวไพร่ก็ไปตามหากันจนทั่วสวนก็ไม่เห็น
3: เทวดาที่ไหนก็คงจะช่วยหล่อนไม่ได้แล้วล่ะแม่กำไรพอไอ้เฮงมาความชั่วของหล่อนก็จะถูกเปิดเผย
0: คุณพี่อย่าเพิ่งมั่นใจนักเลยนะเจ้าคะอะไรในโลกล้วนไม่แน่นอน

0: ฮงเองมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องหลายอย่างอยากจะถาม
1: ไอ้เฮงเองจะรู้จักแม่กำไรดีอยู่แล้วนะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนี
2: ่ขอรับ
1: แต่มีอยู่คนหนึ่งข้าอยากให้เองดูว่าเองรู้จักหรือไม่ไอ้กลัม
3: ขอรับ
1: เองไปพาตัวไอ้เฟืองขึ้นมาบนเรือน
3: ขอรับมาตามมาพาไปอย่าช้า
4: ระวังจัง
3: ให้พายุมันมาดีๆ
4: เ
5: ฮ้ยพี่กำมาพาไอ้เฟืองไปแล้วตามไปสิ
3: เอามาเร็ว

0: านะเฟืองไปให้คนชื่อเฮงดูแน่ๆว่าเป็นคนเดียวกันกับแม่ของคุณกำไรจริงไหมฉันตามไปดูดีกว่า
1: ไปดูสิเดี๋ยว
2: นั่งมีจันตัวนี้จัน

0: ข้าได้ยินมาว่าแม่ของแม่กำไลเป็นเมียของเอ็งใช่ไหม
1: ขอรับนางชื่นแม่ของกำไลเป็นเมียกับผม
0: งั้นเอ็งช่วยดูให้เต็มตาว่าผู้หญิงคนนี้คือชื่นแม่ของกำไลใช่ไหม

0: ไหนเองลองบอกมาสิว่านี่คือชื่นแม่ของกำไรและชื่อเก่าของมันก็คืออีเฟื้อง
1: กระผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยขอรับ
0: ไม่จริงอีชื่นกับอีเฟื้องเป็นคนคนเดียวกันเอ็งดูให้ดี
1: ๆกระผมดูดีแล้วขอรับนี่ไม่ใช่นางชื่นทำไมกระผมจะจำนางชื่นไม่ได้มันเป็นเมียกระผมนอนอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปี
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
6: วิงเวียนศีรษะ
5: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
7: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอ

0: แฟนๆเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเป่านะจุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
8: คนคอนตร
7: ูไม่พบอะไรค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
10: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
11: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
12: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
13: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
10: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
13: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
10: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
13: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
10: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
15: Can I go into your heart
16: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
17: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได้
16: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
17: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ
18: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
19: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
20: อร่อย
19: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
23: ์กำไรบอกแล้วจ้ะค่ะว่าคุณพี่วาดให้นางเดือนใส่หลายกำไรมีจริงนะเจ้าค่ะน้าเฟิร์นกับน้าชื่นเป็นคนเดียวกันจริงๆเจ้าค่ะ
24: เนื้อตาเปล่าหรือเปล่านางหนูนางชื่นออกไปหาสมุนไพรกับสินแสจะมาอยู่ที่พระนครนี้ได้อย่างไร
23: ไม่จริงไอ้โกหกเอ็งเป็นพวกเดียวกับน้ากับไรใช่ไหมฮะ
25: พอทีเถอะแม่วาด
23: พวกเขายืนยันอยู่
25: ว่าไม่ใช
24: ่คุณพระครับพอกับผมมาที่นี่กระผมจำได้แล้วครับเรื่องยาปลุกกำหนัดกิ่งเหมยในกองไฟที่คุณพระถามกระผมเมื่อ18

0: ปีก่อนอีเจิมคนใช้ของคุณวาดมันซื้อยาที่กระผมขอรับ
1: โอ้โหแม่วาดนี่แม่วาดใช้ยาปลุกกำหนัดด้วยหรือผู้หญิงอะไรไม่มียางอาย
2: อีเจิมเองซื้อยาปลุกกำหนัดให้แม่วาดหรือไม่
1: บ่าวบ่าว
2: มึงพูดนะ
1: จริงทุกค่ะอีฉันซื้อยาปลุกกำหนัดมาเพื่อมาให้คุณพี่กินแต่ที่ฉันทำไปทุกๆอย่างก็เพื่อที่จะได้มีลูกกับคุณพี่คุณแม่จะได้เลิกถากถางอีฉันเสียทีอย่างไรแล้วจ้ะคะ
0: ไม่ใช่แค่ยาปลุกกำหนัดอย่างเดียวนะขอรับแต่ยังมียาพิษร้ายแรงอีกชนิดนึงชื่อว่าเจ็ดมัจจุราชประกอบด้วยพิษร้ายแรง7ชนิด
3: พิษร้ายแรง7ชนิด
1: เมื่อที่ใครวางยาค่ะ
0: คุณว่าได้ใช้ให้บ่าวคนหนึ่งไปซื้อ7มัจจุราชมาจากกระผม
2: คนไหน
0: คนนี้ขอรับ

0: ไม่ใช่เลยเจ้าค่ะไม่ใช่เลยเจ้าค่ะบอกไม่มีใครรู้จักยาพิษชนิดนี้เลยเจ้าค่ะ
1: ไม่เดือนมันไม่ทำหนึ่งเจ้าค่ะ
0: ไอ้แฮงทำไมไอ้ต้องใส่ลายค่ะคุณพี่เจ้าค่ะอีฉันไม่ได้เป็นคนทำนะเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้เป็นคนทำคุณพี่เจ้าค่ะไม่จริงนะเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้เป็นคนทำเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้เป็นคนทำมันใส่ลายอีฉันเจ้าค่ะมันใส่ลายอีฉันคุณพี่เจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใจเย็นๆนะเจ้าค่ะคุณพี่จะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐาน

0: ีฉันบริสุทธิ์ใจอีฉันไม่มียาบ้าๆอะไรนั่นอ่ะพวกเอ็งเข้ามาค้นให้ทั่ว
1: เดี๋ยวค่ะ

0: ณหญิงเจ้าขาเจอหออะไรหออะไรเจ้าขาอยู่ที่ไหนใต้หมอนเจ้าขา
1: ใต้หมอน
2: นี่มันอะไรเรื่องไหนวะ
3: ขอกระผมดูหน่อยขอรับคุณพระ

0: านี้ไม่ใช่ยาของอีฉันนะเจ้าค่ะยาไม่ใช่ของอีฉันนะเจ้าค่ะคุณพี่ไม่ใช่จริงๆเจ้าค่ะไม่ใช่จริงๆเจ้าค่ะคุณพี่ไม่ใช่ของอีฉันนะเจ้าค่ะ
1: ทำไมใช่ของหล่อนแล้วมันเข้าไปอยู่ในห้องหล่อนได้อย่างไรไอ้เพชรมันก็ยืนยันว่าดังเดือนไปซื้อมาให้หล่อน
0: บอกเพียงเรื่องจริงนะเจ้าค่ะบอกไม่ใช่เรื่องจริง
2: ดังเดือนมันไม่ได้ทำเจ้าค่ะดังเดือนมันไม่ได้ใช่เจ้าค่ะ
3: คุณพ่อขอรับเรื่องนี้คุณพ่อเข้าใจผิดนะขอรับคุณแม่ไม่มีทางคิดฆ่าคุณย่าขอรับคุณพ่อขอรับ
0: พี่เจ้าค่ะ
4: ฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม่ว่าจะโหดร้ายถึงเพียงนี
0: ้คุณพี่เจ้าค่ะคุณพี่อีฉันถูกใส่ความเจ้าค่ะอีฉันถูกใส่ความนางกำไรก็ไปแฮงมันใส่ความอีฉันเจ้าค่ะมันใส่ร้ายอีฉันเจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่
5: เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วยอมรับความผิดเถอะนะเจ้าค่ะคุณพี่วาดเผื่อคุณพี่จะเมตตา
0: ฉันถูกใส่ร้ายจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องช่วยฉันนะเจ้าค่ะคุณพี่ดิฉันไม่ได้ทำจริงๆเจ้าค่ะคุณพี่ดิฉันไม่ได้ทำจริงๆเจ้าค่ะดิฉันถูกใส่ความเจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่เจ้าค่ะคุณพี่
1: พอดี
0: คุณพี่
1: คิดฆ่าคนมันเป็นความผิดร้ายแรงนะพอเดชจับตัวไปส่งท่ามกลางซะเถอะ
0: คุณพี่คุณพี่เจ้าค่ะดิฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่ดิฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะ
4: ตัวสงครามกันก็เป็นขี้ปากเขาเปล่าไอ้กล้อง
3: ขอรับ
4: ให้นะขอรับเอ็งเอาตัวไปเคี่ยนคนละร้อยทีแล้วขังเอาไว้
3: พ่อครับ

0: กไหมเนี่ย
1: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
2: เราพร้อมให้คำแนะนำ
0: คอกพิษเลิศจริง
2: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่จ้างบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
3: คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่น

0: ากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
2: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
3: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: หอม
10: อะไร
9: ถั่วอยาก
10: ขั่ว
11: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
1: แบงค์มาสิครับ
2: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
1: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
3: ้ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
5: หากที่ฉันรักเธอมันแพ้
6: ปล่อยค่ะอย่าไปดีนะปล่อยค่ะ
7: เอาไปวอดไปพ่อแม่เริ่มเครียดจะตายมันก่อน
8: ว่าว่า
9: คุณแม่เจ้าค่ะไอ้ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะคุณแม่รักกำไรอยากรับคนรักกำไรมันนะเจ้าค่ะคุณแม่ไอ้ฉันไม่ได้ทำจริงๆออก
7: มา
9: คุณแม่
7: อีไหวเครียด
9: คุณแม่อ
7: ีไหวมานี่ออกไป
10: เจ้าข้าวนี่หล่อนมันจิตใจต่ำทรามชั่วช้าสารเลวคิดจะฆ่าฉันแม่วาดหล่อนคิดว่าหล่อนเป็นคนโปรดของพ่อเทพเพิ่มเกิมที่จะวางยาฆ่าฉันหรือวันนี้ฉันจะเคี่ยนหล่อนให้สมกับความชั่วช้าสารเลวของหล่อน
9: คุณแม่จริงอยู่เราอาจจะมีเรื่องบาดหมางมากันหลายปีแต่ในใจอีฉันก็เคารพคุณแม่เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่เคยคิดร้ายทำร้ายคุณแม่เลยนะเจ้าค่ะคุณแม่อีฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะ
7: ไม่ต้องมาต่อแล้ว

0: แม่หมดแล้ว
1: แม่หมดแล้วออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปไม่ออกใช่ไหมไป

0: ณแม่คุณแม่ครับ
1: อย่าครับ
0: อย่าครับ
2: เอาไอ้เจอมาเจิมออกมาก่อนแล้วเอาหนังเดือนมามัดข้าจะลงโทษมันก่อน
3: ไม่เดือน
0: ไม่กับไรไม่กับไร
4: ไม่มึงตายกู
5: ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำโลกกูแล้วไอ้ตัวอินทรีย์
2: แล้วไอ้ไม่
0: เอามันออกมา
5: จงค่ะ

0: องแล้วใช่ไหมว่าท่านนายเองหมดบารมีเมื่อไหร่เองจะต้องคลานมาพึ่งข้าอย่างหมาเองลองกราบตีนข้าดูสิเผื่อข้าจะเมตตาเอง
1: มนุษย์คนเราถ้าจะกราบไหว้ก็ต้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่มีจิตใจดีงามส่วนคนที่จิตใจเลวสามชั่วช้าเราทำไม่ได้หรอกค่ะ
0: หนึ่งเดือนเอามาดิ
2: ไม่กับไร
3: หยุดนี
2: ่ไม่กับไร
3: อย่าอย่าอย่าอย่า
2: อย่าอย่าเข้าไปเจ้า

0: ืองข้านอนไม่หลับเลยคิดแต่เรื่องคุณวาดถึงคุณวาดจะโมโหร้ายเข้มงวดแต่ท่านก็มีเมตตาดูแลบ่าวไพร่ด้วยดีมาตลอดแล้วท่านจะวางยาคุณหญิงจริงหรือ
1: แต่ว่ายาพิษนั่นมันก็อยู่ในห้องคุณวาดเลยนะพี่แล้วนางเจิมกับนางเดือนก็ต้องสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ด้วย
2: เข้าว่าเดือนไม่ได้เป็นคนทำเดือนต้องถูกใส่ร้าย
3: นี่พี่เพิงพี่คิดว่าคุณกำไรใส่ร้ายคุณวาดกับพี่เดือนงั้นหรือ
4: ทำไมแล้วเองคิดว่าพี่เดือนเป็นคนทำใช่สิตอนนี้เองเป็นคนรับใช้คุณกำไรก็ไม่เห็นอกไม่เห็นใจบ่าวไพร่ด้วยกันแล้วล่ะสิ
3: มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ทองแต่ฉันคิดว่าคุณกำไรคงไม่ใส่ร้ายพี่เดือนดอก
4: คุณกำไรนั่นแหละใส่ร้าย
3: ไม่ได้ใส่ร้าย
4: ก็คุณกำไรนั่นแหละใส่ร้าย
3: ฉันบอกว่า
0: พอแล้วเอ็งสองคนเนี่ยไอ้ทองเอ็งจำไว้นะเอ็งอย่าให้คำพูดของเอ็งหลุดไปถึงหูคุณกำไรเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นอ่ะพวกเราเดือดร้อนกันหมด
4: จ้ะแม่

0: คุณแม่ครับคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เจ็บกายไม่เท่าไหร่แต่ใจมากกว่าพ่อเรืองพ่อเรืองต้องเชื่อแม่นะแม่ไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณย่าเลย
0: ลูกเชื่อคุณแม่ครับลูกเชื่อคุณแม่คุณแม่ครับลูกจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณแม่ออกมาให้ได้ครับ
2: คุณว่าเจ้าค่ะกินข้าวเจ้าค่ะ
0: นี่มันสำรับที่ให้บ่าวนี่ทำไมเอาสำรับที่ให้บ่าวมาให้คุณแม
2: ่ขออภัยเจ้าค่ะคุณหญิงสั่งนะเจ้าค่ะ

0: จแม่กำไรมากนะที่ทำให้พวกเราจับแม่วาดได้สักทีไม่อย่างนั้นแม่จะโดนวางยาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะมันเป็นหน้าที่ของกำไรที่ต้องปกป้องคุณแม่อยู่แล้วเจ้าค่ะ
0: เท่ากับว่าที่ผ่านมาแม่วาดโอ้ปดใส่ความแม่กำไรกับอีเฟืองมาตลอดที่วางยาแม่ก็หมายเอาชีวิตพ่อเดชต้องจัดการแม่วาดให้ถึงที่สุดเลยเชียว
2: ตอนนี้กับผมก็สั่งขังแม่วาดไปแล้วนี่ขอรับต่อไปคงไม่กล้าจะก่อเรื่องอะไรขึ้นอีก
3: คุณพ่อขอรับลูกมาขอร้องคุณพ่อขอรับคุณพ่อกรุณาปล่อยคุณแม่แต่นะขอรับคุณพ่อรู้หรือไม่ขอรับที่คุณแม่ต้องถูกขังอยู่อย่างนั้นต้องทุกทนทรมานแค่ไหนเนื้อตัวคุณแม่ก็เต็มไปด้วยแผลจากการถูก

0: ครียดที่หลับที่นอนก็สกปรกกับข้าก็กินเยี่ยงบ่าวไพร่
1: มันก็สมควรแล้วนี่ทำผิดมันก็ต้องได้รับโทษ

พ่อเรืองครั้งนี้คุณแม่ทำผิดใหญ่หลวงนะถ้าหากว่าพ่อไม่ลงโทษต่อไปจะปกครองบ่าวไพร่ได้อย่างไร

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
1: มีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอๆแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: ัน
2: แต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่
2: อ
1: ่
2: ะมันต้องคลั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
2: จ้าจ้า
1: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
2: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
2: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดไหนตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะฮะ
2: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
2: ่
1: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
2: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
2: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
1: ่
2: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
1: อ่
2: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
1: อุ้ยหนี
2: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: จิ้งจกหนีไป
2: แต่หมายความว่า

0: าจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาที่มันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
0: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
0: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี้
0: พี่จอบรู
1: ้ป่ะไม
0: ่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
0: อาทิตย์
1: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
0: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
0: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องนึงมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
0: โอ้สมัยก่อน
1: แล้วแบบนั้นเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
0: พี่จ๊อบ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
0: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
0: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
0: ตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
0: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่า
0: ไ
1: งณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพุ่งจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
0: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต่
0: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: นี่มันมาอีกแล้วอ่ะ
0: โดดบนตะแถวหมอนทำไงก็ฉีดสิฉีดฉีดฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
0: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไป
1: เคยได้ยินไหม
0: อันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงมงเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดปื๊ดตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกันลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพร

0: เปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: จิ้
0: งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบ
0: เนี่ยการันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ย้ำว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: หรอกเจ้าค่ะคุณเรืองคุณเรืองเจ้าค่ะคุณเรืองต้องเชื่อเบานะเจ้าค่ะเบาไม่เคยคิดให้กับผู้หญิงเลยนะเจ้าค่ะ
1: ข้าเชื่อเองหนึ่งเดือนข้ารู้จักเองดีคนอย่างเองไม่มีทางคิดไม่ดีต่อคนอื่น
0: อย่ามาหาเบาที่นี่อีกเลยนะเจ้าค่ะประเดี๋ยวคุณพระจะพานกดคุณเรืองไปด้วย
1: เองเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ตามข้าแจแต่มาคราวนี้เองกลับจะไล่ให้ข้าไปไกลเรื่องเดือน

ต้องห่วงนะข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณแม่ช่วยเจิมแล้วก็ช่วยเองให้ได้

0: ฮงพักอยู่ที่เรือนนี้ก่อนนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็บอกฉันได้
1: เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนอ่อน
0: นายเฮงจะเอาอะไรล่ะจ๊ะ
2: ทำอะไรอ่อนออกไปก่อน
0: เจ้าค่ะ
2: เมื่อคู่จะทำอะไรอ่อน
1: หรืออย่าหึงไปหน่อยเลยนะกำไรขี้ข้าอย่างนางอ่อนมันก็แค่ดอกไม้ริมทางแต่ดอกไม้ประดับแจกันมีแค่ลื้อคนเดียว
2: จะทำอะไรเดี๋ยวคุณพระมาเห็นเข้าต่อจากนี้จะให้คนอื่นรู้เรื่องเราไม่ได้
1: หรือว่าอย่างไรอ้วก็ว่าอย่างนั้นว่าแต่เมื่อคืนนี้ทำไมต้องให้อ้วใส่ร้ายบ่าวที่ชื่อเดือนด้วยโกรธแค้นอะไรกันนะ
2: เรื่องนั้นไม่ต้องรู้รู้อย่างเดียวถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทำตามที่ข้าบอกอย่าก่อเรื่อง
1: อุตส่าห์มาหาอ้วถึงที่จะไม่ให้อ้วเชยชมหน่อยหรือว่าปกปิดเรื่องของเราสองคนก็ได้แต่อย่างไรลือก็ต้องมาหาอัวบ้างทำไมอย่างนั้นถ้าอัวทนคิดถึงลือไม่ไหวอัวเอาเรื่องไปบอกคุณพระแล้วลือจะเดือดร้อนนะ
2: สารเลว
1: คนเลวมันก็ต้องคู่กับคนเลวจะเหมาะสมกัน

0: พี
1: ่เป็นยังไงบ้างแม่วาด
0: ยังไม่ตายหรอกเจ้าค่ะคุณพี่จะสั่มเคี้ยนอีฉันอีกสักร้อยทีก็ได้นะเจ้าคะจะได้สาใจแก่คุณพี
1: ่แม่วาดฉันต้องสั่งลงโทษแม่วาดไม่ว่าคิดหรือว่าฉันไม่เสียใจ
0: คุณพี่หรือเจ้าคะจะเสียใจจะมีจิตใจเมตตาอีฉันคุณพี่หูเบาหลงไหลนางกำไลเชื่อคำที่มันยุโยงใส่ร้ายอีฉัน
1: ฉันเนี่ยได้หูเบาแม่วาดไอ้เฮงมันก็เป็นพยานหลักฐานยาพิษก็เจอในห้องของแม่วาดถ้าไม่มีทั้งพยานทั้งหลักฐานฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคนที่อยู่กินกันมาเป็นสิบปีจะคิดวางยาฆ่าคุณแม่ฉัน
0: ถ้าคุณพี่จะเชื่ออย่างนั้นคุณพี่ก็ฆ่าอีฉันเลยสิเจ้าค่ะ

0: คุณพระกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรหรือขอรับเรื่องราวก็คลี่คลายแล้วคนผิดก็ถูกลงโทษ
1: ข้าอดสงสารแม่วาดไม่ได้เมื่อวานข้าเข้าไปเยี่ยมสภาพช่างเวทนาเหลือเกินแม่วาดเกิดมาในตระกูลขุนน้ำขุนนางอยู่สุขสบายมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ลำบากกว่าพวกบ่าวไพร่ซะอีก
2: พ่อเดชพ่อเดชจะใจอ่อนกับแม่วาดไม่ได้เชียวนะที่แม่ว่าต้องรับโทษอย่างนี้ก็เพราะว่าทำตัวเองถ้าพ่อเดชคิดปล่อยแม่ว่าก็เท่ากับพ่อเดชคิดปล่อยคนที่คิด

0: แม่ให้ลอยนวล
1: ลูกก็ลงโทษไปบ้านแล้วอย่างไรขอรับคุณแม่แต่ตัดบัวยังเหลือใหญ่แม่วาดกับลูกอยู่กินด้วยกันมาเป็น10ปีเป็นแม่ของพ่อเรืองอีกจะไม่ให้ลูกไม่เวทนาก็คงไม่ได
0: ้พ่อเรืองลูกจริงหรือเปล่าก็ไม่ลูก
1: คุณแม
0: ่ถ้าจะให้ดีพ่อเดชควรจะรีบมีลูกกับแม่กำไรเสียแม่จะได้มีหลานแท้ๆสักที

0: ทั่วไทยวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะพาไปขุดหาขุมทรัพย์นะครับเขาบอกว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้พี่น้องชาวภาคอีสานจะออกไปขุดหาเจ้าตัวนี้กันเยอะวันวันหนึ่งมีรายได้หลักพันบาทตัวอะไรเดี๋ยวรอติดตามสนุกแน่นอนอนุวัฒน์ทั่วไทยเราจะรอดหรือเปล่า
1: โอ้ยเริ่มต้นมาพี่หนุ่มของเราก็ชวนให้ลุ้นกันแล้วแต่ละเรื่องแต่ละที่ที่พาไปเนี่ยโอ้โหมันสุดติ่งกระดิ่งแมวทั้งนั้นขุมทรัพย์ที่ว่ามันคืออะไรถึงสร้างรายได้หลักพันบาทต่อวันและนี่ก็เป็นแค่หนึ่งใน2ภารกิจหลักในการค้นหาวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการแข่งขันปรุงอาหารจากเมนูยอดฮิตของอีสานบ้านเฮาจะเป็นเมนูอะไรและใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้สนุกแน่นอนครับ
2: น้ำมาสีแล้วครับนี่ครับมาหม้อหอดผู้มันนี่ครับผู้มัน
0: อ๋อนี่ๆๆๆเจอรูหนูเจอรูหนูเจอรูหนูอุ๊ยอันนี้คือหนูอะไรอ่ะฮะ
3: หนูพุก
2: หนูพุกหนูพุกครับ
0: หนูพุกอ่ะฮะ
2: มันจะทางมันสีเป็นแปลนนี่สิครับอ๋อๆๆ
0: น
2: ี่เที่ยวกัน
0: อ๋อมันมีทาง
2: ไปหากิน
0: แล้วเราต้องทำยังไงต่อถ้าสมมติเราเจอแล้ว
2: ขุดได้ครับผม
0: อ๋อ
2: ขุด
0: ออกแรงอ๋อต้องขุดเหรอครับพี่
1: เฉลยแล้วว่าขุมทรัพย์ของชาวอีสานด้านนี้ก็คือหนูพุกนั่นเองแต่วิธีการหาก็ไม่ธรรมดาเพราะต้องขุดและเอาน้ำกรอกไล่ให้หนูออกมามันลุ้นตอนหนูออกมานี่แหละพี่น้องว่าเราจะล้อมจับหนูได้ไหมผมว่าไม่ยากเท่าไหร่อ่านข่าวยากกว่าเยอะแค่เราเกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้านเท่านั้นเอง
2: ว่ามันตายตัวนี
0: ้เอาตายแล้วเหรอ
2: เออมันออกว่าบ่ได
0: ้อ้าว
2: สาธุขอบคุณ
0: ที่อย่าว่านะว่าเป็นวิถีเขาอะเนาะมันเป็นวิธีของชาวบ้านที่นี่แต่จริงๆการหาหนูไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวถูกไหม
3: ครับ
0: กลางคืนก็ทำยังไงกัน
3: ยิงครับ
0: ยิงหนูเหรอ
3: ไปเอาไฟไปซองแล้วก็ยิง
0: มันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เห็นนั่งดู
0: เอาดูอุปกรณ์ในการล่าหนูกลางคืนมีอะไรบ้าง
3: มีนี
0: ้อันนี้คืออะไรนะหน้าไม
3: ้หน้าไม้
0: หน้าไม้
3: ถ้าปืนแก็บเข้าให้ชมวก
0: ชมวก
3: นี่ชมวก
0: โอ้ยมีชมวกแบบนี้ด้วยเหรอ
3: แอน
0: โว
3: ้คันมันบ่ยิงบ่ตายมันแลดีกับตัวนั้นซับ
0: อ๋ออันนี้คือบ่วงที่ไปดักไว้เหรอ
3: ครับใส่น้ำข้องมันน้ำทางมันยางสิ
0: วิธีการเวลาเขาใส่
3: จังสิ
0: ทำเฉพาะตัวมันแล้วก็ปากไว้
3: ข้างวันนี้มันเขามันนี้มันกระดิบปั๊บวันนี
0: ้วันนึงได้ปั๊มเยอะไหมเวลาไปหาเนี่ย
3: ก็เรียกเต็มมือม้านเนาะขั้นมือตัวไหนพวกตัวคนอ่ะขั้นมือม้านก็ได้เป็นซีฟ
0: โอ้วันนี้ม้านไหม
3: วันนี้ขึ้นว่าสีม้านนี่หรอกมันบอล่มมันบอล่ม
1: ม้านของภาษาอีสานหมายถึงโชคดีครับแต่ว่าวันนี้เราจะม้านกันหรือเปล่าลุยลุยลุย
0: มีหรอมีหรอ
3: นี่นี
0: ่เฮ้ยเฮ้ย
5: แล้วเราจะไล่ไปเลย
0: แล้วต้องทำเสียงก่อนไหม
3: เดี๋ยวไล่หยุด
0: เรียบร้อย
1: พี่ครับถ้าพี่จะยิงแม่นขนาดนั้นน่ะคือผมไม่กล้ามีเรื่องกับพี่หรอกครับโอ้ยกลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วครับกลัวจริงๆแล้วครับพี่ทีมงานทำตัวดีๆนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนโอ้แม่นซะขนาดนั้น
0: โอ้เราก็ว่าอยู่คือเรามาดักบ่วงไว้อยู่แล้ว
3: ครับรักไว้ตีเวียนผมเลย
0: อันนี้คือโอ้ยมันรับไปหมดเลย
3: รับก็มันเกี่ยวเหี้ยมันเกิดตาย
0: อ๋อโอเค
3: พันเหี้ยมันตาย
0: ผมรู้แล้วมันตายเพราะว่ามันรัดคอบุก
3: รัดหมดเลยครับ

0: ไม่แล้วเราทำไมต้องทำเสียงไปอย่างนี้ด้วยอ่ะเหมือนมีเพื่อนออกมาหรอต้องเคลียร์ทำไมอ่ะพี
1: ่คือมันนึกว่าหมูมันถือจับถือบ่วงมันสิมาซอย
0: มันนึกว่าหนูตัวอื่นที่เป็นเพื่อนมันติดบ่วง
1: ติดบ่วง
0: มันจะมาช่วยเพื่อนมัน
1: สิมาซอย
0: อ๋อเลยต้องทำขยับไว้อ๋อตกใจเองเหรอตกใจเองโอ้ยโ
2: อ้ยและในระหว่างที่ทีมล่าหนูใช้วิธีทำเสียงหลอกและใช้ไม้ไล่หนูในโพรงหญ้าท่ามกลางความมืดก็มีเรื่องให้ตื่นเต้น
0: เว้ยอย่ามาทางนี้เดี๋ยวเออ

0: ในที่สุดภารกิจการล่าหนูก็สำเร็จด้วยฝีมือของทีมล่าหนูและหนูที่ได้ก็คือวัตถุดิบชั้นเลิศที่เราจะนำไปปรุงเป็นอาหารสูตรจะเป็นเมนูอะไรจะอร่อยขนาดไหนรอชมรอชิมกันนะครับ
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเพื่อความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ทั้งหมด
13: รู้จักคนชื่อเมธปะ
14: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
13: เจอจังๆเลย
15: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
16: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
17: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
15: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอะชอบเขาน
18: ี่เมาปะ
13: เมาอะไร
15: หึงเหร
19: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM25

0: dear heart
1: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
2: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
1: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
2: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
4: แบมมัสครับ
5: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
4: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
6: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่อันวัดทั่วไทย
17: นี่ค่ะ
18: เจอแล้วค่ะเจอแล้วเหรอนี่มันคืออะไรเกล็ดทราย
17: เกล็ดทรายค่ะ
18: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังซัมซิงลองกันอยู่แล้วจะเป็นไรไหมอ่ะบาปป่ะ
19: โรงเรียนอะไรครับ
11: โรงเรียนบ้านลุงบาค่ะ
19: วันนี้พาลุงไปไหน
11: หาเทียนทรายค่ะ
19: ไปหาที่ไหนครับ
11: ตรงโน้น
19: เอาลุยเลย
11: ไปเลย
19: ไปเชิญครับเชิญครับ
0: เริ่มต้นก็หลอกเด็กเอ๊ะหรือว่าโดนเด็กหลอกมาครับพี่หนุ่ม เดินมาถึงลำห้วยตุงลุงที่ช่วงนี้น้ำลดก็จะเกิดสันทรายริมห้วยแบบนี้ล่ะครับว่าแต่เขียดที่ว่ามันจะหายังไงอยู่ที่ไหนครับเด็กๆเอ้ย
19: วิธีการหาเราต้องหายังไงอะครับ
3: อุปกรณ์ของเราก็จะมีเสียมนะคะ
19: นี่เด็กๆมีเสียมนี่
3: ค่ะบางคนก็ใช้มือค่ะ
19: อ๋อใช้มือคุย
3: บางค
19: นหนูขโมยแม่มาเหรอลูกแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าหนูเอานี่มาอ๋อแม่รู้อ้าวแล้วมีอุปกรณ์มีเสียมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
19: ม
3: ี
19: เส
3: ีย
19: ม
3: ใช่ค่ะ
19: มีกระป๋องมีคล้อง
3: มีคล้องค่ะ
19: แล้วก็มีอะไรบางคนทำแบบขวดมา
3: ใช้ขวดได้ค่ะขวดต้องเจาะรูค่ะเพื่อให้เขียน
19: อ๋อพอได้เขียนแล้วก็ใส่มาในนี้นี่มันคืออะไรเกล็ดทราย
3: เกล็ดทรายค่ะ
19: มันจะอยู่ในที่ชื้นชื้น
3: อยู่ในทรายค่ะแต่ถ้าอยู่ในน้ำเราจะเรียกเกล็ดจนาค่ะ
19: อ๋อช่วงหน้าแล้งแบบนี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ในทรายที่มันชื้นแบบนี้อ๋อนี่เป็นอาหารของชาวบ้านแล้วทำไมครูถึงเอาเด็กๆมาขุดด้วยอะครับ
3: เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะโดยธรรมชาติคือเรามีห้วยที่มีทรายติดลำห้วย
19: ครับ
3: ค่ะก็จะมีเขียดทรายก็จะเป็นวิถีที่ชาวบ้านเขาทำมาหากินกันอยู่แล้ว
19: ให้เขารู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไง
3: เด็กที่ปัจจุบันนี้เด็กเขาเกิดมาในยุคของโลกาภิวัตน์ก
19: ็
3: จะเป็นเขาอาจจะไม่เคยเห็นบางครั้งผู้ปกครองอาจจะไม่ได้เคยพามาคุณครูก็เลยคิดว่าถ้าเราพาเด็กลงมาตรงห้วยนะคะก็มาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะวิธีการหาของเขียนเนี่ยค่ะให้เขาได้เรียนรู้ว่าอย่างน้อยคือให้เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เราควรเป็นอยู่ในชุมชนของเราน
0: ึกว่าเขียดอยู่แต่ในน้ำไม่เคยรู้เลยว่าเขียดเนี่ยจะมาฝังตัวในทรายแบบนี้เออก็เป็นวิธีการหาแหล่งโปรตีนของชาวอีสานในช่วง

0: าแรงแบบนี้ครับดูเด็กๆนะพี่หนุ่มสิจะสนุกสนานกับการหาเขียดทรายกันมากโดยเฉพาะพี่หนุ่มของเราที่เจอแพ็คคู่แบบติดๆกัน
1: ใช่ค่ะโอ้แพ็คคู่พี
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังซัมซิงลองกันอยู่เราจะเป็นไรไหมอ่ะบาปป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: ไม่พี่
3: ทำลายความสุข
2: โอ้มันทำลายความสุขอ่ะอย่าว่าเลยนะเนี่ยมันซัมซิงลองกันอยู่อ่ะเอาเรากำลังจะเอาเขียดเขาเด็กๆมารวมกันนะครับอ่ะมาลูก
1: เอามาทีย
2: ังมีอยู่แม่นี่เอาปลาผสมโอเค
1: ตอนนี้เขาโดนน้ำเฉยๆค่ะเขาก็เลยยังกระโดดไม่สูงเดี๋ยวเราจะเทในข้องนะคะตรงนี้ของพี่หนุ่มกับของคุณครูนะคะ
2: มา
1: หนึ่งสองสาม
2: โอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู
1: ่เยอะอยู่นะหมดแล้วนะคะไม่มี
2: โอเคดีโอ้ยเยอะอยู่นะฮะผ่าแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วนะอันนี้เอาไปขายกิโลกรัมเท่าไหร่ตอนนี้ฮะ
1: กิโลกรัมละ200บาทค่ะพี
2: ่หนุ่มอุ้ย200บาทเลยเหรอ
1: 200บาทค่ะ
2: เออดีมาก
1: 200บาทถ้าเราอยากเก็บไว้ได้นานเราจะทำตากแห้งค่ะ
2: อ๋อตากแห้งแล้วไปทอด
1: ตากแล้วเก็บไว้ทั้งปีได้ค่ะ
2: อ๋อ
1: ถ้าขายก็คือกิโลละ 1,000 บาทค่ะถึงจะคุ้มค่าค่ะเพราะว่ามันหายากคือไม่ใช่ว่าใครจะหาได้ง่ายๆอะค่ะนะคะแต่ถ้าเรามาเจอหาดที่มีเยอะเราวันนั้นเราก็ไม่ต้องใช้เวลานาน
2: แล้วเวลาหาดเยอะๆอย่างเงี้ยเราบอกคนอื่นไหม
1: ไม่บอกค่ะ เพราะก่อนหน้านี้คุณครูมาประมาณ2ชั่วโมงได้ไป2กิโลครึ่ง
2: ค่ะอ๋อแต่ตั้งแต่วันนี้หาดนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป มิฉะนั้นเราต้องไปหาหาดลับอีก
1: มีหาดลับค่ะ
2: อ๋อมีหาดลับ
1: มีหาดลับ
2: อ๋อครูไม่ได้พาไปหาดลับครูพามาหาดทั่วไป
1: หาดทั่วไปค่ะ
2: อ๋อประมาณกิโลละ200เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อืมอ่ะโอเคแล้วถ้าสมมุติเราได้มาแบบนี้เนี่ยส่วนมากเมนูที่ชาวบ้านที่เขาทำกันทำอะไรฮะ
1: มีอ่อมค่ะแล้วก็หมกเขียดค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แล
2: ้
1: ววันนี้คุณครูจะพาพี่หนุ่มไปทำหมกเขียดค่ะ
2: หมกเขียดนะฮะ
1: หมกเขียดทรายค่ะ
2: โอเคเมนูหมกเขียดทรายครับอุ้ย
0: เอาเลยสิครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมนูหมกเขียดทรายปะทะกับเมนูอ่อมหนูเมนูไหนจะมีชัยชนะใจกรรมการห้ามพลาดครับ
2: วันนี้จะเป็นการประชันฝีมือกันของเชฟ2ฝั่งด้วยกันนะครับ
4: งั้น 100% ใช่ไหม
2: ครับ
4: อันนี้ก็ 100% เหมือนกันครับไม่ยอมครับ
2: ถ้าเราแพ้เราทำไงอ่ะ
1: ให้หอมทีนึงค่ะ
2: เอาแล้วเอาแล้วตัดสินให้จานไหนชนะเชิญก้าวออกมาเลยครับ
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
8: ์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Topping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Topping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทย

0: สู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: ที่นี่บ้านเก่า
2: 2553
1: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
3: จิรพัฒน
4: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
5: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
6: เอา
7: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
8: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
2: วันนี้จะเป็นการประชันฝีมือกันของเชฟ2ฝั่งด้วยกันนะครับ
3: ทางนั้น 100% ใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้ก็ 100% เหมือนกันครับไม่ยอมครับ
2: ถ้าเราแพ้เราทำไงอ่ะ
4: ให้หอมทีนึงค่ะ
2: เอาแล้วเอาแล้วตัดสินให้จานไหนชนะเชิญก้าวออกมาเลยครับหลังจากเราหาวัตถุดิบได้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นการประชันฝีมือกันของเชฟ2ฝั่งด้วยกันนะครับซ้ายมือของผมนะครับเป็นเชฟฟังหนูพุกนี่ฮะเมนูเราคืออะไรครับ
5: อมหนูพุกครับ
2: อมหนูพุกนะฮะส่วนขวามือของผมนะครับนี่ครับเป็นทีมอะไรครับ
6: โมกเขียดทรายค่ะ
2: วันนี้นะเราจะดูว่าระหว่างอมหนูพุกกับโมกเขียดทรายอะไรจะอร่อยกว่ากันนะครับมั่นใจในฝีมือของทีมเรามากน้อยแค่ไหนครับ
6: มั่นใจมากค่ะชนะ 100% ค่ะ
2: ดูฝั่งของเขียดทรายไปแล้วมาดูหนูพุกกันบ้างทางนู้นถ้ามั่นใจมากทีมเรามั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจทางนั้น 100% ใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้ก็ 100% เหมือนกันครับไม่ยอมครับ
2: สองทีมไม่ยอมกันนะครับเรามีเวลาให้คุณเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเราประชันกันว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเริ่มได้ครับ
7: เริ่มต้นเชฟหมกเขียดด้วยการโขลกพริกแกงส่วนฝั่งเชฟอ่อมหนูก็เริ่มสับหนูเป็นชิ้นพอดีคำแค่เริ่มต้นผมก็สัมผัสได้ถึงเครื่องแกงสมุนไพรที่เข้มข้นหอมฉุยโอ้ยหอมไป3บ้าน8บ้านและขิงกันเล็กน้อยด้วยตะหลิวเอ่ยครบเอ่ยสากเอ่ยไม่ลอยนะพี่นะ

0: ดูหน้าตาคณะกรรมการลิ้นระดับมิชลินสตาร์ของเรานั่งรอด้วยความหวังครับเพราะทั้งสองเมนูมันส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายจริงๆ
1: มั่นใจแค่ไหนครับ
2: ผมมั่นใจมากเลยครับเพราะว่าเสร็จก่อนแน่นอนแล้วก็อร่อยแน่นอนครับ
1: เห็นปากตรงข้าวเขาทำแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: ชิวๆครับ
1: คิดว่าเราจะชนะ 100% เลยไหม
2: ชนะแน่นอนเพียงแต่ว่าคนชิมนี่จะเข้าข้างคุณครูเขาไม่เน
1: าะเอาแล้วเอาแล้วคณะกรรมการเราต้องมีความโปร่งใสคุณครูครับเห็นฝั่งนี้แล้วว่ายังไงฮะ
3: เขาแข่งกันที่รสชาติค่ะ
1: ถ้าเราแพ้เราทำไงอ่ะ
3: ให้หอมทีนึงค่ะ
1: มีเดิมพันเอาแล้วถ้าเราแพ้ล่ะ
2: ถ้าผมแพ้ให้ข้าวหอมผมทีนึงเหมือนกัน
1: เอาเดี๋ยวรอนะรอดูว่าใครจะชนะนะครับ
0: เอาละสิครับการแข่งขันดูเดือดลุกเป็นไฟก็ตอนแรกหอมกันนี่แหละครับแหมปรึกษาที่บ้านกันได้ยังครับเชฟผมเป็นห่วงสุขภาพของเชฟจังเลยอ่ะโอ้ยพ่อบ้านใจกล้าหลังจบรายการเนี่ยจะเป็นยังไงระวังสู่ขิดนะพี่

0: เชิญเลยครับ
1: มา
2: คณะกรรมการของเราเริ่มต้นชิมอ่อมหนูด้วยความอร่อยแต่เหลือท้องไว้ให้อีกเมนูด้วยนะน้องๆเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อน

0: รา
1: ตัดแถวมาเลยจ้ะ
0: สองแถวได้สองแถวให้ลูก
1: สองแถวเลยจ้า
0: โอเค
1: เป่าก่อนนะมันร้อนนะลูกนะเป่า
0: แซ่บบอแซ่บบอโอ
1: ้
0: โหสายตาว้าวสายตาว้าวสายตาว้าวสายตาว้าวโอ้
2: เมื่อเด็กๆได้ลิ้มลองรสชาติของทั้งสองเมนูแล้วก็ถึงเวลาตัดสินว่าเมนูไหนจะชนะใจน้องๆในวันนี้
0: คณะกรรมการของเรานะฮะบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะตัดสินให้จานไหนชนะเชิญก้าวออกมาเลยครับโอ้เอาโอ้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคณะกรรมการของเราตัดสินเรียบร้อยแล้วเชิญคุณครูทั้งสองด้านหันไปเลยครับ
1: หมกเขียชนะค
0: ่
1: ะ
0: เมนูหมกเขียชนะและต้องทำตามสัญญาด้วยนะครับสัญญาอะไรกันไว
3: ้ถ้าผมแพ้ผมจะโดนหอมหนึ่งที
0: หอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มเอาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกไปเพราะว่า2คนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วนะวันนี้สามีกับภรรยามาเฉลยตอนหลังว่าสามีภรรยาแข่งกันเองนะครับวันนี้สนุกมากเนี่ยฮะเป็นเมนูที่มีทางภาคอีสานหากินในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นี่ถือเป็นขุมทรัพย์สำคัญนะเงินทองต่างๆในช่วง

0: นี้เขาบอกว่ามันสะพัดเพราะว่าเนี่ยไปหาเขียดหาหนูมาและนี่เป็นวิถีที่ทุกคนจะได้เห็นในภาคอีสานนะครับวันนี้ขอบคุณชาวบ้านที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: พี่หนุ่มอํากันได้ลงคอไม่ยอมบอกเลยนะว่าที่แท้เชฟทั้งสองอ่ะเขาเป็นเขาเป็นสามีภรรยากันนั่นเองโอ้โลกอกไปทีจากนี้ก็มีแต่ความอร่อยทั้งเด็กๆและทีมงานจ้าลุย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้7ตุลาคม2569นะครับชวนคุณผู้ชมแฟนข่าวของเรานะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรคุยข่าวเข้ามาหน่อยนะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และฝากโหลดแอปวันดีไว้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่ยังหนักนะกรุงเทพอาจจะเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าภาคตอนออกนี่หนักจริงๆนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนี่จมน้ำบางจุดเนี่ยเป็นเดือนแล้ว
0: หนักสุดในรอบ50ปีเลยด้วยซ้ำย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพศูนย์อพยพยังถูกน้ำท่วมต้องหนีน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้มีดราม่าเกิดขึ้นในพื้นที่ถึงเรื่องของการผันน้ำการระบายน้ำการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ชาวบ้านเนี่ยคาใจพวกเขาไม่อยากเป็นพลเมืองชั้น2นะคะ
1: คือพูดง่ายว่าในจังหวัดเดียวกันพื้นที่เดียวกันเนี่ยจุดหนึ่งแห้งสนิทเลยอีกจุดเนี่ยท่วมเป็นเมตรน
0: ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงไปในหลายๆพื้นที่นะครับผู้ชมแต่ว่าเริ่มที่ฉะเชิงเทราก่อนนะครับฝนตกไม่พอเจอน้ำทะเลหนุนอีกครับแม่น้ำบางปะกงก็เลยระบายไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาไอ้น้ำที่ขังอยู่ในจังหวัดก็ออกไปไม่ได้นะครับมันก็เลยท่วมกันอยู่แบบนี้แล้วเมื่อคืนครับที่ฉะเชิงเทราฝนก็ตกลงมาอีกนะครับประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้มันไม่ระบายที่เห็นที่หน้าจอคุณผู้ชมครับนี่คือถนนหลายสายกลางเมือง8ริ้วนะครับทั้งถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ถนนพาณิชย์ก็ท่วมถนนหน้าเมืองก็ท่วมประมาณสัก20-35 เซนติเมตรเนี่ยกลายเป็นคลองเป็นทะเลไปแบบนี้รถยนต์ยังพอไปได้แต่ต้องระมัดระวังมอเตอร์ไซค์หลายคันฝ่าน้ำไม่ไหวนะนี่เข็นแล้วคุณพี่ท่านนี้นะครับต้องเข็นขึ้นข้างทางก็มีบางคันดับไปแล้วนะครับชาวบ้านหลายคนบอกว่าเคยเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ก็เริ่มเตรียมรับมือแล้วพอเมื่อคืนฝนตกอีกของเดิมเนี่ยยังไม่ทันเคลียร์เลยนะครับเอากระสอบทรายมาวางหน้าร้านวางหน้าบ้านป้องกันน้ำจะไหลทะลักเข้าไปด้านในแล้วนะครับส่วนหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรครับเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออก1เลนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็วางกระสอบทรายเร่งสูบน้ำออกเพราะว่าถ้าน้ำเข้าโรงพยาบาลนี่เรื่องใหญ่นะครับขณะที่เทศบาลนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาช่วยระบายบริเวณริมแม่น้ำบางปะกงด้วยจากฉะเชิงเทราในจุดเมื่อสักครู่นี้ครับไปต่อที่อำเภอวังน้ำเปรี้ยวนี่ฮะวังน้ำเปรี้ยวตอนนี้เป็นวังน้ำเยอะแล้วเพราะว่าน้ำมาท่วมขนาดนี้เป็นอีกจุดที่หนักของฉะเชิงเทรานะครับหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักครับคุณวัฒนาสังสิริอายุ55ปีนี่คุณพี่เขาแช่น้ำให้ดู

0: ป็นอาทิตย์แล้ว
1: ตรงนี้เป็นอาทิตย์แล้วเหร
0: อ
1: แล้วอาบน้ำยังไงกันนะ
0: ก็ท่อปลาไม้นี
1: ่อ๋อน้ำปลายังไหลอยู
0: ่
1: ได้บ้านสูงขนาดไหนเนี่ยงกแล้วรัดไฟยังใช้ได้ไหม
0: ไฟยังใช้ได้แต่พรุ่งนี้ต้องไปอยู่วัดเนี่ย
1: ทำไม
0: อยู่กันไม่ได้หลายคน
1: อ๋อแล้วน้ำมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
0: วันนี้ขึ้นมาจำหนักเลย
1: กลัวไฟกลัวน้ำกลัวน้ำจะถึงไฟก็ต้องไปอยู่วัด
0: ต้องไปอยู่วัด
2: ปีห้าไม่ใช่แค่บ้านของคุณพี่ท่านนี้คนเดียวนะฮะในละแวกนี้ที่น้ำท่วมนะฮะเห็นว่า400หลังคาเรือนเนี่ยก็ท่วมหมดเลยอพยพไปแล้วประมาณสัก 60-70% นะครับไปอยู่ศูนย์พักพิงแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยดูคุณป้าท่านนี้นะก็จะถึงหน้าอกอยู่แล้วก็ใช้เรือเข้าออกบ้านนะพายเรือออกมารับอาหารน้ำดื่มแล้วก็กลับเข้าไปที่บ้านแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะเข้ากว่าจะออกเนี่ยมันน้ำท่วมไงเนี่ย
3: ทุลักทุเลนะคะและนี่ขนาดฝนไม่ตกลงมาซ้ำเพิ่มคุณผู้ชมยังลำบากขนาดนี้นะคะอีกจุดนึงอยากให้ดูที่บางน้ำเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมบางน้ำเปรี้ยวเองก็ท่วมหนักมากๆนะนี่คือสภาพในพื้นที่ตำบลบางขนาดชาวบ้านหลายครอบครัวจำเป็นต้องอพยพแล้วนะคะทนอยู่ต่อในพื้นที่ไม่ไหวแล้วก็มีทีมของร่วมกตัญญูนำโดยพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะต้องไปช่วยคุณยายอายุ84ปีค่ะคุณผู้ชมคุณยายพร้อมครอบครัวยังติดอยู่ในบ้านที่มีระดับน้ำท่วมกว่า1เมตรครึ่งนะคะสุดท้ายต้องเข้าไปรับกันถึงในบ้านที่น้ำท่วมแบบนี้พาส่งศูนย์พักพิงนะนี่นะคะค่อยๆพาคุณยายประคองออกจากบ้านนะคะ84ปีนะคุณผู้ชมนะเอาดูบรรยากาศการช่วยเหลือเลยค่ะ
4: ไม่ยอมไปกันไ
5: ปอันนี้อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหม
4: ไม่ได้แล้ว
5: ท่วมมากี่วันแล้วครับ
6: แต่ไม่บอกติดวันแล้วขึ้นน้ำขึ้นไปมาก
5: ติดวันนี่ยังขึ้นอีกเหรอ
4: ไม่ค่อยได้ยินค
5: ่
4: ะ
5: ปกติบ้านคือบ้านยกสูง
6: ยกสูงยกระดับ
7: รักใครไม่นานผมดูแลให้
5: รักรักยายหน่อย
7: แม่เอาไป
5: โอเคจ๋าย
7: ายไม่มาพวกเราใจจะไม่ได้
4: ใจเก่งเหรอท่านแก่ใจ
5: เหมือนแก่กอด
8: เอ้านางเอกโดนพระเอกกอด
3: อ๋อนางเอกโดนพระเอกกอดคือในภาวะวิกฤตเนี่ยบางทีมันได้เห็นรอยยิ้มในช่วงท้ายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยอยากให้ดูอีกทีจังหวะนี้ค่ะคุณยายอ่ะบอกว่าขอบคุณนะมาช่วยคนแก่แล้วอยากให้เทียบภาพอะค่ะตอนสีหน้ากังวลที่ทุลักทุเลจะออกจากบ้านอะแล้วพี่บินต้องสุดท้ายขออนุญาตอุ้มคุณแม่บอกลงเรือนะแม่นะแล้วพอเทียบกับภาพตอนพอแม่ปลอดภัยขึ้นรถได้แล้วอยู่บนโบกแล้วเนี่ยแม่ยิ้มออกไอ้ตอนประคองกันออกมาจากบ้านเนี่ยกังวลนะคะหกผ้าค่อยๆเดินนะแม่นะเหนื่อยเหมือนที่ออฟบอกนะคะเพราะว่าคุณแม่ติดอยู่เนี่ย10วันนะคุณผู้ชมนะ
2: มันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะ
3: เนี่ยค่ะ
2: ไม่รู้จะยังไงต่อไง
3: จากด้านซ้ายที่หน้ากังวลทุลักทุเลอ่ะค่อยๆลงเรือพอขึ้นรถได้เท่านั้นแหละโอ้ยิ้มออกเราเองก็นึกถึงคุณแม่เราน ึกถึงคุณยายเราอยากให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
2: ก็พอเป็นกำลังใจ
3: พอเป็นกำลังใจ
2: ภาวะวิกฤตนะ
3: ใช่ค่ะทีนี้ลูกชายนะคะชื่อนายสุภชาติอายุ43ปีบอกว่าบ้านเขาเนี่ยน้ำท่วมทั้งบ้านพื้นที่ทำกินไม่เหลือเลยนะคะบ่อปลาเขานะคุณผู้ชมเนื้อที่ประมาณ30ไร่นะคะอีก 1-2 เดือนเนี่ยเขาจะได้จับปลาขายอยู่แล้วนะคะปรากฏตอนนี้บ่อปลามันมองไม่เห็นนะคะคือมันเป็นน้ำผืนเดียวกันไปหมดเลยนะคะก็คือทำใจเลยเสียหายไปทั้งหมดซึ่งจริงๆอ่ะเขาทำกันมาทั้งปีเนี่ยถ้าจับปลาได้เนี่ยรายได้มัน 5-7 แสนบาทคือมันเงินในอากาศที่มันกำลังจะมาเข้ากระเป๋าเนี่ยมันไปกับน้ำหมดเลยนะคะเขาบอกรู้สึกเหมือนตอนนี้หมดตัวครอบครัวเขาหมดสิ้นทุกอย่างแล้วและยังกังวลเรื่องของการขอชดเชยเยียวยาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ด้วยอะค่ะ
5: ถือว่ามันเป็นครั้งแรกของพี่ไหมที่ท่วมขนาดนี
9: ้ก็มีปี54-56ที่เคยมาเต็มน้ำไม่เคยท่วมหลังนี้ผมก็มั่นใจว่าบ้าน
7: ห้าสี่ไม่ถึงขนาดนี้
9: ใช่54-56ไม่ถึงขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยน้ำอ่ะ
5: ยังมันขึ้นอยู
9: ่ขึ้นอยู่หมุน
5: แล้วคาดหวังกับเรื่องเยียวยาภาคเกษตรยังไง
9: ผมเป็นเกษตรกรบ้านๆนะครับไม่ได้ลงทะเบียนไม่
5: เขาไม่เคยลงทะเบียนด้วย
9: ใช่เพราะว่ามันไม่มีเลี้ยงปลาเราไม่ได้เลี้ยงกุ้ง
3: ทีนี้ก็จะมีหลายคนที่เป็นเหมือนพี่สุภชาติอ่ะเกษตรกรบ้านๆ บางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปลงทะเบียนไม่คิดว่าวันนี้ภัยมันจะมาถึงว่าเราจะต้องไปขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของเกษตรกรอันนี้เดี๋ยวฝากหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลเชื่อว่ามีอีกหลายท่านที่เข้าข่ายปัญหาแบบนี้นะคะส่วนหมู่ที่2บ้านบางพะเนียงที่ตำบลคูยายหมีของอำเภอสนามชัยเขตที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมมาดูภารกิจนี้นะคะเห็นแล้วสงสารมากๆสองสามีภรรยานำลูกซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะเป็นออ

0: ทิสติกแล้วป่วยมีไข้สูงนะลูกนะเอาน้องอ่ะที่เข็นใส่นี่คือกะละมังเอาลูกใส่กะละมังใบใหญ่แล้วเอาเด็กเนี่ยลอยกะละมังฝ่าน้ำท่วมมานะคะระดับน้ำเนี่ยมันถึงประมาณหน้าอกแล้วนะคะเพราะว่าน้องต้องไปหาคุณหมอตามนัดจังหวะนั้นเองเจ้าหน้าที่เนี่ยนำถุงยังชีพจะเข้าไปช่วยชาวบ้านเอาก็เจอครอบครัวนี้เอาลูกใส่กะละมังลอยน้ำมาก็เลยรีบเอารถเข้าไปรับทั้งครอบครัวพาออกจากพื้นที่กางร่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าด้านล่างน้ำร้อนแต่ข้างบนแดดแรงก็กางร่มแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายหนูน้อยไปถึงคุณหมอทันตามนัดนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยด้วยนะคะ
1: ไม่งั้นไม่รู้ต้องลอยกะละมังไปถึงเมื่อไหร่ถูกไหมฮะ
0: แล้วก็เดี๋ยวลุ้นอะไรรู้ไหมพอหาหมอเสร็จมันไม่ได้จบก็คือต้องกลับ
1: จะกลับยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นจังหวะดีว่ามาเจอเจ้าหน้าที่นะคะขากลับนี้ก็ยังต้องกลับกันอย่างทุลักทุเลด้วย
1: เอาหวังว่าขากลับหรือว่าเอาโอกาสหน้าเนี่ยน้ำจะลดแล้วที่เราหวังใจว่านะ
0: นะขอให้เป็นแบบนั
1: ้นนะฮะคุณผู้ชมเอาอีกจุดนึงที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับคือหมู่สองที่บ้านบางพะเนียงตำบลคูยายหมีสนามชัยเขตดูน้ำนะคุณผู้ชมนะสี่แยกลมโชยครับอันนี้คือน้ำจากอ่างเก็บน้ำสียัดที่มันไหลลงมาบางช่วงนี่ดูน้ำมัน
0: ปุดเหมือนน้ำปุดใช่ไหมนี่ตรงเนี้ย
1: แล้วไหลแรงนี
0: ่
1: นี่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะดูรถกระบะฝ่าไปฮะจะไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์หลายคันฝ่าไปนี่ล้มนะฮ
0: ะ
1: รถใหญ่ยังไปได้แต่
0: ยังพอได้ต้องช้าๆเลยเจ้าหน้าที่ต้องมาแบบเป่านกหวีดให้สัญญาณ
1: ไม่งั้นพี่ซัดคันอื่นเขาล้มหมดนะเพราะว่าพี่คันใหญ่ไง
0: แล้วต้องทิ้งห่างกันเองด้วยนะหมู่เหมือนซัดอุ่นแล้วหลายคัน
1: เนี่ยจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะฉะเชิงเทราที่ต้องจับตานะครับคือแนวแม่น้ำบางปะกงตั้งแต่อำเภอบ้านโพไปจนถึงอำเภอบางปะกงเลย
0: เพราะว่านี่ถ้าไม่ระวังจักรยานยนต์ล้มเลยนะ
1: ครับนะซึ่งเป็นทางที่มวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะไหลลงมาก่อนออกไปสู่อ่าวไทยตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันต้องดูมวลน้ำจากบางคล้าพนมสารคามและบางน้ำเปรี้ยวที่อาจไหลมาสมทบและต้องระวังน้ำทะเลหนุนและฝนระลอกใหม่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในฉะเชิงเทราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยตามหน้าจอนะคือน้ำที่ผ่านฉะเชิงเทราไปออกอ่าวไทยอ
0: ัน
1: นี้ไม่ผ่านกทมนะมันจะไปบางปะกงแล้วก็ออกอ่าวไทยไปเลยนะคร
0: ับ
1: ประเด็นตอนนี้มันออกไม่ได้ไงอ่าวไทยมันก็เยอะเหมือนกัน
0: น้ำทะเลหนุนอีกนะคะก็เลยอยู่ในภาวะที่มันตันไปไม่ได้นะคะทีนี้พูดถึงต้นทางก็คือที่บางคลาด้วยถูกไหมคะตอนนี้ก็ยังหนักมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานหลายพื้นที่ก็ลงไปช่วยกันอยู่นะคะที่บางคลาทีมข่าวเราเกาะติดนะคุณผู้ชมไปที่หัวไซน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วก็ระดับเนี่ยความสูงประมาณกว่า1เมตรนะคะกระทบทั้งนาข้าวสวนมะม่วงบ่อกุ้งบ่อปลานายกอบต.หัวไซเนี่ยประเมินความเสียหายนะคะ
1: ครับ
0: ไม่น้อยกว่า100ล้านบาท
1: โอ้โหก็มันทั้งเกษตรทั้งสวนทั้งประมง
0: บ้านเรือนอีก
1: บ้านเรือโอ้โห
0: เศรษฐกิจย่อยยับเลยที่บางคลานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยต้องเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงเหมือนที่คุณออฟบอกแต่ว่ายังไงล่ะก็ต้องไปเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนทีมข่าวเราเอาโดรนขึ้นบินสำรวจคุณผู้ชมค่ะก็ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นะภาพมุมสูงว่าเนี่ยค่ะคือมวลน้ำอ่ะมันครอบคลุมกระจายไปหมดทุกพื้นที่เลยนะคะที่หัวไซของบางคลาเนี่ยบ้านเรือนการเดินทางพื้นที่การเกษตรตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้เต็ม 100% นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไซบอกว่าพื้นที่หัวไซอ่ะถ้าเทียบไปเห็นภาพมันเป็นแอ่งแล้วมันก็รับน้ำจากหลายทิศทางมีทั้งจากทุ่งด้านบนจากคลองที่เชื่อมต่อกับปราจีนบุรีบ้านสร้างพื้นที่โดยรอบก่อนจะระบายลงแม่น้ำบางปะกงก็เลยทำให้ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาระดับน้ำมันเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลายจุดก็ตั้งรับไม่ทันหรอกค่ะแล้วก็จุดที่เสียหายหนักคือภาคการเกษตรนาข้าวสวนมะม่วงบ่อกุ้งบ่อปลาซึ่งมันเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เนี่ยมันไปหมดเลยนะคะจริงๆอะถามว่าเกษตรกรพยายามป้องกันไหมนะเขาก็พยายามจะเสริมคันบ่อแล้วแต่มันเสริมไม่ทันกับระดับน้ำที่มันเพิ่มเร็วนะคะสุดท้ายไอ้ที่เสริมไว้เนี่ยคันบ่อมันก็เอาไม่ไหวคุณผู้ชมกุ้งเอ้ยปลาเอ้ยหลุดออกไปเป็นจำนวนมากคือมองในมุมของฝั่งเกษตรกรเสียหายเลยแต่ฝั่งของชาวบ้านบางส่วนที่ติดเกาะค่ะไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกวันนี้อาหารบางทีกว่ากู้ภัยจะไปถึงหรือว่าความช่วยเหลือไปไม่ทั่วเพราะว่าบ้านมันกระจัดกระจายเหมือนที่น้ำบอลรัชตะรายงานเมื่อวานอ่ะ
1: ครับ
0: เขาอาศัยได้จากไอ้กุ้งไอ้ปลาที่มันหลุดมาเนี่ยเก็บมาทำกิน
1: นี่แบบนี
0: ้เอาหว่านแหแบบนี้กันก่อนนะฮะคืออันนี้หลุดจากบ่อซึ่ง
1: คือไม่รู้บ่ออยู่ไหน
0: ของคนอื่นนั่นแหละเอออ
1: ย่างเงี้ยอันเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่บ่อหรอกแต่มันหลุดมาก็หว่านไปก่อนเลย
0: เอาเนี่ยได้เยอะไหมล่ะเนี่ย
1: เออก็ต้องเอาชีวิตรอด
0: ก็ต้องเอาชีวิตรอดนะคะนายกอบต.ประเมินความเสียหายอย่างที่บ่อเนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะหาทางเยียวยากันยังไงเลยนะคะฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
2: แถบนี้จะเลี้ยงกุ้งกำกามกันเยอะนะครับกุ้งขาวปนกามเนี่ยกำกามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้ก็คือเอารถแมคโครมากั้นบ่อเมตรกว่านี่คันแต่

0: แตกหมดก็คือ
1: เอา
0: ไม่อยู่นะครับ
2: ปลาด
0: ้วยปลาเนี่ยที่คนหาปลาเยอะๆเพราะปลามันหลุดมันจะบ่อปลาเพราะคันน้ำมันท่วมคันเป็นร้อยล้านมากกว่าร้อยล้านนะครับ
1: เป็นร้อยล้าน
0: ตำบลผมก็หนึ่งก็ต้องการผันน้ำออกจากแม่น้ำบางประกงให้เร็วที่สุด
1: ซึ่งกองทัพเรือมาช่วยแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำมันดีขึ้นไหมน้ำมันลดลงไหม
0: มันก็เริ่มทรงตัวแล้วก็คือแสดงว่ามันลดลงคือคำว่าทรงตัวเนาะทรงตัวคือไม่เพิ่มขึ้นแต่ในโดยธรรมชาติหลักคือการน้ำจากที่สูงมันต้องไหลลงที่ต่ำถ้าไม่ผลักดันน้ำเนี่ยน้ำก็จะเพิ่มขึ้นในที่ต่ำเนี่ยเหมือนที่เพิ่มมา3วันเมตรกว่าเนี่ยประมาณเมตร50เนี่ยความเสียหายมันเลยจัดการไม่ทันทั้งหมด
3: ก็ท่านนายกอบต.หัวไซก็พยายามช่วยชาวบ้านอยู่เป็นร้อยล้านอ่ะตอนนี้ความเสียหายเอาไม่ทันคุยกับคุณผู้ชมทางออนไลน์ตอนนี้ที่ YouTube ข่าวช่องวันนิวส์นะคะบอกว่าที่8ริ้วนี่เขาแจกแหเลยนะคะมันก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะคะมีหลายท่านทักทายสวัสดียามเช้าข่าวช่องวันเข้ามานะคะทักทายคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วยนะเอาณตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เขาก็เร่งผลักดันน้ำตามแนวแม่น้ำบางปะกงนะคะคือสัญญาณเราไม่อยากใช้คำว่าสัญญาณบวกแต่มันไม่แย่ไปกว่านี้คือน้ำมันยังทรงตัวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็รอลุ้นนะคุณผู้ชมว่าน้ำทะเลมันจะหนุนแค่ไหนการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยมันจะพอไวกว่านี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าน้ำในพื้นที่ยังไม่เพิ่มแบบชัดเจนแต่ว่ามวลน้ำจากด้านบนมันยังไหลเข้ามาสมทบอยู่นะคะส่วนทางอบต.เองตอนนี้ค่ะก็ทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็ตั้งเป็นโรงครัวนะคะแล้วก็พยายามจะส่งถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่บางพื้นที่อยู่ลึกใช้เรือในการเดินทางบางจุดเนี่ยต้องตัดกระแสไฟเพราะว่าน้ำมันท่วมมิเตอร์ไปแล้ว
4: ก็ต้องเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวไฟดูดไฟช็อตอีกเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเราไปพร้อมกับกู้ภัยนะพายเรือเข้าไปในพื้นที่บ้านหัวไซหลายจุดเนี่ยคุณผู้ชมลองเทียบกับหลังคาก็ได
3: ้
4: ทีมข่าวเราบอกว่า2เมตร2เมตรจะอยู่กันยังไงบ้านสวนจำนวนมากถูกตัดขาดนี่น้องหมาคนก็ต้องหนีก็ไปอยู่ชั้น2กันหมดนะครับการเดินทางเข้าออกคือเรือโอนลี่หลายคนโดยเฉพาะคนแก่ก็เข้าใจเขานะ
3: ค
4: ือเป็นห่วงทรัพย์สินก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านหนึ่งในนั้นฮะคุณตาไพโรจน์อายุ78ปีอยู่กับคุณยายอายุ67ปีและหมา1ตัวถามตาทำไมตาไม่ออกตาบอกตาห่วงบ้านห่วงบ้านห่วงหมาเดี๋ยวออกไปก็ต้องเอาหมาไปด้วยบางท่านนึกถึงคำพูดท่านนายกก่อนหน้านี้ที่เป็นดราม่าใช่ไหมฮะ
3: อันนี้เขาก็คือเนี่ยตัวอย่างเลย
4: เนี่ยจะยัง
3: ไงเขาไม่ไปเพราะว่านี่คือสมาชิกของเขา
4: เขาทิ้งไม่ได้ไงฮะ
3: ไม่ได
4: ้แล้วก็บอกว่าน้ำครั้งนี้เนี่ยมันมาเร็วมาแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์มอเตอร์ไซค์บางส่วนเก็บไม่ทันก็พังเสียหายทั้งหมดนะครับอ่ะลองฟังคุณตาหน่อยครับ
5: ชีวิตมันเกิดมาก็อย่างเงี้ยครับสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวว่าเออ5-6รอบแล้ว5-4 5-5 5-6และ35โดนมาหลายเที่ยวแล้ว
6: รอบ
5: ปีนี้มากกว่าทุกปี
7: มุมหนูไม่ได้ให้พี่ก่อน
5: 56น่ะแค่คอลงไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าปีเนี้ยข้างในนู่นมิดหัวพอดีแบกข้าวไม่ได้เขาบอกให้ไปแต่ว่าผมไม่ไปเพราะผมมีของ
6: เป็นห่วงบ้าน
5: แล้วหมาจะไปอยู่ตรงไหน
6: อยู่กัน2คนตายายเนี่ย
5: 2คนตายายครับเนี่ยรถซาเล้งจมอยู่ในนู้นคันนึงแต่รถไถอยู่ตรงนี้อีก
6: รอบนี้เสียหายมาก
5: มา
3: โอ้เข้าใจค่ะเข้าใจคุณตา
4: แล้วตาบอกว่าก็สู้มาหลายรอบแล้วเพราะว่าท่วมทุกปีจริงๆคำพูดของคุณตาก็สะท้อนไปถึงภาครัฐนะฮะคือถ้ายังท่วมทุกปีและท่วมซ้ำซากแบบนี้แปลว่าที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้ผลนะ
3: แต่ทีเนี้ยไอ้ท่วมทุกปีอ่ะก็ว่าช้ำแล้วพยายามจะชินแล้วแต่ว่าปีนี้หลายพื้นที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยแต่มันท่วมเยอะกว่าเดิมนะมันท่วมสูงกว่าเดิมแล้วมันท่วมนานกว่าเดิม
4: เนี่ยอ่ะแล้วบางบ้านเนี่ยหนักกว่าอ่ะยังคุณตาอาจจะยังโชคดีนิดนึงคืออ่ะมี2ชั้น
3: ค่ะ
4: ชั้นเดียวทำยังไงฮะ
3: โอ้
4: คุณผู้ชมดูนี่บ้านชั้นเดียวทำยังไงฮะ
3: มันอยู่ไม่ได้แล้วว
4: ่
3: ะ
4: โอ้แล้ว
3: เอาจริงจะอยู่ได้กี่วันล่ะคะถ้ามันนอนอยู่ตรงนี้มันเหลืออยู่คืบเดียว
4: หลังนี้เดี๋ยวบางท่านบอกว่านี่ไงโฟมมีประโยชน์แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านเจ้าแต่อันนี้ต้องแยกกันนะอันนี้เขาไม่ได้รับจากที่อยุธยาที่สสไปแจกนะ
3: อ
4: ันนี้เนี่ยเขาซื้อมาเองคร
3: ับ แล้วพวกคุณผู้ชมถ้าแบบบ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจจะไม่ทราบว่าเอ้ยเห็นแผ่นโฟมอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร
4: ่แผ่นโฟมแผ่นนี้นะคุณพี่ท่านนี้ก็บอกผมซื้อมา1,500
3: นะ
4: แล้วเงินเยียวยาคุณได้กันเท่าไหร่ครับ
3: 9,000 แล้วได้เมื่อไหร
4: ่ยังไม่ได้ด้วย
3: ถูก
4: มั้ยแล้วบางบ้านถ้า
3: จ่ายไปก่อน
4: ถ้าน้ำไม่เข้าบ้านได้ 5,000 อีกไม่ใช่ 9,000
3: ถูกต้อง
4: จ่ายค่าโฟมไป 1,500 แล้วมาผูกไว้หน้าบ้านนอนลอยน้ำเฝ้าทรัพย์สินเพราะว่าที่บ้านอยู่ไม่ได้ลองฟังกันหน่อยฮะ
8: อยู่อย่างนี้ครับ
9: เอาโฟมมานอน
8: เนี่ยนอนอย่างเงี้ยเนี่ย
9: นอนบนโฟมมา4คืนแล้ว
10: หนูถามหน่อยทำไมถึงตัดสินใจนอนอยู่บน

0: ลูกไปไหนก็อยู่นี่เพราะมันห้าสี่ห้าห้าอะไรมันก็ท่วมไปเที่ยวก็อยู่แบบนี้แต่ปีนี้มันเยอะ
1: แล้วก็มีหมาสองตัวเนี่ยเหร
2: อ
0: สี่ตัวอยู่นู่นอีกสองอีกนี่สามนู่นอีกสองห้าตัว
1: พี่เดี๋ยวพี่นอนกระทั่งกลางคืนนอนบนโฟมอย่างนี้ไม่กลัวไม่อะไรครับ
0: จะกลัวมันก็มาอยู่บ้านเราจะอยู่บ้านเราสบายใจดีกว่า
1: พวกสัตว์เล็กคงเล็กคานอะไรเงี้ยมีพิษ
0: ก็เนี่ยมีไฟฉายกระบอกมีเล็กๆเดี๋ยวส่งดูไปส่งดูเฉย
1: อ๋อมีไฟฉาย
0: แค่นี้แหละ
1: แล้วก็มีอีดาบ
3: อ๋อเนี่ยที่พี่เขาบอกคือเราเห็นเรายังนึกแล้วห่วงอะไรรู้ไ
4: หม
3: สัตว์มีพิษเนี่ยพี่เขาบอกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยมีไฟฉายเนี่ยต้องคอยส่องแล้วถึงขั้นต้องที่ฝั่งไม่ใช่ต้องมีดาบเพราะบางทีเนี่ยมีงู
4: เมื่อกี้เขาถืออะไรไว้เนี่ย
3: นั่นแหละต้องมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวพี่เขาบอกเขามีดาบด้วย
4: นี่
3: เออคือมันต้องคอยดูเพราะอะไรตะขาบเยอะมีงูหรือบางพื้นที่มีปลิงถูกไหมคะแล้วให้เห็นดูความรักสัตว์ของคนไทยอ่ะที่เราบอกให้สัตว์เขาคือสมาชิกครอบครัวดำกับตาลเธอสองคนอยู่สูงกว่าคนอีกนะเธอสองคนอยู่บนแคร
4: ่คนอยู่บนโฟม
3: คนอยู่บนโฟมสองตัวนั้นอยู่บนแคร่ซึ่งสูงกว่าโฟมคือเจ้าของเนี่ยเสียสละให้น้องหมาเนี่ยอย่างน้อยให้เขาเป็นสัตว์เนี่ยให้เขาปลอดภัยกว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเมื่อวานก็เลยช่วยทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารสัตว์นะช่วยหมาด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องบอลรัชตะทีมข่าวของเราก็เป็นตัวแทนคุณผู้ชมช่องวัน31นะที่ช่วยกันสมทบทุนในโครงการวันสร้างสุขเนี่ยเราก็เอาถุงยางชีพนะคะมอบให้ผู้ประสบภัยจะมีทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคนะคะแล้วก็อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงต้องได้ด้วยนะหลายพื้นที่หัวไซวันนี้เราช่วยไปกระบอกเสียงให้นะชาวหัวไซน้ำสูงกว่า2เมตรนะคะยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่ไหลมาสมทบน้ำทะเลหนุนที่น้ำยังระบายไม่ได้ดังนั้นวันนี้ใครชมอยู่เช้าวันนี้อยากมีส่วนช่วยผู้ประสบภัยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่น้ำท่วมแต่ใจเราส่งไปถึงอยากช่วยเนี่ยประสานผ่านเข้ามาที่โครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ได้เลยนะคะสมทบทุนผ่านการบริจาคตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอค่ะเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะยอดบริจาคล่าสุดสรุปตอน 4:00 น.เมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่2,637,000กับอีก5บาทกราบขอบพระคุณค่ะและเราสัญญาทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ
4: อ้าวไหนๆพูดถึงฉะเชิงเทราแล้วเดี๋ยวตามสถานการณ์สดตอนนี้ 8:49 นาทีนะที่บางคล้าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าฝนตกลงมาอีกนะครับทำให้ในตัวตลาดหรือชาวบ้านบางคนต้องย้ายแล้วนี่คุณบอลอยู่ไหนเนี่ยฮะนั่งอยู่บนเรือหรือเปล่า
3: แต่ซึ่งอยู่บนถนน
4: นะฮะลองฟังหน่อยครับคุณบอลรัชตารายงานมาครับเชิญครับ
5: ครับพี่อ๊อฟแล้วก็พี่แจ็ครวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลายจุดยังน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ผมพามาสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ของบ้านปากน้ำอำเภอบางคล้าครับซึ่งพื้นที่โดยรอบทั้งหมดด้านหลังของผมนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าตลาดเช้าแบบนี้จะต้องมีความคึกคักคนออกมาซื้อข้าวซื้อของแต่ว่าจะเห็นว่าเงียบเหงามากๆเลยนะครับและรถที่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้จะต้องเป็นรถที่มีความสูงเพียงพออย่างรถข่าวของเราเนี่ยเป็นรถยกสูงนะครับรวมไปถึงรถบรรทุกแบบนี้ที่จะสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ด้านนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงครับว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่ามีระดับน้ำเนี่ยไหลลงมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ตอนนี้หลายคนตัดสินใจที่จะอพยพออกไปอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมเช้านี้นะครับที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวตลาดนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นจากฝนที่ตกเมื่อคืนและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำและบ้านสวนยังมีน้ำท่วมสูงหลายจุดการเดินทางเข้าออกยังจำเป็นต้องใช้เรือหรือรถที่มีความสูงเพียงพอครับสิ่งที่ทำให้สถานการณ์บางคล้ายังน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดรับมวลน้ำจากด้านบนทั้งจากฝั่งปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกก่อนจะไหลลงมาที่แม่น้ำบางปะกงและระบายออกสู่อ่าวไทยแต่ขณะนี้ทั้งระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงและบริเวณปลายน้ำยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับมีช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำออกสู่ทะเลทำได้ช้าครับกรมชลประทานจึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็ใช้เครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งส่งน้ำลงทะเลขณะที่ประชาชนตามพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าระวัง พราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นได้หนึ่งในครอบครัวที่วันนี้ทีมข่าวมาพบนะครับกำลังช่วยกันนำเสื้อผ้าเข้าของของต่างๆในสมาชิกครอบครัวเนี่ยลงเรือไม้ครับเพื่อขนย้ายไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่ด้านหลังที่สูงกว่าซึ่งขณะนี้ระดับน้ำยังไม่เข้าท่วมตัวบ้านแต่ว่าเหลือระยะจะท่วมเนี่ยอีกแค่10เซนติเมตรเท่านั้นจึงตัดสินใจอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับ
2: มันตกตรงนี้หน่อยเดียวแต่มันก็ตกเหนือเขื่อนบนขึ้นไปพอตรงนั้นตกเยอะมันก็ต้องไหลลงมาดังนั้นเราโทษใครไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เลยไปบอกว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นไม่ได
1: ้
2: มันดาดไปหมดใช่ป่ะไม่รู้ธรรมชาติไม่ธรรมชาติละแต่น้ำมันมาทุกทิศน่ะปี5 56ใช่ไหม56 2บล็อก
1: 2บล็อกแล้วปีนี้กี่บล็อกครับ
2: มิด2บล็อกไปแล้วอ่ะ
1: มิด2บล็อกไปแล้ว
2: ใช่
6: บล็อกเนี่ยปีแล้วเน
2: ี่
6: ย
2: นั่นน่ะแล้วถ้าเกินจากนั้นแล้วเดี๋ยวมันแตกพอแตกเราก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นต้องรีบออกตอนเนี้ยไม่งั้นคนช่วยก็จะกลหนของน่ะเตรียมแล้วแหละนั่นแล้วแหละก็แค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าก็หนุนแล้วแต่ถ้ามันเกินนั้นก็ต้องยอมรับสภาพแหละก็ยังพ้นอยู่พ้นอยู่แต่ถ้าเกินนี้ถ้ามิดนี้ก็
6: เนี่ยเขาไปทำงานกรุงเทพ
2: ก็ไม่เหลือละ
5: สำหรับภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับยังสะท้อนว่าประชาชนบางส่วนในบ้านปากน้ำบางคล้าเริ่มเปลี่ยนจากการอยู่สู้กับน้ำมาเป็นการเตรียมอพยพครับหลังระดับน้ำยังไม่ลดลงและมีพื้นที่ปลอดภัยในบ้านน้อยลงทุกทีขณะที่ชาวบ้านยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งวันว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ทุกคนครับนี่คือใจกลางของอำเภอบางคล้านะครับอย่างที่ผมบอกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแม้ว่าหลายร้านวันนี้ไม่ได้ขายของนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำจากถนนลงไปบนถนนเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรครับแต่ว่าลักษณะบ้านข้างๆเนี่ยก็คือสโลปลงไปความสูงของระดับน้ำที่สโลปลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ1เมตรเลยแต่ก็ยังพอมีร้านสะดวกซื้อนะครับที่เปิดให้บริการประชาชนสามารถที่จะเดินเข้าไปซื้อของได้อยู่บ้านข้างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลักษณะของน้ำเข้าท่วมไปแล้วเขาพยายามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองนะครับโดยการนำผ้าใบเนี่ยมาขึงปิดแต่สุดท้ายเป็นไงครับระดับน้ำเนี่ยก็คือทะลักเข้าท่วมบ้านเพราะว่าความสูงของระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับวันนี้ผมยังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนต่างๆกระจายความช่วยเหลือพร้อมกับนำถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขไปบรรเทาความเดือดร้อนครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพานิชรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
4: ขอบคุณคุณบอลรัชตะนะครับก็ทีมข่าวเรายังประจำจุดหลายพื้นที่นะครับที่น้ำท่วมนะฮะหนักๆหน่อยก็คือฉะเชิงเทราปราจีนเนี่ยเราอาจจะโฟกัสเป็นพิเศษนะครับ
3: ใช่ค่ะมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงระหว่างพักเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์คุยกับผู้ชมที่ชมสดอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ข่าวช่องวันนิวส์นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อแบบไม่หยุดนอนสต็อปเลยในช่วงพักเบรกนะคะแต่ว่าทางหน้าจอทีวีเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาจะมาตามเรื่องนี้กันถามคุณผู้ชมที่น้ำท่วมเอาไปที่กรุงเทพด้วยนะคะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยากันหรือยังเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยให้ดูสภาพความเดือดร้อนร้านตัดผมสภาพน้ำลดแต่เป็นแบบนี้ร้านตัดผ้าแทบไม่มีเหลือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรอหวังเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่ก็ติดปัญหาหลายอย่างรวมถึงดราม่าสำคัญตกลงน้ำท่วมขนาดนี้ชาวบ้านต้องหาโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานไปขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาไหมคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาไขคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: หิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปก

0: ใหม่มัลติสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: เก่าเหรอ
5: ไม่เก่าซาดินครับ
4: เปิดซะดีมั้ย
5: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแป๊บชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่อัปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
9: ่ I love อัปาเช่
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
15: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
21: ใช่
20: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
22: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
23: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
22: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
20: นิดเดียวไม่ต้อง
22: มันเป็นเนื้อครีม
20: ใช่เ
18: นี่
20: ยทาตรงน่องแบบพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
22: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
24: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
25: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
26: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
25: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
26: ผิวดูใสฉ่ำ
25: ต้องโดน
26: ใหม่ซิตรา
27: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
28: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลท์ซีมาโปรครีม
29: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภพโอโสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามน้ำท่วมกันต่อนะครับกรุงเทพเนี่ยหลายจุดน้ำลดแล้วละแต่ว่าความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับการเยียวยาไหวไหมคุณผู้ชมครับหลายร้านนะฮะกลับมากวาดร้านตัวเองแล้วก็น้ำตานองเลย
2: อุปกรณ์ทำมาหากินมันพังไปหมดแล้ว
1: มันพังหมดเลยนะฮะเอาเริ่มจากร้านตัดผมก่อนนะช่างโชคอายุ56ปีบอกว่านี่วันที่น้ำทะลักเข้าร้านเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก่อนคือดึงคัทเอาท์ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไฟดูดไฟช็อตเดี๋ยวอะไรเป็นอะไรไปนะฮ
2: ะ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยสูงถึงปลั๊กไฟแล้วตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับมีโดนไฟดูดด้วยเล็กน้อยเลยต้องรีบสับคัทเอาท์ก่อนนะครับพอน้ำลดปุ๊บเอากลับมาที่ร้านเป็นยังไงไม่เหลืออะไรเลยพี่ก็บอกนะฮะโต๊ะเก้าอี้แบตเตอรี่ได้เป่าผมเมื่อกี้เก้าอี้นั่งตัดผมอ่ะยังเละเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ
2: เราดูแบบเก้าอี้เนี้ยอยู่คู่ร้านมานานแล้วล่ะถูกไหมคะมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินคู่ใจอ่ะแล้วก็หลายๆอย่างในร้านมันก็เป็นไม้ไปเลยที่มันจะผุไปกับน้ำได้
1: แล้วบางส่วนเนี่ยก็คือลอยไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับช่างโชคบอกว่าจริงๆผ่านช่วงโควิดมาได้เนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาเริ่มตั้งตัวได
2: ้
1: เอาเงินมาซื้ออุปกรณ์ตกแต่งร้านไปแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่นะครับ
3: จกครับจกเลยเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลย
4: ไม่เหลืออะไรเลย
3: ไม่เหลือคิดว่าพอทำคิดว่าหลังจากโควิดแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นเนาะแล้วก็ได้เงินมานิดหน่อยใช่ไหมก็มาตกแต่งนู่นตกแต่งนี่ทำนู่นทำนี่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับต่างๆหรอกเอานั้นมาใส่อันนี้มาใส่ของมือสองมั่งมือหนึ่งมั่งเอามาใส่ก็เป็นรูปเป็นร่างร้านขึ้นมาก็ดีใจแล้ว
4: ร
3: ้
4: านใหม่แล้ว
3: ดีใจว่าหลังอย่างนี้ผ่อนคลายแล้วเน
4: า
3: ะ
4: พอมาเจอน้ำ
3: จุกเลยจุกเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าเราจะเจ็บอะไรเราจะอายลูกค้าหรือเปล่าวะเราจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือเปล่าวะหลังจากนี้
1: อีกหนึ่งร้านที่หนักนะฮะร้านตัดชุดของคุณลุงคำสอนอายุ70ปีบอกว่าท่วมหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับชุดของลูกค้า 40-50 ชุดเสียหายหมดจากเย็บผ้าเตารีดโต๊ะตัดเสื้อม้วนผ้าไปหมดแล้วลุงบอกอายุมากแล้วด้วยไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาซื้อใหม่เงินเยียวยาไม่พออยู่แล้วเบื้องต้นโอ้โหสงสารลุงมากหยุดร้าน2เดือน
2: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะคิดอีกทีว่าจะกลับมาเปิดไหมนะฮะส่วนเรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบภัยหลายคนยื่นขอไปแล้วฮะอย่างพี่ดำอายุ42บอกว่าผมยื่นไปแล้วอ่ะ
2: แต่ว่า
1: เขาบอกว่าน่าจะได้ 3,000
2: โอ้โห
1: ไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่าน้ำท่วมซึมเข้าห้องแล้วก็กระทบเรื่องงานด้วย
2: ค่ะเอาส่วนเรื่องการเยียวยาเอาตัวเลขก่อนนะคะจากทางอาจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.บอกว่ามีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐเอากรุงเทพก่อนเนี่ย 522,000 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารแล้วก็ต้องป้องกันความซ้ำซ้อนพร้อมจะเร่งโอนเงินให้นะคะขณะเดียวกันมีถามมาเยอะมากตกลงโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นเอกสารบังคับไหมคะ
1: ค
2: ือจริงๆเนี่ยท่านบอกไม่ใช่เอกสารบังคับนะประชาชนเนี่ยใช้แค่สำเนาทะเบียนบ้านใบชำระภาษีหรือเอกสารแสดงสิทธิ์การอยู่อาศัยจริงยื่นเรื่องก่อนได้เลยถ้าเอกสารไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเขตเขาออกหนังสือรับรองแทนให้ได้ค่ะ
1: งั้นต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านไปที่เขตเนี่ยเดี๋ยวเขามาขอโฉนดอีกอ
2: ่ะ
1: เราเปิด
2: หลักเกณฑ์หน่อยได้ไหมเอาอย่างนี้คือไฟล์ที่อัปโหลดผ่านระบบออนไลน์หนูเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เลยจะทำเป็นหรือเปล่านะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มปุ่มตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องให
1: ้
2: หลักเกณฑ์การช่วยเหลือย้ำอีกรอบนึงนะบ้านถูกน้ำท่วมหรือน้ำล้อมจะได้เงินเหมาจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทผู้เช่าที่มีเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายแม้ไม่ใช่เจ้าของห้องตัวจริงก็สามารถยื่นขอเยียวยาได้ยานพาหนะนะคะหากไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยตรงจะไม่ได้รับค่าชดเชยเฉพาะแต่แปลว่าพี่ๆไรเดอร์พี่ๆตุ๊กตุ๊กแท็กซี่สามารถขอได้ค่ะกทม.ก็ตั้งเป้าว่าจะเร่งโอนเงินให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมเขตคู่บัดดี้ลงพื้นที่ประเมินมูลค่าความเสียหายก็ตั้งเป้าเอาให้น้อยที่สุดเลยคือทุกอย่างต้องเยียวยาภายในไม่เกิน6เดือน
1: นะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดนี้นะครับในเรื่องใหญ่รายวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนคุยต่อ
2: ค่ะ
1: นะประมาณเที่ยง20นาทีนะครับเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมปอพอตกลงยื่นยังไงเงินถึงเมื่อไรได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยกับ3ท่านนะครับมีประธานชุมชนร่มเกล้าโซน2ผู้จัดการนิติแฟลตคลองจันตึก23รวมไปถึงจะคุยกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย9,000พอไหมเอาเที่ยง20ห้ามพลาด
2: ค่ะเดี๋ยวรอตามกันต่อยาวๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าขออนุญาตสลับอารมณ์นะคะใครที่ได้ชมซีรีส์คลึงเมื่อคืนบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตลอด4 EP ที่ผ่านมาภารกิจของหัตถาก็เข้าใกล้โลกของตรงหยางและการใช้ศาสตร์เร้นลับที่ซ่อนความลับเอาไว้มากมายยิ่งหัตถาใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่อันตรายและความจริงที่ซ่อนอยู่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงพัดที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับภารกิจของหัตถาด้วยเพราะฉะนั้นใครนะคะยังไม่ได้ตาม4ตอนแรกสามารถเข้าไปดูย้อนหลังคลึงเวอร์ชั่นอันคัตนะครบ4ตอนแล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะหรือใครชมทางทีวีไปแล้วอยากให้มาชมอันคัตยิ่งสนุกนะคะเรื่องราวอย่างที่บอกมันมาครึ่งทางแล้วพลาดไม่ได้จริงๆนะคะโหลดแอปวันดีแล้วไปดูให้ครบได้เลยนะคะแล้วก็ไปรอติดตามสดๆพร้อมกันสัปดาห์หน้าครึ่งหลังอีก4 EP นะคะและย้ำนะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นจนถึงวันที่31 ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องศูนย์ดูแลหรือกรงขังที่กาญจนบุรีเมื่อวานนะฮะต้นเรื่องแม่ลูกเนี่ยเขาเคลียร์ใจกันนะครับแม่อายุ63กับลูกชายลูกสะใภ้ที่บอกว่ารวมหัวกันพาไปกักขังในศูนย์นี่อ้าวกราบตักร้องไห้กันทั้งน้ำตานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดพร้อมกันครับ

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาทีใหม่
11: Breeze สูตรซักด่วน
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสะดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: บรรเทาอาการไอ
16: ขับเสมหะ
15: ทำให้ชุ่มคอ
16: ยาแก้ไอตราเสียดาว
15: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
18: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
19: อร่อย
18: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
20: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
21: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
22: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วยPDRNผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย
23: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
24: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
25: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
26: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
23: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
26: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
23: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
26: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
23: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
0: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Am Idea AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
27: เดี๋ยวเราคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่คุยกันอยู่ในออนไลน์ด้วยนะคะประเด็นเรื่องของแม่ที่ติดอยู่ในกรงขังถ้ากรงแบบทางกายภาพก็คือกรงที่ถูกส่งไปอยู่ในศูนย์พักพิง แต่ว่ากรงใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นกรงในหัวใจเลยที่ถูกลูกกระทำแบบนี้แม้จะเคลียร์ใจกันไปเมื่อวานแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวสรุปประมวลเรื่องมาก่อนว่ามันมาจากการที่คุณแม่อายุ63ปีเนี่ยออกมาแฉว่าถูกลูกชายพาส่งไปอยู่ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีแล้วอยู่ในสภาพไม่ต่างจากสัตว์เลยคือเขาเอาไว้ในกรงแล้วคุณแม่เนี่ยออกมาได้สุดท้ายก็กลับมาเปิดข้อมูลทั้งหมดแล้วมันไปเชื่อมโยงอย่างกับในละครในภาพยนตร์ว่ามันมีมรดกหรือธุรกิจพันล้านเดิมพันกันอยู่ว่าลูกเนี่ยอยากได้ธุรกิจจำนวนมหาศาลนี้ที่แม่สร้างมากับมือนะคะคุณแม่เนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันมีตัวละครเพิ่มเติมว่านอกจากแม่ลูก2คนมีลูกสะใภ้ด้วยนะคะแล้วคุณแม่บอกว่าตัวเองอ่ะถูกส่งไปอยู่นรกบนดินที่ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุเนี่ยโดยไม่สมัครใจถูกจับมัดติดกับเตียงเก้าอี้ไม่มีห้องน้ำต้องขับถ่ายในถังผงซักฟอกสุดท้ายเนี่ยมันมีผู้ป่วยที่เขาจะได้ออกจากศูนย์เหมือนละครนะแม่เนี่ยแอบเอาเบอร์น้องตัวเองอ่ะฝากเขาออกไปโทรแจ้งหน่อยว่าแม่ติดอยู่ที่นี
3: ่
27: น้องของคุณแม่ก็โทรไปบอกอดีตสามีจริงๆคือเลิกกันไปแล้วคือพ่อของลูกๆที่ก่อเรื่องนี้แหละก็เลยไปประสานจนช่วยออกมาได้สำเร็จแล้วมันก็โยงไปถึงธุรกิจที่คุณแม่เนี่ยทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ลูกชายเนี่ยเข้ามาช่วยทำจนสุดท้ายเนี่ยมีปัญหากันคุณแม่ก็บอกว่าลูกก็เลยส่งแม่เนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์โดยอ้างว่าแม่ป่วยจิตเวชแต่จริงๆเขามีคุณหมอเนี่ยมาตรวจแล้วว่าจริงๆคุณแม่ไม่ได้ป่วยและคุณแม่บอกว่าไม่ได้เพียงต้องการทวงคืนทรัพย์สินนะคะแต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินคดีศูนย์พักพิงแห่งนี้ส่วนเรื่องในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันค่ะ
4: แม่เราจะเอาเรื่องที่ศูนย์พักพิงไหมคะแม่
5: เอา
4: เนาะ
5: เอานะแม่นะ
4: ดำเนินคดีเนาะ
5: บอกเอา
4: แต่นั้นเป็นสักที
6: หมอแม่คะสรุปว่ามีหมอไหมคะที่ศูนย์พักพิง
4: มีหมอไหม
7: ไม
4: ่
7: มี
6: เขาดูแลคุณแม่ปฏิบัติกับคุณแม่ยังไงคะ
7: ทรมานขัง
6: จริงๆเขาให้เหตุผลไหมคะว่าที่ต้องขังคุณแม่บนเตียงแบบนั้นเพราะว่าเราม
5: ีอาการอะไร
6: มันมีการอ้างว่าคุณแม่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม
5: ่ไม่มีเลยใช่ไหมแม่
27: แล้วหลายคนบอกว่าคุณแม่มีสติดีมากนะคะช่วงระหว่างที่ถูกขังอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ยคุณแม่บอกแม่ทำตำหนิไว้นะเอาปากกาเมจิกสีน้ำเงินเนี่ยวงไว้บริเวณผนังห้องลูกกรงที่ตัวเองอ่ะโดนขังเพื่อยืนยันว่าฉันไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาแล้วตอนนักข่าวตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปอ
3: ่
27: ะเจอจริงๆนะคะเอาส่วนฝั่งลูกชายก็แจงเหมือนกันว่าไม่ได้คิดว่าแม่เนี่ยจะอยู่ในสภาพแบบนี้เมื่อวานมีการขอโทษขอโพยแล้วมันก็มีภาพนาทีที่ลูกชายหลั่งน้ำตาก้มกราบเท้าขอโทษคุณแม่ในโหนกระแสด้วยค่ะ
9: ลูกเป็นไงลูกเป็นไงลูกเป็นไง

0: สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: คนเป็นแม่
1: อ่
0: ะตัดไม่ขาดหรอกค่ะ
1: ครับ
0: พอลูกมาก้มร้องไห้กล่าวขอโทษเนี่ยแม่ได้แต่เป็นฝ่ายปลอบลูกนะไม่เป็นไรแล้วลูกแม่ออกมาได้แล้ว
1: ซึ่งจริงๆเมื่อวานเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะทัวร์ก็ลงทั้งลูกทั้งลูกสะใภ้อะเละเลยนะฮะแม้ว่าจะอธิบายเหตุผลต่างๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยลูกก็พยายามจะอธิบายนะบอกว่าที่พาแม่ไปเพราะว่าตอนนั้นแม่อารมณ์รุนแรงหวังจะให้ศูนย์ช่วยดูแลจ่ายค่าห้องเดือนละ 20,000 ให้แม่เนี่ยได้อยู่ห้องเดียวที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้เลยว่าสภาพห้องจริงๆเป็นยังไงจะมีกรงขังขนาดไหนเพราะศูนย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาดูแลก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าโอ้โหมันหนักขนาดนี้เลยเหรอทั้งมีกรงขังมีที่ขับถ่ายก็คือเป็นเหมือนกับถังผงซักฟอกทิชชู่1ม้วนใช้3วันห้ามออกนอกห้องออกไปได้เฉพาะตอนอาบน้ำเท่านั้น2ปีที่ผ่านมาถามว่าเคยไปเยี่ยมแม่ไหมบอกว่าเคยไปแม่สายหัวบอกไม่เคยเจอนะลูกชายบอกอ๋อไปแต่ไม่เจอแม่แล้วมันจะเรียกเยี่ยมได้ยังไงถูกไหมฮะส่วนลูกสะใภ้บอกไม่รู้มาก่อนว่าแม่สามีไปอยู่ที่นี่เพราะสามีบอกแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นคือตกลงใครหลอกใครเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จบลงตรงที่ว่าประเด็นปัญหาเรื่องโรงงานเนี่ยเมื่อวานก็บอกขอให้จบลงในรายการนะครับเอาส่วนศูนย์ดูแลหน่อยคุณผู้ชมครับพาไปดูนะเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับก็ไปเจอเจ้าของนะป้าแมวป้าแมวยืนยันนะฮะบอกว่าผู้ป่วยคนที่ไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยทางศูนย์ได้รับการร้องขอจากลูกว่าแม่เนี่ยคุ้มคลั่งอาละวาดเผาทำลายรถเผาทรัพย์สินในบ้านครอบครัวดูแลไม่ได้ก็เลยส่งมาที่นี่แล้วผู้ป่วยมีความประสงค์จะกลับบ้านศูนย์ก็คุยกับครอบครัวแล้วป้าแมวอ้างนะคุยกับลูกแล้วแต่ไม่มีใครมารับกลับไงนะจนสุดท้ายมีญาติมารับกลับก็เลยยอมให้กลับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ป้าแมวบอกไปแบบนี้
0: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วนะคะคือเขาได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยที่แบบบำบัดยาเสพติด
1: จิ
0: ตเวชสมองเสื่อมอันนี้ไม่ได้ถ้าจะเป็นแบบนั้นคุณต้องมีบุคลากรทางการแพทย์นะอธิบดีของสบส.เองเมื่อวานไปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็โฟนอินมาคุยเรื่องใหญ่รายวันด้วยเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบทั่วประเทศไปเลยนะคะรวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็บอกว่าดูแล้วมาตรฐานเนี่ยมันไม่น่าจะได้ละเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนอื่นๆต่อไปด้วย

0: นเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: ครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: อุ้ยเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49บาท95สตางค์เหรอพ่อ
1: 49บาท95สตางค์เท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
0: ี
1: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยว่าเมียวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
1: ถูก
0: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะพ่อ
1: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูอยู่จัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือร้านแอร์แค่49บาท95สตางค์ใครเคยล้างแอร์ 1,800 600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49บาทคุ้มสุดๆเซตล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายขั้นตอนมากวันนี้แค่โ

0: คแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
0: ่
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได
0: ้หนูอยากลอง
1: อ่ะได้เลย
0: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวฉันจ
0: ับ
1: ให้อ่ะยกฟิลเตอร์ขึ
0: ้
1: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: โอ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาท
0: เย็นเลยโอ้ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86 เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย028179925
1: เออ
0: แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออกยังไง
1: พ่อสิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 028179925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: โอ้ช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย028179925อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนัก
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: นิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพ่ออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละ1,000ฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็1,000กว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างแล้วบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอ
0: ันนี้ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
0: ็
1: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
0: เก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูก ชอบไหม
2: เย็นมากเลยค่ะ
0: เห็นไหมล่ะ
2: หอมด้วย
0: ครั้งละไม่ถึง50 บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง และถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
0: อ
1: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย028179925ฮะ028179925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย028179925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: ข
1: นาดออกนี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: แล้วชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช่
0: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้ว
1: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อคือซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ028179925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเคยไปเจอพ่อหนูเคยเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำมันล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
0: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย028179925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
1: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
0: โทรมาค่ะ028179925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: อนเย็นเลยไม่ใช่ตอนเช้า
1: แม่เดี๋ยวนี้ลิงเรียนไม่ทันเพื่อเลยอ่ะขอตังค์ซื้ออุปกรณ์การเรียนหน่อยนะ
2: ซื้ออะไรล่ะลูก
1: รถยนต
3: ์ซื้อรถยนต์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรียนไม่ทันเพื่อนวะเนี่ย
1: ก็กว่าจะขึ้นรถเมย์ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไปเรียนสายพอดีนานะแม่นะ
4: ลิงเอ้ยคนเราอ่ะนะมันไม่ควรไปอยากมีเหมือนคนอื่นเขามันควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำไมแม่พี่แฮง
5: ยังไงวะ
4: เมื่อคืนที่ผมไปนะพี่ทีเด็ดสุดยอดอย่างนี้เลยพี
5: ่เฮ
4: ้ยโดยเฉพาะนักร้องที่ชื่อน้องชมพู่นะพี่เชื่อไหมใส่กระโปรงนะโอ้โหยาวถึงนี่เย้ยกระโปรงยาวถึงนี่เนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจตรงไหนวะแต่ผ่านได้แต่ตรงนี้ยันตรงนี้เท่านั้นยังไม่พอพี่ลีลาการเต้นของน้องชมพู่นี่นะพี่เชื่อไหมนี่ฉีกขานี่ฉีกขาขวาฉีกขาซ้ายสายเอวสายเอวเย้ายวนรวนใจจริงๆเลยพี่อ๋อแล้วก็เดินไปเต้นมาใกล้ๆพี่อ๋อโอ้โห
6: เซ็กซี่ใช่ไหม
4: ทุเรศอะสิเอาฉันหมายถึงแกนะ
5: แต่น้องเนี่ยว่าจะเซ็กซี่ก็ได้เว้ยเฮ้ยเอางี้
4: งั้นพรุ่งนี้เนี่ย

0: จ้าเอ้าพรุ่งนี้พี่นัดกับผมแล้วไงจะไปหาน้องชมพู่ด้วยกันน่ะจ้า
1: เย้เฮ้ยวันเดียวกันเลยนี่หว่าเนี่ย
0: ใช่ดิ
1: ทำไงดีวะเนี่ย
0: เอางี้พี่แฮงค์อย่าไปเลย
1: หมายถึงว่าฉันน่ะอย่าไปกับแก
0: อย่ากับเมียพี่ไปเลย
1: แค่ฉันขี้อย่าเมียฉันเลยนะแม่ยายฉันก็ด่าข้ามชาติแล้วอุ้ย

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
8: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
7: ์อะไรอะ
8: ผักทอดค่ะ
9: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
10: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
11: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
10: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
9: ครั้งนี้เพื่อนเพื่อนจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
8: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
9: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
12: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
14: เ

0: ที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทั้งหมด
2: รู้จักคนชื่อเมธปะ
3: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
2: เจอจังๆเลย
4: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
5: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
6: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งหนึ่งนะ
7: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
4: ี่เมาปะ
2: เมาอะไร
4: หึงเหร
0: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ้ย39เว้ยเฮ้ยเจ๋งเว้ย
1: โอ้โหนี่แค่คิดจะหนีเที่ยวเนี่ยถึงกับต้องแกล้งไม่สบายเลยเหรอครับ
0: ถูกต้อง
1: คนที่คิดแผนสลับซับซ้อนได้อย่างเงี้ยต้องมีคุณแฮงคนเดียวเท่านั้นครับ
0: ถูกต้อง
1: อัจฉริยะบุคคลในการหลอกเมียครับ
0: ถูกต้อง
1: คนอะไรไม่รู้โคตรเลวเลยครับ
0: ถูกต้องเย้นี่แล้วแกห้ามมาเรื่องนี้บอกใครเด็ดขาดเลยเข้าใจไหม
1: ขออย่างนี้นะครับคุณแฮงมันต้องมีค่าปิดปากครับผม
0: ไอ้เรื่องเนี้ยฉันคิดไว้ตั้งแต่แรกแล
1: ้
0: วไอ้เรื่องค่าปิดปากเนี่ย แกตาย
1: ผมจะขอเงินค่าปิดปากครับไม่ใช่ให้คุณแฮงค่าผมปิดปาก
0: ฉันรู้แล้วฉันเอาสะใจสามร้อยเหรอ
1: 3,000 ครับ
0: เอาไปพันเดียวพอโอ้เอาตลอดมาอ้าวเฮ้ยแล้วแกเอาไปอมทำไมเนี่ย
1: อ้าวเผื่อมียาพิษผมจะได้ตายก่อนไงครับ
0: เฮ้ยมันหลอดด้วยไม่ใช่ของกินแล้วฉันก็เป็นนายแกแย่ห้องเต้แกอมไปแล้วใครไปอมต่อเนี่ย
2: คุณไปกันหรือยัง
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยคุณลินมาแล้ว
0: นี่แกกินส้มตำปลาร้ามาใช่ไหมเนี่ย
1: ส้มตำไม่มีครับปลาร้าล้วนๆเลยครับ
2: ไม่แต่งตัวอีกละเดี๋ยวฉันไปงานไม่ทันนะเนี่ย
3: ลินจ๋าผมไม่สบายอะจ๋าหนาวมากเลย
1: สงสัยจะเอาตุ๊กตาทองปีนี้แหละ
3: โอ้ลินแล้วผมก็ปวดหัวด้วยนะสงสัยจะเป็นไข้หวัดนกลิน
4: ไม่เป็นหรอกค่ะนี่เพนน่ะเลือกเองกับมือเลยนะคะรับรองสะอาดปลอดภัยไร้กังวลค่ะ
3: ใครถามมันวะ
5: ให้ฉันดูหน่อย
3: ใครขึ้นสูงใช่ไหม
5: เหม็น
3: ผมขอโทษนะจ้าพอดีผมเพิ่งกินส้มตำปลาร้าไปนะ
0: ลินจ๊ะลินอะไปงานเลี้ยงคนเดียวได้ไหมจ๊ะคือว่าผมอะไปไม่ไหวอะจ้ะนะลินนะ
5: ก็ได้งั้นคุณอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันไปคนเดียวก็ได
0: ้อันนี้ลิน
6: รีบกลับมาเร็วๆนะผมคิดถึงอะนะนะ
2: บ้าห่างเลยคุณเน
1: ี่ยคุณแฮงครับดูดิครับคุณลินเชื่อคุณแฮงด้วยอ่ะนี่ตกลงคุณแฮงฉลาดหรือว่าคุณลินโง่กันแน่ครับเนี่ย
0: เอาสุกกันเถอะเรา
1: แต่จะปาด
0: กัน
1: จะ
0: ปา
1: อย่าโมอะไรกิน
4: เพราะแฮงไปปา
7: พ่อเป็นอะไรอ่ะครับ
3: คือพ่อไม่สบายอ่ะลูกวันเนี้ยมิกไปนอนห้องคุณยายนะ
7: อ
3: ้
7: าวพ่อไม่สบายแล้วพ่อลุกขึ้นมาเต้นได้ยังไงอ่ะคะ
3: คือว่าพ่อพยายามสลัดไข้อ่ะลูกนะ
8: ฮัลโหลน้องกิฟต์เหรอจ๊ะพอดีวันนี้ BMW ของพี่ลิงเนี่ยนะไม่ว่างอ่ะแล้วส่วนเบนซ์เนี่ยนะคุณหญิงแม่ก็เอาไปขับจ่ายตลาด
1: มีปัญญาเหรอขนาดเงินซื้อล้อยังไม่มีเลย
8: พี่ว่าวันนี้นะเรานั่งรถเมย์ไปเที่ยวกันดีไหมจ๊ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะพี่ลิงอ่ะไม่เคยนั่งเลยนะรถเมย์อ่ะพี่ลิงเคยแต่ยืนฮัลโหลฮัลโหลเอ้า
0: ว้ายรถไม่มีอดแอมสาวเอ้ยสุขันนะเรา
7: จ้าไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
0: คือใช่มันขึ้นๆลงๆนะลูกตลอดนะตลอดมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ดีมากเย้ยพี่แกเองเหรอ
1: ครับ
0: มาก็ดีแล้วไปโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ฉันหน่อยปะ
1: แล้วทำไมคุณแฮงไม่โทรเองนะครับทำไมต้องไปสกลด้วยครับอ๋อสกลไปขี้ข้า
0: ในที่สุดฉันก็หนีเมียเที่ยวได้สำเร็จ ย้วู้วู้วู้พี่แฮงเป็นไรพี
3: ่โอ้ยคือปวดหัวน่ะโอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยกะว่าจะขึ้นไปข้างบนซะหน่อยอ่ะแล้วนี่จะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าล่ะถ้าขึ้นไปเนี่ยประคองพี่ไปหน่อยอ่ะไป
0: เอาเดี๋ยวพี่แล้วพี่เอาเสื้อผ้าไปไหนเนี่ย
3: โถก็เอาไปเปลี่ยนนะสิให้ผมเปลี่ยนตะเข็บอ่ะไม่มีอะไรหรอก
0: ไปพี
3: ่โอ้โหปวดหัวมากเลย
0: ค่อยๆเดินพี่
3: โอ้โหเบาๆเบา
0: เบา
3: เบาเปลี่ยนตะเข็บเสื้อสิเออแค่นี้แหละรัก
0: ขอบใจ
3: มาก
0: ขอบใจพี
3: ่ไหวๆขอบใจมากไหมในที่สุดฉันก็หนีเมียเที่ยวได้สำเร็จว้าวว้าวว้าว
1: เป็นไรครับ
3: ก็ปวดหัวนะเซ่โอ้ย
1: แกแล้วเหรอแกนี่ครับคือจะบอกว่าแท็กซี่ที่ให้ไปเรียกมาแล้วเอ๊ะทำไมคุณแฮงไม่เอารถเองอะครับ
3: ไอ้โง่เอ้ย
1: นี่ถ้าฉลาดคงไม่เป็นคนใช้หรอกครับมันไม่เอารถเองอะครับคุณแฮง
3: ก็ฉันขับไปเองเนี่ยไปยายก็จับได้สิว่าฉันน่ะหนีเที่ยวอะ
1: โอ้โห
9: เกิดเป็นคนรวยนี่ลำบากเนาะมีรถก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมคนจนอย่างเราขับรถได้แต่ไม่มีรถ
10: อุ้ยไม่เดี๋ยวรถไปจะเสร็จใครถ้าไม่เสร็จเราฮัลโหลน้องกิฟต์เหรอคะเดี๋ยววันนี้ที่เรานัดกันไว้นะเดี๋ยวพี่ไปรับนะพี่มีรถแล้ว
3: รถอะไร
10: อุ้ย
9: รถรถ
10: ลดลงบ้างนะเรื่องอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านอ่ะ

0: ฮัลโหลน้องกิฟต์อะจ๊ะตอนนี้พี่ขับรถออกมาแล้วนะเนี่ยแต่พอดีมีปัญหากับยามหน้าหมู่บ้านนิดหน่อยอะเนี่ยจ้องหน้าพี่ใหญ่เลยอะยามไปแล้วจ้ะเนี่ยพี่รีบขึ้นไปหยิบกุญแจเฮ้ยคือคันหลังเขาบีบแต่จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปหานะโอเคอะโคนสว่างใสปิ๊งปึ้ง
1: ปึ้งไอ้ลิงแหมมานี่ก
2: ็น่าจะเป็นตั้มเขาเหมือนกับ
1: ทำยังไงก็ได้มาช่วยแม่กล่อมให้บิ๊กมันหลับสักทีเถอะนะ
3: มิกครับ
4: ระ
3: หว่างน้าลิงกับคุณยายมิกเชื่อใครมากกว่ากันครับ

0: เชื่อคุณยายครับ
1: งั้นคุณยายก็กล่อมเองสิครับ
2: มาจัดการแล้ว
3: เดี๋ยวเวลาอีกแค่1วันเท่านั้น
1: มิกครับ
3: ได้พบกับการทดสอบ
1: มิกดูนี่นะครับ
0: ครับ
3: สุดท้ายเพื่อการค้นหาปล
4: ายโอ้มโอมจงง่วงจงง่วงง่วงหรือยังครับ
0: ยังครับ
4: ง่วงหรือยังครับ
0: ยังครับ
4: แต่นลิงง่วงแล้วครับ
2: โอ้ยลุกขึ้น
1: โอ้ยลิงไม่กล่อมละแม่กล่อมเองแล้วกัน
0: อ้าวเฮ้ยลิงไอ้ลิง
5: จะไปไหน
1: ไปกินน้ำ
5: ไปด้วย
6: เอ้าลิงก็ไหนว่าไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วจะกลับดึกไงลูก
7: แม่จำทางไปสโมสรตำรวจได้หรือเปล่าแม่
6: จำได
7: ้หนูจะไม่ได้เขาจัดงานกับพี่นั่นน่ะหนูหลงทางเราไม่ไปแล้วแม
6: ่อ้าว
1: ได
6: ้เข้ารอบไ
1: ปคุณลิน
8: ฮัลโหลคุณแฮงค์นะครับทำไงดีครับคุณลินกลับมาแล้วครับอะไรนะครับให้ผมใจเย็นๆได้ครับให้ผมใจเย็นคุณแฮงก์ก็เลิกเสียงสั่นก่อนดีครับอะไรนะครับให้ผมขึ้นไปที่ห้องคุณลินแล้วไงต่อครับเอาพวกผมคุมไปที่หมอนข้างแล้วบอกว่าคุณแฮงก์ไม่สบายห้ามใครรบกวนได้ครับได้ครับได้ครับคุณแฮงก์รีบมานะครับไปห้องคุณลินขมวดนี่หว่า
1: โอ้ยเนี่ยกินน้ำไปต้อง8แก้วแล้วเชื่อหรือยังว่าหิวน้ำงั้นลิงไม่นอนแล้วนะต้องอย่าตามอีกนะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปานไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
2: ์ที่นี่บ้านเก่า
3: 2553
2: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
3: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
5: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
6: อะไรอ่ะประธาน
7: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: go into your heart.
1: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
2: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
1: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
2: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
4: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
5: เดินระวังหน่อยดิวะ
6: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
5: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
7: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
6: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
5: อะไรนะ
8: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
9: Horizon
10: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
11: ์พรุ่งนี้ตอนจบ
10: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: แล้วมันจะเหมือนไหมวะเนี่ยเอาวะลองดูอ้าวนี่หัวคุณแฮงหัวไหลตูดหัวใช้กูดีนะใช้แต่เรื่องยากๆลองดูโอ้โหไม่เห็นเหมือนเลยนอนแข็งไม่สาเบื่ออย่างเงี้ยดีไหมลองดูลองลองนอนเองมันต้องวัดต้องนอนเองมันต้องจัดดูเข้าแล้วโอ้โหพี่แฮงนี่เนียนจริงๆเลยขนาดตัวไม่อยู่นะยังเอาหมอนข้างหอซะเหมือนเปียบเลยใจแล้วไอ้ลิงโอ้โหนี่แกจะทำอะไรกับแกแล้วพี่แฮงเหรอฮะนี่ขนาดพี่แฮงหลับอยู่แท้ๆนะแกยังกล้านะเนี่ยโอ้โหฟรีดีไหมเนี่ยนี่ถ้าไม่ลินรู้นะบ้านแตกแน
15: ่คุณมาเล่นอะไรในห้องฉันเนี่ยฮะแกมายุ่งทำไมในห้องฉัน
5: คือผมกับไอ้เฮ้ยคือผมไม่แย่งพี่แฮงนะครับพี่แฮงครับแฮงเป็นไงบ้างครับพี่ลินครับผมว่าพี่ลินอย่าเพิ่งเข้าใกล้พี่แฮงดีกว่าครับ
15: ทำไมนี่ฉันเป็นเมียเขานะไม่ใช่แก
5: ถึงพี่แฮงจะเป็นพี่เขยผมนะครับแต่ผมก็รักพี่แฮงเหมือนพี่ชายแท้ๆผมเลยครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะป้อนยาพี่แฮงเองครับ
15: เอา
5: แกวะเยอะไปโอ้ยพี่แฮงยาได้แล้วครับ
15: เสร็จธุระแล้วใช่ไหมมันก็เชิญออกไปได้แล้วเพราะว่าพี่แฮงจะพักผ่อนส่วนฉันก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าแกอยากจะดูฉัน
5: ไปครับไปอาบน้ำกันเอ้ยไม่ใช่พี่ลินไปอาบน้ำครับไปลาอาบน้ำไปถูกไม่ลาออกห้องน้ำ
15: เอาถูกสินี่มันห้องฉันไม่ใช่สโมสรตำรวจนี่ย่าได้หลงทาง
5: เก่งจ้าอาบน้ำให้

0: ข้ามาทำอะไรห้องพี่ลิน
1: ก็คุณแฮงค์เหรอครับหนีออกไปเที่ยวแล้วกลับมาไม่ทันนะก็เลยให้ผมเนี่ยเอาผ้าห่มมาคุมหมอนข้างเอาไว้ยังคุมไม่เสร็จเลยต้องระเหตุมานอนแทนหมอนข้างเลยล่ะครับ
2: พี่คุยอะไรกันไร้สาระนี่ไปก่อนนะ
0: ไปพิงตัวเนี่ยไปได้แต่กุญแจรถอะคืนมา
2: โอ้โหพี่รัฐ
1: ถ้าคืนนี้นะลิงไม่มีรถขับไปรับน้องกิฟต์เขานะอย่างนี้น้องกิฟต์เขาจะไปเที่ยวกับลิงอีกเหรอ
0: ไอ้ลิงพี่เข้าใจนะว่าแกรักน้องเขาแต่ถ้าน้องเขายอมไปกับแกเพราะว่าแกมีรถเนี่ยแกลองคิดดูนะว่าน้องอ่ะเขารักรถหรือว่าเขารักแก
1: สงสัยน้องกิฟต์เขาจะรักรถมากกว่ารักลิงลิงถึงต้องมีรถไง
0: รักอะไรชมแต่ลองครับเอาโอ๊ยทำไมต้องช่วยกัน
3: ไหนบอกแล้วครับว่ายแล้วครับ
0: ครับครับผมช่วยหาเรื่องไงโอ้ยฮัลโหลแค่นี้ก่อนนะคะ
4: โทรศัพท์คุณเหรอคะที่รัก

ณนี่ก็แปลกนะคะแค่ป่วยนิดหน่อยต้องให้ลูกไปนอนกับแม่ด้วยป่วยนิดหน่อยให้ลูกไปนอนกับแม่

0: ลายทั้งนั้นเราเนี่ย
1: สวยเลย
2: มีครับ
3: ครับ
2: ยังไม่ง่วงเหรอลูก
3: ไม่ครับ
4: กอล์ฟทัวร์ลูกผสมจอห์นนี่วอล์กเกอร์คลาส
2: เอ้ายังเห็นมานี่มานี่มาพอดีเลยช่วยฉันหน่อยเถอะทำยังไงก็ได้เอาตามิกขึ้นไปนอนที
5: พรุ่งนี้คุณมิกต้องตื่นเช้าเหรอคะ
2: มันมาแย่งฉันดูทีวี
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพนจัดการเองนะคะเรื่องกล่อมเด็กนะเพนถนัด
2: เออจัดการเลยจัดการ
5: ต้องร้องเพลงกล่อมคุณมิกค่ะให้เอ็นนะคะนิ่มๆจับตานะเพนจะร้องเพลงให้ฟังเราชาวนายอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราขี่เรื่องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ไปเอาเพลงนี้ไว้ร้องกล่อมตัวเองนอนเธอไล่ควายอะไรเนี่ยมิก
3: ครับ
2: ลูกรู้ใช่ไหมลูกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนอนดึกๆเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพ
3: อ้าวคุณยายไม่ห่วงสุขภาพตัวเองเหรอครับ
2: อ้าโถยายจะแก่แล้วล่ะลูกอยู่อีกไม่กี่ปียายก็ตายแล้วจะขอยายดูละครหน่อย
5: ตัวจะตายไม่ว่าขอให้ข้าได้ดูละคร
2: ครับ
3: ครับ
2: ขึ้นไปนอนเถอะครับยายขอร้อง
3: ถ้ายายขอตั้งแต่แรกมิกก็ยอมนะครับ
2: อ้าวแล้วทำไมบอกถ้างั้นไปเลยเพนเอาไปนอนเลย
5: ไปค่ะ
2: รีบรีบพาไปเลย
5: ประเดี๋ยวพี่เพนจะร้องเพลงให้ฟังนะค่ะ
3: ไม่เอาแล้วครับ
5: อ้าว
6: ไม่ได้ทำเลยขิงลาอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนลูกในท้องต้องซีเรียสอะไรเลยนะเพราะว่าขิงดูแลจัดการทุกอย่างขอตัวก่อนนะ
7: ใครโทรมาอีกแล้วโทรมาทำไมตอนนี
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล

0: เสียงอะไรล่ะน่ะ
1: อะไรโทรมาแล้วก็ไม่พูดถ้าตายแล้ว

0: ่คุณเลิกแกล้งทำไม่สบายได้แล้วนะลูกก็ไปนอนห้องแม่แล้วถ้าคุณนอนอย่างเนี้ยฉันก็จะนอนแล้วนะฉันจะนับ 1-3 นะ 1 2 3 โอเคฉันนอนก็ได้นอนจริงหรอเมียวเมียวแมวเหมียวตัวนี้ขอดูหน้าคนป่วยหน่อยนะเมียว
1: แม่ครับแม่เลี้ยงแมวด้วยครับผมได้ยินเสียงแมว
0: ลูกหูฝันของลูกมานี่มามานี่แล้วมีอะไรเหรอลูกฮะ
1: ผมฝันร้ายอะครับผมฝันว่าพ่อเข้าบ้านไม่ได้เคาะประตูหาผมใหญ่เลย
0: ลูกคงเป็นแค่ฝันร้ายคิดไปเองหรือเปล่าลูกนี่คุณพ่ออยู่ข้างๆแม่เลยดูนะจ๊ะเห็นไหมลูก
1: แม่ครับเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอนได้ไหมครับ
0: อ๋อได้สิจ้าลูกแต่ว่าเล่าที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ตามไปเล่าให้คุณยายนะจ๊ะเพราะว่าคุณพ่อเขาไม่สบายอยู่เดี๋ยวลูกจะติดไข้น
1: ะ
0: จ้ะเดี๋ยวแม่ตามไปเนี่ยคุณคะรอแมวเหมียวตัวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวเหมียวจะขึ้นมาเล่นต่อนะคะเหมียว
2: คุณรักครับตั้งแต่สกลเกิดมาในชีวิตเนี่ยชีวิตสกลไม่เคยกลัวแมวขนาดนี้เลยครับ
3: ลุงพูดมากเลยนะรีบออกไปก่อนเดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวนะลูกนะแม่แมวต้องถึงก่อนนะจ๊ะแป๊บเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่ลงไปไงสิงโตกับหมูป่าเฮ้ยคุณทำไมคุณเท้าดำอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้ไปตากแดดมาทำไมวันนี้ไม่ยอมพูดยอมจ่าท่าทางแปลกๆนะคุณ
4: เจ็บคอเสียงเสียง
0: ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนะแล้วฉันจะขึ้นมาใหม่นะ

0: ครับคุณลุงครับ
1: แกกล้าได้ยังไงมาปลอมตัวเป็นผัวฉันแล้วยังมานอนเตียงฉันอีกเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาเห็นว่าเราอยู่กัน2ต่อ2จะทำยังไง
0: ถามครับ
1: นี่เหมือนอะไรกันเนี่ยแล้วคุณแฮงค์ไปไหนอ่ะไอ้สกอน
0: คุณแฮงค์คุณแฮงค์นี่ออกไปเที่ยวครับแล้วกลับมาไม่ทันคุณแฮงค์เขาเลยให้ผมเนี่ยมาสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาข้างบนห้องคุณลิมแกล้งทำเป็นว่าคุณแฮงค์นอนไม่สบายอยู่บนเตียงครับ
1: ไอ้สกอนนี่แกลวงหัวคุณแฮงค์มันหลอกฉันเหรอเนี่ยดีฉันจะไปบอกคุณแม่ให้ไล่แกออกเดี๋ยวนี้
2: พี่ลิมครับพี่ลิมครับเร่งเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ขอโทษครับทางนี้
2: พี่ลิมครับใจเย็นก่อนนะพี่คือไอ้สกลเนี่ยมันก็เป็นแค่ลูก

0: จ้างมันต้องทำตามพี่ให้มันธรรมดาพี
1: ่จริงๆแสดงว่าแกรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดทำไมแกไม่เล่าฉันฟัง
0: เฮ้ยพี่ลินรักเพิ่งรู้เมื่อกี้เองนะพี่แล้วที่รักไม่ได้บอกพี่ลินเนี่ยเพราะว่ารักไม่อยากให้พี่ลินกับพี่แฮงค์ทะเลาะกันน่ะ
1: แต่แกกำลังทำให้ฉันกลายเป็นคนโง่

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาจุกมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
13: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
14: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
15: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
16: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
17: มือมันดี
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
14: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
4: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
5: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
6: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
8: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
9: นะแบงค์มัสครับ
10: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
9: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
7: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: พี่ลังโอ๊ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
2: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
3: คิดถึงเขาอะสิ
4: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
1: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25

0: าใครมากันล่ะตอนเนี้ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าอ้าวหนูเบน
1: สวัสดีค่ะคุณ
0: จ้าจ้าเชิญเชิญล็อกบ้านให้แม่ด้วยลูก
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยลูกเชิญ
1: คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังดูละครอยู่ลูกนั่งนั่งนั่งนั่ง
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แหมนี่หนูนี่นางเอกละครสมัยนี้มันไม่ไหวจริงๆเลยนะไออาโปไออาโปแม่แล้วไม่ชอบเลยละ
1: เดี๋ยวเด็กดูแล้วจะเอาไปเรียนแบบใช่ไหมคะ
0: พระเอกทำไมไม่โปบ้างก็ไม่รู้ล้อเล่นเอาจบซะแล้วหนูมาก็ดีแล้วแม่รบกวนหน่อยนะลูกนะจะขอตัวขึ้นไปนอนแล้วล่ะลูกฝากบ้านด้วยนะ
1: ได้ค่ะคุณแม่
0: อาจารย์ไปแล้วลูกบ๊ายบาย
1: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: จ้าขอบใจลูกราตรีสวัสดิ์เอ้ยเอาละเก็บคอหน่อยสิลูกคอตกแล้วนี่จะไม่เก็บมุกแม่ซะหน่อยเหรอโอ้เล่นงี้เลยเหรอโอ้เล่นงี้ไปนอนดีกว่าไปเขาก็นอนแล้วล่ะตัวเองโ
1: อ้พี่รักพี่รักหายไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับแถมปิดเครื่องอีกอย่าบอกนะว่าพี่รักลืมนัดกินข้าวกับแบนน่ะนั่นไงลืมจริงๆด้วยอ่ะพี่รักจะทำแบบนี้อ่ะพี่รักชอบลืมนัดแบนอยู่เรื่อยเลยอ่ะถามแล้วยังไม่ตอบอีกโอ้งั้นแบนจะกินข้าวคนเดียวก็ได
2: ้แบนโอ้แบนโอ้ยแบนเดี๋ยวค่ะแบนเดี๋ยวก่อนแบนโอ้ยไม่ใช่ไม่ตอบแต่ตอบไม่ทันช่วยส่งไอดีดีให้ผมบ้างได้ไหมครับอะไรนะว่าไงนะ
3: สันบอกว่าเปิดประตูให้หน่อย
2: อ๋อดีแล้วยืนเฮ้ยขอบใจมากเลยเว้ยรักแล้วตอนนี้พี่ลิงเขากลับมานานยังวะแล้วตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่บนหรือเปล่าไม่สกุลน่ะ
4: นอนปลอมเป็นพี่อยู่ข้างบน
2: เยี่ยมมากไอเนี่ยเลี้ยงไม่เสียก็สูงจริงก็เดี๋ยวฉันขึ้นไปบนห้องก่อนแล้วกันนะไอ้น้องรัก
4: ตอนนี้เราก็เรียกไอ้น้องรักแต่อีกสักพักเราจะไม่เรียกน้องแน
2: ่ใจมากเว้ยสกุลดีนะที่เมียฉันไม่รู้ว่าฉันหนีเที่ยวอ่ะทีแรกเนี่ยฉันก็นึกว่าแกเนี่ยจะเอาหมอนข้างมาวางไม่นึกว่าแกจะลงทุนมานอนเองแต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็ขอบใจแกก็แล้วกันนะแม่จริงๆแล้วแกไม่น่าลงทุนขนาดนี้เลยนี่ว่าแกเอาหมอนข้างมาวางแค่นี้เมียฉันก็ไม่รู้แล้วปะโถเพราะเมียฉันมันโง่เฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยไอ้สกุลบอกว่าเดี๋ยวเฮ้ยไอ้สกุลไอ้อยู่ตรงนี้เหรอแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันใครวะ
5: ฉันเองเย
2: ้สีพลเมียกูนี่เอง
6: หมดหน้าที่ของผมแล้วใช่ไหมครับคุณลินนั่นผมขอตัวไปทำแผลก่อนแล้วครับ
2: เฮ้ยไอ้สกุลหน้าที่แกทำลายชีวิตฉันเฮ้ยหยุดคุณอย่าเพิ่งโหมนะฟังผมก่อนผมกำลังไม่สบายอยู่ด้วยที่ผมออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะเป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะไปงานเลี้ยงไม่ถูกคุณเป็นภรรยาผมส่วนผมเป็นสามีให้เกี่ยวบ้างสิเข้าใจไหม ยิ่งเร็วยิ่งเร็วแน่มีปนิบัติด้วย
5: ฉันกลัวฟาดแล้วเสียงดังลูกตื่นเลย
2: ว้าวเฮ้ยฟาดหมดสิว้าว

0: เป็นไงบ้างพี่แฮง
1: นิดเดียว
0: เฮ้ยโดนซ้อมนิดเดียว
2: เฉียวตาไปนิดเดียวสิโดนสยับเลยเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยคงซ่อมไม่ได้คงต้องขายทิ้งไปเลยทำไมแกต้องโกหกฉันด้วยเนี่ยทำไมแกต้องบอกว่าลินยังไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเป็นไงพอฉันขึ้นไปเปลี่ยนอะไรเกือบไม่ทันเนี่ยต้องนอนรอประกันอยู่บนเตียงแล้วไม่ใช่ประกันรถยนต์ด้วยนะประกันชีวิต
0: ก็พี่ลินเขาบังคับไม่ให้ผมบอกพี
2: ่แล้วแกก็เชื่อเขาเหรอฉันเข้าใจนะเว้ยว่าแกรักพี่สาวของแกแต่แกจะยอมโกหกเพื่อให้ครอบครัวเขามีความสุขก็ไม่ได้ไงนี่ดีนะที่ฉันทะเลาะกันแล้วแค่ลงไม้ลงมือถ้าฉันทะเลาะกันแล้วฉันเกิดเรื่องขึ้นมาไอ้มิกไม่กำพร้าเหรอแล้วแกจะรับผิดชอบไหวเหรออ
3: ะไรมีอะไรกันอีกฮะ
2: เปล่าจ้า
3: เมื่อมาจับกลุ่มคุยรวมหัวแบบเนี้ยคิดจะหลอกอะไรฉันอีกหรอ
2: มึง
0: อะไรอีกไว้นี่
4: แหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคือลิงมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยอะครับ
3: มีอะไรอีก
4: คือว่ามีพี่คนนึงอะเขาหาว่าลิงอะเป็นขโมยอะ
5: ใครอะ
4: ตำรวจก็ลิงขับรถอยู่ดีๆนะก็เจอด่านตรวจอ่ะแล้วคราวนี้เขาก็ขอหลักฐานลิงก็ไม่มีให้เขาเขาก็เลยหาว่าลิงอ่ะเป็นขโมยอ่ะ
5: แล้วรถที่แกขับไปรถใครวะ
4: คือถ้าผมบอกไปพี่แฮงต้องสัญญานะว่าพี่แฮงอ่ะจะไม่โกรธลิงอ่ะ
5: งั้นแกไม่ต้องพูดละ
2: รถฉันได้ไหมลิงฉันอุตส่าห์ไปขับรถไปเพื่อตบตาเมียเมียฉันจะได้ไม่รู้ว่าฉันเนี่ยโกหกว่าออกไปเที่ยวข้างนอก
3: ฮะเหรอ
2: ก็แล้วสิยัย
5: คือว่าเรื่องเราเนี่ยพักไว้ก่อนนะจ๊ะเคลียร์เรื่องรถก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะที่รัก
4: พี่แฮงตกลงพี่แฮงบอกตำรวจหน่อยสิว่าลิงอ่ะไม่ใช่ขโมย
5: มันไม่ใช่ขโมยหรอกครับ
2: แต่มันเป็นโจรจับมันไปเลยครับ
3: นี่มันเมาใช่ไหมรีบไปหาหลักฐานตำรวจเดี๋ยวนี
5: ้จ้าเจอเลยครับคุณตำรวจครับทางนี้เลยครับโอ้ย
0: ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไม่ให้ออกไปแล้วเป็นยังไงฮะ
3: รักนี่แกรู้เรื่องด้วยอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่ใจคอของแกจะช่วยปิดบังเรื่องแย่ของทุกคนไว้เลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไอ้ลิงมันขับรถชนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาคนอย่างแกจะรับผิดชอบไหวไหมไอ้ลิงก็เหมือนกันทำไรหัดคิดซะบ้างสิไม่ใช่เอาแต่สนุกอย่างเดียวแล้วสร้างเรื่องอยู่เรื่อยสุดท้ายแล้วใครที่คอยแก้ปัญหาแกทุกครั้งถ้าแม่รู้เข้าจะเป็นยังไงมีผัวก็แย่พี่น้องแท้ๆก็ช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้เลยไอ้ปวดหัวจริงๆเลย
4: พาลาไหมพี
3: ่นี่
4: ที่รักคือลิงขอโทษจริงๆนะแต่ว่าพี่รักต้องห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่เด็ดขาดนะพี่รักก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่ต้องทำอะไร
5: ต้องห่วงหรอกมันเป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วนี่ฉันมันต้องเก็บความลับของทุกคนให้ได้อยู่แล้วนี่แกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไปนอนเดี๋ยวไป
4: พี่รักแมนมากนะเราเนี่ย

0: ที่แล้วตำรวจมาทำไมอะคะโจรขึ้นบ้านหรอ
1: เปล่าหรอกจ้ะมีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อย
0: นี่เราเบนอะไปเป็นชั่วโมงนะไม่คิดจะง้อกันเลยใช่ไหมพี่รักเป็นไรคะ
1: เบนวันนี้ไม่มีใครฟังพี่สักคนเลยอ่ะทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหมดจนมีใครฟังเหตุผลของพี่สักคนเดียวอ่ะเบนฟังพี่หน่อยได้ไหมคะ
0: ไม่จนกว่าพี่รักจะยอมกินข้าวที่เบนซื้อมาฝากสักก่อนแล้วเบนถึงจะฟังวันนี้พี่รักยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่คะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: เดือนกุมภาจะไม่มีวันที่29แต่ก็ถือว่าวันที่1มีนาเป็นวันเกิดพี่รักแล้วกันนะ
1: แค่วันเกิดแค่นี้ต้องทำขนาดนี้เลยครับ
2: อย่าให้ใครเห็นนะลูกนะเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส
3: ์วันนี้ก็ไปส่งนิดด้วยแล้วกันนะ
4: ไม่ต้องรีบนะครับเพราะกลับเย็นๆช่วยทันแล้วไปเองก็ได้วะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน6ตุลาคมนะ
3: ครับ
2: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักวันนี้ได้ดูไหมครับเจ้าหน้าที่เอาจริงนะตัวเองอ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี
4: ้สะเทือนใจ
3: หดหูมากอะเห็นสภาพแล้วหดหูมาก
2: มันหดหูจริง
3: ๆเราให้แม่อุปการีเราอยู่แบบนี้เหรอใช
2: ่ไหมเข้าใจจริงๆแล้วก็ถามมันก็ได้แต่มีคำถามว่าเฮ้ยสมมติเอาไปไว้แล้วลูกคนอื่นจะไม่รู้หรือว่าแม่ไปไหนคิดว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
3: ครับ
2: คือเรื่องของเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเกิดจากเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพักพิงแห่งหนึ่งพบสภาพสุดหดหู่ใจเลยค่ะหลังมีการดัดแปลงสถานเนี่ยคล้ายกับคุก
4: เนี่ย
2: หลายคนแล้วเขาก็เรียกว่าไงรู้ไหมแดน1แดน2เขาเรียกแดน
3: เรียกแดนด้วยเหรอ
2: เขาเรียกเป็นแดนด้วย
3: โอ้แย่มาก
2: เขาเรียกเป็นแดนด้วยก็คือทำแปลงสถานเนี่ยคล้ายกับเรือนจำโดยมีการใช้กรงเหล็กครอบแล้วก็ยึดติดกับเตียงนอนของผู้ป่วยหลังจากมีผู้เสียหายเนี่ยร้องเรียนผ่านรายการพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสว่าถูกลูกชายตัวเองเนี่ยลูกชายตัวเองนะยึดกิจการ
3: โอ้โห
2: แล้วก็จับแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยส่งศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
4: สถานที่เนี้ย
2: ซึ่งภายในศูนย์เนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ให้กินนอนเอา
3: ง่
2: าย
3: ๆไอ้
2: อะก็คือกินยานอนหลับ
3: ให้หลับทั้งวัน
2: กินยานอนหลับ
3: โอ้โหแย่มาก
2: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนขออนุญาตนำมาจากเพจอรรถรสด้วยกัน
3: ครับ
2: เพจอรรถรสเขาสรุปเรื่องราวจากรายการพี่หนุ่มนะฮะโหนกระแสเมื่อวานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงโดยเรื่องเนี้ยคุณแม่63ปีย
3: ังไม่แก่
2: วันนี้จะทำให้เห็นว่ากันว่าฮะสติสัมปชัญญะเขายังอยู่ครบหมด
3: นะ63ยังไม่แก่นะ
2: แล้วคิดถึงกันมั้ยโดนเอาไปไว้กี่นานแค่ไหนล
4: ูก2
2: ปีครึ่งอ
3: ยู่ที่เนี้ยนะ
2: 2ปีครึ่งลูกเอาไปทิ้งไว้2ปีครึ่งแล้วคือยังไงรู้ไหมแต่แม่ก็คืออยากจะให้ลูกรักลูกชายมากกว่าลูกสาวถ้าสมมติเอาจริงๆแล้วแม่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวปรากฏว่าแม่ก็เป็นคนหาเมียให้ลูกชายด้วยนะ
3: เ
2: ขารู้ป่ะแม่เป็นคนหาเมียลูกชายด้วยปรากฏว่า
3: ทั้งเมียทั้งลูกอะรวมหัวกัน
2: ว่ากันไปแต่วันนี้เดี๋ยวมันจะมีการเปิดตู้เซฟเหมือนในละครเลยจะเล่าให้ฟังอีกก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่คือแม่อายุ63ปีแม่ชื่อแม่พัดค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตมาเมื่อก่อนแม่เขาเริ่มชีวิตของเขาด้วยการขายโทรศัพท์มือถือ ก็ถือว่ามีเงินมีทองอ่ะเน
3: า
2: ะขายโทรศัพท์มือถือสักพักนึงช่วงนึงสมัยเราเด็กๆยุค90ขายโทรศัพท์มือถือรวยมาก
3: รวย
2: มากอ่ะคิดออกมั้ย
3: ต้องไปซื้อโทรศัพท์ตามตู้อ
4: ่ะตามตู้
2: มันไม่ได้มี iPhone มันไม่ได้มีร้านขายเหมือนทุกวันนี
3: ้
2: ต้องไปเอาเข้าจากสิงคโปร์ฮ่องกงเขาขายโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มาทำเต็นท์รถมือ2

0: องแล้วก็นำเข้าจนกระทั่งมาทำธุรกิจบริษัท
1: โรงงานเลยนะ
0: โรงงานผลิตเครื่องสำอางค่ะจากที่เคยจ้างเขาผลิตเนี่ยคุณแม่ก็เก็บหอมรอมริบจนใช้เงินสดเนี่ยคิดดูนะแม่มีเงินสดสร้างโรงงานได้

0: ลูกชายเป็นอะไรเป็นหมอ
1: เป็นหมอฟัน
0: เป็นหมอฟันด้วย
1: จนทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจในที่สุดก็แต่งงานกันก็คือแม่เป็นคนหาเมียให้ด้วยขอโทษแม่เป็นคนหาแฟนให้ด้วยนะแต่งงานมีครอบครัวกันเลยจนกระทั่งปี2565ครอบครัวฝั่งลูกชายบ่นว่าแม
0: ่ลูกชายไม่ค่อยทำ
1: ลูกชายเนี่ยไม่ค่อยทำงาน
0: ลูกชายคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยทำงานเลย
1: คุณแม่จึงชวนให้ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาช่วยงานที่โรงงานโดยให้หุ้นส่วนลูกชายเล็กน้อย
0: หุ้นให้หน่อยนึง
1: แต่ก็เอาง่ายๆว่าแต่ผู้ที่มีอำนาจเซ็นเอกสารเนี่ยยังเป็นลูกสาวคนเล็กอยู
0: ่ดีหน่อย
1: ลูกสาวคนเล็กเป็นคนอำนาจเซ็นเอกสารต่อมาเนี่ยลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยขอเปลี่ยนเงื่อนไขเอางี้ดีกว่าแม่แม่ไม่ต้องทำละ
0: แม
1: ่ไม่ต้องทำละ
0: กลัวแม่เหนื่อย
1: กลัวแม่เหนื่อย
2: แนวตังมาก
1: เดี๋ยวขอเช่าโรงงานแม่เลยขอเช่าโรงงานแม่เลยเช่าโรงงานไม่พอนะขอเช่าเครื่องจักรเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวลูกสาวก็คือปกติเนี่ยอำนาจใหญ่อยู่ที่
0: ลูกสาวคนเล็ก
1: ไม่ได้เพราะเขาเช่าแล้วก็อำนาจก็เป็นของลูกชายคนโตหมดแล้วกับลูกสะใภ้
0: กับเมียเขา
1: ถูกต้องไหมก็จะเช่าหมดเลยทั้งโรงงานทั้งเครื่องจักรเพื่อบริหารเองทั้งหมดคร
0: ับผมโดยมีข้อตกลงนะครับว่าจะจ่ายค่าเช่าให้คุณแม่และน้องสาวเนี่ยคนละ50,000 บาทโอ้ไม่ให้น้อยจังวะสองคนรวมกัน100,000ต่อเดือนนะฮะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยด้วยความหวังดีอยากคุณแม่ได้พักผ่อนนะฮะซึ่งแม่เองก็ยอมนะด้วยความรักลูกอ่ะก็ยอมนะฮะแต่ก็ทำไม่ได้สักพักนะครับลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ทะเลาะกันหนักมากครับเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้ว่าลูกชายไปมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กครับแม่ต้องคอยเป็นกาวใจให้นะครับจนกระทั่งต้นปี2566นะครับลูกชายก็บอกว่าทำธุรกิจไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้อยากจะขอคืนโรงงานให้แม่ในเดือนเมษายนนะครับแม่จึงเตรียมตัวติดต่อลูกค้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อกลับมาลุยบริหารงานใหม่อีกครั้งนะครับผม
1: รู้ไหมบริษัทเครื่องสำอางของนางนางเก่งแค่ไหนรู้ป่ะนางไปติดต่อจากเมืองนอกมาบริสั่ง
2: มาสั่งผลิต
0: โอ้เก่งเก่ง
1: คือเอาง่ายๆ
0: แต่ลูกบริหารไม่รอดอะ
1: บริหารไม่รอด21 กุมภาพันธ์ลูกชายเนี่ยก็ทำทีมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็แม่จะมาขอคุยเรื่องย้ายของแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับลูกชายพาชายชะกันลักษณะคนเสพยาเนี่ยเข้ามาที่บ้านด้วย2 คนชายแปลกหน้าก็บุกเข้ามาประชิดแล้วก็ล็อกคอปิดปากแล้วก็ต่อยท้องแม
2: ่น่ากลัวมากใช่ต่อยท้องแม่
1: ต่อยท้องแม่หลังจากต่อยท้องแม่เสร็จปุ๊บก็อุ้มโยนขึ้นรถแอมบูเรนซ์ก็คือเป็นรถกู้ภัยเอกชนนี่แหละที่จอดรถรออยู่หน้าบ้านพร้อมจับแม่ใส่กุญแจมือแล้วก็ล็อกไว้กับเปรน้องสาวลูกคนเล็กเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่กล้าห้ามแล้วก็ไม่กล้าขัดขวางเพราะถูกพี่ชายหลอกว่าจะพาแม่ไปรักษาอาการซึมเศร้า
0: ต่อยแม่เนี่ยจะพาไปรักษาซึมเศร้า
1: ก็อันนี้คือเอ๊ะที่หนึ่งอันนี้เอ๊ะที่หนึ่งว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเห็นงั้นอ่ะเราไม่ยอมอยู่แล้ว
0: เราไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเห็นกับตาเราไม่ยอมแล้วมาทำแม่เรา
1: แต่ว่าที่น้องสาวเนี่ยไม่กล้าห้ามแล้วก็ไม่กล้าขัดขวางเพราะพี่ชายหลอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษาอาการซึมเศร้าที่โรงพยาบาลจึงหลงเชื่อว่าพี่ชายก็คงรักแม่เนี่ยแหละคงหวังดีกับแม่เนี่ยสุดท้ายลูกชายไม่ได้พาแม่ไปโรงพยาบาลนะคะแต่พาไปทิ้งไว้ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยอ้างกับเจ้าของว่าแม่เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านไปบอกกับเจ้าของก็อย่างว่าแม่เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านแต่ไปถึงปุ๊บแม่ก็ถูกจับแก้ผ้าใส่แพมเพิร์ส
0: โอ้โห
1: แม่ถูกแก้ผ้าใส่แพมเพิร์บังคับยัดยานอนหลับใส่ปากแล้วก็ถูกล็อกกุญแจมือกุญแจเท้าเนี่ยติดไว้กับเตียงเดือนแรกเนี่ยเดือนแรกนะแม่ถูกขังไว้ในห้องแคบๆทึบๆมีลูกกรงต้องขับถ่ายไถ่ใส่ถังของพ่อ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: เ
2: ออน่
0: ะ
2: สิ
0: เฮ้ยจากเศรษฐีนี่พันล้านนะทำเขาอย่างนี้ได้ไง
1: แล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำผ่าน
0: เหมือ
1: นลูกกรงเหมือนนักโทษอ่ะหลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปกองขังรวมกันมีที่มีคนอยู่คิดดูว่าคนเราเคยนอนห้องคนเดียวต้องไปรวมกันอยู่ต้องไปอยู่คนที่มี12 คนและที่สำคัญเนี่ยถูกจับมัดติดกับเก้าอี้เนี่ยตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นของทุกวัน
0: แล้วแม่ยอมได้ไงอ่ะ
2: ก็แม่ออกมาไม่ได้ไง
1: ออกมาไม่ได้ไงไม่ได้ไง
2: ถูกล็อกทิ้งเอาไว้ไง
1: แม่ก็พยายามอธิบายให้คนในเนอร์ซิ่ง
0: ว่าฉันไม่ได้บ้านะ
1: ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวชนะแต่เจ้าของศูนย์เนี่ยไม่ฟังแถมกูว่าที่เนี่ยกูคือกฎหมาย มึงอย่าปากดี
0: โอ้โห
1: กูคือกฎหมายมึงอย่าปากดีตัวของแม่เนี่ยทนทุกข์อยู่ปีกว่าค่ะจนมีผู้ป่วยคนหนึ่งเหมือนละครไหม
2: เหมือนละ
1: มีผู้ป่วยคนหนึ่งกำลังจะถูกญาติมา
0: พากลับไป
1: แม่ก็เลยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคุณนุช
0: คุณนุชก็คือ
1: ลูกสาว
0: น้องสาวของแม่นี่แหละ
1: คุณนุชเนี่ยก็คือน้องสาวของแม่แล้วก็ยัดใส่มือบอก ช่วยโทรบอกนะว่าฉันที่นี
0: ่
1: ช่วยโทรบอกฉันอยู่

0: นี้เมื่อน้องสาวรู้เรื่องเนี่ยจึงรีบติดต่อไปหาอดีตสามีของแม่ก็คือพ่อของลูกๆเนี่ยพ่อจึงบุกไปกดดันแล้วก็ข่มขู่ลูกชายอย่างหนักจนลูกชายเนี่ยยอมไปรับแม่เนี่ยออกมาสภาพแม่ตอนนั้นสู้ผอมน้ำหนักแม่ลงไป14กิโล
1: ก็2ปีอยู่แบบนี้นะ
0: 14กิโลกรัมแต่เมื่อรอดชีวิตกลับมาเนี่ยแม่ต้องช็อกซ้ำสองค่ะเมื่อพบว่าโรงงานแล้วก็บริษัทพันล้านที่สร้างมาด้วยเงินสดเนี่ยถูกลูกชายก็ลูกสะใภ้เนี่ยฮุบกิจการไปหมดแล้วถูกเปลี่ยนชื่อไปของลูกชายหมดแล้วซ้ำร้ายตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยคนก็เศรษฐี
1: คนสมัยก่อนเขาเก็บทอง
0: เขาก็ซื้อทองแท่งอ่ะทองน่าจะมีเป็นร้อยบาทเขาจะมีเครื่องเพชรเขาบอกจำได้ว่าเขาซื้อเครื่องเพชรชุดละ9ล้าน10ล้านเขาซื้ออยู่แล้วก็เงินสดน่ะน่าจะมีอยู่ก็ถูกลูกชายเนี่ยพาคนเนี่ยมาแบบยกออกไปจากบ้านค่ะพอแม่ทวงถามคือเขาจับสติสัมปชัญญะเขาถูก
1: ไหม
0: ตู้เซฟอยู่ไหนลูกชายก็กลับส่งตู้เซฟใบใหม่ที่ว่างเปล่ามาคืนให้แทนครับ
2: ตอนนี้นะครับแพทย์จากโรงพยาบาลนะปิยเวชและจิตเวชนครสวรรค์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยืนยันค่ะแม่ปกติ 100% ไม่มีอาการทางจิตใดๆแม่จึงเดินหน้านะฮะแจ้งความจับลูกชายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ปรากฏว่าเมื่อวานมันโป๊ะอีก อดีตผู้ป่วยอีกคนเนี่ยก็โฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็แฉหมดเลยยืนยันว่าศูนย์เนี้ยบังคับให้คนปกติเนี่ยกินยาจิตเวชให้คุณเป็นคนปกตินะแต่จะบังคับให้กินยาจิตเวชใครดื้อก็จะถูกทำร้ายร่างกายจับขังกรงหมาค่ะอาหารการกินโคตรเลวย่ำแย่มากๆแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจก็จะจัดฉากพาไปดูแต่โซนที่สวยงามจนในที่สุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB พร้อมกับทีมงานหนกระแสพี่หนุ่มเนี่ยก็ลงพื้นที่บุคคลศูนย์ดังกล่าวค่ะพบสภาพจริงสุดสลดมีการตั้งรั้วเหล็กแล้วก็ลวดหนามทึบเพลงเนี่ย
1: หีบเพลง
0: หรือไหนหีบเพลงอ่ะหีบเพลงอ่ะล้อมรอบอาคารที่พักคล้ายกับเรือนจำถูกลูกกรงเหล็กติดลวดหนามกั้นเป็นสัดส่วนเลยแหละและที่น่าโหดหูใจว่าบนเตียงของผู้ป่วยบางเตียงเนี่ยก็มีการนำกรงเหล็กเนี่ยมาครอบล็อกผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเอาไว้แบบคาเตียงไม่ให้ขยับไปไหนได้เลยถือว่าเป็นภาพที่น่าเสือนใจต่อสังคมมากนะครับ
1: น่ากลัวมากนะ
0: เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้วนะฮะอย่างเต็มรูปแบบเห็นได้จากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากเดิม
1: อ่ะ
0: นี่40 50ก็อยู่แถวนี้กันหมดเลย40 50เนี่ยเราจะอยู่กับช่วงเนี้ย
1: เรนจ์เนี้ย
0: นะฮะเราจะเห็นกันบ่อยว่าลุกขึ้นมาวิ่งมาปั่นจักรยานเล่นเวทหรือแม้แต่แข่งขันกีฬาอย่างจริงจังเนี่ยเพราะอะไรคะเขาบอก1เราต้องการกล้ามเนื้อใช่มั้ย
1: ต้องกล้ามเนื้อ
0: เราต้องการการพักผ่อน
1: ต้องการเผาผลาญที่ดีขึ้น
0: แล้วต้องการว่าเธอรู้มั้ยว่าทั้งหมดที่เราพูดกันมาทั้งหมดฮอร์โมนร่างกายเราดีหรือยังฮอร์โมนร่างกายเราเนี่ยดีหรือยังเพราะอะไรฮอร์โมนเนี่ยมันมีแต่ตกอันนี้กระเทยด้วยนะเธอเอาจริงๆกระเทย
1: ทุกคนแหละมนุษย์ผู้หญิงอะเรื่องฮอร์โมน
0: ทุกวันนี้กระเทยก็ต้องเป็นของผู้หญิงถูกต้องไหมหรือมีของกระเทยโดยตรงเลย
3: ของมี
1: อย่างนี้ก็ต้องผู้ชายเนาะ
2: หญิงข้ามเพศ
1: มีเฉพาะเลยเหรอ
0: เดี๋ยวนี้มีหมดแล้ว
1: โอ้เลิศ
0: ถ้าผู้ชมฟังอย่าง
1: เงี้ยดีว่ะ
0: คนที่จะมาให้คำตอบกับเราวันนี้จริงๆแล้วเรื่องวัยทองบางทีเราไม่รู้สึกตัวเองหรอกวัยทองหรือเปล่า
1: เราใกล้กันแล้วนะ
0: ฉันน่ะเป็นแล้ว
1: เราใกล้แล้ว
0: เป็นไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวถีบผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวถีบผม
1: ไม่ค่อยหลับ
0: ไปฉีดเป็นไหม
1: ขี้โมโห
0: เดี๋ยวหนาวสักพักนึงปรับแอร์จนแอร์พังอ่ะเป็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวปรับแอร์อุ้ยหนาวสักพักร้อนสักพักอุ่นสักพักปวดฉี่สักพักนอนไม่หลับ
1: สักพักไม่นอนแล้วเว้ย
0: ไม่นอนแล้วหรือเอาไงบทจะแอคทีฟก็แอคทีฟขึ้นมาเต็มที่บทจะไม่มีแรงก็ไม่มีแรงกันมาทั้งวัน น
1: ี้ก็ปีปาปีป
0: าอารมณ์จะปีปาปีปาเฮ้ยเรากำลังเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคร
1: ับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
4: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: น้ำปลาตำหนัวใสอะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: บุ๋มเลิฟเลย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆ
11: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM O Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
7: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
6: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
7: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
9: แบงค์มาสครับ
10: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
9: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
11: ้ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
16: ร้านที่นิบด่วนและขอบคุณมากสำหรับ
17: โปรไปมาก
18: ด้วยความ
19: เป็นเรื่องด่วนมากนะพี่นะ
17: เขาบอกโปร
16: ดาราคนอื่นมา
19: ออ
16: กปาตักจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องที่คนทั่วโลกยังคงติดตามแล้วก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยโควิดก็ออกจากห้องแลบนะ
19: ใช่ออกจากห้องแลบ
16: โควิดนี่เกิดจากห้องแลบนะ
19: อู่ฮั่นที่ประเทศไหนสักที่อ่ะ
16: ที่ประเทศจีนอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้ววันนี้เขาก็ยอมรับออกมาแล้วว่าโควิดมันเกิดจากห้องแลบแล้ววันนี้ที่น่ากลัวคือรัสเซียนักวิจัยรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคปอดเนี่ยแตก
19: แตก
8: ทำอีท่าไหน
19: ทำอีท่าไหน
16: หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ติดเชื้อแล้วก็ตายลงภายใน3วัน
19: 1คน
8: ใช่
16: 3วันเขาตายเลยนะครับจนทางการเนี่ยเร่งกักตัวเกือบ200คนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวเพราะว่าโรคติดเชื้อเนี่ยคือเราพูดกันอย่างเงี้ย
19: ทางลมหายใจ
16: ก็หายใจ
19: ใช่
16: ถ้าไอใส่เธอเนี่ยมันก็ติดได้แล้ว
19: ติดได้เลย
16: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจพี่นิพขอต้อนรับเป็นทางการค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
19: ถือเป็นเรื่องเดือดมากๆเลยต้องเรียกพี่นิพมาเลยเรื่องนี้นะครับเพราะมันน่ากลัวจริง
8: ๆคือตอนนี้มันวันแรกที่เกิดเหตุก็ยังดูเหมือนโอเคน่าตกใจแต่ว่าณวันนี้เนี่ยโหอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
16: ์
8: ของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วยอมรับด้วยว่าก็มีความกังวลนะกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ฝากเมสเซจไปถึงรัสเซีย
16: รัสเซีย
8: ทีนี้เอาต้นเรื่องเลยนะคะมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานเป็นจริงๆเป็นผู้ช่วยแล็
19: บ
8: อายุ28ปีนะคะก็ทำงานอยู่ในห้องแลบเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้
16: ไม่หรอกแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมออยู่
8: ใช่
19: ไหมแต่นี่มันต้องระวังมากๆเลยนะทำไม
16: ไม่ใช
19: ่
16: แต่แหมคีบเขาอาจจะคีบ
8: เราก็ไม่รู้มันอาจจะพลาดหรืออะไรคือเขาไม่ได้บอกในรายละเอียดนะ
0: แต่เนี่ยหนังอ่ะปุ๊บแตก
8: ไม่มีสิทธิ์ไงคือหลอดทดลองถ้าเราเคยเรียนมันก็จะเป็นแก้วบางๆใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้ช่วยในห้องแลบนะคะอยู่ที่ไซบีเรียทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยกาฬโรคเป็นแบบสถาบันวิจัยการต่อต้านโรคกาฬโรคปอดปรากฏว่าเธอก็อยู่ๆเสียชีวิตลงในเวลาอันรวดเร็วซึ่งทุกคนสาเหตุเนี่ยเหมือนมีอาการปอดอักเสบรุนแรงคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อกาฬโรคปอดทีนี้ มันก็กลายเป็นจุดสนใจเพราะว่าเริ่มย้อนไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี
19: ้
8: 25กันยายนก็ไปทำงานอยู่ในห้องแล็บเก็บตัวอย่างเชื้อหน้าที่ของเธอ
19: เ
8: ก็บตัวอย่างเชื้อใส่หลอดปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอดันไปทำหลอด
16: แตก
8: ซึ่งในหลอดนั้นมีเชื้อแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคกัลโรคปอดเป็นตัวตั้งต้นเอาง่ายๆมันแตกแล้วในหลอดเนี่ยก็เป็นเชื้อเป็นหลังจากนั้นเธอก็มีอาการป่วยไม่สบาย29กันยายนก็ไปหาคุณหมอปอดอักเสบเยอะแล้วด้วยหมอก็ซักประวัติเอาคุณเป็นอะไรมายังไงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเธอก็เลยบอกหมอไปว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตัวเองอ่ะ
19: ทำงานในห้องแล็บ
8: แล้วทดลองเนี่ยเก็บตัวอย่างเชื้อเนี่ยแล้วดันทำหลอดแตกเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าคราวนี้ทรุดหนักเลยแล้วก็ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก 2-3 วันต่อมาก็คือเสียชีวิตเลย
19: โอ้โหรุนแรงมากอันน
8: ี้ตกใจมั้ยคือ
19: โรงไวมากนะพี่นิดมันไม่กี่วันเองอะ
8: โรงพยาบาลก็ตกใจมาก
16: ก็คือ2ตุลาคมนี่เองเพิ่งเสียชีวิตไป
8: ก็นับไม่กี่วันน่ะ
19: ประมาณอาทิตย์นึง
8: เอาตั้งแต่วันแรกที่เธอไปทำงาน25กันยาจนถึง2ตุลาที่เสียชีวิต
19: 8วัน
8: 7วัน
19: 7วัน8วันเท่านั้นแหละ
8: นะคะ
19: เร็วมาก
8: ๆหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเขาถึงขั้นปิดเลยปิดวอร์ดบางส่วนกันบางส่วนแล้วก็ไปตามบุคคลใกล้ชิด เข้ามากักตัวมาเรียกอะไรตรวจเชื้อคือพอมาถึงตรงนี้เวลามีเรื่องของการไปตามคนใกล้ชิดมากักตัวแล้วมีภาพอะไรแบบเนี้ยนึกถึง
19: มันย้อนกลับไปตอนโควิด
16: มันย้อนกลับไป
8: ม
16: ัน
8: ย้อนกลับไป
19: คนก็ผวาทั้งโลกอ่ะแล้วมันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจด้วยไงสามารถแพร่กระจายได้เร็ว
8: ทีนี้เขาก็เลยไปตามว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดกับน้องคนนี้บ้างเกือบ200คน197คน
19: ภายใน7เป็นวันนึง
8: ใช่
16: ไปเจอใครเหมือนตอนที่คนติดโควิดสมัยก่อนใช
8: ่มั้ยแล้วก็ตัวอะไรอย่างงั้นที่เขาต้องไล่ไปเลยว่าคนเนี้ยไป
17: เจอใครบ้าง
8: ไปเจอใครบ้าง
19: โอ้
17: แล้วคนนี้ไปเจอใครอีก
8: คุณเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเปล่าอ่ะรถ
19: ก็แพร่กระจายได้เร็วเนาะ
8: เนี่ยแล้วก็ตามมาทั้งหมดแต่ก็ยังสบายใจหน่อยเพราะณตอนนี้ทั้ง197คนเนี่ยจะต้องถูกเฝ้าระวัง21วันนะคะ3สัปดาห์กักตัวและตรวจยังไม่มีใครพบเชื
19: ้อ
8: ยังไม่มีใครแสดงอาการ
19: อ่
8: ะนี่คือในเบื้องต้นแต่นี้ตอนแรกฟังก็ดูเหมือนก็ไม่น่ามีอะไรมั้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ปรากฏว่าที่คนยิ่งรู้สึกกังวลก็เพราะทางการรัสเซียแถลง
16: สาธารณสุข
8: ถูกต้องสาธารณสุขแถลงว่าหญิงคนเนี้ยเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
16: โอ้โหทุกคนก็ตกใจหมดสิ
8: เอาแล้วไง
19: น
8: ั่
19: นแหละสิ
17: คือตกใจหมดสิครับ
8: คือถ้าสมมุติว่าเป็นการแถลงบอกว่าอ๋อเสียชีวิตจากปอดอักเสบเพราะว่าติดเชื้
19: อจากนั้น
8: มันก็ยังรู้ที่มาไงแต่นี่ใช้คำว่าปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะนอกจากนั้นมีการตรวจเพิ่มเติมไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเชื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเธ
16: อ
8: และข้อสุดท้ายยิ่งฉงนไปกันใหญ่ไม่พบรายงานอุบัติเหตุในห้องแล็บ
19: อ้าว
16: อ้าว
19: เดี๋ยวนะ
17: สรุปว่าไม่ได้พูด
19: ว่าหลอดแตกไม่มีหลอดแตกหรอ
8: นี
16: ่ไงไม่มีอุบัติเหตุในห้องแล็บ
8: ทุกคนก็เลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะก็ในเมื่อเธอไปให้ซักประวัติกับหมอก็บอกหมอว่าทำหลอดแตกแต่รัสเซียแถลงมาแบบนี
17: ้ไม่แตก
19: แล้วความเป็นจริงคืออะไรอ
16: ่
19: ะ
16: ไม่มีใครรู้ไง
19: ไม่มีใครรู
16: ้ไม่มีใครรู้ไง
17: ถึงบอกไว้เพื่อความจริงอ่ะ
8: พอมันเป็นอย่างเงี้ยพอข้อมูลมาออกเงี้ยมันเลยเหมือนย้อนแย้งคราวนี้เต็มไปด้วยข่าวลือแล้ว
16: แล้วเอาง่ายๆแล้วเราก็ไม่รู้จะจริงแค่ไหนเพราะว่าคนทำแตกก็ตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะแตกหรือไม่แตกยอมรับหรือแต่ถ้าสมมติไม่แตกแล้วเขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาทำไมว่า
8: เพื่ออะไร
16: เพื่ออะไร
8: ถูกไหมเพราะเขาตอนนั้นเขาไม่สบายแล้วเขาก็ไปบอกสาเหตุกับหมอว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้ไหมเขาทำงานอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้พอความไม่ชัดเจนของข้อมูลนะคะสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นข่าวลือไปเลยว่าอ๋อก่อนเธอเสียชีวิตไปทำงานอีกเขตหนึ่งชื่อบูเรียเทียแล้วก็ไปติดเชื้อมาจากที่นั่นวุ่นวายโกลาหลไปหมดอารมณ์เดียวกับตอนโควิดแรกๆ
16: ก็คือเอาง่าย
8: ๆ
16: บางทีดีไม่ดีไอ้คนที่กักตัว200คนอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได
8: ้เป็นไปได
16: ้เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ไล่ไทม์ไลน์ไปทำงานห้องอีกห้องนึง
8: ไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่าทางการที่นั่นก็รีบออกมาแก้ข่าวไม่เกี่ยวไม่เคยมาที่นี่ไม่มีเชื้
16: อ
8: แต่ เขาบอกในคำแถลงเนี่ยก็มีการแก้ไขอีกเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยทางการของบูเรเทียบอกว่าหญิงคนนี้เสียชีวิตจากปอดอักเสบโรคกาฬโรคปอดและในเวลาต่อมามาแก้ใหม่
16: อาจจะ
19: อะไรวะ
8: คือมันเลยเหมือนแบบเนี่ย
19: เออแต่ว่าแย่ใช่ไหมเออ
16: ก็แค่อย่างนั้นอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ปกติแล้วสภาวะผู้นำเขาจะไม่ออกมาพูดหรอกว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่นะ
19: อันนี้เรื่องใหญ่จริง
8: ซึ่งตอนนี้อย่างที่พี่มดบอกเลยค่ะไปถึงสหรัฐแล้วโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเช้าก็ออกมายอมรับเลยว่าเอ้ยค่อนข้างกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องเลยรัสเซียคุณช่วยพูดอะไรให้มันโปร่งใส
16: เรื่อง
8: ให้มันเป็นความจริงตกลงมันคืออะไรเชื้อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากเชื้ออะไรทีนี้บางคนถามว่าเอาแล้วกาฬโรคปอดมันยังไง
19: มันคืออะไร
8: มันน่ากลัวแค่ไหน
19: มันสาบสูญไปแล้วไม่ใช
8: ่ในใช่มันยังอยู่นะมันยังมีอยู่
16: มันยังมีอยู
8: ่แต่การเวลาผ่านไปเนี่ยมันมียาปฏิชีวนะที่รักษา
16: ก็คือต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อ
8: ใช่แต่ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะคะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นภาพที่ทรงจำที่ไม่ดีที่ร้ายแรงมากๆ
19: แต่ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่ไหมตอนนี้คนตายเยอะ
8: ในอดีตที่ผ่านมาประมาณสักปี1346คือไกลมากเลยนะศตวรรษที่14มีการระบาดครั้งใหญ่ของกาฬโรคปอดเขาเรียกกันว่า Black Death
19: โอ้โห Black Death
8: สีดำเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่ติดเชื้อ เนื้อเยื่อข้างใต้ผิวหนังเลือดมันจะออกทีนี้พอเขาเสียชีวิตอ่ะมันจะเป็นสีดำมันจะดำผิวหนัง
19: น่ากลัวมากเลยย้อนกลับไปตอนนั้นน่ากลัวเทคโนโลยีไม่ถึงอ
8: ่
19: ะ
8: แล้วเสียชีวิตไปอย่างต่ำๆ25ล้านคน
16: ณตอนนั้นนะคิดดูประชากรยัง
19: มหาศาล
16: อ
19: ่ะ
16: คือคนตายไป25ล้านคนเมื่อกี่ร้อยปีที่แล้วอ่ะ
8: ใช่นี่คือ
19: หนึ่งของประชากรในยุโรป
8: ถูกแล้วในตอนนั้นมันไม่มียา
16: ครึ่งนึงของยุโรปเลย
8: ครึ่งนึงของยุโรปนะพี่มด
19: ทั้งทวีปอ่ะ
16: คือตายไปครึ่งนึงของทวีปยุโรปอ่ะ
8: 25ล้านเขาบอกนี่คืออย่างต่ำๆนะคะประมาณการต่ำๆแล้วก็ในตอนนั้นสันนิษฐานว่าเอาเชื้อมาจากไหนเขาเชื่อว่ามาจากเอเชียแล้วไประบาดที่ยุโรปผ่านการเดินเรือขนส่งสินค้าในสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นไม่มียารักษาก็เลยเสียชีวิตเยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบภาพความทรงจำที่มันแบบ
17: สะเทือน
8: ใจมากนะคะกับการระบาดของกาฬโรคปอดซึ่งปัจจุบันมียารักษาแล้วแต่ว่ากาฬโรคปอดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่เหมือนโควิดนะคะเยอร์เซียเนียเพสติสจริงๆแล้วมันจะมี3อย่างเนาะคือกาฬโรคปอดที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือในกระแสเลือดแล้วก็กาฬโรคปอด
19: ที
8: ่ปอดนี่แหละซึ่งอันเนี้ยถ้าอันปอดเนี่ยจะถือว่ารุนแรงที่สุดสามารถแพร่กระจายแบบที่บอกค่ะทางละอองทางเดินหายใจถ้าปอดติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอาการเขาบอกจะทรุดเร็วมาก WHO บอกว่าอะไรไหมบอกเชื้อตัวเนี้ยระยะฟักตัวที่สั้นที่สุดเลยนะ24ชั่วโมง
19: โอ้โห
8: พี่คิดดู
19: แพร่กระจายเลย24ชั่วโมงแพร่กระจายทันที
17: มาเลย
19: บอกอาการเลยวันเดียวว
8: ันเดียวเท่านั้น
19: น้องคนนั้นเขาถึงเร็วมากนะ7วัน8วัน
17: มันไปเลย
8: ใช่แต่ทุกวันนี้มียาปฏิชีวนะนะคะก็ถ้าเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นรีบเข้ารับการรักษาก็สามารถที่จะรักษาหายได้ในทันท่วงทีแต่ทีนี้สิ่งที่ทั่วโลกกำลังกังวลประเด็นนี้คืออะไรรู้ไหมคะตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้ออะไร
17: กันแน
19: ่มันคืออะไร

0: กันแน่ทำให้
1: การระลอกปอดแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเขามีการตั้งคำถามว่ามันเป็นการระลอกปอดธรรมดาหรือไม่
0: ที่กลายพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรอ
1: เพราะมันอยู่ในห้องแลบ
0: มีการพัฒนาสายพันธุ์หรือเปล่าอย่างนี้หรอเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพนี่หรอ
2: วันนี้มันมีความเอาอย่างเงี้ยวันนี้เขาว่ายามะเร็งเขาบอกรัสเซียเนี่ยเข็มละ 6,000 มีมาตั้งนานแล้ว
1: มีก่อนใครเลยจำได้ไหม
0: ใช้ในประเทศเท่านั้น
2: ไม่ให้คนอื่นใช้จนจีนอาจจะได้ใช้ประเทศที่สองเขาบอกว่ายาวัคซีนนะว
1: ั
2: คซีนกันมะเร็งรัสเซียมีเพราะฉะนั้น
0: อ
2: ่ะมันมีอะไรที่พวกเราไม่รู้อีกเยอะ
0: ในโลกใบนี
2: ้ในโลกใบนี้มันมีอะไรที่พวกเรา
0: ประเทศที่ปิด
2: พวกเราไม่คือในที่สุดแล้วตรงนี้ที่เขาไปทดลองกันอยู่ไหนนะไซบีเร
1: ียไซบีเรีย
2: แล้วไซบีเรียติดกับอะไรจีน
1: ไซบีเรียนี่คือไกลโพ้นเลยนะ
2: ห้องทดลองอยู่ที่ไซบีเรียที่แบบว่าคนอยู่ได้ยากเพราะมันหนาว
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ไซบีเรียมันหนาวเขาบอกห้องทดลองเนี้ยมันก็อยู่ที่ไซบีเรียแล้วทำไมจะต้องไปเปิดห้องทดลองที่ไซบีเรีย
1: มันไกลขนาดนั้น
0: คนหูคนตาคนเน
2: า
0: ะ
2: ถูกต้องเนาะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็นี่เป็นเรื่องข่าว
0: ต้องติดตามกันนะ
2: ต้องติดตามเรื่องเห็นตอนนี้เขาแชร์กันเรื่องเรือโนอาห์เนาะ
3: เรือโนอาห์
0: ก็น้ำท่วมไงเลยคุยกันเยอะ
2: โนอาห์มันเป็นชื่ออาบอบนวดก็เคย
0: ไม่ใช่
3: เป็นชื่อเรือ
1: มันเคยมี
2: ก่อนสมัยโนอาห์มันจะมีชื่อโนอาห
0: ์มี
1: เด่น
2: ยังมีอยู่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ยังอยู่ไหม
0: โนอาห์มันเอาแน่รู้มีไห
2: มเมื่อก่อนอาบอบนวดชื่อโนอาห์เคยได้ยินไหมต้องเคยได้ยินกันไหม
0: อยู่แถวนี้ป่ะ
3: รัชดา
0: บุรีป่ะ
1: รัชดาหรอ
2: ปิดไปนานแล้วใช่ไหม
1: ไม่อยู่นานแล้ว
0: แล้วตอนนี้เขามาพูดถึงกันอีกครั้งกันเลยโนอา
1: คือคนก็ฮือกันมากในเรื่องของตำนานน้ำท่วมโลก
0: ใช่
1: จำได้ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยศึกษามันจะเป็นเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลนะคะว่าโลกครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกน้ำท่วมใหญ
2: ่
1: แล้วก็ที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะมี
3: เร
1: ือ
3: โนอา
1: แต่ทีนี้ปรากฏตอนนี้มันฮือฮากลับมาใหม่เพราะว่าเขาไปเจอพื้นที่ที่หนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยคือเรือโนอาห
0: ์ของจริง
2: อ๋อจริงจริง
0: ไบเบิล
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ไปเจอที่ไหน
1: ที่ตุรกีเดี๋ยวให้ดูภาพนะคือมันเหมือนเรือมะเนี่ยมันอยู่บนเทือกเขาอารารัตที่ตุรกี
0: ครับ
1: ทีนี้จริงๆถามว่าเจอมั้งไหนตั้งแต่ปี1959
2: ก็เจอนานแล้ว
1: เจอนานแล้วเป็นทหารที่เขาไปสำรวจทำแผนที่ทหารชาวตุรกีนะคะชื่ออิลฮานดูรูปินานะคะซึ่งทหารคนนี้พอเห็นเขาก็ถ่ายรูปมาเขาก็เลยเอานามสกุลทหารคนนี้ไปตั้งชื่อจุดนี้ดูรูปินาฟอร์เมชั่นสังเกตมองลงมามันเหมือนเรือใหญ
0: ่
1: ๆปรากฏว่ามันก็ถูกดับฝันไปตอนนั้นเพราะว่ามีพวกนักวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาเขาบอกไม่ใช่ใช่
0: มันเป็นสันดินเฉย
1: ๆมันเป็นภูเขาธรรมดาธรรมชาติไม่เป็นโครงสร้างธรรมชาติการเวลาผ่านไปทีนี้มันเริ่มมีเทคโนโลยีแล้วเขาเริ่มเอาไปสแกนเขาเริ่มเอาไปตรวจชั้นดินแล้วคราวนี้แหละมันก็เลยกลับมาอีกทีนึงในปี2026เพราะเทคโนโลยีมันล้ำสมัย
2: มันเริ่มเห็น
1: แล้วดูสิ่งที่เขาเจอดิ
0: เฮ้ยมีหอย
1: มันจะอยู่บนภูเขาได้ยังไงอ่ะ
0: หอยมันมายังไงล่ะ
3: มันจะมายังไง
1: ถูกไหมตอนนี้ทางการตุรกีก็เลยเปิดอนุญาตแล้วให้ทีมโนอาสแกนโนอาอาร์คสแกนเข้าไปดู
3: ว่ามันเป็นยังไง
1: ใช่อนุญาตให้เข้าไปเจาะด้วยนะเจาะแล้วก็เก็บตัวอย่างดินประมาณสัก30ตัวอย่างเอาออกมาตรวจแล้วก็เริ่มเข้าไปดูเข้าไปพิสูจน์เข้าไปสแกนซึ่งผลเนี่ยมันจะออกประมาณปี2027ตอนนี้เขาก็เลยฮือฮามากว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้
0: เป็นเรื่องจริงเหรอวะว่าครั้งหนึ่งน้ำเคยท่วมโลก
1: ทีนี้มันมีการสแกนครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ได้ข้อมูลออกมาที่อ้างอิงไปแบบใกล้เคียงมากคือเข้าไปเจอว่ามันเหมือนมีโครงสร้างเป็นห้องห้อง
2: เป็นห้อง
1: เป็นช่องๆแต่คือไม่ได้รู้ว่ามันเป็นห้องอยู่ได้หรือเปล่านะแต่สแกนลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องห้
2: อง
1: แล้วก็ไอ้ดินที่บอกมันมีโพแทสเซียมสูงเขาบอกมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม้ที่อยู่มานานเป็นพันๆปีอ่ะมันทับถมกันก็เลยทำให้ค่าโพแทสเซียมตรงเนี้ยมันสูงผิดปกติทีนี้เขาก็เอาไปเทียบกับตำนานเก่าในไบเบิลในไบเบิลตอนนั้นว่า
2: เขาเล่าว่ายังไง
1: สมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยแบบทะเลาะกันเองมนุษย์มีความชั่วร้ายก็เลยจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อชำระล้างพระเจ้าก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนดีคนนี้ชื่อโนอาห
3: ์
1: ก็เลยไปเตือนโนอาห์บอกอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ไปสร้างเรือใหญ
0: ่
1: ๆเอาครอบครัวของคุณหนีไปนะแล้วก็เอาสิ่งสัตว์สิ่งมีชีวิตเอาไปเป็นคู่คู่เคยได้ยินไหมอย่างละคู
3: ่แล้วก็พา
1: ใช่พาขึ้นเรือไปหลังจากขึ้นเรือไปเสร็จปุ๊บฝนตก

0: 40วัน40คืนต่อเนื่อง
1: น้ำท่วม
0: จนน้ำท่วม150วันต่อเนื่องนี่คือในตำนานนะโนอาก็อยู่กับของครอบครัวแล้วก็บรรดาสัตว์ที่อยู่บนเรือปรากฏว่าวันหนึ่ง150วันผ่านไปนะที่น้ำท่วมตามคัมภีร์นะคะซึ่งในคัมภีร์ระบุชัดเจนเลยนะว่าเรือที่ให้สร้างมีขนาดเท่าไหร
2: ่
0: 300ศอก300ศอกในอดีตในคัมภีร์เนี่ยปัจจุบันมันตีออกมาประมาณ150เมตร
1: โอ้ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
0: ซึ่งไอ้จุดตรงเนี้ย157เมตร
3: โอ้โห
0: เห็น
3: ไ
0: หม
3: เป๊ะเลย
0: เขาก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ใกล้เคียงพอน้ำลดลงเนี่ยโนอาก็ส่งนกที่อยู่บนเรือเนี่ยให้บินไปดูสินกก็ไปคาบไอ้ก้านมะกอกกลับมาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อแผ่นดินขึ้นแล้วน้ำหายท่วมแล้วสุดท้ายเรือโนอาในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็ไปจอดอยู่ที่เทือกเขาอารารัตซึ่งก็คือที่นี
3: ่เฮ้ย
0: ตกใจ
1: ปะ
2: ก็คือมันตรงกับตำนาน
0: ใช่
3: ตรงหมดเลย
0: เขาถึงบอกว่าเฮ้ย
3: หรือน้ำมันเคยท่วมจริงๆวะ
0: หรือมันเคยจริงๆ
3: มันเคยเกิดขึ้นจริงๆวะ
1: แล้วมีเรือจริงๆ
0: อะไรมันจะแบบพอดีกันทั้งขนาดแล้วก็ตำแหน่ง
1: นานด้วย
0: แล้วก็เรื่องราวของตำนานหน้าตาแต่ที่มันผ่านเป็นหลายพันปีมากนะคะก็เนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีณตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมาแล้วเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวรอคำตอบเนี่ยมีคนฮือฮาเรื่องนี้เยอะมากถ้าไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่า
2: จะพูดแชร์กันเต็ม TikTok เลย
0: ใช่แล้วก็เลยอยากรู้ว่าอ่ะตกลงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ในตำนาน
3: แต่ด
0: ู
3: แล้วมันก็มีมูลว่าอาจจะเป็นจริงได
2: ้เพราะแสดงว่าตอนเรือมันมาอยู่ที่ภูเขาคือมันลอยไปเรื่อยๆ
0: ใช่
2: จอด
3: ตรงนี
0: ้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาจอดตรงนี
2: ้ตามตำนานก็ว่าอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะในคัมภีร์เนี่ยบอกไปเรือลำนี้สุดท้ายแล้วก็ไปจอดอยู่ที
3: ่ดูนะเดี๋ยวกลายเป็นหนัง
0: เทือกเขาอารารา
3: เร็วๆนี่เดี๋ยวกลายเป็นหนัง
1: มันเคยมีหนังแล้วเรื่องโนอาห์มารอบหนึ่ง
0: โอ้ยมีหนังเยอะเลย
1: หนังเรื่องโนอาห์มารอบหนึ่ง
0: แล้วมีคนถามว่าอ้าวแล้วพระเจ้าจะล้างโลกอีกครั้งไหมอ่ะช่วงเนี้ยคือนึกออกแล้วคนก็แบบว่า
3: น้ำท่วมเยอะเหลือเกิน
0: น้ำท่วมเยอะเลย
2: ญี่ปุ่นก็ท่วมเยอะนะ
3: มัน
2: ท่วม
3: หนักกว่าเราหลายประเทศเลย
2: ญี่ปุ่นหนักกว่าเราอีก
0: แล้วเกิดภัยธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอะไรเงี้ยคนก็ไปลือกันซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะเขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสัญญากับโนอาห์ไว้แล้วว่าจะไม่ชำระล้างโลกอีกแล้วเขาก็ใช้สายรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ล้างโลกอีก
1: โอ้สบายใจได้นะ
3: พระเจ้าไม่ล้างหรอกแต่คนกันเองเนี่ยจะทำ
0: น
3: ี่
0: ไง
1: ในบางกะปิอย่าง
2: ที่ว่าง่ายสุสานจินซีฮ่องเต้ยิงออกมาเห็นไปหมดเลยเห็นเป็นเมืองเลย
0: สแกน
2: สแกนออกมา
0: เนี่ย
3: ใหญ่ไหมล่ะ
2: แต่ยังไม่ท้อ
0: ไม่ได้เปิด
2: เขาบอกถ้าใหญ่อ่ะใหญ่เท่ากับเมืองหนึ่งเลยสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เขาไปดูกันที่ซีอาน
1: เป็นข้างล่างที่มีหุ่นปั้น
0: เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
3: เป็นไปได้
2: เคยได้ยินใช่ไหมสุสานจินซี
3: ความยิ่งใหญ่ของท่าน
2: เขาบอกโอ้โหขนาดแบบว่าตอนที่เขาบอกสุสานจินซีเนี่ยว่าเราดูแต่ในหนังเนา
0: ะ
2: บอกใหญ่เท่ากับเมืองหนึ่งใหญ่เท่ากับแต่ตอนนี้มันมีแบบว่าตึกราบ้านช่องเขาบอกก็ได้จากสแกนแล้วเห็นเป็นแม่น้ำสร้างแม่น้ำสร้างมาจากปลาหลอดอะไรอย่างนี้เลยนะ
3: ก็คือหมายว่าท่านตายก็ไปอยู่ในโลกหนึ่งที่มันสมบูรณ์ทุกอย่าง
0: ใช่ก็คือ
3: พีระมิดคล้ายๆกันทุกที
0: ่
3: ก
0: ็เ
3: หมือนกับกษัตริย์
1: เ
3: ขาก
1: งเต๊กอะไรไปให้อย่างเงี้ยห้ามอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: เนี่ยแหละอันนี้ก็ต้องติดตามกันวันนี้ได้แค่นี้จริงๆพี่จ๋า
0: จ้า
2: ขอบคุณมากๆนะพี่นิจ๋า
0: ขอบคุณ
3: มากครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: ซาเรนตินซาเรนตินมาขายของ
1: แล้ว
2: ซาเรนติน
1: แม่อ้วนแม่
2: ขอบคุณนะหน่อย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะ
0: โอ้ยเจอ
2: พี่70แล้วพี่นี
0: ่สวยทุกครั้งหนู
2: สุด70แล้วนะ
0: สุด
2: 70
0: ตายแล้ว
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ
2: เธอไม่มีทีท่าว่าจะตายเลย
3: เฮ้ยเดี๋ยวนี
1: ่สวัสดี
3: เอาแก่ก่อนอย่าเพิ่งตายไม่มีทีท่าว่าจะแก่
2: จะตายเลย
4: รีบตายไปไหนแล้วเธออ่ะนั่ง
2: ว่าจะ
3: ไม่มีทีท่าว่าจะแก่ไปเลย
2: ฉันเห็นคนไลฟ์ TikTok ทั้งวันเหมือนกันนะบางท
4: ีวันนึงบางวัน8ชั่วโมง
2: แล้วทำไมเธอไม่ขายของไปเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะ
3: ขายด้วย
4: ก็ปักตะกร้า
2: แล้วเธอได้เงินมั้ย
3: ได้สิ
2: ว่าขายอะไรเหรอโอ้ยขายของเดี๋ยว
4: ก็ของบ้าๆบอๆของฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้
3: ไม่เอาเลย
4: แบรนด์นงแบรนด์เนมของฟุ่มเฟือยไม่เอาเลย
1: สุขภาพ
4: เพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนะตอนนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้นะคนเอาแบรนด์เนมไป
2: ขายหมด
4: รู้ไหมตังหูบางคนซื้อมาคู่ละแสนขายได้หมื่นเด
2: ีย
4: ว
2: ก็จริงอ่ะฉันดูไลฟ์ทุกวันนะมโนเน
3: า
2: ะฉันนั่งดูไลฟ์ทั้งวัน
3: ไปเลยนะมูลค่าหาย
4: มันค่าอะไรรู้ป่ะตรงนั้นอ่ะคือค่าความเวอร์
1: ค่านิยม
4: ค่าไม่ใช่ค่านิยมค่านิยมคือค่านิยมสำหรับคนที่เขามีตังค์ใช่ไหมรวยๆ
2: สำหรับคนที่เขาเหลือ
4: เขาเหลือเขารวยไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีบางคนที่แต่งตัวเพื่ออวดเพื่อ

0: ่นในกลุ่มอวดเพื่อนในหมู่บ้านเพื่อจะเหนือเพื่อน
1: ทุกวันนี้เอาจริงนะฉันไม่เคยซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งมานานมากแล้วมือสองหมดเลยนะ
2: เขามันโลขายดีเนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: คนมาขายแบบมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะ
0: แล้วบางอย่างคุณดำเห็นไหมว่าบางคนซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้ามายังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่แต่ทีนี้เวลาเข้าไปในช็อปในอะไรต่ออะไรอ่ะ
1: มันรู้สึกการต้อนรับดี
0: ไม่บางคนเขาจะอย่างนี้มาดามบางคนน่ะคนขายบางคนเขาจะเหยียดให้คนซื้อรู้สึกด้อยแล้วอยากเอาชนะโดยการควัก
3: เงินเดี๋ยวนี้เป็น
1: จริง
0: ใช่
3: เทคนิคเป็นแบบนี้
0: เป็นแบบนี้บางอย่างพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะมองแล้วก็พอด้วยสายตาแบบนี้ธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเราก็อยากเอาชนะมัน
3: อยากให้มันก้มหัวให้เรา
1: ไม่เข้าใจอ่ะแต่จริงๆแล้วณวันนี้เอาตรงๆนะเมื่อพี่อายุ70ปุ๊บไอ้ของพวกนี้อยากได้แป๊บจำไว้อย่างนึงเสื้อผ้าแบบใช้เป็นคนซื้อไว้วันนึงมันก็คือขยะ
0: มัน
1: ก็คือขยะกองถูกต้องไหมแต่เขาบอกทุกวันนี้สิ่งนึงเขาบอกพี่บอกยิ่งกว่าเพชรเมื่อก่อนคุณไอ้อ้วนก็ชอบซื้อเพชรซื้อ
0: เพชรซื้อเยอะ
1: เที่ยวกับเพื่อนฉันนะ
0: น
1: างเที่ยวคือเที่ยวกับเพื่อนฉันนะ
3: รุ่นเราเหรอ
1: รุ่นเพื่อนฉันเลยนางเวลานางไปเที่ยวต่างจังหวัดนางไปเที่ยวกับเพื่อนฉันนะ
0: ใช่คือเป็นคนที่เข้ากับทุกยุคเด็กกินได้ฉันก็กินได้แต่รู้ไหมว่าเคล็ดลับฉันเนี่ย
1: เพื่อนฉันนะ
0: ฉันมีตัวที่ทำให้ปรับสมดุลน้ำตาลในร่างกายก็คือกินมะระขี้นก
3: ในวัย70เนี่ยนะ
0: เออกินมะระขี้นก
1: ก็คือเอาขมไปไล่หวานนั่นแหละ
0: ใช่แล้วมะระขี้นกก็คือตัวนี้มะระพัดตัวนี้เวลาอยากขายตัวนี้ไม่ค่อยอยากคุยราคานะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจ่ายเงินไปมันคุ้มค่าจริงๆแต่ว่าวันนี้เราจะได้ไปทั้งหมดเลยเนี่ย6กระปุกนะคะจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นแล้วคนดูใน TikTok ฉันไม่ต้องไปซื้อนะเพราะฉันขายอยู่4กระปุก 1,100
3: นี่ราคาดีกว่า
0: วันนี้6กระปุก1,099 บาทแต่ต้องโทรให้ทันในรายการนะคะที่1252หรือว่า LINE @shopgmm25 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลย
3: มีของปลอมหรอแม
0: ่มันมีของปลอมขอเรียนแบบแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเขาเรียก
3: ส่วนผสมมีอะไรบ้างแม่
0: ส่วนผสมโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินก่อน
3: ส่วนผสมมีอะไรบ้างแม่จ๋า
0: ส่วนผสมก็จะมีโครเมียมใช่ไหมมีพริกไทยดำนะคะมีถั่วขาวนะคะมีอบเชยแล้วก็มีวิตามิน B12 คือทั้งหมดเนี่ยต่างๆที่เป็นส่วนผสมเนี่ยมันคือของแถมวันนี้นะคะมะระพัดตัวนี้6กระปุกนะคะ6กระปุกจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รีบโทรตอนนี้เลยนะคะถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาธรรมดาจะ4หรือ5ถูก
2: อันนี้คือถูกที่สุดเลยใช่ไหม
0: ถูกที่สุด
3: แม่กินมานานนั่นเนี่ยเห็นกินมาออกมาต
0: อนน่าจะประมาณ5ปีนะตัวนี้4ถึง5ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากดูแลตัวเองลงทุนกับตัวเองพูดจริงๆนะไม่อยากจะพูดเรื่องราคาที่มันดีมากๆแต่ว่าอยากจะพูดว่าวันนี้คุณสั่งไปอ่ะคุณจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
3: แม่เห็นขายในออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ถูกกว่าป่ะ
0: ออนไลน์แพงกว่านี้ค่ะขาย2กระปุก500 4กระปุก1
1: 4กระปุก 1,000
3: อันนี้ถูกกว่าใช่ไหม
0: อ
3: ัน
0: นี้ถูก
3: แต่ต้องถูกที่สุดนะ
0: ถูกกว่า300เพราะฉะนั้นฉันบอกเลยใครที่ดู TikTok ฉันนะไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าแพงกว่านี้จริง
3: ๆให้
0: ว
3: ัน
0: น
3: ี้
0: ที
3: ่
0: แฉวันนี้ให้ซื้อที่แฉวันนี้ได้ไป6กระปุกนะคะแอลโทด่วนๆที่1252หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยหรือว่า
3: เป็นอาหารเสริมเนาะ
0: ไม่ใช่ยานะขอบวัน31
3: จ้ะ
0: แล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมนะคะมะระพัดของ GMO Shopping ของแกรมมี่ถึงขายระเบิดประเทศกี่ล็อตก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
3: ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมแต่ไม่ใช่ยารักษาโรค
1: ไม่ใช่ยารักษาโรค
3: ไม่ใช่ผลในการรักษานะ
1: แล้วก็เอาจริงวันละ2กินมะระทั้งทีก็ต้องเป็นมะระขี้นกนั่นแหละแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่มั่นใจแล้วก็สินค้าจาก GMO Shopping ของเรานะคะ
3: ครับผม
1: วันนี้คุณได้6กระปุก
3: 6กระปุกจ้ะ
1: 6กระปุกราคา 1,099 บาท
0: ก็บอกถูกที่สุดไง
3: ถูกมาก100กว่าบาทเองกระปุกหนึ่ง
0: ก็กระปุก100กว่าบาทกินได้6เดือน
3: โทรเลย1252นะครับหรือ LINE @นะครับ @shopgmm25 นะครับตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ GMM เองนะฮะอย่าลืมว่าพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะจ้ะ
1: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนอีกสักครั้งนะครับวันนี้คุณได้มะระพลัสเนี่ย6กระปุก6กระปุกนี่กินกระปุกละ30เม็ดนะเท่ากับ180เม็ดนะ
0: เจกำลังสเวลากินได้
1: กินได้180แคปซูลเนี่ยจากปกติเนี่ย 4,000 กว่าบาทวันนี้คุณจ่าย 1,099 บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252 1252หรือ @shopgmm25 นะคะ @shopgmm25 เนา
0: ะหรือสแกน QR code หน้าจอได้
2: จบเลย
3: ได้เลยจ้า
0: เฮ้ยฉันไปก่อนเดี๋ยวฉันวิ่งอีกงาน
2: ได้ไหม
3: ไปแล้ว
1: จะวิ่งไปไหนอีกงาน
0: วันนี้4งานและแข็งแรงวิ่ง
3: อะไรวะ
0: วิ่ง
3: สวัสดีครับแม่
0: กลางคืนไปเลยไปเลย
3: อะไรถ้าทุ่มมีงานอีกโอเคโอเคป่ะเบรก3ก็ไปแล้วว่ะก็มีงานต่อกัน
1: ได้ป่ะท่านผู้ชมรอไปที่1212นะฮะหรือ @shopgmm25 สไปร์
3: สบายกับเจเจสเปอร์นะครับ
1: เจเจสเปอร์สวัสดีเจเจสเปอร์วันนี้หนูออกรายการตั้งแต่กี่โมงอะลูก
4: ตั้งแต่9โมงแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้า
2: สบายอะกี่โมงแล้วตั้งแต่วันนี
5: ้เท่ากันครับ
2: เท่ากัน9โมง
3: หัวฟูเลยสบายเรา
1: สบาย
3: ไม่มีงาน
1: ในการโคจรกลับมาเจอกันระหว่างแรปเปอร์หมอรำกับ
3: ฮิปฮอปยุคใหม
1: ่กับซิงเกิลอกหักในตอนฝนตกเป็นเพลงเศร้าที่เต้นได้แนวอีสานเจนแซบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
3: ช่วงหน้าครับผม
6: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
7: เฮียขอ 300,000
8: ผมให้ 130,000
9: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
10: คำไหนคำนั้นครับผม
9: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
11: อ
9: ุ๊
11: ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
20: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
22: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
23: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
24: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
25: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
26: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
18: ได้สิ
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
28: ครึ่ง
27: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
28: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
27: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
28: เพียง99บาทต่อเดือน
27: กดดอกจัน559ซีเลีย
28: โทรออก
29: แม่กำลังกลับนะ
30: ลืมล้างจานให้แม
29: ่ใช้นี่
30: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
29: กลับมาแล้ว
31: ล้างเก่งมาก
30: สไลด์เลมอนสูตรใหม
32: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
33: อย่างเทพไทย
32: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
34: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
32: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
35: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
36: ผมอยากกินโจ๊กค่ะผม
37: เติมกาแฟได้ไหมครับ
38: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
39: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
38: รบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
39: ใ
38: จเย็นๆนะคะ
35: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
40: ดาราล็อกกันเล่น
35: อะไรครับเนี่ย
18: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
41: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
42: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
43: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
18: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
43: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
18: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
43: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
18: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
44: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
45: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
46: คนคอนตร
45: งไม่พบอะไรค่ะ
46: เขารู้กันว่าเราเก่ง
47: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
48: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผ

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
10: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
9: ์อะไรอะ
10: ผักทอดค่ะ
11: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
12: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
13: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
14: เหมือนว่าเขาเป็นพ่องนะ
11: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
15: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
11: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
16: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
18: 2553
17: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
18: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
19: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
7: ในตัวนี้เอา
0: อะไรอ่ะประธาน
18: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: ในตอนฝนตกค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สองสาวสองหนุ่มสองสาวสองสาว
1: เจเจเจสเปอร์นะฮะหนูก็อยู่ตึกกันไม่อยู่แล้ว
4: กันมี
1: ่
4: ค
1: ่ะแล้วก็แน่นอนสไปร์อันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างจุ๊กกับ
5: แกรมมี่
1: แกรมมี่แกรมมี่แกรมมี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะฮะของเพลงไทยกับโปรเจกต์จุ๊กส์ออริจินอล
5: ร้อย
1: แรงม้าซึ่งจุ๊กออริจินอล100แรงม้าเนี่ยจะเป็นการหยิบแนวคิดการผสมพลังมาสร้างสรรค์บทเพลงจากการรวมตัวศิลปินต่างแนว
5: ต่างเจน
1: ต่างเจเนเรชัน
5: อ
1: ันนี้ต่างเจเนเรชันกันไหมลูก
4: ก็
3: ใกล้กัน
1: ใกล้กัน
3: แต่ว่าแนวเพลงก็อาจจะต่างกันหน่อย
4: เ
1: ออหนูถือว่าเป็นแรปเปอร์หมอลำ
4: ใช่ค่ะแรปเปอร์หมอลำน้องเป็นแรปเปอร์ลูกทุ่ง
6: ชัวร์ครับแรปไทยครับ
1: เออแรปไทยน้องเป็นแรปไทย
5: กับหมอลำ
6: แรปเปอร์สัญชาติไทย
1: สไปซ์นี่ถือว่าเป็นแรปเปอร์เป็นฮิปฮอปป่ะ
6: เออ
1: หรือเป็นแรปเปอร์
6: เออฮิปฮอปกับแรปเปอร์ก็แบบเหมือนกันนะ
1: เหมือนกัน
6: ครับแต่ผมผสมประสานอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเจเจสเปอร์เนี่ยแรปเปอร์หมอลำมาชนกับสไปร์ฮิปฮอปแรปเปอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเพลงการันตี
5: ร้อยล้านวิว
1: ร้อยล้านวิวมาแล้วนะทั้งคู่เลยหนูก็มีแล้วเขาก็มีแล้วชุดหนูร้อนมาก
3: ชุดนั้นก็ใส่ยากด้วย
5: ก็ถามน้องก็ใส่ยากไหมถอดยากไหม
4: เป็นช่วงอากาศหนาวค่ะ
5: ดูแล้วป่ะเราต้องเต้นขนาดนี้เนอะร้อนตายเลย
1: อย่างจริงๆแล้วสองคนจะมียอดการันตีร้อยล้านแล้วอย่างเพลงอะไรบ้าง
6: ผมมีเพลงทนครับ
1: ทน
6: ที่ยอดวิวเยอะมาก
5: กี่ร้อยแล้วกี่ร้อยล้านทน
6: ตอนนี้น่าจะ400นะครับ
5: 400ล้านวิว
1: 400ล้านวิว
5: แล้ว
4: เพลงหนูเพลงดองค่ะดองก่อนจะเป็นวงกัน3คนค่ะ
3: ตอนนั้นได้กี่วิว
4: ก็น่าจะเกือบ100ล้านแล้ว
1: เกือบ
5: 100ล้านแล้วครับผมตรงนี้นะฮะ
1: ซึ่งแน่นอนเป็นการมารวมตัวกันเรียกได้ว่ามาจับมือทำงานด้วยกันเนี่ยอกหักตอนฝนตกช่วงหน้าฝนพอดีนะแต่ตอนนี้ฝนมันตกไป
3: ตกหนักจนท่วมเลยจ้ะ
1: พี่ก็ว่าคนน้ำท่วมอยู่ว่าต้องมีคนอกหักบ้างแหละ
5: อกหักตอนนี้มันเจ็บกว่าอกหักตอนปกติเหรอครับหรือไง
4: ก็พอปล่อยเพลงมาก็ฝนตกน้ำท่วมเลยค่ะไม่ได้พักกันเลยเพิ่งได้ออกบ้านกัน
5: อ๋อน้ำท่วมไหม
4: น้ำท่วม
5: ที่บ้านท่วมเหรอ
4: แต่ว่าไม่เข้าบ้านค่ะ
1: บ้านอยู่ไหนลูกแถวไหนอ
4: ยู่แถวบางนาค่ะ
1: แถวบางนา
4: ใกล้ๆ
1: ก็ท่วมเหมือนกันแต่ไม่เข้าบ้านแต่ก็ท่วมข้างนอก
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: ก็แน่นอนฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่เอากลิ่นอายความเป็นอีสานมาผสมกับฮิปฮอป
6: ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะ
5: ริวแล้วก็เจอซี่คลับนะ
1: เป็นยังไงริวเจอซี่คล
5: ับยังไง
6: มันเป็นเพลงนี้ผมว่ามันเป็นดนตรีที่แบบว่าใหม่ครับพี่มันเป็นเราใช้แนวเจอซี่คลับอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแนวฮิปฮอปแบบตึบตึบตึบเป็นกองอะไรเงี้ยครับแล้วมันมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เราใส่พวกเครื่องดนตรีไทยผสมผสานเข้าไปอะไรเงี้ยคร
1: ับ เรียกได้ว่าเป็นอีสานเจนแซ่บ
6: ใช่อะไรประมาณนั้นครับแบบ
1: ก็คือเราเรียกใหม่เลยว่าเป็นอีสานเจนแซ่บเลย
5: อินเตอร์ผสมแบบไทยๆเครื่องดนตรีไทย
3: ผสมผสาน
5: อย่างนี้เลยเน
3: า
5: ะ
6: ครับพี
5: ่แต่สนุกมากนะดนตรีแบบสนุกมากเลยฮะมีหลายจังหวะนะครับผม
1: จริงๆแล้วสไปร์เองเนี่ยมาเยี่ยมรายการแฉแต่อายุเท่าไหร
6: ่เคยมาตอนเด็กๆประมาณ15 14
1: 15
3: ซึ่งตอนนี้20กว่าละ
6: 20ครับ
1: 20แล้ว21เมื่อไหร่ลูก
6: 21
1: เดือน
6: 21สิ้นเดือนตุลาคม
1: สิ้นเดือนตุลาคมนี้21แล้ว5ปีผ่านไปย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยหนูมาในรายการพี่เนี่ยคือเรียนไปพอเลิกเรียนเขาก็จะไปขายข้าวโพดกล้วยที่ฉะเชิงเทรา
6: ใช่ครับใช่
1: ต้องไหมฮะ
6: ใช่ครับ
1: ก็เป็นกันมาตลอดเลย
5: ช่วยพ่อช่วยแม่ขายมาตลอด
6: ใช่ครับขายของตามงานวัด
1: ก็คือขายตามวัดหลวงพ่อโสธรอะไรเง
6: ี้
1: ยใช่ไหมขายอย่างนั้นมาตลอด
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: จนวันหนึ่งมาเป็นแรปเปอร์เนี่ยความฝันคือวันนั้นน่ะในรายการก็อยากให้
5: ซุปเปอร์เทนนะซุปเปอร์เทนออก
1: น้องออกรายการซุปเปอร์เทน
6: ใช่ครับไปออกรายการซุปเปอร์เทนไปขอเตียง2ชั้นครับ
3: ตอนนั้น
6: ใช่ครับเพราะ
5: คุณครูถ่ายคลิปเราถ่ายของไปร้องเพลงไป
6: ใช่ครับ
5: แล้วก็ส่งไปให้รายการ
6: ใช่เหมือนแบบลงเฟซบุ๊กเฉยๆเนี่ยครับพี่แล้วรายการพี่เขาก็ไม่เห็น
3: ก็เห็นเขาก็เลยเชิญไปออก
6: ใช่ครับ
5: เราได้เตียง2ชั้นไหม
6: ได้ครับ
5: ได้เรียบร้อย
6: เหมือนว่าเป็นรายการนั้นเป็นรายการแบบว่าให้เด็กไปขอความฝันอะไร
5: แสดงความสามารถ
6: ใช่ครับแล้วก
5: ็แลกกับความฝัน
6: ใช่ครับ
1: เพราะตอนนั้นถ้ามันยากเด็กเตียง2ชั้นบ้านมันน้ำท่วม
6: ใช่ครับบ้านน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้มีตังค์ซื้ออะไรเงี้ยครับก็เลยก็พูดก็ผมอยากได้เตียง2ชั้น
3: บอกเขาตอนนั้น
6: ใช่
1: เพราะว่าลงมาเวลามีน้ำแล้วใช่ยังนอนได
6: ้บางประกงน้ำมันขึ้นมันลงอยู่แล้วครับ
1: ใช่
6: คร
1: ับ
5: ย้อนกลับไปกี่ปีตอนนี้ยังท่วมอยู่เลย
6: ยังท่วมอยู่ครับ
5: ใช่ไหมนี่ก็บ้านท่วมไหม
6: แต่ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะฮะอย่างที่บอกกันฮะพอได้ออกรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยก็เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
6: ๆครับ
1: แล้วก็ไปออกรายการโชว์มีเดอะมันนี่
5: ไทยแลนด์
1: อันนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนชีวิต
6: อันนั้นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยครับ
1: มันเปลี่ยนชีวิตน้องยังไงบ้าง
6: เหมือนตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันคือจุดเปลี่ยนชีวิตอะไรแต่ว่า แค่คิดว่าอยากได้เงิน
3: น
6: ชนะรางวัลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็พอแข่งคืนนั้นจบอะไรเงี้ยครับกลับบ้านไปนอนตื่นมาเพลงที่แข่งใช้อะไรเงี้ยครับคนฟังเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ทัวร์คอนเสิร์ตต่อเลย
3: ตอนนั้นเลย
5: ตั้งแต่อายุ15นั่นแหละ
6: ใช่ครับช่วงน
5: ั้
6: น
5: ใช่ไหมก็เป็นศิลปินเต็มตัวเลย
1: ทุกวันนี้ก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่
5: ทุกวันนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อย
1: ทุกวันนี้อาชีพหลักของลูกก็คือทัวร์คอนเสิร์ต
6: ใช่ครับ
1: บางคือต้องให้แต่ละเพลงที่ปล่อยเป็นในตอนแข่งอ่ะ200กว่าล้านวิวนะ
3: โอ้โห
1: น็อต200กว่าล้าน
5: แล้วแต่งเพลงเองคิดรามเอง
1: ตอนนั้นเพลงอะไรเพลงเดียวดายป่ะลูก
6: มีเดียวดายปิก้าครับ
1: เออฮะจนเสร็จแล้วก็คือมาเพลงทนได้แหละที
6: ่
1: เรียกได้ว่าเป็นร้อยล้านวิวหลายร้อยล้านวิว
6: ใช่คร
1: ับ ตอนแรกเกิดเลยแล้วเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ได้ติดบิลบอร์ดโกลบอล
5: โอ
1: ้
5: โห
1: ติดบิลบอร์ดโกลบอลนะ
5: เพลงไทยเพลงแรกด้วยเน
1: า
5: ะ
1: เป็นเพลงไทยเพลงแรกเลยที่ได้ติดบิลบอร์ดโกลบอลนั่นแหละยอดวิวตอนที่474ล้าน
3: เยอะมาก
5: นะฮะจนตอนนี้เปิดสังกัดเองแล
6: ้
5: วเหรออ
6: ุ้ยไม่ครับพี่อยู่คนเดียวครับทำเองครับ
3: มาบริหารตัวเอง
6: บริหารตัวเองครับไม่มีสังกัด
5: ก็คือไม่มีสังกัดดูแลตัวเองเลย
3: เปิดค่ายเองดูแลตัวเองศิลปินคนเดียว
6: โอ้ไม่ได้ถึงขั้นค่ายแล้วพี่ก็ศิลปินทำเพลงอะไร
1: รับงาน
5: ฟรีแลนซ์อะฟรีแลนซ์
6: ใช่
5: นะฮะ
6: ใช่
1: โอ้ก็ยังแต่งเพลงอยู่ไหมทุกวันนี
6: ้แต่งเพลงอยู่ตลอดเลยครับพี่ทุกวันครับแต่งเพลง
3: มีหลายเพลงมากน้องบอก
6: ใช่ครับเดโมเยอะมากครับ
1: แล้วตอนนี้คิดจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่
6: โอ้ปล่อยอยู่เรื่อยๆครับเพิ่งจะปล่อยมาครับ
1: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยทางออนไลน์
6: ใช่ครับปล่อยที่ช่อง YouTube ครับ
1: ทาง YouTube
6: YouTube ส่วนตัว
1: เพราะว่า YouTube มันก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ก็ได้เงินจาก YouTube นั่นแหละ
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: ที่เลี้ยงชีวิตหนูก็ YouTube
6: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ก็ยังได้
6: ตัวเองเลี้ยงผมเลี้ยงพ่อแม่ผมเลี้ยง
3: ครอบครัว
1: ซื้อบ้านที่เป็นหลังๆอ่ะ
6: โอ้
5: เก่งเก่ง
1: ซื้อบ้านที่เป็นหลังๆแต่เพราะ YouTube เนี่ยนะ
6: ใช่ครับจากเพลงจากเพลงทั้งนั้นเลยครับอย่างเดียวเลยที่ผม
1: จากทำเพลงเนี่ยจากทำเพลงลง YouTube
6: จากสิ่งที่ผมเขียนเอง
5: หรอ
3: จากความสามารถตัวเอง
5: ได้รายได้จากการแต่งเพลงลง YouTube
1: ลง YouTube แล้วเขาก็ร้องด้วยอะไรด้วยไง
5: แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างงี้
6: ใช่คร
1: ับ แต่หลักๆคือรายได้ลูกมาจาก YouTube เนี่ยแหละ
6: ใช่ครับรายได้หลักๆมาจากคอนเสิร์ตครับ
1: คอนเสิร์ต
6: ใช่ YouTube
3: ไปออกคอนเสิร์ตไปออนไลน์
1: คนเก่งเลยเด็กนี้จริงๆแล้วคิดอยู่ว่าเด็กจริงๆดูโอกาสเขาไม่ใช่จะมีขายข้าวโพด
5: กล้วยนะขายข้าว
1: โพดกล้วยอยู่ตามวัดหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างเงี้ยแหละบางทีเราอาจจะเคยไปซื้อเขาก็ได
5: ้ต้องขอบคุณอาจารย์คนนั้นเลยนะที่ถ่ายคลิปเรา
1: เนาะ
5: ลงอยู่เนาะ
3: ต้องถ่ายรายการเด็กรายการนั้นเลย
5: เจอคุณครูคนนั้นอยู่ไหม
6: เออไม่ได้เจอเลยครับแต่มีเฟซบุ๊กคุณครูคนนั้นอยู่ครับ
5: นะฮะ
1: อาเจสป้าจ๋า
5: ห
1: นูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกหนูเคยมาแฉไหม
2: ยังเลยค่ะ
1: ครั้งแรก
2: ตื่นเต้น
1: มากครั้งแรก
3: สามคนก็ไม่เคยมาหรอ
2: น่าจะคิดว่าเคยมานะคะ
3: เพิ่งมา
2: เ
3: ลย
2: มาไม่เคยสับสนก
3: ันสามคนเคย
5: ถ้ามาสามคนไอ้ดองแดงดองแดงดองแดง
2: เคยมาใช่ไหมคะ
5: มา
3: ไอ
5: ้
3: แดงแดงแดงแดงแดง
5: เคยมาแล้วมาแดงแดงเคยมาแล้ว
1: ไม่เคย
5: เคยมาสามคนไง
2: สามคน
1: ไม่รู้อะไม่รู้แต่หนูเคยมาไม่รู
2: ้ใช่
5: ใช่
2: ไหม
5: ผู้ชายคนผู
2: ้ชาย
5: เจนคนแล้วก็
3: มาแล้ว
1: มาแล้ว
5: อ
1: ันเบอร์เองแล้วลูก
5: เออ
1: ทั้งนั้น
5: มาแล้วนานแล้ว
1: จริงๆแล้วเจสเปอร์เนี่ยจริงๆลูกเป็นคนกาฬสินธุ์

0: ช่ค่ะ
1: แต่ไปเกิดที่กรุงเทพแต่ไปเติบโตที่กาฬสินธุ์ไปอยู่กาฬสินธุ์จนถึงอายุเท่าไหร
0: ่ถึงอายุ15ปีค่ะ
2: โอ้ก็เลยภาษาอีสานแน่นเลย
0: แมนจ้ะก็เลยเว้าอีสานแบบของพูดตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆตอนประมาณ16ก็คือยังติดสำเนียงอีสานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังติดอยู่เหมือนกัน

0: คยค่ะ
1: ถูกต้องไหมลูก
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: สายล่ารางวัล
0: เป็นสายล่ารางวัลก็สมมติจะแบบงานวัดจะค่อนข้างส่วนใหญ่ค่ะ
2: โอ้จนมาเข้ากรุงเทพ
0: จนมาเข้ากรุงเทพค่ะ
2: เราคือฟังลูกทุ่งมาตลอดพอเข้ากรุงเทพเจอเพื่อนเพื่อนฟังเพลงสากลแล้ว
0: เพื่อนก็เริ่มฟังเพลงสากลค่ะฟัง Justin Bieber ฟัง The Chainsmokers แล้วก็เริ่มแบบเหมือนปรับตามเพื่อนๆค่ะ
2: แล้วก็รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีจังหวะที่แตกต่าง
0: ใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูเข้าทางเรานะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งลูกทุ่งก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเติบโตมาเหมือนกับสไปซ์เช่นเดียวกันค่ะเรามีแบบเหมือนจุดเริ่มต้นที่แบบคล้ายๆกัน
2: แต่จุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือประกวด The Voice
1: Kids
0: The Voice Kids ค่ะ
1: ณตอนนั้น The Voice Kids หนูประกวดตอนอายุเท่าไหร่ลูก
0: น่าจะแบบ11 12ประมาณ
1: 11 12เอง
3: ตอนนั้น
1: ก็ยังเด็กเลยตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงของคุณพุ่มพวง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะชิงช้าสวรรค์ตอนนั้นหนูไปประกวดอะไรอีก
0: เป็นนักร้องนำของโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมค่ะ
1: อ๋อจากนั้นไปในนามโรงเรียน
0: ได้
3: ประกวดเดี่ยวตอนนั้น
2: ได้ฝึกเกาหลีด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนม.ปลายค่ะก็คือย้ายมาอยู่เพราะว่ามาอยู่ค่ายไทยค่ายหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปเกาหลี
2: โอ้นี่ไปมาเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ก็คือ
0: เป็นเหตุผลที่ย้ายมาในกรุงเทพค่ะ
1: ดีความทรูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดีความทรู
2: ไปเทรนที่เกาหลีอยู่กี่ปี
0: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะแต่ก็กลับมาทำเพลงที่ไทยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์ก็เลยแบบไม่ได้ทำกันต่อใช่ค่ะ
1: ก็เลยกลับมาเรียนหนังสือต่อนั่นแหละแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือจากลูกทุ่งก็ฝึกการเป็นแรปเปอร์มา
2: เรื่อยๆ
1: จนได้ไปประกวด The Rapper 2
0: ใช่ค่ะที่ชั้น2
1: นั่นแหละคือจากนักร้องลูกทุ่งไปเป็น The Rapper 2ตรงนั้นมันเปลี่ยนยังไงบ้างลูก
0: ก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนคนจำภาพเราเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนค่ะเพราะแบบมาอยู่ๆมาเป็นฮิปฮอปก็กว่าครอบครัวยอมรับก็ใช้เวลาอยู่
2: ครอบครัวจะยอมรับเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอันนี้แอบที่บ้านมาประกวดค่ะแอบส่งออนไลน์มาตอนแรก
2: จริงว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เรารู้สึกชอบ
0: ใช่ค่ะคือชอบตั้งแต่ตอนที่แบบไปประกวดเกาหลีแล้วก็เหมือนเราได้รับอิทธิพลเพลงบางอย่างก็คือเพลงฮิปฮอปค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราก็เริ่มเขียนเพลงเอง
3: โอ้ใช่สบายเน
0: า
3: ะ
2: คล้ายๆกันเนอะสองคนนี้เนอะก็คือเกิดจากความชอบทั้งหมด
1: แล้วอยู่ที่มาอยู่แกรมมี่โกลด์ได้ไงลูก
0: ก็โชคชะตาฟาลิคิดค่ะ
1: ยังไง
0: ก็ตอนที่หมดสัญญากับทางค่ายเดิมนะคะก็มีช่วงที่หนูแบบห่างหายจากการทำเพลงไปเกือบ2ปีค่ะก็แบบผันตัวไปทำเบื้องหลังเขียนเพลงซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งได้มีโอกาสมาเจอกับพี่ๆทางแกรมมี่โกลด์ที่แบบเห็นแววในตัวเราแล้วก็ให้เราแบบกลับเข้ามาเป็นศิลปินอีกครั้งนึง
2: อ๋อกลายเป็นศิลปินเดียวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สไตล์ของหนูเขาเรียกว่าอะไรลูก
0: ก็เป็นหมอลำแร็ปค่ะ
2: หมอลำแร
1: ็
2: ปเป็นแร็ปสไตล์หมอลำที่ผสมผสานเครื่องดนตรีไทยเข้าไปด้วยนะฮะเพลงนี้2คนนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้ทั้ง2คนเลย
4: ก็เพลงนี้ก็ท่อนของพี่เจเจสเปอร์ก็พี่เขาเขียนเองแล้วก็ท่อนแรปของผมก็เขียนเองอะไรเงี้ยคนละพาร์ทกันอะไรเงี้ย
2: แต่งคนละพาร์ทใครร้องอันไหนก็แต่งของตัวเองแล้วเอามาจอยกัน
4: ใช่ครับ
2: ตรงนี้นะฮะ
1: แน่นอนครับและแน่นอนฝนอกหักตอนฝนตกถือว่าเป็นโปรเจกต์อัลบั้มชุกออริจินอล100แรงมะไหนเมื่อกี้เขาเอาของขวัญมาให้มาดูซิ
2: มาดูซิมันคืออะไร
1: นี่เอาอะไรมาให้พี่วันนี้นี่ก็คือมันไม่ใช่เบียร์ค่ะ
2: มันไม่ใช่นั่น
1: เครื่องดื่ม
2: พลังงานเต็มร้อย
1: ไม่คือพลังงานเต็มร้อย
5: ร้อยแรง
1: อันไหนกระป๋องไหนของหนู
0: กระป๋องแรกค่ะ
1: ก็คืออกหักตอนฝนตกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเธอไหวฉันไหวถูกต้องไหมคะมันจะมี
2: จะเป็นศิลปิน
1: ก็คือ
2: เติมอีกถูกไห
1: มจะมีเพลงในอัลบั้มของจุกออริจินอลร้อยแรงม้าเนี่ยมันจะมี5เพลงถูกต้องไหมคะซึ่ง5เพลงก็เหมือนกับกระป๋องที่เอามาพี่เนี่ยทีมงานพี่ทุกคนไอ้ก๊อฟมันคิดว่าเบียร์แล้วเหรอเนี่ย
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ก็คืออีก4เพลงก็จะเป็นศิลปินท่านอื่นมาคอลแลบกันเหมือนกัน
3: เป็นคู่
2: หมดก็ต้องคอยติดตาม
3: เพราะเป็นโปรเจกต์ของจู
2: ค
3: ่
2: ะฝากผลงานกันสักหน่อยครับผมฝนตกอะไรนะอกหักวันฝนตก
4: ใช่ครับ
0: ขอฝากเพลงอกหักตอนฝนตกนะคะของเจจัสเปอร์แล้วก็สปรายนะคะสามารถรับชมได้ที่จุ๊กเท่านั้นค่ะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ช่อง GMM Grammy Official ค่ะ
2: ครับผม
1: ท่านผู้ชมครับแน่นอนอ่ะลูกฝากบ้าง
4: ครับฝากไปฟังเพลงอกหักตอนฝนตกกันเยอะๆนะครับใครยังไม่ดู MV ฝากเข้าไปดู MV กันเยอะๆนะครับ
2: ครับผม
1: ดูสิแป๊บเดียว
3: โตแล
2: ้ว
1: แป๊บเดียวเป็นหนุ่มกันแล้วลูกเนาะขอบคุณแล้ววันหลังแวะเวียนกันใหม่นะวันหลังใหม
3: ่ครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า
1: ท่านผู้ชมฮะนอนเน
2: า
1: ะตั้งแต่ฮอร์โมนจนถึงร้องเพลงแล้วนอนกันเถอะเนาะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับแฉนะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับพรุ่งนี้หมอของขวัญจะมาแน่นอนเนาะหมอของขวัญมาแน่นอนนะคะโอเควันนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
1: ต้อนรับหน้าร้อนกับจังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ต้องบอกว่าอนุวัฒน์มีทีเด็ดแน่นอน
0: วันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะการแทงปลาไหลหรือสักปลาไหลซึ่งต้องใช้ระดับเซียนเท่านั้นนะครับเซียนคนนี้จะทำยังไงถึงจะได้ปลาไหลรอติดตามนะครับนอกจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการหาปลาแบบตุ้มปลาช่อนตุ้มปลาช่อนหายังไงต้องใช้ระดับเซียนถึงจะจับปลาแบบนี้ได้รอติดตามในอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: ฮะภารกิจวันนี้คือหาปลาไหลกับตุ้มปลาช่อนโอ้โหต้องบอกว่ามันแน่นอน
2: ทีมงานมาเหมือนแบบเป็นแบบผู้ร่วมชะตากรรมซึ่งไม่รู้เป้าหมายว่าคือตรงไหนเขาบอกเราจะไปแทงปลาไหลซึ่งพี่ครับปลาไหลที่อยู่ไกลมากเลยครับ
3: เฮ้ยบรรยากาศดีอากาศใช้ได้ตอนนี้เราเดินทางมาค่อนข้างไกลฮะจะมาแทงปลาไหลช่วงหน้าแรงๆแบบนี้จะต้องใช้เซียนปลาไหลเซียนปลาไหลจะเอาไปแทงปลาไหลกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเซียนอยู่ตรงไหนนะ
1: เอาละครับภารกิจพิชิตปลาไหลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
3: ระวังกับระเบิดสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเจอเซียนแทงปลาไหลแล้วถูกไหมฮะเอาพ่อหัวเราะพ่อมั่นใจไหมเน
1: ี่
3: ย
1: แค่นี้ก็ขำแล้วครับโอ้โห
3: เขินพ่อเขินพ่อเขินอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเราต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปมั่งฮะไอ้ที่แทงมันอยู่ไหนอะฮะอยู่ที่รถอ๋อเวลาน้ำมันน้อยๆก็เอาไปแทงปลาทางภาษาอีสานเรียกว่าแทงนะภาษากลางเรียกว่าอะไรสับปลาไหล
1: คุณผู้ชมครับปลาไหลเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ชำนาญมีเทคนิคและแต่ละพื้นที่มีวิธีการหาไม่เหมือนกันถือเป็นความแตกต่างทางภูมิปัญญาพื้นบ้านเลยแหละครับ
0: เป็นวงกลมๆแบบนี
4: ้เป็นแกนเหลี่ยม
5: ๆนะครับ
3: และอันนี้ดูรู้นี่มั่นใจว่าได้ไหมพ่อ
5: พ่อมั่นใจก
3: ันเลยอ้าวตัวนี้แ
1: ทนอ้าวพ่อมั่นใจหน่อยครับเดี๋ยวจะโดนเอารูงูนะครับ
3: เฮ้ยพ่อระวังแข้งขาตัวเองนะ โอ้อะไรอย่างเงี้ย
1: งานนี้ต้องควักเอากลเม็ดมา2วิธีทั้งหย่อนเบ็ดทั้งแทงลงไปในรูที่มีปลาไหลครับ
3: หุยออกว่าผิดปึ๊ด
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปคุณผู้ชมโอ้ยลุ้นมากๆลุ้นว่าจะเป็นงูหรือว่าปลาไหลอันตรายนะครับเนี่ยโอ้โหลุ้นน่ะ
6: ไปเราไปลองดู
3: ลองดูรูอื่นไปโอเคไปพอไปตรงไหนที่พ่อดูรูไว
1: ้ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมภารกิจจะไม่สำเร็จช่วงนี้ก็หน้าแล้งแล้วอากาศตอนนี้ก็ร้อนแบบระอุเลยทีเดียวสู้ๆนะครับพี่หนุ่มและทีมงาน
3: ถึงแล้วอีกบ่อหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าอยู่ที่ฝีมือของพ่ออ่ะพ่อดูครับ
1: โอ้ยต้องมั่นใจในฝีมือพ่อสิครับพี่นมเจอแล้วครับโอ้โหจ้าเอ๋แรงอาศัยปลาไหลซึ่งจากสีหน้าแล้วเนี่ยพี่หนุ่มค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถหาปลาไหลได้
3: มีรู้ไหมพ่อ

0: ขากำลังคำหารูอยู่แต่ว่าแต่คำไปคำมาจะบดบ่อแล้วยังไม่เจอรูเลย
1: แหมพี่ดุมอย่าแซวลุงสิครับมันหายากจริงๆ
0: รูไปมันจะเป็นรูเลยเหรอฮะ
1: โอ้โหงานนี้สนุกคุณอนุวัฒน์เขาแหละครับ
0: ช่างภาพกุศลอะไรเง
1: ี้ยแหมยังจะแซวช่างภาพอีกช่วยลุงหาเร็วๆครับ
0: นี
2: ่ไม
0: ่อ๋อมันเลยไปข้างบน
2: ขึ้นบน
0: อ๋อมันเลยขึ้นบน
2: มี
0: ปืด
3: ออกมาเดียวโอ
0: ้ย
3: เบ็ดหัก
0: ตัวใหญ่อะ
3: ครับ
0: โอ้บักเจ
1: อโอ้โหมีลุ้นแล้วครับลุงบอกว่าตัวใหญ่ซะด้วย
0: ไม่เจอเราหามาประมาณ2บ่อแล้วปาไปทั้ง2บ่อบ่อที่3คือบ่อสุดท้ายตายให้ได้เถอะ
1: ตอนนี้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเพราะไปมาแล้ว2บ่อยังไม่ได้ปลาไหลเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปลุ้นบ่อที่3เป็นบ่อสุดท้ายของภารกิจครั้งนี้ครับอ่ะถ้าอย่างนั้นรออะไรล่ะไปกันเลย
0: ต้องปล่อยให้เขาแบบแยกกัน
2: ลองกระจายดู
0: ลองกระจายดูให้เขากระจายก่อนพอกระจายได้เดี๋ยวเราจะลงไปดู
1: และตอนนี้เราก็เริ่มใช้แผน2ครับใช้การแยกกันไปหา
0: ดินแข็งคือมันจะเจาะไม่ได้ไม่งั้นโอกาสได้แต่มันน้อยโอ้หมายความว่าไงนี่ของแท้คือเจออ
1: ุ้ยโอ้แม่จะมาคุณลุ้นช่องใจชื้นขึ้นแล้วครับพ่อบอกว่าเจอรูปลาไหลแล้ว
0: เอาแล้วบอกพี่พลาดคือไม่พลาดสัญญาณที่ดีมาแล้วแน่นอน
3: เลย
0: นี
3: ่ยอดเบ็ดดีเรียบร้อยเลย
0: ตัวบ่อแม่นอ้าวรูมีแต่บ่อแม่น
1: เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่นุ่มยังไม่ถึงไหนเลยวูบสิละโอ้ยเป็นที่อากาศหรืออายุเนี่ย
0: มันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยมันยากนะ
4: เอา
2: แม่นป่ะเหรอน้ำ
3: บุด
0: ๆเอาน้ำบุดๆน้ำบุดๆเอาน้ำบุดๆน้ำบุดๆมันลึกกว่านี้คร
2: ับลึกกว่านี
0: ้รูมันคือรูปลาไหลเหรอพ่อนั่นน่ะเฮ้ยพ่อมันเห็นเป็นแบบเป็นคนโคลน
1: น้ำเสียงค่อนข้างมั่นใจงานนี้ใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ได้ปลาไหลหรือเปล่า
0: ไม่เดี๋ยวเจอแล้วหรอ
5: เจอแล้ว
0: เดี๋ยว
6: มันลื่นจับมึง
0: โอ้ยอุ้ยๆได้อันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกัน
7: อิทาปิงคลาสุมนาการาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขิเม

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: นี่ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกัน
3: เห็นได
2: ้ป่ะโอ้ยนี่ไม่เดี๋ยวเจอแล้วเหรอ
4: เจอแล้ว
2: เดี๋ยว
5: จับเลย
2: ไม่หนุ่มจับเหรอ
6: จับลูกกระบุนพี่หยัง
2: ไม่ใช่แล้วถ้ามันเอาออกมาแล้วมันลื่นตกลงไปทำไงอ่ะ
6: มันบ่ลื่น
5: จับมึงมันถึงดินแล้วมันบ่ลื่น
2: แป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวเหมือนมันจะลื่นอ่ะ
6: มันบ่ลื่นหรอกลื่น
7: แหมพี่หนุ่มครับเชื่อลุงสิครับนี่เซียนปลาไหลนะพี่หนุ่มนะ
6: ทุกตัวแหงๆไป
2: มาแล้วของมือไม่ได้
8: ของมือไม่ได้โ
7: อ้เจอแล้วครับไอ้เต้าตัวเล่นพ่อปลาไหลของเราพระเอกที่เล่นตัวมากๆไม่ยอมให้เราจับกันง่ายๆเลยเนี่ย
2: เซียนเท่านั้นถึงทำได้ถ้าไม่ใช่เซียนไม่รู้ทำไม่ได้นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
8: คร
2: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: เรื่องเซียนเซียนยังไม่จบวิถีพื้นบ้านยังต้องดำเนินต่อไปเป็นเซียนตุ้มปลาช่อนครับ
2: มาหาเซียนกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นเซียนในการตุ้มปลานะครับนี่ฮะชื่อว่าคุณลุงสมศักดิ์สวัสดีครับลุงครับนี่ฮะลุงสมศักดิ์เขาบอกว่าเป็นเซียนในการตุ้มปลาตุ้มปลาคืออะไรครับ
9: คือดักปลาล่อมปลาเส้นปลาอะไรครับตุ้มปลาเก็บ
2: อ๋อนี่คืออุปกรณ์ในการตุ้มปลาใช่ไหมฮะนี่เราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะแล้วรู้ได้ไงมาปลามาทางนี้อ่ะฮะที่มันต้องกว้างเหรออ
9: ๋อเพราะเราไปเราก็ใส่ตามฝั่งครับเพราะว่ารู้ว่าปลาออกจะมาหากินตามฝั่งตัน
2: อ๋อเรารู้หรอว่าปลามันจะมาทางไหนได
9: ้ครับ
2: มันเป็นร่องน้ำหรือมันเป็นยังไงฮะที่ปลามา
9: ก็เป็นในน้ำเลยครับตั้งร่องน้ำนะครับเป็นร่องน้ำนั่นเลยครับ

0: อ๋อตั้งตรงร่องน้ำ
1: คนทั่วไปสามารถลงได้ไหมผมเอาตุ้มไปแล้วผมเนี่ยล่องเรือไปแล้วลงได้ไหม
2: ลงได้ครับ
1: แล้วจะได้ปลาไหม
2: ได้ครับ
1: ได้ เอาไปลองดูก่อนละกันเอาไปลองดูไปไหนลำนี้ฮะ
3: การตุ้มปลาหรือการดักปลานั่นเองเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่หาดูยากนะครับเนี่ยเออเฮ้ย
1: ตอนนี้เจอเป้าหมายที่เรากำลังจะวางตุ้มแต่ผมถามลุงก่อนลุงเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องเอาตุ้มวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: มันเป็นร่องไม่ปลาเขามาซุ่มอยู่ที่ป่าครับอยู่ที่ป่า
1: ครับมันเป็นร่อง
2: ครับ
1: มันเป็นร่องน้ำหรือร่องป่าเหรอ
2: ร่องป่าครับฤดูนี้มันชอบอยู่ในป่าอย่างงี้ครับ
1: ฤดูนี้มันชอบอยู่ในป่า
2: ครับ
3: แหมเฮ้ยคนที่หาได้เนี่ยยอมรับว่าเซียนจริงๆโอ้โหขั้นเทพ
1: แล้ววางตรงนี้ได้ไหม
2: ตรงนี้มันไม่ได้ครับไม่มีสองไม่เป็นทางเลย
1: มันไม่เป็นทางของปลา
2: ครับ
1: มิฉะนั้นเราต้องเลือกวางที่ทางปลา
2: ครับ
1: ลักษณะของทางปลามันเป็นไงอะครับ
2: เราต้องดูที่มันไป
1: ล่องอ่ะมันเป็นล่องที่ปลาจะต้องไป
2: มันชำนาญครับมันใส่เคยใส่มาแล้วเห็น
1: โอ้มันเป็นความชำนาญ
2: ครับ
1: วางปากมันให้เป็นทางเดินอ๋อต้องเอาหญ้ามาโปะอีกดอกเอ้ลุงแล้วเวลาเราวางตุ้มอย่างเงี้ยนานไหมกว่าเราจะมากู้
2: แล้วแต่จะมาวัน2วันก็มาก็ได้ถ้าเป็นปลาฤดูนี้ปลาตองมันไม่ตาย
1: แล้วถ้าเป็นปลาอื่นนะ
2: ถ้าปลาอื่นถ้าปลาหายใจอากาศมันก็จะตาย
1: อย่างเช่นปลาช่อนปลาช่อนมันต้องหายใจ
2: ครับ
1: มิฉะนั้นถ้าเราดักปลาช่อนเสร็จปั๊บเราดักวันนี
2: ้ถ้าดักปลาช่อนต้องยกขึ้นให้มันสูงให้วิดน้ำตัวนี้วิดน้ำตัวน
4: ี้
2: ต้องยกขึ้น
1: แต่ละปลาแต่ละชนิดก็ต่างกัน
2: ครับ
1: ถ้าเป็นปลาช่อนเราต้องยกสูงกว่านี้อีก
2: ยกสูง
1: เพื่อให้มันมีอากาศให้มันได้ขึ้นมาหายใจ
2: ตื่นครับ
3: สุดยอดจริงๆครับวิธีการดักปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันดูจากลักษณะของปลาด้วยโอ้โหเยี่ยมครับลุงเจ๋วไปเลย
2: หน้าฝนหน้าจะมามากๆ
1: น้ำ
2: ครับน้ำปลาขึ้นปลามันวิ่งมันเดิน
1: แล้วลุงว่านี้ลุงถูกไหมได้ไหม
2: ไม่รู้แล้ว
3: ต้องลุ้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยมีปลาส่วนมากปลาจะชุกชุมในช่วงหน้าฝน
1: โอเคเอาลุ้นกันว่าตุ้มแรกจะได้หรือเปล่าได้ไหมลุง
4: หนัก
1: ไหมเฮ้ยได้อุ้ยโอ้ยเฮ้ยปลาตองเฮ้ยไม่ใช่ไม่เฮ้ยหลายตัวเฮ้ยปลาช่อนด้วย
2: ช่อนด้วยปลาตองด้วย
1: โอ้เฮ้ยคุณเก่งอ่ะ
3: นี่โอ้ยดังว่าแหล่งความอุดมสมบูรณ์มาก
1: ๆ2ตัวแล้ว
3: นี่แน่ๆดูผลงานซะก่อนได้แล้วครับมาหากันต่อครับต้องบอกว่าปลาที่นี่ตัวใหญ่มากแบบนี้พี่หนุ่มมีกำลังใจหาปลาขึ้นเยอะเลย
2: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกันลองยกแล้วนะ
3: ภารกิจนี้ทำเอาคุณอนุวัฒน์สนุกเลยทีเดียวเพลินละเพลินชิวจนไม่อยากหยุดเลยครับ
1: พี่อันนี้ลึกเลยอันนี้คือมิดหัวเลยพี่เอาเลยโอ้อันนี้หนักอยู่อ่ะไม่ใช่หนักอะไรนะหนักสาหร่ายลุ้น
5: ไม่ได้แล้วเราจะชนกันเองนะกล้องมัน
6: ใช่สาหร่ายครับในสาหร่ายเลย
5: กล้องมันจะชนกันเองนะ
1: โอ้ยนี่ไงโอ้ย
3: ว้าวอีก8ตลบวันนี้อิ่มท้องแน่นอนได้ปลาเยอะเลย
1: โอ้ยอันนี้เยอะ
4: ปลาตอง
1: ปลาตองเยอะแล้วเนี่ย
2: ปลาตองครับไปดูปลาตอง
5: เหยียบก็มี
3: ท้ายแล้วเรามาดูกันว่าจะได้กี่ตัวครับบอกได้เลยว่างานนี้ไม่แผ่ว
1: พี่พายได้กี่ตัว
5: ให้มัน
1: พี่นัทว่ากี่ตัว
5: ผมว่า3
1: 3 10กับ3นะมีใครให้มากกว่านี้ไหมอ้าว
7: มองเห็นเลยนะ
1: โอ้โห

0: ปลาช่อนแล้วก็ใส่อีสูตรเลยไหมครับใส่ปลาโอ้พอดีตัวเลยเนาะ
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งล่ะ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: ใส่ปลาลงไปโอ้พอดีตัวเลยเนาะ
6: ช่วงสุดท้ายช่วงนี้ทีเด็ดแต่ก่อนอื่นมาหาปลาต่อกันครับเอ้ยเพลินเพลิน
0: สิบกับสามนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอออ้าวอ้าวอ้าว
7: มองเห็นเลยนะ
0: ไม่มันมีเหมือนแรงมันหนักหนักมือ
7: ถ้าปลา
0: ดูได้ปลาได้นะครับ
6: โอ้โหโอ้โหปลาตัวเนี่ยปลาตัวใหญ่แท้เอ้ยปลาตัวบิ๊กเบิ้มเด้อพี่น้องเด้อ
0: ทุกคนแบบใจคอไม่ค่อยดีนะพ่อเนาะ
6: ใจพ่อหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วเน
0: ี่ยเฮ้ยพ่อใจคอไม่ค่อยดีเหรอ
7: ไ
0: ม่เป็นแล้วถ้ามันตกไปเป็นไรไหมพ่อ
7: ได้ครับมันเคยได้เคย
0: ยกปลาขึ้นมา
8: แต่สังเกตดูปลาที่นี่มันจะตัวใหญ
6: ่นั่นพูดไม่ทันขาดคำพี่น้อง
0: ใจแป้วเลยตุ้มได้เยอะขนาดนี้ปลาตองเยอะหน่อยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลาตองแล้วก็จะมีปลานินที่ก็ตัวใหญ่และที่สำคัญได้ปลาช่อนเขาบอกปลาช่อนที่นี่เนื้อหวานมาก
7: หวานครับ
0: หวานมากเดี๋ยวไปดูนะครับเมนูปลาช่อนวันนี้ทำอะไรกินกันนี
6: ่และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเป็นช่วงเวลาของการเปิดครัวยั่วเมนู
0: เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปหาวัตถุดิบมาวันนี้เมนูเราทำอะไรครับแม่แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็อะไรครับหลามปลาช่อน
6: เมนูวันนี้คือแซ่บคักแซ่บนัวแซ่บเด้อค่ะเด
0: ้อมาแล้วแหมเสกสั่งอะไร
6: เมนูแรกต้มผักหวานไข่มดแดงครับเมนูประจำตัวครัวอีสาน
0: ผักหวานใส่ไปปลาร้ามีบ่จ้านี
6: ่และที่ขาดไม่ได้คือปลาร้านัวๆครับเริ่มจากนั้นก็ใส่ไข่มดแดงลงไปต้มจนไข่มดแดงสุกเข้ากับผักหวาน
0: ปลาช่อนแล้วก็ใส่อีสูตรเลยไหมครับ
6: ต่อไปเป็นเมนูน่ากลัวแต่แซ่บคักแซ่บโพดโพนั่นคือต้มเปรตปลาไหลของชาบระหว่างรอเดือดเราก็มาทำปลาช่อนเอาไส้ออกล้างให้สะอาดคลุกเกลือยัดสมุนไพรเข้าไปเช่นตะไคร้จะได้หอมและแล้วสุดเวลาที่รอคอยมาซิมเบิ้ล
0: ทุกคนคือน้ำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผม
9: แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงก็
0: แล้วก็จะมีเป็นหลามปลาช่อนที่เราไปตุ้มปลาช่อนมา
9: ครับผม
0: แล้วก็อันนี้ไปแทงมาตั้งแต่เช้าแล้ว
9: ครับ
0: นายกลองชิมหน่อยไหมครับสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยกินกันแบบพี่ๆน้องๆใครมาก็แบบแบ่งกันกินกันส้มตรงส้มตำข้าวหนงข้าวเหนียวแล้วก็อาหารต่างๆแล้วก็ไปเอามาจากเขื่อนนี่ฮะเป็นไงครับ
10: อร่อยครับ
0: อร่อยใช่ไหมหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หามาอย่างยากลำบากนะกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับและอันนี้ก็คือปลาช่อนที่ได้จากเขื่อนถูกไหม
10: คร
0: ับ นี่เนื้อหวานมากอ่ะ
9: ครับเนื้อนุ่ม
0: เนื้อหวานอร่อยครับอันนี้ก็คือ
9: ปลาช่อนใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานด้วยครับ
0: นี่อันนี้อร่อยอร่อยอร่อยครับมันได้ไข่มดแดงอ่ะมันทำให้เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีผักหวานแล้วพอหอมหอมผักหวานแล้วมันได้ความสดของปลา
9: ครับ
0: อร่อยฮะบอกเลยไม่ได้ผมคนเดียวที่อร่อยเพราะวันนี้ชาวบ้านที่นี่ที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาเนี่ยบอกเลยฮะทุกคนเปิบอร่อยมากต้มตรงส้มตำอาหารนี่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อีสานนะฮะแล้วก็เป็นความน่ารักของชาวนนสังวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 1วันดีๆกับรายการอนุวัติทั่วไทยวันนี้ฮะต้องบอกเลยครับมาโดนสังหนองบัวลำพูประทับใจมากๆนะครับ1คือความน่ารักของชาวบ้าน2คือชาวบ้านที่นี่สมัครสมานสามัคคีกันมากที่สำคัญก็คือว่ากว่าที่เราจะปฏิบัติภารกิจต่างๆเช่นแทงปลาไหลหลายคนบอกมันง่ายนะโอ้แทงปลาไหลไม่เห็นยากเลยจริงๆมันยากมากนะครับตุ้มปลาหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยวิธีการตุ้มปลาวางตุ้มลงไปแล้วก็ได้ปลาเลยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องใช้ความเซียนแล้วก็ความสามารถของชาวบ้านอย่างมากอนุวัติทั่วไทยช่องวัน31ขอบคุณนะครับเนี่ยไม่ชิดเกินเนี่ยชิดไม่ชิดเกินอ๋อหรอแต่งดีเกินเนี่ยไม่ชิดเกินเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
10: หมดแรงนะพี่หมดแรง
0: เจ็บไม่ได้แล้ว
11: ลุกเลย

ตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพณขณะนี้ดูเหมือนว่าอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับน้ำในหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มลดเริ่มแห้งไปแล้วแต่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกนะปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังหนักมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่พูดถึงกรุงเทพเนี่ยณขณะนี้ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือจะไปต่อกันยังไงฮะน้ำเนี่ยมันพรากเอาของมีค่ามันพรากเอาชีวิตของหลายๆท่านไปหมดแล้วครับสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือขยะและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ2จุดที่หนักที่สุดคุณผู้ชมครับนั่นก็คือทางร่มเกล้าและคลองจันที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าพวกเขาจะใช้ชีวิตต่อกันอย่างไรหลังจากน้ำลดการช่วยเหลือเยียวยาครับเงิน 5,000 9,000 10,000 มันไม่พอยาไส้หรอครับของที่มันเสียหายไปเนี่ยมันมากกว่านั้นแต่ณวันนี้การเยียวยาก็ยังงงๆอยู่นะฮะเอ๊ะตกลงคนอยู่บนตึกจะได้ไหมท่วมไม่ถึง7 วันได้ไหมแล้วถ้าท่วมรถพังรถเสียหายจะได้ไหมหรืออย่างไรไอ้เยียวยาที่บอกว่ามีขาของรัฐบาลมีขาของกทมจะอย่างไรวันนี้มาเคลียร์กันในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับอยู่กับ2ท่านตรงนี้ก่อนครับอยู่กับคุณน้องครับประธานชุมชนร่มเกล้าโซน2และคุณเอผู้จัดการนิติแฟลตคลองจันทน์ตึก23นะครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งในรายการเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงทางกทมด้วยนะว่าตกลงแล้วไอ้หลักเกณฑ์เยียวยาเนี่ยมันยังไงกันแน่นะฮะแต่ก่อนจะไปพูดถึงการเยียวยาถามสถานการณ์ล่าสุดกับทั้งสองท่านก่อนนะฮะเริ่มจากพี่เอ
1: ค่ะ
0: เอ็กแฟลตคลองจันจนถึงวันนี้แห้งแล้วไหมฮะ
1: ตอนนี้น้ำแห้งแต่ว่ามันก็จะมีมาจากทางคลองแสนแสบเป็นลักษณะว่าปิ่มๆขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

0: คือคลองเนี่ยมันเต็มอยู่ถูกไหม
1: เต็มอยู่ค่ะค่ะยังเต็มอยู่ยังเฝ้าระวังอยู
0: ่ครับค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนที่คลองจันถือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติยังฮะ
1: ถามว่าปกติไหมยังแค่ 80% ค่ะที่ปกติเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยจะเป็นพวกหาเช้ากินค่ำเนี่ยจะต้องออกไปทำงานนะคะก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่ว่าความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนยังคงมีอยู่สูงค่ะสูง
0: หนักสุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนฮะถ้าเอาตามความเข้าใจแบบชาวบ้านบางทีอาจจะคิดว่าชั้นหนึ่งหนักสุดหรือเปล่าเพราะอยู่ข้างใต้หรือไม่เกี่ยวฮะ
1: ทุกชั้นค่ะ
0: ทุกชั้น
1: กระทบหมดเพราะว่าเดินออกมาไม่ได้เลยลงเพราะว่าตรงบริเวณของแฟลตคลองจันทน์นะคะท่วมถึงชั้นเกือบถึงชั้นหนึ่งเกือบเข้าบ้านชั้นหนึ่งต้องพูดแบบนี้เลยว่าเกือบเข้าบ้านชั้นหนึ่งแล้วเป็นทุกอาคารซึ่งอาคารของแฟลตเนี่ยจะมีทั้งหมด30อาคาร30แฟลตนะคะซึ่งประชากรตรงนี้ 5,000 กว่าครอบครัวด้วยซ้ำเดือดร้อนทุกคนค่ะทุกห้อง
0: อันนี้เบื้องต้นณขณะนี้ของทางคลองจันทน์นะฮะมาอัปเดตทางร่มเกล้าบ้างร่มเกล้านี่เช้ากว่าเขานะ
2: ก็จริงๆน้ำเริ่มแห้งจริงๆอ่ะประมาณวันที่5ช่วง7โมงเช้าค่ะแห้งแล้วแต่เราเจอตั้งแต่วันที่25ช่วงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ
0: ครับ
2: ถ้าถามบอกว่าน้ำแห้งแต่ถ้าถามว่าปัญหาโดยรวมตอนนี้คือเรื่องของขยะใช่
0: เยอะมากขนาดไหน
2: ที่สุดเยอะที่สุดมันเหมือนกองภูเขาอะค่ะแล้วบางบ้านที่การบริหารจัดการดีเพราะเราไปตักเตือนกันว่าให้ช่วยรวบรวมใส่ถุงดำมัดไว
0: ้ครับ
2: เพราะในซอยก็เยอะมากแล้วพี่ๆก็มองว่าถ้าเราขนออกมาที่ถนนใหญ่เพื่อใช้รถของเขตมาช่วยยกไปอะได้แต่ข้างในซอยอะค่ะแม้แต่ที่ชุมชนของตัวเองตอนนี้ค่ะในสนามที่ทำการชุมชนนะคะล้นสนามแล้ว
0: ขยะล้นสนาม
2: ใช่ค่ะคือทุกบ้านเหมือนกวาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยใช้อะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: เพราะมันพังหมด
2: ก็มันพังเครื่องใช้ไฟฟ้าเตารีดพัดลมอะไรสักอย่างไม่เหลือเขาที่นอนหมอนมุ้งมันก็ลอยมาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเหลือแค่ชีวิตและจิตใจที่ยังต้องเหลือที่ต้องสู้ต่อไป
0: แล้วอย่างเรื่องการจัดการขยะเนี่ยเบื้องต้นทางเขตหรือทางกทมได้มีคนเข้ามาพูดคุยไหมฮะ
2: คือเราเองเนี่ยแหละแจ้งไปที่เขตฝ่ายรักษาว่าเราจะจัดการยังไงพี่ๆก็บอกว่าให้ช่วยกันลำเลียงออกมาที่ถนนใหญ่เขาใช้รถที่คีบๆอย่างเงี้ยค่ะยกออกแต่ทีนี้ความสามารถในการจัดการมันไม่เหมือนกันบางคนมีคนเฒ่าคนแก่ที่เขากองได้แค่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเอาลำเลียงมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังอยู่ค้างในบ้านอีกแล้วบางบ้านที่ไปอยู่ข้างนอกที่ยังไม่กลับมาเช็คกันอยู่ว่าแห้งยังเข้าได้ยังเขาไปเสียค่าเช่าอยู่ข้างนอกค่ะคือวันนี้เขาก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเมื่อวานเท่าที่ทราบมีบางบ้านนะคะทำไม่ไหวจ้างคนนอกมาช่วยก็
0: เสียตังค์อีก
2: ก็เสียตังค์ก็เหมือนโดนไปสองเที่ยวขนสองเที่ยวโซนไปสองพันละค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้ยังสับสนวุ่นวายว่าจะเริ่มตรงไหนดีทำอะไรไม่ถูกกันเลยค่ะชาวบ้านนะคะ
0: ครับครับครับณขณะนี้เนี่ยกลับมาถามทางคลองจันทน์บ้างนะแฟลตคลองจันทน์ตอนนั้นเห็นท่านนายกก็ลงพื้นที่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ต้องถามคนที่อยู่ที่นั่นนะฮะคือถ้าตามข่าวเนี่ยเห็นว่ามีทั้งเสียงขอบคุณ
1: ค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีทั้งเสียงกรนด่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะถามพี่เอบรรยากาศตอนที่ท่านนายกไปเป็นยังไง
1: บรรยากาศตอนนั้นนะคะตรงบริเวณถนนเสรีไทย5เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมด9อาคารเนี่ยเราไฟดับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของคนเสียชีวิตนะคะเกิดไฟรั่วเราก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้กันเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงทั้งเสียงตอบรับนะคะก็คือแต่ก็โชคดีค่ะก็ต้องขอบพระคุณด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยได้มีการเห็นบอกนะคะเห็นได้คำเล่ามาว่าได้มีการพูดคุยของท่านนายกด้วยแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีนะคะคุณขิงนะคะคุณโอด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็คุณโอด้วยนะคะ
0: คุณธิติพัฒน์ครับ
1: ค่ะเลขานะคะก็เดินทางมาแล้วก็พูดคุยกับทางการไฟฟ้าก็เลยได้เปิดใช้ไฟเป็นเวลาคือหมายถึงว่าวันแรกที่เราได้ใช้ไฟเนี่ยประมาณ5ทุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็จนถึงเช้าประมาณตีห้านิดก็ปิดไฟ
0: คือช่วงที่ลำบากที่สุดคือโดนตัดไฟถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะโดนตัดไฟเลย2วัน3วันคือแบบมีความรู้สึกว่าแบบไม่เคยเจ
0: อ
1: ค่ะคือ อายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วเป็นคนกรุงเทพที่แบบเหมือนแบบครั้งแรกค่ะครั้งแรกทุกอย่างมืดหมดกลางคืนนะคะทุกอย่างมืดหมดมืดมาก
0: ครับ
1: ค่ะแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบทุกคนแบบช่วยกันนะคะต้องช่วยกันช่วยกันดูแลกันอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะสาหัสมากค
0: ่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีบางคนที่ยังเป็นแพนิคอยู
0: ่
1: คือกลัวอะไรเงี้ยค่ะยังหลอนๆอยู
0: ่มันมาเร็วนะ
1: โอ้โหเร็วมากค่ะ
0: ตีสาม
1: เนี่ยเริ่มที่จะเอาไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอตีห้าเนี่ยจบเลยค่ะทุกอย่างรถเนี่ยมิดหมดเลย
0: คือมันมาปุ๊บนี่มันมาสูงเลยถูกไหม
1: ค่อยๆค่อยๆแล้วก็สองชั่วโมงหมดเลยค่ะ
0: สองชั่วโมงปุ๊บ
1: น้ำถึงหลังคารถแล้วค่ะ
0: มีคำเตือนแจ้งเตือนจากปภ.เซลล์บรอดแคสต์หรืออะไรก่อน
1: ไฟดับ
0: อ๋อไฟดับอีก
1: ไลน์เล่นไม่ได้เน็ตเล่นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือเหมือนกับขาดการติดต่อใช้โทรศัพท์ได้อย่างเดียว
0: ค่ะครับครับ
1: หนักมากอ
0: ันนี้คือทางคลองจันทน์ของทางร่มเกล้าท่านนายกก็ไปเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบรรยากาศ
2: ในส่วนตัวเองอ่ะอยู่พื้นที่แต่ว่าไม่ได้ไปเพราะจริงๆร่มเกล้ากว้างใหญ่มากนะคะ
0: ร
2: ู้ว่าได้ข่าวทุกคนตะโกนมาว่าท่านนายกลงแล้วนะหน่วยงานตรงนู้นตรงนี้ลงนะแต่จะบอกว่าท่านลงเป็นบางจุดที่ตรงนั้นอ่ะพี่อ่ะตัวพี่เองน่ะไม่ได้พบไม่ได้เห็นเลยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นตามเฟซตามข่าวแล้วแหละเพื่อนในกลุ่มเขาก็จะคุยกันอ่ะว่าท่านนายกมาอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวแจกของตรงนี้นะท่านวิชานมานะเอาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือได้แต่เสียงแล้วก็ดูในไลน์กลุ่มกันเฉยๆค่ะไม่ได้พบท่าน
0: แต่พอนายกมาเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมฮะ
2: ก็มีเสียงกระซิบมาว่าทำไมต้องรอท่านนายกทำไมไม่จัดการ
1: ฉัน
2: พูดจริงๆ
0: ทำไมมันท่วมตั้งหลายวันแล้วถูกไหมฮะทำไมต้องรอในวันที่นายกมาลงพื้นที
1: ่ใช่
0: จริงๆถ้าจะให้ทำก็ทำได้นี
2: ่จริงๆสั่งการมาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเจ้าหน้าที่เองเหมือนรอสั่งเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
2: คือเหมือนเขาจะเบรกๆอะค่ะที่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะด้วยความหวังดีเข้าใจแต่มองว่าการช่วยเหลือมันต้องทันแล้วอะคือเหมือนจะรอ
0: ครับก็คือเพื่อง่ายวันมันมีปัญหาที่การบริหารจัดการ
2: จริง
0: ๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาอย่างนี้คือผมเห็นนะพี่ๆสื่อมวลชนหลายช่องเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์นะฮะทางคลองจันทน์ก็ดีทางร่มเกล้าก็ดีเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่บอกว่าเลือกมากับมือบ้างแหละต่อไปก็อาจจะยังเลือกต่อหรือบางคนบอกว่าเลือกมากับมือท่านนายกเนี่ยแล้วไม่เลือกแล้วถามความรู้สึกพี่ทั้งสองคนอย่างพี่เอเป็นไงฮะ
1: คือเอาตรงๆนะคะตอนนี้อยากให้คือการจะเลือกมาหรือไม่เลือกมาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลย คิดแค่ว่าทำยังไงให้น้ำลดแล้วเข้าสู่สภาวะปกติ อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆว่าระบบจิตใจบอบช้ำกันทุกคน
0: ครับ
1: นะคะบอบช้ำมาก
0: คือเอาตรงนี้
1: ของเสียหายคือแบบไม่มานั่งว่าเออคนนู้นคนนี้คือมันผ่านไปแล้วทุกอย่างผ่านไปแล้วแต่ว่าเนี่ยค่ะวิกฤตของขยะอันเนี้ยสะสมเยอะมาก
0: ค
1: ่ะยังคงมีเยอะอยู่เรื่องของรถที่ว่าเอาไปซ่อมจอดก็เป็นพันๆคันเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะ
0: คือรถจอดเป็นพันคันพังหมด
1: พังหมดรถที่บ้านก็พังค่ะ
0: เนี่ยโอ้โหดูฮะ
1: คือมันเอาไม่ทันจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะ
0: พี่เอมีรถ
1: มีค่ะมีค่ะโดนเหมือนกันค่ะ
0: หนีไม่ทันเหมือนกัน
1: ไม่ทันค่ะถึงหลังคาเหมือนกันรถกระบะนะคะ
0: โอ้โหกระบะก็ไม่รอดนะ
1: ไม่รอดค่ะคือเข้าใจว่ารอดแต่ไม่รอดค่ะโดนเหมือนกัน
0: แล้วตอนนี้กระบะของพี่เอไปอยู่ไหนแล้วฮะ
1: ซ่อมค่ะ
0: อ๋อส่งซ่อมอยู
1: ่ใช่
0: ยังไม่รู้ว่าบินมาเท่าไหร่
1: แล้วก็เยียวยาไม่ได้เพราะว่าเป็นประกันชั้น3
2: เหมือนกัน2บวก
0: ทางนี้รถก็โดนเหมือนกัน2บวก
2: ที่บ้าน2คันแล้วไม่ได้ทำชั้น1ฉะนั้นก็เลยบอกเอาแล้วของชั้นยังไงมอไซค์อีกคันแล้วในซอยอะค่ะมันก็มิดไม่เห็นกระจกหน้าเลยนะจะบอกว่าแต่ในพื้นที่เนี่ยแต่ละโซนแต่ละซอยมันจะมีระดับน้ำความสูงต่ำไม่เท่ากันอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วคนที่ขยับออกไปไม่ได้มีบางคนที่เขามีความสามารถเนาะเขาก็จะไปจ้างรถยกรถลากอะไรอย่างเงี้ยเขาออกไปได
0: ้ครับ
2: แต่ปัจจุบันอ่ะที่ยังแช่ยังอยู่นิ่ง
0: ๆอ
2: ่ะก็ยังอยู
0: ่
2: คือถ้าไปมันก็ต้องเสียตังค์อย่างเดียวตอนแรกก็บอกว่าหน่วยงานจะเข้าไปช่วยอยู่นะคะประสานอยู
0: ่ครับ
2: เขาถามว่ารถเสียหายกี่คันเดี๋ยวจะมีหน่วยช่างอะไรที่แบบจิตอาสาพี่ๆมาลงแต่วันนี้จุดไหนที่เขาจะรวมได้อย่างกรณีโซน2บ้านพี่น้องเนี่ยที่สนามเนี่ยขยะเต็มล้นแล้วรถที่มอไซค์จอดอยู่นั้นประมาณ50คันรถยนต์อีก3คันที่มันตายขวางอยู่แล้ว มันเหมือนขยับอะไรไม่ได้เลยถามว่าวันนี้เราต้องทำอะไรก่อน
0: คือตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนักๆ2แห่งเนี่ยเหมือนกับมืดอ่ะถูกไหมฮะคือโอเคตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ต่อไปล่ะ
2: ต้องทำไง
0: ต้องทำยังไง
1: ยังไงใช่
0: จะใช้ชีวิตยังไงจะเริ่มจากตรงไหนถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ต้องการคำตอบแบบนี้แล้วค่ะเหมือนกับคำแนะนำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจากหน่วยงานจากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเยียวยาที่วันนี้เป็นหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันนะถามทางคลองจันทน์ก่อนว่าเท่าที่พี่เอทราบแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยณวันนี้ถ้าฟังจากรัฐบาลคือมีทั้งขาของรัฐบาลด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาของกทม.ด้วยทางนี้ความเข้าใจเป็นยังไงฮะ
1: คือตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะคะลงไปเริ่มไปลงทะเบียนแล้ว บางคนก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นเขาก็จะแจ้งมาเลยว่าไม่ได้รับสิทธิ
0: ์ครับ
1: ค่ะทีเนี้ยของเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันภายใน7วันนะคะมันก้ำกึ่ง คือตอนนี้น้ำมันเอ่ออยู่ถามว่าใช้ชีวิตปกติได้ไหม มันไม่เรียกน้ำท่วมแต่มันเรียกน้ำเอ่อ

0: คือ okay. ไม่สามารถจอดรถได้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เพราะว่าตรงบริเวณที่มันเป็น
1: มันเป็นอย่างนี้ไหมฮะพี่
0: มันไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าตรงบริเวณที่แบบตรงข้างๆอะค่ะน้ำก็ยังมีขึ้นสูงมาตลอดค่ะและยิ่งเมื่อวานมาประกาศว่าให้ไม่ยังไม่ให้ยกของลงมาอะไรลงมา
1: เขตบางกะปิ
0: ก็นอนไม่หลับกันหมดอะค่ะแพนิคกันหมดว่ามันจะมาไหมโชคดีที่ฝนไม่ตก
1: คืออย่างนี้คุณผู้ชมทางคลองจันเนี่ยตอนนี้ก้ำกึ่งอยู่ว่าตกลงเนี่ยตามเกณฑ์ของรัฐบาลเนี่ยคือเขาต้องท่วม7วันขึ้นไปถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ของคลองจันนี่กี่วันตกลงฮะ
0: เจ็ดวันค่ะ
1: มันเจ็ดวันพอดี
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้ไหมคำถาม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ตรงนี้สำคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะของแฟนคลองจันเนี่ย 5,000 กว่าครอบครัวเดือดร้อนหนักมากรถเนี่ยไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างบางทีน้องๆวิ่งแก๊ปกันต้องหากินต้องอะไรเขาก็ช่วยเหลือดูแลตัวเองกันไปก่อนแต่ถามว่าสิ่งที่ดูแลกันไปก่อนนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเขาก็ต้องการการเยียวยาพอสมควรคืออย่างน้อยๆเยียวยาตรงไหนบ้างอะไรบ้างคืออยากให้ชัดเจนตรงนี้ค่ะ
1: คือเดี๋ยวก่อนจะถามทางพี่น้องต่อนะฮะล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวมานะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจของเรามีเสียงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาหรือยังนะฮะมีข่าวว่าอธิบดีเนี่ยยอมรับแล้วว่าคนคลองจันเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเยียวยาน้ำท่วมนะฮะคืออันนี้ผมใช้คำว่าอาจจะก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาสาเหตุเพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึง7วันส่วนจะมีแนวทางอื่นอีกไหมเนี่ยก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ดูระเบียบของกทม.ระเบียบของปภ.ตามเงื่อนไขอื่นถ้าเข้าเงื่อนไขไหนก็จ่ายตามนั้นต้องตรงไปตรงมาโอ้โหพี่เอ
0: คือถ้านับว่าน้ำท่วมเนี่ยต้องดูว่าท่วมอะท่วมประมาณไหนระดับที่ทางหน่วยงานวัดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมีปัญหาเดือดร้อนกันตั้งแต่วันที่25
1: จะนับกันตั้งแต่วันไหนถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่า7วันเนี่ย
0: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกนับว่าปัจจุบันมันก็ไม่ใช่ว่าน้ำมันลดลงไปเลย
1: มันก็ยังเจิ่งอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านอธิบดีนิดนึงที่พูดถึงทางคลองจันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาว่าที่ร่มเกล้ากันต่อลองฟังหน่อยครับ
2: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
3: หมายว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
2: ัก ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
3: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
2: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาแล้วมีหลักยึดครับ
1: พี่เอฟังแล้วเป็นไงฮะ
4: อึ้ง
1: ทางนี้บอกอึ้งแล้ว
0: ท้อค่ะท้อใจแทนเพื่อนๆที่อยู่กันหลายๆครอบครัวเพราะว่าสำคัญนะคะการเยียวยา
1: พูดแล้วก็จะร้องไห้นะ คือแม้ว่าจะ 5,000 9,000 เนี่ยมันยังดีกว่าไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมพี่เอ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่พอฟังแบบนี้เหมือนจะไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้อ่ะ
0: ก็คือเหมือนจะไม่ได้เลยต้องช่วยตัวเอง
1: ขอถามทางนี้บ้างนะฮะคือทางนี้เนี่ยยังลุ้นอยู่ว่าตกลงแล้วจะเข้าเกณฑ์ไหน
0: ใช่
1: จะเข้าช่องไหนแต่ทางนี้เกิน7วันถูกไหมฮะ
4: เกิน
1: เมื่อกี้พี่น้องนับนิ้วเลยอ่ะ
4: ใช่ก็จะนับถูกหรือนับผิดเพราะจริง25ช่วงทุ่มหนึ่งอ่ะมันเริ่มเข้าบ้านแล้วไงก็จาก25มาถึงวันที่5น่ะเราอ่ะเกณฑ์อ่ะได้แต่ระหว่างที่บอกคำว่าได้เนี่ยวันนี้ข้อมูลชัดเจนน่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าเอกสารอยู่ไหนลงแอปทำยังไงอะไรชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะบางคนมือถือตกน้ำเน็ตใช้ไม่ได้ลูกหลานยังไม่วิ่งมาดูยังไม่ได้ถ่ายรูปยังสับสนวุ่นวายหลายๆอย่างแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขตเองพี่ๆก็ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ
1: ์
4: เพราะวันนี้เขาบอกว่าให้ประธานชุมชนเนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองเนาะก็มีติดต่อมาอยู่คนนึงก็เลยบอกว่าเอกสารพี่ก็ยังจมน้ำอยู่เลยเดี๋ยวค่อยถ่ายเอกสารแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีไหมว่าจะชดเชยเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปแต่เบื้องต้นพี่ได้แค่เตือนว่าให้ทุกคนพยายามหาหลักฐานของตัวเองน้ำท่วมแค่ไหนอะไรยังไงเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะเพราะว่าเรื่องทะเบียนบ้านบัตรเบิดมันจะจมน้ำไปหมดก็ได
1: ้
4: วันนี้อีกเยอะแยะมากมายแล้วเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะไม่ไหวก็เลยบอกวันนี้อยากให้มันทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าจะได้และเงื่อนไขน่ะต้องชัดเจน มันก็ไม่ถึงบอกว่าฟันธงว่าไม่ได้เลยขนาดนั้น หวังว่าจะได้ เพราะว่า หลายๆชีวิตเขาสิ้นจริงๆอ่ะเหลือแค่ชีวิตเขาอ่ะ
1: คือสิ้นเนื้อประดาตัว
4: ถูกต้องวันนี้โดนทุกคน

0: ทุกครอบครัวแต่มากน้อยอาจจะแตกต่างกันไปเพราะวันนั้นการเตรียมพร้อมของเขาที่ก่อนแก้ปัญหานะแต่พูดจริงๆว่าเขาเสียต้องสูญเสียเยอะๆนั่นแหละค่ะไม่รู้จะพูดคำไหนมันหนักจริงๆค่ะ
1: โอเคให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็อีกหลายครอบครัวเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัว
2: ใช่
1: นี่แค่2ที่นะฮะแต่ยังมีน้ำท่วมรออีกหลายที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะกับข้อสงสัยหลายๆอย่างนะครับกับทางปภก่อนนะครับอยู่ในสายกับเรา2ท่านนะครับดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคุณอุมาพลบุตรครับรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตสอบถามประเด็นล่าสุดก่อนเลยนะครับพอดีว่าทางท่านอธิบดีเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีประเด็นกับทางคลองจันทน์นะครับว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึง7วันตรงนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับอยากถามทางท่านผอ.ก่อนก็ได้ครับเชิญครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของประเด็นเรื่องของการเยียวยาเรื่องของคลองจันทน์นะคะท่านอธิบดีท่านก็พูดไว้ค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งในการพิจารณาว่าเข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยปภ.ก็ได้คุยกับทางกทม.ซึ่งจะเป็นคนที่พิจารณาว่าลักษณะที่เกิดเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์หรือไม
1: ่ครับ
3: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ท่านเน้นย้ำมาก่อนในเรื่องของความรวดเร็วก่อนว่ายังไงเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องได้เงินในก้อนแรก
1: อ่ะคือตอนนี้เนี่ย
3: เรื่องของหลักเกณฑ์นะ
1: ครับถ้าใครลงทะเบียนแล้วถูกไหมฮะแล้วส่งหลักฐานแล้วเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าต้องรอถึงวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องรอแล้วถูกไหมฮะ
3: ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้ท่านนายกอนุทิน
1: ครับ
3: แล้วก็หารือกันสดหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยแห่งชาติว่าให้ลดระยะเวลาจ่ายเงินก้อนแรกเนี่ยที่มีแจ้งเข้ามากว่า9,800กว่าครัวเรือนเนี่ยในวันพรุ่งนี้เลยก็จะเป็นฝ่ายแก้วสมุทรปราการนะคะแล้วก็กระบี่ก
1: ็
3: จะอยู่ที่ประมาณเกือบ100ล้านนะคะที่จะเข้าในบัญชีของพี่น้องประชาชนโดยจะเริ่มเข้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปสำหรับธนาคารออมสินจะเข้าก่อนส
1: ่
3: วนธนาคารอื่นเนี่ยก็จะไล่ระยะเวลาถัดตามกันไปค่ะ
1: ครับครับครับทีนี้นิดเดียวฮะผมขออนุญาตกลับมาที่ของคลองจันทน์นิดหนึ่งนะ
3: คร
1: ับว่าที่อธิบดีท่านบอกว่าต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์อื่นไหมเนี่ยทีนี้ทางชาวคลองจันทน์เขาก็จะสงสัยต่อแล้วครับว่าไอ้อื่นที่ว่านี่คือมันคือช่องของกทม.ถูกไหมฮะ
3: ค่ะเดี๋ยวในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะเดี๋ยวจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญจากกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง
1: ครับ
3: ท่านผู้เชี่ยวชาญอุมาท่านจะให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะ
1: คุณอุมาอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะคุณอุมาเชิญเลยฮะ
4: มาอยู่ค่ะท่านค่ะ
1: ครับเชิญครับตกลงยังไงฮะเนี่ยคลองจันทน
4: ์สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: คลองจันทน์อย่างนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะเอาสั้นๆนะคะ
1: ครับเชิญครับครับ
4: ค่ะกรณีของคลองจันทน์นะคะที่ท่านอธิบดีได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะอันนี้ท่านจะพูดถึงเรื่องน้ำล้อมนะคะแต่อย่าลืมว่าการเยียวยาครั้งนี้ตามมติครม.มันมีอยู่ทั้งหมด4หลักเกณฑ์นะคะท่านมีอยู่4กรณีนะคะขออนุญาตไล่เรียง4กรณีให้ท่านได้รับฟังก่อนนะคะ
1: ครับ
4: นะคะกรณีแรกค่ะกรณีที่เป็นอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็คือกรณีแรกที่อยู่อาศัยประ
1: มาณ
4: 7วันต้องสิ้นได้รับความเสียหายกรณีที่1เนี้ยน้ำจะเข้าบ้านท่านกี่นาทีกี่วินาทีก็ตามเถอะแล้วทำให้ทรัพย์สินเสียหายอันนี้ท่านรับไป 9,000 บาทนะคะถ้าไม่เข้าเกณฑ์นี้ไปดูเกณฑ์ที่2ค่ะกรณีที่2ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะคะอันนี้น้ำเข้าบ้านทรัพย์สินไม่ต้องเสียหายแต่ต้องไปดูวันนะคะอันนี้ได้ 9,000 นะคะทีนี้เคสที่3ค่ะอันนี้จะเป็นเคสที่พูดถึงกันอยู่วันนี้นะคะที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบค่ะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันเนี้ยในเกณฑ์เราซึ่งเราใช้มาทั้งหมดทั่วประเทศรวมกรุงเทพด้วยนะคะอันนี้ต้องติดต่อการเกินกว่า7วันนะคะอันนี้รับ 5,000
1: เกินขออนุญาตฮะเกินกว่า7วันเนี่ยเรานับกันยังไงฮะ
4: ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้นั่งฟังด้วยนะคะประกาศเขตพื้นที่ประสบ
1: สาธารณภัย
4: กทม.
1: ครับ
4: ค่ะทั้ง50เขตที่กทม.ประกาศไปนะคะนับตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะน้ำท่วมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่น้ำลดนะคะไม่ล้อมแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะนับถึง

0: วันนั้นและขาดสิ้นสุดวันนั้นถามว่าวันนี้เท่าที่ฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ชาวบ้านยังวินพร้อมเป็นหย่อมๆใช้ชีวิตได้ไม่ตามปกตินะคะแสดงว่าอันนี้มันก็ยังนับถึงวันนี้ก็ยังได้อันนี้ก็ต้องให้ทางสำนักงานเขตนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเข้าตามเกณฑ์นี้ไหม
1: ถ้าคุณอุมาพูดอย่างนี้เนี่ยคนคลองจันมีความหวังเลยนะ
2: มีโอกาส
0: ถ้าถ่ายอยู่อันนี้ถามว่าตอนคำสัมภาษณ์ของท่านพิท่านให
1: ้
0: เป็นกรอบเอาไว้ค่ะท่านให้เป็นกรอบเอาไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าผู้ประสบภัยยังใช้
1: ครับ
0: คะนี้ต้องพิจารณาให้หนักนิดนึงนะคะมันเกินน่าจะเกินหรือไม่เกินอยู่ที่ทางเขตพิจารณาอีกทางนึงในข้อเท็จจริงกับท่านค่ะ
1: ครับครับผมถามนิดเดียวเรื่องจำนวนวันคือสมมตินะฮะผมไปดูประกาศของกทมเนี่ยเขาประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยคือ25กันยานะฮะถ้าเรานับอย่างงี้25 26 27 28 29 30 1 1เนี่ยมันจะครบ7วันแปลว่าต้องท่วมถึงวันที่เท่าไหร่ฮะ2อย่างงี้เหรอฮะมันนับวันที่8มั้ยฮะหรือยังไงฮะ
0: 7วัน1วินาทีก็ถือว่าเกิน7วันแล้วค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: 1ทีคือเกิน7วันเข้าเกณฑ์แล้วค่ะท่านค่ะ
1: ครับครับครับแต่ว่าอย่างคนที่อยู่แฟลตหรือเคหะอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้ความอยู่ในอาคารสูงจะอยู่ในกรณีที่4เมื่อสักครู่อธิบายถึงเรื่องน้ำร้อนอยู่ในกรณีที่3นะคะเราไปต่อกันที่กรณีที่4นะ
1: ครับ
0: กรณีที่4ก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย
1: ครับ
0: อันนี้ย้ำเลยนะคะส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น3กับ4เอาคำว่าใช้ชีวิตได้ไม่ตามปกติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะท่าน
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นว่าจะต้องน้ำร้อน360องศานะคะน้ำร้อนเป็นยอมๆใช้ชีวิตได้ไม่ตามปกติต้องนับด้วยค่ะท่าน
1: แต่คำว่าใช้ชีวิตได้ไม่ตามปกติเนี่ยตรงนี้เราชัดเจนนะฮะแต่เวลาเราไปถึงหน้างานถ้าเราไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยหลักฐานมันจะคือยังไงฮะไอ้คำว่าไม่ปกติเนี่ยฮะ
0: หลักฐานของทางเขตนะคะโดยปกติทั้งจังหวัดต่างจังหวัดเองของเขตเองอะค่ะมันจะมีข้อมูลนะสำหรับท่านไหนที่ต้อง walk in เข้าไปยื่นที่เขตนะคะ
1: ครับ
0: เขตเขาก็อาจจะมีแบบสอบข้อเท็จจริงแบบสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงอะค่ะ
1: อ
0: ีกทางหนึ่งหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ผู้นำชุมชนออกให้อะค่ะอันนี้ก็สำคัญเนาะมันจะเป็นการรับรองกันเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ว่าท่านกอท่านขอท่านคอเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์3 4นี้จริงไหมนะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเอาหลักฐานเนี่ยค่ะแวดล้อมผู้นำชุมชนเป็นคนรับรองเสร็จแล้วทางเขตก็รับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะท่านค่ะ
1: ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องเบรกโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรบกวนทั้งทางผอ.แล้วก็คุณอุมาเดี๋ยวถือสายรอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ามันยังมีอีกหลายประเด็นเลยครับเช่นกรณีผู้เช่ากับเจ้าของห้องถูกไหมฮะรวมไปถึงว่าเอาบางคนบอกน้ำท่วมรถอาจจะยังไงสักครู่กลับมาครับ
3: AI eComaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
6: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: เก่าเหรอ
10: ไม่เก่าซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่ง
18: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
19: พิเศษลูกค้า AAS
18: เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559ซีเรีย
18: ลโทรออก
20: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
21: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
22: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
23: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
24: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
23: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
24: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
23: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
24: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพ่ผายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะตัวแทนจากร่มเกล้าแล้วก็คลองจันทน
3: ์
2: นะครับที่เดือดร้อนหนักมากในกทมที่ถูกน้ำท่วมนะครับและยังอยู่ในสายกับเรานะครับผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จากปภ.ดร.สิริธรสมสุวรรณและคุณอุมาพลบุตรนะครับรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยของทางปภ.นะครับทั้ง2ท่านยังอยู่นะครับ
4: ค่ะยังอยู่ค่ะ
2: ครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมแบบนี้ฮะพอดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ทางคุณอุมาชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อ3กับข้อ4ถูกมั้ยฮะแต่ที่จะเข้าของทางคลองจันทน์กับร่มเกล้าเนี่ยมันคือข้อ4ถูกต้องไหมฮะ
4: น่าจะเข้าที่สุดแล้วค่ะอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่อยู่อาศัยค่ะน่าจะข้อ4ค
2: ่
4: ะ
2: แล้ว4กับ3นี่มันต่างกันยังไงนะฮะขออีกทีนึงฮะ
4: กรณีที่3ค่ะจะเป็นที่อยู่อาศัยก็คือหมายถึงอาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นปลูกอยู่เดียวๆอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: แต่น้ำล้อมถูกไหมฮะ
4: ใช่
2: น้ำไม่เข้าบ้าน
4: ใช่แต่กรณีที่4ก็คือน้ำท่วมอาคารสูงแฟลตคอนโดที่สูงๆอะค่ะ

0: ำนวนวันเป็นเกณฑ์ถูกไหมฮะ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะท่าน
0: โอเคครับอีกประเด็นนึงฮะพอดีว่าเมื่อสักครู่คุยกับทั้งสองท่านนะฮะมันเกิดข้ออันนึงขึ้นมาคือพอยื่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีเกิดความซ้ำซ้อนฮะระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของห้องเช่าอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยใครจะเป็นคนได้เงินเยียวยาครับ
1: อันนี้ตอบให้ชัดเจนเลยค่ะมติครม.เนี่ยกรณีผู้เช่าค่ะเราให้ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินนะคะอันนี้เราเขียนไว้ชัดเจนค่ะต้องเป็นผู้เช่าได้รับเงินค่ะท่านค่ะ
0: ครับแต่ตอนนี้ผู้เช่าเนี่ยเขาร้องมาครับอันนี้ขออนุญาตสะท้อนนะฮะว่าพอเขายื่นไปเนี่ยระบบกับตีกลับแล้วบอกว่ามีคนยื่นมาแล้วอย่างเงี้ยฮะซึ่งคนที่ยื่นไปแล้วกลายเป็นเจ้าของห้องอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ
0: เชิญครับดร.ครับ
1: ค่ะก็คือในเรื่องของกรณีบ้านเช่าเมื่อเช้านี้นะคะเราก็มีการแถลงไปที่ของทำเนียบรัฐบาลผ่านโฆษกรัฐบาลในเรื่องของประเด็นนี้ด้วยว่าในเรื่องบ้านเช่าในปกติมันต้องกรอกรหัสบ้านเช่าถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผู้เช่าเนี่ยไม่ทราบไม่รู้รหัสบ้านเช่าเขาสามารถกรอกเลขที่บ้านได
0: ้
1: มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เป็นบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่หนึ่งบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่เดียวแต่ว่ามีการแบ่งซอยเป็นหลายห้องเช่า
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะถ้าทางพื้นที่ทางท้องถิ่นทางเขตตรวจสอบแล้วยืนยันว่าสภาพนั้นในลักษณะเป็นบ้านเช่าจริงมีผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่าจริง
0: ครับ
1: ผู้เช่ายื่นผู้เช่าก็จะได้รับในส่วนของ 9,000 7,000 ตามเงื่อนไขซึ่งทางเขตทางพื้นที่ก็จะต้องตรวจสอบ
0: ครับ
1: และในกรณีที่แจ้งขึ้นว่ามีผู้แจ้งไปแล้ว
0: ครับอย่างเงี้ยฮะแล้วมันซ้ำซ้อนกันใช่ฮะ
1: หมายความว่ามีคนในเลขบ้านฮะมายื่นไปแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเราสามารถเข้าไปขอดูได้ค่ะว่าการยื่นเนี้ยในระบบเนี้ยบุคคลใดเป็นผู้ยื่น
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ครับแปลว่า
1: ขึ้นแสดงว่ามีคนในบ้านนั้นมีบุคคลเอาเลขบ้านเนี้ยไปยื่นแล้ว
0: ครับครับคือตอนนี้มันอาจจะเกิดปัญหาได้ไหมครับว่าเหมือนกับเจ้าของห้องอันนี้เมื่อกี้เราคุยกับทั้งสองท่านนอกรอบนะฮะว่าเจ้าของห้องเนี่ยก็ทำทีโทรมาถามคนที่มาเช่าเอาบ้านเป็นยังไงส่งรูปมาให้ดูหน่อยเนี่ยพอเขาส่งไปปุ๊บปรากฏเจ้าของเนี่ยเอารูปไปเคลมเฉยเลยฮะอย่างเงี้ย แล้วกลายเป็นว่าคนเช่าก็อ้าวเจ้าของเอาไปเบิกแล้วเรียบร้อยเงี้ยครับ
1: ค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมท่านผอ.ไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: ครับเชิญคร
1: ับ กรณีบ้านเช่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จริงๆแหละมันจะมีช่องทางการยื่นขอรับความช่วยเหลือ2ช่องทางหลักๆเลย
0: ครับ
1: 1ก็คือทางแอปทางรัฐนะคะแอปเนี้ยอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ประสบภัยอะค่ะเคยมีการรับเงินตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามันจะมีข้อมูลอยู่ว่าท่านเคยรับเงิน 9,000
0: ครับ
1: นะคะช่องทางเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่องเลนเขียวอะไรก็ว่าไปเนาะผู้ประสบภัยยื่นแอปทางรัฐแล้วรอรับเงินอย่างเดียวท่านไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่ไหนเลย
0: ครับ
1: รอรับเงินอย่างเดียวเนาะเพราะเราจะตรวจสอบระบบว่าท่านเคยมีประวัติเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจะไม่ซ้ำซ้อนจะไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม1ท่านไม่เคยรับเงินมาก่อน
0: ครับ
1: ท่านเป็นกรณีบ้านไม่มีเลขที่ท่านเป็นกรณีที่เนี่ยค่ะเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะคะอันนี้จะต้องไปยื่นที่เขตนะคะ
0: oh.
1: แล้วกรณีบ้านเช่าเนี่ยมันจะต้องมีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก็คือเอกสารสัญญาเช่านะคะท่าน
0: oh.
1: นะคะอันนี้ถ้าไปยื่นที่เขตน่าจะจบได้ง่ายกว่านะคะ แต่แค่เพิ่มความเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่มันชัว
0: ก็คือไปเขตดีที่สุดถูกไหมฮะตอนนี
1: ้ถูกต้องค่ะอันนี้แนะนำให้ไปเขตเหนื่อยหน่อยแต่มันจะจบเร็วนะคะท่านนะคะแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานการเช่าบ้านไปด้วยค่ะอันนี้ชัดเจนให้ผู้เช่าแน่นอนถ้ามีสัญญาเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่าให้ทางเขตออกหนังสือรับรองการเช่าบ้านโดยไม่มีสัญญาเช่าให้อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งค่ะท่านค่ะ
0: ครับครับครับเอ๊ะสรุปแล้วถ้าจะไปยื่นขอรับเงินเยียวยาเนี่ยต้องเตรียมหลักฐาน
2: อะไรบ
0: ้างฮะ
2: ใช่อะไรบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยตามหนังสือจริงๆแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะหลังๆมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยจะให้เรียกให้ผู้ประสบภัยปริ้นสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านถือไปนะคะท่านคะ
0: ครับ
1: ท่านถือบัตรประชาชนไปใบเดียวค่ะท่านต้องถือบัตรไปนะถือไปแล้วก็ไปยื่นที่เขตนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเองหรือทางกทม.เองอะค่ะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็คือมีการใช้บัตรประชาชนนี่แหละค่ะในการที่จะไปถ่ายให้หรือไปเรียกในระบบอย่างเงี้ยค่ะอันนี
0: ้งั้นแปลว่าบัตรประชาช
1: น
0: ครับบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยอันนี้ถือไปก่อนแต่ว่าอย่างสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายความเสียหายตรงนี้

0: นี่จำเป็นไหมฮะ
1: จำเป็น
2: คือรูปถ่ายเอาจริงๆแล้วเนี่ยในหลักเกณฑ์ในที่เราเอาเข้าเรื่องครม.เนี่ยเราไม่ได้กำหนดค่ะว่าต้องมีไม่ได้เขียนเลยนะคะแต่ถ้าผู้ประสบภัยทุกท่านเนี่ย
0: ครับ
2: เอาไว้ค่ะท่านมันจะถ้าการที่มีรูปถ่ายแล้วทำให้ท่านประหยัดเวลาทำให้ท่านมีหลักฐานอันนี้มันก็เป็นการดีถ้าท่านมีแต่ถ้าท่านไม่มีไม่มีการบังคับค่ะท่าน
0: โอเคได้ครับเอ๊ะทั้งสองท่านตรงนี้มีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมฮะทางร่มเกล้า
1: ตอนนี้เจอว่าบางทีเอกสารที่ต้องประกอบที่บอกแม้แต่บัตรประชาชนใบเดียวอะค่ะกระเป๋าตังค์หายจมน้ำยังไม่มีก็มีอีกนะคะก็ค่ะจะต้องคือไม่อยากให้กำหนดว่าจะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนอยากให้ไปอะไรนะไปทำความเข้าใจก่อนเพราะลูกบ้านกำลังสับสนเพราะว่าสภาพจิตใจเขาแย่มากค่ะตอนนี้ที่บอกอะ
0: แล้วของหรือหลักฐานบางทีเสียหายจมน้ำ
1: มันหาไม่เจอค่ะบัตรเลขที่เอ้ยของฉันรู้แต่ฉันเก็บตรงไหนอะไรยังไงตรงเนี้ยคือวันนี้เบื้องต้นอะค่ะอยากให้เน้นประชาสัมพันธ์ก่อนว่าเนี่ยอย่างที่อธิบายว่าอยู่ข้อไหนไม่ข้อไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องได้เท่าไหร่ฉันต้องทำยังไงคือขอให้มีจุดเริ่มต้นอยากให้ช่วย
0: ให้เจ้าหน้าที่เขตมาอธิบายหน่อย
1: ใช่ค่ะใช่เพราะคนอยู่กันเยอะเพราะยังน้อยร่มเกล้าเนี่ยมีทั้งอาคารสูงทั้งพื้นราบบ้านชั้นเดี่ยวบ้านชั้นสองมันอาจจะแยกประเภทแล้วก็มีทั้งห้องเช่าไม่เช่าอะไรเงี้ยแล้วยังมีปะปนเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยมีหลายอย่างมากเขาก็เสียหายเหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้ามาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำอย่างพี่เนี่ยค่ะวันนี้ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขตบอกว่าเขาเป็นลูกบ้านด้วยแต่เขาก็อยู่เขตเองนั่นแหละเขายังบอกว่าพี่น้องของพี่ยุ้ยเนี่ยยังเขาไม่ให้ยื่นถ้าประธานชุมชนไม่เซ็นเอกสารค่ะมันมีแบบฟอร์มให้แล้วก็บอกว่าขอส่งเอกสารให้น้องได้อ่านหน่อยได้ไหมเพราะจริงๆในเมื่อตัวเองเนี่ยประสบภัย 100% ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะลงแอปอะไรต่างคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันทั้งเน็ตก็ไม่มีบางบ้านเนาะบางบ้านก็ไฟดับไฟนู่นนี่นั่นคือรู้ว่าจะมีโอกาสได้น่ะรู้แต่ว่าขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆอ่ะมันยังมีอีกมากมายเลยค่ะ
0: การทำความเข้าใจ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมฮะทางไอ้ผมต้องประสานกับทางเขตหรือกทม.ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมฮะทางปภ.
1: แล้วคนก็เยอะ
2: อย่างนี้กับท่านค่ะ
0: ครับครับ
2: อย่างนี้ค่ะอุมานะคะ
0: ครับครับ
2: คืออย่างที่ได้แจ้งไปอะค่ะว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่สองอะค่ะ
0: ครับครับ
2: สองวันที่สามสี่ห้าหก
1: วันแล้ว
2: นะคะปภเองได้มีการให้ความร่วมมือกับทางกทม.ก็คือมีการประชุมกันอยู่ทุกวันกับทั้งกทม.ทั้ง50เขตนะคะเพื่อประสานข้อข้องใจของเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเบื้องต้นแล้วก็พยายามทำอยู่นะตรงนี้นะคะส่วนการประสานพื้นที่ของแต่ละเขตนะคะอันนี้ต้องเข้าใจกันจริงๆเลยว่าทางเขตก็จะต้องทำงานในเชิงลึกกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของแต่ละเขตอีกทางหนึ่งด้วยอะค่ะ
0: ครับ
2: ท่านค่ะ
0: โอเคครับอ่ะทางคลองจันทร์มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหม
3: คือจริงๆอยากให้ลดขั้นตอนอะค่ะลดขั้นตอนลงมาให้แบบดูแล้วเรายื่นเรื่องง่าย
0: ๆ ครับ
3: คืออย่างถ้าเป็นที่อื่นเพราะตอนนี้คือเดือดร้อนกันมันไม่ใช่เฉพาะคลองจันทร์และร่มเกล้า
0: ครับ
3: มันเป็นกันหมดแต่เพียงแต่ว่าอย่างคลองจันทร์เนี่ยอาจจะดูแลง่ายตรงที่ว่านิติทุกนิติเนี่ยมีผู้จัดการนิติอยู
0: ่
3: แล้วก็สามารถรวบรวมได้เอกสารเนี่ยค่ะคือแบบรวมชุดนึงแล้วก็ส่งยื่นอะไรคือสำคัญคือทางเขตอะค่ะ
0: ครับ
3: อยากให้ทางเขตประสานงานกับเรานิดนึง
0: อ
3: ย่างที่ร่มเกล้าเป็น
0: เพราะว่าทางนี้ก็มีผู้นำชุมชนอยู่แล้วใช่
3: ค่ะใช่
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องไปคุยกับทางกทม.เพิ่มเติม
3: ค่ะ
0: ทางปภ.ผมขออนุญาตขอบคุณตรงนี้ก่อนนะครับพอดีเวลาเราจำกัดจริงๆครับขอบคุณนะครับ
2: ค่ะขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวข้อสงสัยที่เหลือเพิ่มเติมเดี๋ยวทางกทม.รออยู่สักครู่ครับ
4: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตราม
8: องเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลโอมิราล
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดู

0: แข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน594เหรียญ
9: โทรออก
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
15: ่โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วยPDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
19: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
20: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับตัวแทนจากเคหะร่มเกล้าแล้วก็แฟลตคลองจันนะครับช่วงนี้จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะเมื่อกี้กับปภไปแล้วมาที่กทมบ้างนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในสายนะครับอาจารย์ทวิดาสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
20: ครับอาจารย์ครับพอดีผมอยู่กับตัวแทนจากทางแฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้านะครับวันนี้เราอาจจะเน้น2ที่นี้เป็นพิเศษนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราคุยกับปภไปแล้วยังมีความสับสนอยู่เล็กน้อยฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางร่มเกล้ากับคลองจันเนี่ยเขาจะได้เงินทั้งของปภด้วยกทมด้วยไหมหรือมันยังไงฮะอาจารย์นะเชิญครับ
21: ถูกต้องค่ะคือต้องขึ้นอยู่กับหมวดเอาที่ไล่ตั้งแต่อันนี้นะคะ
20: ค
21: ือในมติครม.ที่เป็นแอคทางรัฐเนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คือให้กับให้มันเท่าความเดือดร้อนดังนั้นไม่ว่าน้ำเข้าบ้านน้ำท่วมถังหรือว่าอยู่น้ำไม่เข้าก็จริงแต่ว่าโดนล้อมเนี่ยก็จะมีการจ่ายช่วยเยียวยาใช้คำพูดนี้แล้วกันนะคะนี่มันต้องแบ่งอย่างนี้อย่างร่มเกล้าเนี่ยแล้วก็คลองจันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าแบบโดนหนักถูกไหมฮะ
20: ใช่ครับ
21: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอย่างเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นล่างในไงน้ำเข้าแน่นอน
20: ครับ
21: เพราะฉะนั้นพอเขาส่งเข้ามาเนี่ยแล้วเขาว่าเกินอย่างร่มเกล้าอย่างบางส่วนเนี่ยเขาก็จะเกินไอ้เงื่อนไขเจ็ดวันมีทรัพย์สินเสียหายอันนี้ได้ 9,000 แน่ๆ
20: ใช่ครับ
21: ไว้ตรงนั้นก่อนแต่ทีนี้ในกรณีที่ท่านระบุว่าท่านมีทรัพย์สินเสียหาย
20: ครับ
21: ทีนี้ก็ต้องมาสู่เงินของกทม.อย่างเงินของกทม.มันจะมีอันที่เขียนว่าซ่อมแซมบ้านเรือน
22: ซ่อมแซมบ้าน
20: ครับ
21: ก็คือถ้าในกรณีที่มันเสียหายที่ท่านได้9,000ไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีความ

0: ึ้นทีนี้กทมลงไปประเมินความเสียหายท่านก็จะได้จากนั้นอีก
1: ซึ่งอันนี้จะได้ตามจริงหรือว่าได้ยังไงฮะอาจารย
0: ์ได้ตามจริงค่ะอันนี้ได้ตามจริงฝั่งของกทมเนี่ยจะเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครคือต้องมีการลงไปประเมินมูลค่าความเสียหายหน้างาน
1: อัน
0: นี้มูลค่าความเสียหายตามจริง
1: มันมีแม็กซิมัมไหมฮะอาจารย
0: ์ความเดือดร้อนอะไรนะคะ
1: มันมีแม็กซิมัมไหมฮะว่าไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: บ้านเสียหายข้างหลังเนี่ยแม็กซิมัมอยู่ที่ 88,600 บาท
1: โอเคครับ
0: อันนั้นหนึ่งหมวดไปแล้วเน
1: า
0: ะในกรณีที่สมมติเราอยู่ชั้น2แล้วเราโดนน้ำล้อม
1: แต่น้ำไม่เข้าห้อง
0: ว่าอันนั้นไม่เข้าห้องแต่บังเอิญว่าเราอ่ะไปจอดรถสมมติว่าเราเป็นแกร็บพี่ไรเดอร์ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการประกอบอาชีพส่งอาหารใช่ไหมคะ
1: ครับมารถจมน้ำ
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นเขาเรียกวัสดุในการประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วแต่น้ำมันไม่ได้เข้าบ้านจริงก็อยู่ชั้น2แต่บังเอิญมอเตอร์ไซค์อยู่ในที่ที่น้ำล้อมแล้วนั่นก็คือส่งหลักฐานมาว่าท่านมีอาชีพนี้มอเตอร์ไซค์ของท่านจอดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยทำให้เสียหายมันก็จะสามารถเบิกค่าที่เรียกว่าวัสดุประกอบอาชีพ1ซีลิ่งหรือว่าท็อปที่ 13,500 บาท
1: 13,500
0: อันนี้จะจ่ายจากฝั่งของระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครก็คือโอกาสได้เงินดับเบิ้ลทั้ง2ทางมีอยู่แล้วค่ะ
1: โอเค
0: มีแล้วค่ะ
1: อาจารย์ผมสรุปตรงนี้แป๊บเดียวคือถ้าเรายึดทางคลองจันทร์กับร่มเกล้านะฮะสมมุติว่าเกิน7วันทั้งคู่นะครับแปลว่าเขาจะได้ขาของปอพอเนี่ยน้ำล้อม 5,000 บวกกับค่าเสียหายตามจริงจากกทมอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์จมน้ำรถจมน้ำอีก 13,500 ถูกไหมฮะ
0: เดี๋ยวแต่ต้องเป็นวัสดุประกอบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรถที่ท่านใช้เป็นประจำท่านไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยไม่ได
1: ้อ๋อถ้าเป็นรถที่เอาไว้รับส่งลูกอันนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะได้จากการที่ท่านถูกน้ำล้อมถูกไหมคะในหมวดของน้ำล้อมเนี่ยน้ำมันไม่ได้เข้าบ้านท่านไม่ได้มีความเสียหายในบ้านเพราะฉะนั้นตรงน้ำล้อมที่จ่าย 5,000 5,000 นี้ก็จะถือว่าเอาไปช่วยในเรื่องของอาจจะลดลาหรืออย่างอื่นที่ถูกน้ำล้อมอยู
1: ่ครับครับแล้วอย่างของกทม.อย่างเงี้ยครับจะผมเห็นอาจารย์แถลงข่าวไปเมื่อวานว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการลงไปประเมินเนี่ยมันจะนานแค่ไหนครับอาจารย์
0: อย่างนี้ค่ะคุณน้องถ้าคิดเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าทำโดยกทม.ฝ่ายเดียวหมายให้ข้าราชการกทม.ลงไปทำเพราะตอนนี้เราขนเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยไปช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมด
1: ครับ
0: ถ้าคิดจากกทม.ทำคนเดียวเทียบกับตอนสตง.สตง.เนี่ยตอนอาคารมีรอยร้าวเนี่ยประมาณ 45,000 46,000 ห้อง
1: ครับ
0: เราใช้เวลา 6-8 จริงๆเราใช้เวลา6เดือนแต่ที่มันถึง8เดือนเพราะว่ามันมีการเด้งกลับของเอกสารเลยทำให้มันช้าเพราะนั่นคือคิดจากนั้นงวดนี้เนี่ยตามข้อมูลของกทม.ที่เก็บมาว่าครัวเรือนเนี่ยเสียหายประมาณ 360,000 ครัวเรือนเนี่ยก
1: ็
0: จะคิดจากอย่างเงี้ยแล้วใช้กทม.ฝ่ายเดียวเนี่ยน
1: ี่
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำคือเราเปลี่ยนกรมป้องกันแล้วกรมป้องกันหมดว่าเราสามารถอาจจะมีวิศวกรรมสถานอาจจะมีมหาวิทยาลัยอาจจะมีคนที่เราสามารถเอาคอร์สในการตรวจความเสียหายแต่ต้องมีเกณฑ์ต้องออกมาจากเกณฑ์ของกทม.ที่ใช้อยู่เป็นปกติกับกรมบัญชีกลางในแง่ที่ว่าความเสียหายเท่าไหร่เป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งทีมลงปูพรมแต่ข้าราชการกทม.ต้องเป็นคนเซ็นรับรองเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มจำนวนคนที่ลงปูพรมได้เนี่ยมันก็ไม่ควรนานกว่า6เดือนค่ะเพราะนั้นถ้าครั้งแรกมันใช้6เดือนแต่ใช้แค่การกทม.ฝ่ายเดียว40,000กว่าห้องวันนี้ถ้าเราใช้ทีมปูพรมได้เนี่ยก็จะย่นเวลาลง
1: ครับครับอาจารย์ครับพอดีทางทีวีเวลาใกล้จะหมดแล้วขออีกประเด็นเดียวสั้นๆฮะตอนนี้ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือขยะแล้วก็ข้าวของที่มันเสียหายจากน้ำเนี่ยมันเยอะมากเลยครับกทม.จะจัดการยังไงดีครับตรงนี
0: ้คือตอนนี้เราส่งทีมลงไปหมดนะคะก็คือว่าเราดึงฝ่ายรักษาแล้วก็ดึงฝ่ายโยธาจากทุกๆสำนักงานเขตเนี่ยเข้าไปที่เขตที่ต้องจัดการขยะทั้งหมดมีกำลังคนของราชทัณฑ์ทหารแล้วก็รถที่จะใช้ขนเนี่ยเข้ามาช่วยทั้งหมดเพราะนั้นหลักการของเราคือเราพยายามจะเขาเรียกว่าลงทีเดียวแล้วขนรอบนึงมาให้ได้หมดที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราตอนนี้เราลงอัตเต็มอัตราสุดเลยค่ะเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดก็ในแต่ในบางกรณีอาจจะยากหน่อยเพราะว่าขยะมันพอง
1: ครับครับ
0: แล้วก็มันทำให้พื้นที่ในรถหรือการขนเนี่ยมันต้องหลายเที่ยวแล้วมันก็ต้องมีพื้นที่พักก็เลยอาจจะทำให้มันช้าไปบ้างแต่ว่าน่าจะต้องหลายเที่ยวอะค่ะแล้วก็พยายามจะแยกทีมระหว่างขยะครัวเรือนกับขยะน้ำท่วมมันจะได้เร็วขึ้น
2: มันปนกันหมดแล้ว
1: ตอนนี้มันจะกองรวมกันแล้วอาจารย์
2: กองรวมกันแล้วอาจารย
1: ์ชาวบ้านเขาตะ
0: โกนมาใช่ตอนนี้เราพยายามจะใช้วิธีการให้มันลากง่ายขึ้นด้วยการเอาบิ๊กแบ็คลงไปช่วยแล้วก็กองขยะคืออย่างน้อยให้มันเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของชุมของอะไรให้เราจะลากออกค่ะ

0: แล้วก็ตามหน้าบ้านเรือนของประชาชนอีกเพราะว่ามันคือประชาชนเองก็น่าจะไม่สามารถเอาขยะชิ้นใหญ่ออกมาได้จากบ้านนะหมายว่ามันอาจจะอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีทีมหนึ่งที่คอยที่จะดูว่าตรงบริเวณไหนที่มีการกองค่อนข้างเยอะเราก็จะรีบลากตรงนั้นออกมาก่อนแล้วหาพื้นที่พักกันพื้นที่พักที่ไม่ใช่หน้าบ้านประชาชนนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวส่งต่อ
1: โอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวทางทีวีประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าสะดวกเด
0: ี๋
1: ยวทีมงานติดต่อกลับไปอีกรอบนึงนะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
1: ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแบบนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันทั้ง2ท่านต่อนะครับทั้งทางทีวีและทางออนไลน์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวันขอสลับอารมณ์แป๊บนึงคุณผู้ชมครับถึงเวลาต้องมาช้อปปิ้งสินค้าดีๆจาก GMO Shopping นะครับใครอยากมีผิวหน้าสวยตั้งใจฟังให้ดีครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่เป็นต้นแบบของความสวยของใครหลายๆคนนะฮะเอาเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ามาฝากนะครับติดตามจากคุณลี่เล้งก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะบอกเลยวันนี้เรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำใครที่มีปัญหาเดี๋ยวรอฟังเคล็ดลับดีๆได้เลยค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะฟังเลยนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่ได้ออกจากบ้านหรือรู้สึกว่าไม่โดนแสงแดดหรือฝนมันตกแต่ฝ้ากระมันเกิดได้ตลอดเวลาจากหน้าจอมือถือก็ได้จากจอทีวีก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูแลเรื่องของฝ้ากระกันกับผู้หญิงคนนี้เลยค่ะดูแลตัวเองดีมากพี่ตั๊กมยุราสว
4: ั
3: ส
4: ด
3: ี
4: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่ตั๊กขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะบ้านพี่ตั๊กก็เลยคลองจันทร์มาหน่อยเดียวตอนนี้น้ำก็ลดแล้ววันนี้เป็นวันที่2ที่พี่ตั๊กออกจากบ้านมาทำงานได้เพราะงั้นพี่ตั๊กขอขั้นอารมณ์เราอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานของพี่ตั๊กวันนี้เรามีโปรดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะตอนนี้เราตากแดดกันเยอะมากต้องลุยน้ำลุยอะไรกันต่างๆนานาวันนี้พี่ตั๊กมีโปรดีๆมานำเสนอนะคะนั่นก็คือกันแดดของยูราข้อดีที่พี่ตั๊กอยากจะบอกก็คือกันแดดของยูราเนี่ยสามารถเติมระหว่างวันให้ด้วยก่อนที่จะพูดโปรพี่ตั๊กอยากจะให้ดูนิดนึงนะคะว่าเราเติมกันยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องแดดเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะอย่างวันเนี้ยพี่ตั๊กก็
3: แต่งหน้ามาแล้วว
4: ันนี้เป็นวันที่2ที่แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้ามาน้ำท่วมบ้านเนี่ย10วันแล้วเนี่ย
3: แต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแต่งหน้าแล้วมันทากันแดดทับลงไปอุ้ย
4: นี่
3: ไง
4: พี่ตั๊กทาทับไปให้แล้วนะคะมันเนียนกริบเข้าไปกันหน้าเลยนะคะกันแดดของยูราเนี่ยหลายคนรู้จักหลายคนรู้จักเพราะว่าเป็นกันแดดของพี่ตั๊กเองนะคะวันนี้พี่ตั๊กบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษของกันแดดของยูรานั่นก็คือซื้อกันแดดของยูราเนี่ยนะคะเราจะมีให้4หลอดแล้วให้อีก1เป็น5
3: เยอะมากเลย
4: แล้วยังม
3: ี
4: ครีม4 สตาร์ซึ่งเป็นครีมประดาวเป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3แล้วยังมีกระเป๋าอเนกประสงค์คุณจะใส่อะไรได้ตอนนี้นะคะใช้ได้ดีเลยอีก1ใบในราคาเพียง999บาทเรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้น
3: กระเป๋าแบบนี้ให้เฉพาะ100เซตแรกที่โทรในรายการนะคะกดเบอร์1252ได้เลยส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะทั่วประเทศไทยเลยและในเนี้ยกระเป๋าคือใส่ของได้เยอะมากอย่างกันแดดอยู่ราคา5หลอดคือใส่ได้หมดเลยนะคะย้ำว่ากด1252ตอนนี้ได้เลยส่งฟรีทั่วประเทศและหลายๆคนค่ะจะบอกว่าเรื่องของกันแดดยูราตัวนี้มันเป็น3 in 1
4: เป็น3 in
3: 1คือทั้งกันแดดทั้งบำรุง
4: กันน้ำกันเหงื่อ บำรุงผิวและใช้ได้กับทุกสภาพ
3: ปรับสีผิวด้วย
4: ปรับสีผิวด้วยคุณจะมีสีผิวที่ออร่าขึ้น1สเต็ปนะคะเพราะงั้นไม่ต้องตัดสินใจนานเลยพี่ตั๊กให้โปรดีมากนะคะ3 in 1ที่ว่ามีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์วิตามิน C และวิตามิน E
3: บำรุงให้ผิวกระจ
4: ่างใสบำรุงผิวให้กระจ่างใสและเป็นเนื้อมูสนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เลยนะคะและกิจกรรม
3: ค่ะ
4: นะคะตอนนี้พี่ตั๊กคงไปตีกอล์ฟที่ไหนลำบากแล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสนามกอล์ฟเยอะมากนะคะเพราะงั้นตอนที่พี่ตั๊กมีกิจกรรมกลางแจ้งนะพี่ตั๊กก็ลงน้ำเล่นกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะใช้กันแดดของยูราตลอดเวลา
3: สำหรับช่วงนี้ที่ฝนตกหรือบางคนอาจจะต้องเจอน้ำเจอเหงื่อเยอะๆพี่ตั๊กทำให้ดูว่าอันนี้ทากันแดดยูราเสร็จปุ๊บแล้วลงสระน้ำเลย
4: ลงสระน้ำเลยแล้วมันจะไม่หลุดนะ
3: ไม่หลุดเลยผิวยังดูใสอยู่เลยแปลว่าถ้าฝนตกตากฝนหน้าก็ไม่ไหลเยิ้ม
4: ฝนตกก็ไม่ไหลเยิ้มเพราะว่าคุณจะทาไปเจอน้ำยังไงก็ตามนะคะหน้าคุณก็จะไม่ไหลเยิ้มนะคะก็จะปกป้องผิวได
3: ้
4: บำรุงผิว
3: ทำให้ดูสดๆในรายการด้วยนะคะว่าบีบลงไปแบบนี้นะคะแล้วคนให้ดูเลยว่ามันไม่ไปกับน้ำนะทุกคนบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ในสภาวะที่มีน้ำมันจะหลุดหรือเปล่านี่ค่ะมันไม่หลุดและน้ำไม่ขุ่นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกาะติดอยู่กับผิวของเราช่วยกันแดดได้หรือไม่โดนแดดโดนแบบว่ามือถือแสงจากจอสีฟ้าต่างก็กันฝ้ากระได้นะคะเพราะฉะนั้นยกเซตแบบนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะพี่ตั๊ก
4: โปรโมชั่นดีพี่ตั๊กบอกโปรให้อีกทีนะคะกันแดดของยูราสี่หลอดให้อีก1เป็น5หลอดนะคะแล้วยังมีครีมประดาว4สตาร์ให้อีก3ซองนะคะ3ซองแล้วยังมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้อีก1ในราคาเพียง900

0: 199บาทเรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นนะคะ
1: ใช่แล้วรีบโทรได้เลย1252นะคะกดเบอร์โทรมา1252ส่งฟรีทั่วประเทศเอาไปแบ่งกันก็ได
0: ้
1: หรือจริงๆเนี่ยจะเอาไว้ใช้ตุนเนี่ย6เดือนก็ยังใช้ได้เลย
0: โอ้ใช้ได้เลยนะคะ
1: เมื่อกี้พี่ตั๊กบอกว่าเป็น T in 1
0: ให้ดูค่ะให้ดูเนื้ออีกนิดอ
1: ยากให้ดูเนื้อชัดๆมันจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบนี้แล้วก็สังเกตนะคะว่า SPF 50บวก PA บวกบวกบวกคือกันทั้ง UVA กันทั้ง UVBและที่สำคัญ50บวกแบบนี้แต่ไม่เหนียวเนื้อหนะเลยแล้วปรับสีผิวเลย1สเต็ปแบบนี
0: ้1สเต็ป
1: อีกหนึ่งอย่าง
0: ใสเลย
1: ไม่มีความมันนะคะรีบกดซับมันให้ดูแบบนี้เลยไม่มันคือเป็นกันแดดที่ไม่งอแป้งเน
0: า
1: ะเนียนใสไม่งอแป้งนะคะความมันไม่หลุดออกมาแบบนี
0: ้
1: และยังไม่พอค่ะถ้าเราไปเจอฝุ่นต่างๆแบบนี้นะลงไปเลยเจอฝุ่นแบบนี้ก็ไม่ติดขึ้นมา
0: ไม่ติดฝุ่นและก็ไม่อุดตันด้วย
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงถ้าลงน้ำต่อเลยนะคะ
0: เป็นยังไงคะ
1: ลงน้ำต่อเลยแบบนี้สังเกตว่าน้ำไม่ขุ่น
0: แล้
1: วก็ไม่หลุดออกมาที่สำคัญมันต้องซับให้ดูสดๆในรายการว่ากดลงไปซับน้ำออกแต่กันแดดไม่หลุดออกมานะคะในขณะที่ถ้าเป็นแบบเดิมที่ลี่เคยใช้อันเนี้ยขอลองให้ดูว่าอ่ะบีบไม่ต้องเยอะมากบีบนิดเดียวเหมือน
0: กันแดดทั่วไปบางยี่ห้อก็อาจจะทายากนิดนึง
1: ใช่มันจะแทบจะไม่ซึมมันจะซึมช้ามากเลยแล้วพอมันซึมช้าเหนียวเหนอะหนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราไปเจอฝุ่นเจอแบบควันต่างๆแล้วมันติดขึ้นมามันอาจจะเป็นสิวได้และถ้าเราไปเจอน้ำถ้าเราไปลงน้ำแบบนี้สังเกตนะคะว่าน้ำขุ่นแล้วคือมันหลุดออกไปกับน้ำเลยฝนตกก็คือช้าออกไปหมดแล้วแต่พวกรังสี UV ต่อให้ไม่มีแดดมันก็ยังมี UV อยู
0: ่
1: หรือพวกแสงจากจอต่างๆมันก็ยังไม่เกิดฝ้ากระอยู
0: ่นะคะฝ้ากระดำๆลองเทียบดูนะคะ
1: เลือกเลยนะยูราฝั่งนี้นะคะเนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็ไม่อุดตันด้วยนะคะ
0: ตรงนี้ไม่ต้องตัดสินใจนานเลยนะคะเพราะพี่ตั๊กจะบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวทุกสีผิว
1: โอ้จริง
0: ผิวขาวผิวเข้มใช้ได้เลยไม่ต้องตัดสินใจนะ
1: ไม่วอกไม่ลอยแต่ว่าปรับสีผิวให้
0: ไม่วอกเทาไม่วอกไม่ลอยตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะกันแดดของยูราสี่บวกหนึ่งเป็น5แล้วได้ครีมไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดับอีก3ซองและกระเป๋าอเนกประสงค์เฉลี่ยแล้วหลอดนึงไม่กี่สตางค
1: ์ใช่แล้วจากปกติเนี่ยต้อง 2-300 แต่วันนี้111บาทเท่านั้น9ชิ้น999ส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์มาได้เลย1252อ่ะ30วิสุดท้ายให้พี่ตั๊กฝากสั้นๆสักนิด
0: ฝากก็พี่ตั๊กคงจะฝากว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้เราเป็นรายการสดนะคะเป็นครั้งที่2ที่พี่ตั๊กได้ออกจากบ้านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหลายคนยังเจอน้ำท่วมอยู่ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นสิ่งต่างๆเลวร้ายไปด้วยดีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: มากเลยนะคะ
1: ก็ยังไงอ่ะน้ำท่วมเอ่ยฝนตกเอ่ยไม
0: ่
1: ม
0: ีแดดไม่มีย
1: ังไงเราต้องดูแลผิวหน้าให้ดีก่อนน้ำลดเราจะได้มีหน้ากระจ่างใสสวยๆออกไปเจอผู้คนออกไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นโปรสุดคุ้มแบบนี้999บาทได้9ชิ้นนะคะตกแล้วชิ้นละ100นิดๆเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเพิร์นโทรได้เลย1252โทรได้อยู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางทีวีของเรานะครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปต่อในช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายท่านรองผู้ว่านะครับอาจารย์ทวิดาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปประชุมสภานะเดี๋ยวเราดูเวลากันว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าทั้งสองท่านจะอยู่กับเราตรงนี้มีอะไรจะสะท้อนเยอะมากในช่วงน้ำท่วมเมื่อกี้ช่วงเบรกกันโอ้โหความในใจออกมาเพียบนะเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์นะครับทางหน้าจอขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
2: ุณครับเจอกันในออนไลน์ครับสวัสดีครับ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ไม่เห็นจะมีวี่แววเรือผ่านมาสักลำเลยคุณหายมาแบบนี้ป่านนี้พี่หนึ่งตามหาคุณแย่แล้ว
1: มันจะมีคนดีใจเยอะเลยแหละถ้าผมหายจากโลกใบนี้ไปได้
0: อย่าไปโทษคนอื่นที่เขาไม่ไว้ใจไม่ชอบคุณเลย
1: มันผมคงต้องโทษตัวเองสินะเกิดมาเป็นลูกในพงศ์

รู้ไหมหน้าตาของคุณตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณไม่ได้ติดใจอะไรกับความขัดแย้งในรุ่นพ่อ

0: การที่ฉันได้เจอคุณมันเป็นความบังเอิญจริง
1: ๆหรือจงใจ
0: แล้วการที่คุณมาคบพี่หนึ่งไม่มีอะไรแอบแฝงจริงๆใช่ไหม

มองหน้าฉันเราตอบมาคุณไม่ได้คิดร้ายคิดแก้แค้นเอาคืนครอบครัวฉันใช่ไหม

าใหญ่คุณนะถ้าคุณคิดไม่ดีกับครอบครัวฉันคุณบอกฉันมาตรงๆได้เลยบอกมาตอนนี้เลยอยากจบด้วยการทำร้ายกันเลยนะจะจบมันอาจจะแย่กว่าที่คุณคิดไว้อีก

ฉันสัญญานะว่าฉันจะจับมือคุณเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนะ

0: ไหว
1: เสียงเรือนี่เรือจริงๆด้วยอ่ะ
2: มีคนอยู่ตรงนี้ครับ
1: ท่านนี้ค่ะ
2: ช่วยด้วยครับ
1: ช่วยด้วยค่ะเราอยู่นี่ค่ะ
2: ช่วยด้วย
1: ท่านนี้ค่ะมารับเราก่อน
2: ตรงนี้ครับ
1: ช่วยด้วย
3: ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ผมไม่รู้ว่าเรือมันหลุดไปได้ยังไงอ่ะแล้วลุงไปเจอเรือได้ยังไงครับ
4: เรือลำอื่นน่ะเพราะเจอเรือลอยอยู่กลางทะเลเลยลากจุงมาคืนลุงเพราะจำได้เป็นเรือของลุงอ่ะ
3: แล้วเรือเสียหายตรงไหนไหมครับผมยินดีชดใช้ให้ทั้งหมดนะครับ
4: ไม่มีอะไรเสียหายหรอกคุณห่วงแต่ตัวคุณนั่นแหละลุงลงเรือมาก็เจอแต่ข้าวของแต่ไม่เจอตัวคุณลุงนึกแล้วว่าคุณต้องมาที่เกาะนี้ก็เลยลองตามมาดู
5: ขอบคุณมากนะคะคุณลุงที่ออกตามหาไม่งั้นคืนนี้เราคงต้องค้างที่เกาะนี้แน่เลยอ่ะอาจจะไม่รอดก็ได
4: ้มีอะไรนะหนู
5: มีโจรสองคนมาปล้นเราค่ะ
4: คงเป็นพวกที่ทำความผิดและแอบหนีมาที่เกาะนี้เพื่อรอเรือมารับข้ามไปชายแดนล่ะหนูเอ้ย
3: โชคดีที่พวกเรารอดมาได
4: ้ดีแล้วที่บุญรักษานะผมเอาเรือมาเร็วๆพี
6: ่ครับผมครับครับ
4: ช้าจริงๆเลย

0: พาสองไปไหนมา
1: เฮ้ยท้ายหยุดนะอย่า
2: ถ้าคุณอยากรู้ผมว่าคุณถามคุณสองเอาเองดีกว่า
3: เรื่องกันเลยขอร้อง
0: ไม่มีอะไรแต่หายด้วยกันไปทั้งวันเนี่ยนะถ้าชาไม่ตามมาคืนนี้จะมีอะไรไหม
1: เฮ้ยชาอย่ามาดูถูกสองนะ

0: ท่านคงชอบลูกคนรองของไอ้สุวรรณมากละสิฉันมองแวบเดียวก็รู้แล้วแกชอบได้แต่อย่าไปรักอย่าไปเผลอทุ่มเทใจให้มันเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของเรื่องนี้มันจะต้องเป็นยังไง
1: ให้โอกาสคุณนะถ้าคุณคิดไม่ดีกับครอบครัวฉันคุณบอกฉันมาตรงๆได้เลยบอกมันตอนนี้เลยจบด้วยการทำร้ายกันเลยนะ
0: พรุ่งนี้ครบรอบวันตายของแม่แกมาให้ได้นะภูมิมาบอกข่าวดีกับแม่ด้วย

0: ว่าแกกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวของไอ้วันแกกำลังจะล้างแค้นให้แม่สำเร็จแล้ววิญญาณของแม่จะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานไปเกิดเสียที
1: ชาขอโทษชาไม่ได้ตั้งใจนะสอง

0: ชาไม่ควรสงสัยในตัวสองชาควรมั่นใจว่าสองไม่มีวันเต็มใจไปกับนายภูมินายนั้นมันวางแผนทุกอย่าง
1: ตั้งแต่ชาถ้าจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงสองห้ามไม่ได้หรอก
0: ชาเป็นห่วงสองชารักสองชาถึงคิดแบบนี้
2: คุณนี่เก่งเหมือนกันเนาะที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได
0: ้โอกาสอะไรของคุณ
2: ไม่ที่คุณฉวยโอกาสก่อนสองสารภาพรักกับสองอยู่นี่ไง
0: ผมไม่ใช่นักฉวยโอกาสเหมือนคุณหรอกจะแต่งงานกับพี่หนึ่งอยู่แล้วแต่มาลักพาตัวน้องสาวคุณหวังอะไรถ้าไม่ใช่พอรักพี่เสียดายน้องฮะเป็นพญาเทครัว
2: คุณยังกล้าเรียกผมแบบนี้อีกเหรอคุณดูสารรูปตัวเองก่อนไปละคุณก็ไม่ต่างอะไรกับตัวอิจฉาในละครหรอกมันทำให้ผู้หญิงเขารักคุณไม่ได้ไงคุณก็เลยว่าร้ายแต่คนอื่นให้ตัวเองดูดีขึ้นมันอย่างคุณพวกไม่มีน้ำยา
1: ชาพอแล้วชาไอ้หยอดแล้วคุณพลไอ้พอได้แล้วจะบอกให้หยอดไงจะฆ่ากันให้ตายเลย
3: สอง
1: พอได้แล้วคุณพลฉันขอร้องคุณพลพอได้แล้วฉันขอแล้วหยอดได้แล้วทั้งคู่คุณหยอดออกไปถ้าไม่กลับไปหาพี่หนึ่งก็ไปให้ไกลๆจากพวกเรา

0: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงแน่นาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน
1: ถึงแม้มนุษย์ยัง

0: เราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์บอลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์บอล
9: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
10: 2553
9: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
10: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
11: จิรพัฒน์
12: รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
13: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวน
10: ี้เอา
1: อะไรอ่ะประธาน
10: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SD เย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
2: อิงเสียงตายเธอเท่าไหร่
3: แอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สายวันมาถึงที่ไร่เลยล่ะ
1: มาถามหาคุณภูมิครับ
0: ภูมิมันก็บอกว่าจะมาแต่ก็ยังไม่เห็นเฮ้ยจะเพิ่งไปพูดอะไรมากนะ
1: ผมไม่ได้พูดอะไรครับบอกแค่ว่าให้รออยู่ในรถก่อนแล้วผมก็รีบมาบอกเจ้านายเนี่ยครับ

0: คุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับ
1: มีอะไรฉันบอกให้รอที่รถ
0: ก็คุณหนึ่งมาที่นี่คนเดียวแบบนี้ผมก็เป็นห่วงนะที่ครับ
1: พูดอย่างกับว่าฉันมารังโจรที่นี่บ้านคุณพ่อคุณภูมินะต่อไปถ้าฉันแต่งงานกับคุณภูมิฉันคงใช้ชีวิตหลบความวุ่นวายอยู่ที่นี่และถ้าฉันมีลูกลูกของฉันคงได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติฉันคงจะมีความสุขมาก

0: คุณครับคุณครับผมเจอคุณภูมินะครับคุณภูมิอยู่ตรงโรงซ่อมบำรุงทางนู้นนะครับ
1: ตรงไหนคะ
0: เดินไปตามทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเดินไปสักพักนึงเดี๋ยวคุณก็จะเจอคุณภูมิเองอะครับขอโทษนะครับพอดีผมรีบครับเจ้านายเขาเร่งอะครับ
1: ขอบใจ
2: อ้าวเดี๋ยวทำไมไม่ไปตามคุณภูมิมาพบเจ้านายผมล่ะครับ
1: นายเอกเดี๋ยวฉันจะเดินไปหาคุณภูมิเองคุณภูมิคงเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอฉันนายไปรอที่รถก่อน
2: เดี๋ยวครับ
3: ผมไปด้วยครับ
1: ก็บอกให้รอที่รถไง

ลูกสาวมันอุตส่าห์รถมาหาถึงที่เนี่ยมันตรงกับวันตายของกิ่งพอดีเลยนะ

การตายของลูกสาวมึงคงจะชดใช้การตายของเมียกูได้ในวัน

0: ้นหรอคะ
1: ดูด้วยตาตัวเองสิครับใช่คนที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะคนที่ฉันคิดถึงจนต้องตามหา
1: ผมก็คิดถึงคนเหมือนกันครับ

ลูกชายกิ่งมันบ้าไปแล้วอยู่ดีก็โผล่ออกมาเนี่ยพี่เกือบจะยิงลูกชายตัวเองไปแล้วนะกูไม่ได้ฆ่าลูกมึงแต่กูโคตรสะใจเลยที่ได้เล็งปืนไปที่หัวกบาลลูกสาวมึงกูเกือบจะใช้ไล่กูเป็นป่าช้าฝังศพลูกสาวมึงเลยนะไอ้วัน

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไป
0: ดู
1: คุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นและมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุ่นแกงถุงแ
1: ม่ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ลำบากคนหนึ่งน่าดูเลยนะครับมาหาผมที่ไร่แบบนี้เนี่ย

0: ดีกว่าให้หนึ่งอึดอัดอยู่ที่กรุงเทพค่ะเมื่อวานติดต่อใครไม่ได้เลยทั้งคุณทั้งยายสองหายไปทั้งคู
1: ่นี่คุณหนึ่งคิดว่าผมหายไปกับคุณสองแล้วครับ
0: บางทีหนึ่งก็ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้นี่คะ

0: คุณเป็นของหนึ่งแล้วหนึ่งก็รักคุณมากรักมากก็ห่วงมากเป็นธรรมดา
1: แล้วนี่ติดต่อคุณสองได้หรือยังครับ
0: ยังเลยค่ะสองโทรมาพอดีเลยค่ะฮัลโหลสองอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: สองอยู่โรงแรมค่ะ
0: โรงแรมเหรอเมื่อวานไปเที่ยวกับใครมาไม่บอกก็ตามใจรู้ไหมว่าเป็นห่วงมาก
2: อยู่โรงแรมก็ดีแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่ฝากเรื่องงานแต่งงานด้วยนะตอนนี้พี่อยู่ที่ไร่ของลุงพงศ์
2: กำลังเดินเล่นชมไร่กับคุณพงศ์อยู่

0: นี้ไม่อยู่คนเดียวอีกละเดี๋ยวก็โดนว่าที่พี่เขยเนี่ยรับพาตัวไปอีกหรอ
1: ต้องห่วงหรอกเขาไม่อยู่แถวนี้ละตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไร่ต่างจังหวัดกับพี่หนึ่งหมดไปดูสถานที่จัดงานแต่งกันดีกว่า
0: เมื่อวานแอบมาอยู่กับน้องสาววันนี้ชิ่งไปหาพี่สาวมีปีกหรือไงวะร่อนไปร่อนมาได้เร็วจัง
2: สวัสดีค่ะคุณลุง
3: สวัสดีจ้ะวันนี้ลมอะไรหอบหนูมาถึงที่ไร่ลุงไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับหนูเลยนะย่าก็ไม่ได้บอกพ่อด้วยเนี่ยว่าหนูหนึ่งเขาจะมา
4: คนหนึ่งเขาก็ไม่ได้บอกผมเหมือนกันครับว่าจะมาหาผมถึงที่ไร่แบบนี
2: ้ไม่ต้องต้อนรับอะไรหรอกค่ะหนึ่งไม่ได้พิธีรีตองอะไรหนึ่งแค่อยากมาเยี่ยมคุณลุงแล้วก็มาเที่ยวไร่นะคะ
3: นี่หนูไร่เนี้ยนะมันไม่ได้มีอะไรน่าเที่ยวหรอกนะที่เนี่ยชีวิตมันลำบากไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนหนูที่อยู่ในเมืองมีแต่พืชไร่ดินแห้งๆแดดร้อนๆคนงานทำงานตากแดดหน้าดำไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำเหมือนคฤหาสน์ของหนู
2: คุณภูมิโตที่นี่ถ้าคุณภูมิอยู่ได้หนึ่งก็อยู่ได้ค่ะ
3: แน่งั้นเรามาแลกกันไหมอ่ะฮะหนูมาอยู่ไร่กันดานกันดานที่นี่ส่วนลุงก็ไปอยู่คฤหาสน์ของหนูแทน

0: นี่ลุงล้อเล่นนะลุงจะไปอยู่คฤหาสน์หรูหราของหนูได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่บ้านของลุง
1: ทำไมจะไม่ได้คะเดี๋ยวหนึ่งกับคุณภูมิแต่งงานกันเราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะคุณลุงจะไปอยู่บ้านบรอทิพย์เมื่อไหร่ก็ได้จะอยู่นานๆหรือว่าอยู่ตลอดไปก็ได้ค่ะหนึ่งจะเตรียมห้องส่วนตัวไว้ให้ค่ะ
0: แต่งั้นลุงเนี่ยนะก็คงต้องทำห้องรับรองลูกสะใภ้ไว้ที่ไร่นี้เหมือนกัน
2: บ้านไร่หลังนี้ยินดีต้อนรับคุณหนึ่งเสมอนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ี่พ่ออยากติดคุกหรือไงครับถ้าผมมาไม่ทันเนี่ยพ่อไม่เหนี่ยวไกลไปแล้วเหรอ
1: นางนั่นมันก็สมควรชดใช้เวรกรรมที่พ่อมันทำไว้กับเราแล้วเว้ย
0: แต่ไม่ใช่การชดใช้แบบนี้ไงครับ
1: เราล้างแค้นไปอยู่ไม่ใช่หรือวะ
0: ใช่แต่เราจะไม่ฆ่าใครตายกับพ่อ
1: สงสารมันแล้วล่ะสิหรือว่าแกหลงรักมันเข้าไปแล้ว
0: พ่อฟังผมนะผมไม่เคยรักผู้หญิงคนนั้นแม้แต่นิดเดียวผมรักพ่อผมเลยทำทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นให้พ่อไงแต่พ่อจะแก้แค้นไปทำไมอ่ะถ้าสุดท้ายพ่อต้องเข้าไปนั่งในคุกซะเอง
1: แต่ตอนนี้ฉันก็เหมือนติดคุกอยู่แล้วเว้ยตราบใดครอบครัวของไอ้วันมันยังไม่ชิบหายในอกของฉันก็เหมือนถูกขังอยู่ในคุกมืดแกเข้าใจความรู้สึกฉันไหมว่า
0: เข้าใจผมกำลังจะแต่งงานพ่อผมกำลังทำทุกอย่างเพื่อการแก้ไขให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วพ่ออดทนรอหน่อยไม่ได้หรอผมก็อยากให้พ่อหลุดพ้นจากความทุกข์อยากให้พ่อมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาสักทีเหมือนกัน
1: จะทำสำเร็จใช่ไหมก็จะไม่เปลี่ยนใจไปรักลูกสาวของไอ้วันใช่ไหมก็จะมีเห็นความรักสำคัญกว่าพ่อของแกใช่ไหมตอบพ่อมาสิ
0: พ่อฟังผมดีๆนะไม่มีความรักไหนจะสำคัญเท่ากับพ่ออีกแล้วตอนนี้เราเหลือกันแค่สองคนทุกสิ่งที่พ่อต้องการผมจะเป็นคนทำมันเอง

0: ับผมสวยๆสิเอาอีกเอาอีกเอองสวยมากนี่ของ รัก
1: ส
0: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีย
0: ินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกลุ่มแรกของงานเลยนะคะ
2: แล้วมีแขกคนอื่นยังไม่มากันอีกเหร
1: อนี่ก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มพิธีแล้วนะ
0: แขกทั้งหมดที่จะมีก็เหลือแค่ประสูคนเดียวละค่ะตอนนี้
1: จริงเหรอเอ้านี่งานแต่งงานทั้งทีนี่คุณหนุ่มไม่คิดจะเชิญเพื่อนมาเลยเหร
3: อขอโทษนะครับแม
1: ่ไง
3: ที่นี่เขาจัดงานแต่งงานแบบไพรเวทส่วนตัวซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟ
1: ก็แล้วไง
3: แม่ไม่เข้าใจเหรอ
1: ไอ
3: ้ที่จริงผมว่าครอบครัวเราอ่ะควรจะ

0: ดีใจด้วยซ้ำนะที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญมาร่วมงานแต่งถูกไหม
1: งานเชิญตามสบายเลยนะฮะอาหารเนี่ยอยู่ทางด้านนู้นเลยนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวลูกน้ำขอตัวก่อนนะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
3: นี่อย่างดีนะคะเนี่ยที่ยังอุตส่าห์เชิญคุณป้าสุมาร่วมงานด้วย
4: ตอนนี้ก็มีแต่คุณสุเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่สุดกับตระกูลวรทิพย์คุณพ่อคุณแม่คนหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วคุณหนึ่งเชิญคุณสุมาทำหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนะถูกต้องแล้ว
3: แล้วแน่ใจเหรอคะคุณว่าคุณป้าสุเนี่ยอยากจะมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเพราะว่าคุณป้าสุเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มีงานแต่งงานวันนี้เกิดขึ้นเลย
4: คุณอย่าพูดอะไรให้มันเป็นลางเล
3: ยฉันพูดเรื่องจริงกับคุณไม่เคยพูดโกหก
5: โอ้คุณมัดเอ้ยผมไม่คิดว่าจะเจอคุณมัดที่นี่นะครับเนี่ย
6: ทำไมฉันจะมาไม่ได้อ่ะก็นี่มันงานของคนในครอบครัว
5: อ๋อผมลืม
6: ไม่ต้องมาทำหน้างงเลยนะฉันควรจะถามแกมากกว่าเป็นแค่พนักงานกระจอกมาทำไม
5: คุณนัทอุ้ยขอโทษครับผมขอโทษพอดีผมคิดว่าคุณเป็นแค่พนักงานเลยถาม
6: ไม่ต้องมาปากดีใส่ฉันเลยนะชีวีบารมีพ่อแกที่เป็นทนายบริษัทกำลังอยู่ปากเหวเรียกไม่รู้ตัวอีกฉันเตือนแกไว้ระวังให้ดีก็แล้วกัน
5: เฮ้ยคุณมัดครับขอบคุณที่เตือนนะครับ
0: สาม
7: าทำไมเนี่ยโอ๊ยคุณชีวีคะ
5: จ๋า
7: คุณมัดมาได้ยังไงคะ
5: มาได้ยังไงล่ะก็อย่างที่คุณเห็นเลยเจ๊แกก็เดินเข้างานมาดุ่มๆๆหน้าตาเฉยผมถามนะก็ตอบใส่ผมเป็นชุดตาผมถึงพ่อด้วยเดี๋ยวนะคุณหนึ่งไม่ได้เชิญเจ๊แกมาด้วยไม่ใช่เหรอ
7: ก็ใช่นะสิคะถ้าเกิดคุณหนึ่งมาเจอเข้ามีหวังงานแต่งในลุกเป็นไฟแน
5: ่เฮ้ยแล้วอย่างนี้คุณจะรออะไรอ่ะคุณรีบไปบอกคุณหนึ่งสิแป๊บก่อนที่งานแต่งจะเริ่ม
7: ใช่ใช่
5: เร็วเร็วเร็วเร็ว

0: กันน่ะเข้ามาเกะกะขวางทางฉันถ่ายรูปทำไมอะฮะ
1: จะมาเชิญคุณมัดครับ
0: พวกแกมีสิทธิ์อะไรจะมาเชิญฉันออกจากงานเหรอ
1: เปล่าครับคุณหนึ่งให้มาเชิญไปที่ห้องแต่งตัวครับ
2: คุณมัดนี่แล้วก็มาทำไมคุณหนึ่งกำชับไปแล้วนะว่าถ้าไม่เชิญใครก็อย่ามาเดี๋ยวก็ได้มีเรื่องกันพอดี
3: ก็เนี่ยคุณหนึ่งก็คงให้พนักงานเชิญออกไปไงถึงได้เดินหน้าอย่างนั้นอะ
2: หาแต่เรื่อง
0: นี่มันงานแต่งหรือว่าซ่องโจรอะถึงให้สองกุ้ยคุมตัวฉันมาแบบเนี้ย
4: ต้องขอโทษคุณมัดด้วยนะคะแต่ว่าคุณหนึ่งรออยู่ข้างในอะค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะ
0: คุณหนึ่งอยากเจอมัดมีธุระอะไรเหรอคะ
5: ฉันต้องขอบคุณไหมที่เธอมางานแต่งงานฉัน
0: ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะมัดเต็มใจมากยังไงเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
5: จืดไปนะคะเลขาคนสนิทของคุณพ่อมางานแต่งงานลูกสาวทั้งทีแต่งหน้าทาปากจืดๆแบบนี้ได้ยังไง
0: จืดไปเหรอคะ
5: มาค่ะเดี๋ยวฉันเติมให
6: ้คุณหนึ่งคุณหนึ่ง
0: ไม่ปล่อยปล่อยนะคุณหนึ่ง
5: ฉันบอกแล้วใช่ไหมถ้าฉันไม่ได้เชิญเนี่ยอย่าเสนอหน้ามาที่งานแต่งงานฉันในเมื่ออยากท้าทายฉันได้ฉันจะตัดให้ไปแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธอในงานแต่งงานฉันนะไม่อย่างนั้นจะโดนมากกว่านี้อีก
0: มาไปแล้ว
5: ไปสิ
0: มาไปแล้ว

0: ือคุณหนึ่งนะสิคะเรียกมัดไปพบที่ห้องแล้วก็ใช้ลิปสติกแรงๆหน้ามัดแล้วก็ไล่มัดออกมาเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยค่ะ
1: โอ้ยพอฉันเตือนแล้วใช่ไหมไม่ให้เข้าไปในงานให้เขาเห็นหน้าให้รออยู่ข้างนอกเธอก็ไม่เชื่อรู้ก็รู้อยู่ยายหนึ่งเวลาเอาเรื่องใครขึ้นมามันต้องแหลกไปข้างนึง
0: คุณสุคะคุณสุต้องเอาคืนให้มัดนะคะอย่าให้งานแต่งงานนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด
1: ไม่ต้องห่วงหรอกฉันเตรียมตัวมาล้มงานนี้ให้ได้อยู่แล้วอย่าหวังเลยว่าลูกไอ้พงเนี่ยจะได้มาเป็นเขยใหญ่ตระกูลวรทิพย์
0: งั้นคุณสุเตรียมตัวเถอะค่ะเพราะว่าคุณหนึ่งแต่งตัวเสร็จแล้วงานแต่งงานคงจะเริ่มในไม่กี่นาทีนี้แล้วค่ะ
1: ฉันเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วนาทีที่มันจะสวมแหวนแต่งงานกันฉันในฐานะผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะเข้าไปขวางแล้วก็บอกว่าฉันไม่เห็นด้วย
0: แค่พูดว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่พอหรอกค่ะยังไงเขาก็แต่งงานกันได้มันต้องลงดาบค่ะคุณสุมันต้องลงดาบด้วยการยึดของสำคัญในพิธีมาด้วยมันจะถึงจะหยุดงานแต่งได้ชะงักค่ะ
1: ของสำคัญอะไรอ่ะ
0: ก็แหวนแต่งงานยังไงล่ะคะยึดมาเลยอยากให้เอกุมารเนี่ยมีโอกาสได้สวมแหวนเป็นเจ้าของคุณหนึ่งเด็ดขาดแค่นี้ค่ะงานแต่งเนี่ยมันก็จบแบบไม่สวยค่ะ
1: ใช่สินะแหวนแต่งงานนะของสำคัญซะด้วยฉันลืมได้ไงเนี่ยนี่ถ้าเธอไม่เตือนนะฉันล้มงานนี้ไม่สำเร็จแน่ๆเลย
0: คุณสู่ทำให้สำเร็จนะคะมัดจะรอดูค่ะ
1: ไปล้างหน้าล้างตาดีกว่าไป
0: มัดวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: มันทุเรศมากเลยไปไปต้องลองไปไปไปไปไปไปดีดีดีดี

ว่าไงคุณเรื่องที่เราคุยกันค้างไว้ก่อนที่เรือจะมาคุณมีอะไรอยากบอกใช่ไหม

ได้มีอะไรจะบอกลุงผมรู้สึกดีนะที่คุณให้โอกาสผมแล้วผมก็ดีใจมากด้วยที่คุณสัญญาว่าคุณจะจับมือกับผมแก้ไขปัญหาไปกับผมแต่น่าเสียดายผมไม่มีโอกาสจับมือกับคุณแก้ไขปัญหาไปกับคุณ

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาแอนอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
7: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
6: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
12: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได้
11: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
12: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: วันนี้น่าจะเป็นงานแต่งงานของเรามากกว่า
1: เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมทำแบบนี้ล่ะคะ
0: ก็น้องเล็กอดรู้สึกไม่ได้ไงคะ
1: น้องเล็กงานแต่งงานมันเป็นของปลอมความรักของเราต่างหากล่ะคะที่เป็นของจริงพี่ได้ให้สิ่งที่เป็นหลักประกันไปแล้วไม่ใช่หรอคุณน้องเล็กไม่เห็นความสำคัญหรอคะ
0: เห็นเชียค่ะ
1: ถ้าเห็นก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะมันเป็นสิ่งยืนยันว่าพี่เป็นของคุณน้องเล็ก
0: กลัวค่ะถ้าพี่หนึ่งเกิดรู้ขึ้นมา
1: จะกลัวอะไรล่ะตราบใดที่มีพี่อยู่มีความรักของพี่อยู่กับคุณน้องเล็กเนี่ยมันจะคอยปกป้องคุณน้องเล็กจากทุกอย่างเอง
0: น้องเล็กจะได้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะ

0: Princess Bride ของสองสวยที่สุดในโลกเลยค่ะ
1: รอก่อนเถอะวันไหนที่สองแต่งงานสองก็จะเป็น Princess Bride เจ้าสาวที่สวยที่สุดแย่งตำแหน่งพี่ไปแน่นอน
0: สองดีใจนะคะที่ได้อยู่ร่วมยินดีกับพี่หนึ่งในทุกช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะวันนี้วันแต่งงานของพี่หนึ่งสองขอให้พี่มีความสุขมากๆในชีวิตคู่นะคะ
1: พี่ต้องมีความสุขสิพี่ต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะพี่จะได้แต่งงานกับผู้ชายที่พี่รักและพี่ก็ไม่คิดว่าจะรักใครได้อีก

0: พี่หนึ่งคะฝ่ายเจ้าสาวพร้อมหรือยังคะฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะคะแล้วก็รออยู่แล้วนะคะพี่หนึ่ง
1: พร้อมแล้วจ้ะ
2: เดี๋ยวค่ะน้องเล็กล่ะ
0: เออเพื่อนเจ้าสาวหายไปไหนคนอ่ะ
3: มาแล้วค่ะ
2: มาพอดีเลย
1: ทำไมมาช้าวันนี้วันสำคัญของพี่นะจะทำลายเลิกแต่งงานของพี่หรือไง

0: น้องเล็กก็มาแล้วไงคะพี่หนึ่ง
1: ไม่เอานะ
0: อย่าลมเสียไปเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าสาวไม่สวยนะนะคะ
2: เอ้ยพี่หนึ่งคะลุงหนาว่าเราไปกันเถอะค่ะหยุดเสียเรื่องเสียยามครับพี่หนึ่งใช่เลยค่ะ
3: ทำไมต้องด่ากันขนาดนั้นเนี่ย
0: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนน้องเล็กไม่เอานะวันนี้วันแต่งงานของพี่หนึ่งนะวันสำคัญน้องเล็กพี่ขอนะหนักเบาเราก็พี่น้องกันอะเราเหลือกันอยู่แค่นี้เองนะอย่าโกรธแค้นกันไปเลยไหนดูสิเพื่อนเจ้าสาวคนนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยยิ้มหน่อยสิเก่งมากเลยจ้ะน่ารักที่สุดเลยน้องพี่พร้อมไหมเข้างานกันไปกันจ้ะ

0: คุณดูสิคะคุณพงษ์นี่เก็บอาการไม่อยู่เลยอะ
1: อาการอะไร
0: ก็อาการที่ลูกชายกำลังจะได้ทายาทของวรรณจักรก็เป็นภรรยาไงเหรอคะ
1: แต่ผมดูแล้วไม่เหมือนคนกำลังดีใจนะเหมือนกำลังสะใจมากกว่า
2: โอ้โหพ่อนี่สมกับเป็นทนายจริงโอ้มองอะไรก็จับผิดไปหมด
1: เจ้าชีวีไม่รู้ก็อย่าพูด
2: โหถ้าผมรู้แล้วต้องมาจับผิดทุกคนแบบพ่อผมขอไม่รู้ดีกว่าพ่อ
0: นี่ก็จะเริ่มพิธีอยู่แล้วนะทำไมยังไม่เห็นคุณประสุมาเลยอ่ะเอ๊ะรู้ว่าจะไม่มาแล้วคะคุณ
1: ถ้าคุณสุไม่มาก็ดีเหมือนกันนะ
0: ก็ไหนคุณบอกว่าอยากให้คุณประสุมาเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาวล่ะคะ
1: ผมกลัวจะมาทำลายงานเขาสิ
3: ถ้าวิญญาณไอ้วันมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพ่ออยากจะรู้ว่ามันจะดีใจหรือเสียใจกันแน่ที่ลูกสาวของมันกำลังจะแต่งงานกับลูกชายพ่อแล้วก็กำลังจะทำลายครอบครัวมันสำเร็จแทนพ่อจะทำท่าเรียบเฉยแบบนี้สิลูกจิ้มให้มันกว้างๆเข้าไปให้พวกหน้าโง่ในงานมันได้เห็นว่าลูกดีใจแค่ไหนที่คว้าลูกสาวคนโตมันเป็นเมียได้สำเร็จแสดงให้สมบทบาทเคยใหญ่ของตระกูลบรทิพย์นะสิลูกมาหลังแต่งงานฮันนีมูนเสร็จเนี่ยไปตั้งชีให้เร็วที่สุดเลยนะลูกโอเคเ
4: ย้ยิ่งเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือหัวใจเราอยู่ใกล้กันมันคืออ
5: ีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: เอียนเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
1: สับสนมึนงงไม่ออก

0: ของไม่เจอเก็บชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
1: เป็นทุกอย่าง
0: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไร
1: ค่ะ
0: ความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
1: วิตามิน B หายกินไม่
0: ผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
1: ี
0: วิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะคะ
0: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
0: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
0: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
1: ทานข้าวขาว
0: เพราะนั้นเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
0: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
0: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
0: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
0: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
0: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
0: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
0: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ่
1: เท่าไหร่คะ
0: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
0: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาน์ดาวน์ลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
0: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
0: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเด
1: ิ
0: มนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชาน
1: ะคร ับ
0: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำลำข้าวที่ผมแต่งไปเป็นตำราเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรเนี้ยเราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
0: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี BSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
0: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่างๆพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำลำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำลำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทันง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199

0: บาทลดที่นี่200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้028179925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่
1: าง
0: ท่านนี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินๆนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มแล้วก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยให้มาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจออ
1: ่าเป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เยี่ยมก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆ
1: เรา
0: ต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ครั้งหนึ่งแกทำฉันเจ็บแสบมากช็อตชีวิตรักแกพังฉันจะต้องได้เห็นกับตา

0: คุณภูบเรศพมรชัยคุณจะยอมรับคุณทาทองวรทิพย์เป็นภรรยาหรือไม
1: ่รับครับ
0: คุณทาทองวรทิพย์คุณจะยอมรับคุณภูมิมาเรศพมรชัยเป็นสามีหรือไม
2: ่รับค่ะ

สวมแหวนแต่งงานไปพี่ก็ไม่ชนะหรอกพี่หนึ่งพี่ไม่มีทางได้พี่ภูมิไปหรอกงานแต่งงานมันก็แค่สร้างภาพสร้างหน้าตาให้กับพี่มันจอมปลอมคนที่เป็นเจ้า

0: ของพี่ภูมิตัวจริงคือน้องเล็กต่างหาก
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับ

บัดนี้ขอประกาศว่าท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนาจักรคาทอลิกแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีด้วยการปรบมือให้กับคู่บ่าวสาว

เหยียบประสุมหายหัวไปไหนเนี่ยปล่อยให้หนึ่งกับไอ้ภูมิมาเรศแต่งงานกันง่ายๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหน้าเงียบบานมีความสุขกันเหลือเกินอุตส่าห์วางแผนกันทักทายพอเอาเขาจริงๆไม่ทำอะไรเลยหยิบป้านะหยิบป้าให้ฉันเสียเวลาขับรถถ่อมาถึงที่นี่โอ้ยอ้าวคุณสุคะคุณสุคะทำไมมานั่งหลับอยู่ตรงนี้คะคุณสุคุณสุคะตื่นคะตื่นคุณสุคะคุณสุใครทำอะไรคุณสุหรือเปล่าคะเนี่ยคุณสุไปโดนอะไรมาหรือเปล่าคะเนี่ย

0: น้องเล็กอยู่ไหนอ่ะ
1: ขอให้ลูกทั้งสองครองชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะเป็นภรรยาเนี่ยถึงจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังสามีและส่วนสามีเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักให้เกียรติภรรยาด้วยถ้าลูกมีปัญหาอะไรก็ต้องหันหน้าเข้าหากันอย่าใช้อารมณ์ใช้สติแก้ปัญหาทุกเรื่องชีวิตคู่ของลูกจะได้อยู่กันยืดไปนานๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
2: จะอยู่ยืดถึงวันนั้นเหรอ

0: ถ้าจะอยู่ไม่ยืดก็เพราะมีผู้ใหญ่อย่างคุณสุเนี่ยแหละคอยสาปแช่ง
1: ฉันว่าไม่ยืดก็เพราะว่าลูกชายเธอ

0: ไม่ได้รักหลานสาวฉันจริงถึงได้รวบรัดแต่งงานกันแบบนี้ซึ่งฉันยอมรับไม่ได้
1: ไม่เอาค่ะพระสู
2: รับไม่ได้แล้วมาเกะกะทำไมคะ
0: ว่าฉันเกะกะเหรอฉันเป็นป้าแกนะเป็นญาติคนเดียวที่แกเหลืออยู่นะมาว่าฉันเกะกะได้ยังไง
2: ญาติส

0: หลานเนี่ยละคุณแกกล้าสาปแช่งให้ฉันให้ตายเหรอแกนี่มันหลงผู้ชายหลงผู้ชายจนขาดสมองปัญญาทึบไม่เห็นอะไรเลยสักวันเธอแกจะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะผู้ชายคนนี้มันจะมาทำร้ายชีวิตแกไม่เชื่อคอยดู
1: พระสุขครับพอได้แล้วค่ะคุณก็ยืนฟังอยู่ได้รีบพาพี่หนึ่งเข้าหอไปสิ
2: ผมขอบคุณพระสุขมากเลยนะครับที่อวยพรผมแต่ว่าผมเกรงใจเลยครับผมคงรับไว้ไม่ได้ยังไงผมขอให้คำอวยพรนั้นน่ะคืนกลับหาประสบนะครับ
0: ไอ้ชาติชั่วไอ้สันละเลวไอ้นรกผุดมาเกิดเพื่อทำลายชีวิตหลานสาวฉัน
3: หยุดด่าลูกผมสักทีได้ไหมพาลูกสะใภ้ของพ่อเข้าหอไปเลย
2: ไปเลยครับไปเลยครับ
0: นี่ใช่ไหมคือสิ่งที่แกต้องการแกรอคอยวันนี้มานานแค่ไหนละตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่แกไม่มีวันทำร้ายตระกูลวรทิพย์ของฉันได้หรอก
1: สุขคะหยุดได้แล้วค่ะ
3: ขอให้มีความสุขนะลูกและทำหลานให้พ่ออุ้มไวๆพ่อเนี่ยอยากเห็นทายาทที่มีส่วนผสมของสายเลือดระหว่างวรทิพย์กับพมรชัยจะได้เห็นว่าหลานที่ออกมาหน้าตาน่ารักแค่ไหน
0: ทายาทสายเลือดระหว่างวรทิพย์กับพมรชัยอย่างนั้นเหรอแกฟังก็อยากจะอ้วกแตกแล้วทำไมแกถึงอยากดองกับวรทิพย์นักหนาฮะเพราะอะไรแกบอกฉันมาซิว่าเพราะอะไรแกถึงได้อยากดองกับฉันนักแกบอกฉันตลอดนะพ่อแกกลับมาทำไมแกกลับมาเพื่อทำการอะไร
4: ก็อยู
0: ่กลับมาทำไม
4: พ่อได้
0: ไ
4: ร
0: ก็ห้ามอยู่นั่นนะไปห้ามพี่สาวเรานู่นไปรู้ไหมถ้ามันแต่งงานกันครอบครัวเราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างฮะเตรียมสมองเตรียมความคิดเตรียมรับมือกับมันไว้หรือยังถ้ายังนะสามสาวเตรียมจูมือกันลงเหวไปได้เลยไม่เชื่อคอยดูก่อนที่แกจะร่วมหอลงกับไอ้ภูมิเรศฉันอยากให้แกคิดทบทวนซะให้ดีว่ามันก้าวเข้ามาในชีวิตแกยังไงมันใช้วิธีไหนทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดแกต้องคิดมันไม่ได้มาเพราะเหตุบังเอิญมันจงใจเข้ามาหาแกทั้งนั้น
2: ไปเลยนะครับถ้าคุณไปแล้วเปิดประตูให้เขาอะเท่ากับว่าคุณยอมรับคำสาปแช่งเขาทันทีเลยนะครับ
0: ความดีทั้งหมดสิ่งที่มันช่วยเหลือแกเนี่ยมันเป็นกับดักมันเป็นหลงพรางมันทำให้แกรักแล้วก็หลงมันมันต้องการจูงจมูกแกให้แกอยู่ในกำมือมันเท่านั้นแหละ
5: หยุดภาพแล้วไปให้พ้นจากประตูห้องหอของหนึ่งสักทีได้ไหมคะถ้าประสบไม่หยุดหนึ่งจะแจ้งตำรวจให้มาจับป้าให้ไม่นอนบ้าอยู่ในตาราง
0: ฉันไม่ได้บ้าแกนั่นแหละบ้าที่เชื่อไอ้ภูมิแรกทุกอย่างอีกไม่นานหรอกแกจะได้เห็นท่าแท้ของมันซึ่งตอนนั้นก็สายเกินไปแล้วเพราะแกจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหายนะ

0: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
1: คนคอนตร
0: ูพวกอะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้น
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594
3: โทรออก
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: พี่มอสรู้จักคนชื่อเมธปะ
8: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
7: เจอจังๆเลย
9: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
10: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
9: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
11: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
9: ี่เมาปะ
7: เมาอะไร
9: หึงเหร
12: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
13: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
14: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
15: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
16: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
17: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
16: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
17: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
16: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
17: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
2: คืนนี
12: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ

0: 1ส่งตัวเข้าหอไปแล้วรู้มั้ยเนี่ย
1: ส่งตัวเข้าหอ
2: ว้ายน้องเล็กเป็นอะไรอ่ะ
0: เมาเหรอเนี่ย
1: ไม่เมา
0: โอ้ยกินเข้าไปกี่แก้วเนี่ยไม่ต้องเมาขนาดนี้ด้วยน้องเล็กฮะไปแล้วไปไปกลับห้องเลยพี่พาไปนอน
2: ค่อยๆลุก
0: โอ้ยไหวมั้ยเนี่ยค่อยๆเดินเล็กเอ้ยทำไมต้องกินขนาดนี้ด้วยเนี่ยฮะพี่ตามหาตั้งนานรู้ไหม

0: ซีเป็นอะไร
1: พี่พง
0: ฮะอะไรนะ
1: พี่พงของน้องเล็ก
0: น้องเล็กพี่พงของน้องเล็กอะไรกันนะฮะ
1: พี่พงของน้องเล็ก
0: เล็กพี่พงเป็นของน้องเล็กไม่ได้นะเขาแต่งงานกับพี่หนึ่งไปแล้ว

0: พี่ภูมิใจน้องเป็นคนที่หนึ่งพ่อสัญญาแล้วน้องเอกจะรอน้องเอกจะร
1: อะไรกันเนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นกับน้องพี่เขาทำอะไรน้องพี่ไหนบอกพี่มาสิเขาสัญญาอะไรกับน้องเล็กเขาพูดอะไร

0: คุณพงษ์คะหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งเป็นคนที่โชคดีมาก
1: โชคดีเรื่องอะไรครับ
0: โชคดีที่ได้เจอผู้ชายที่แสนวิเศษอย่างคุณนี่คะชีวิตนี้เนี่ยหนึ่งคงรักใครไม่ได้อีกแล้วคุณจะเป็นรักเดียวและรักสุดท้ายของหนึ่งค่ะ

0: น้องเล็ก
1: พี่สองพาน้องเล็กมานอนห้องนี้เหรอคะ
0: เมาหนักมากเลยนะเราอะถึงขนาดไม่รู้ตัวเองว่ากลับมานอนที่ห้องนี้ได้ยังไง
1: ก็เมื่อคืนนี้น้องเล็กดีใจมากเลยนี่คะที่พี่หนึ่งจะได้แต่งงานก็เลยฉลองหนักไปหน่อยค่ะ
0: คงจะดีใจมากจริงๆเมื่อคืนถึงได้ร้องไห้ฟูมฟายเรียกหาแต่พี่ภูมิ

0: น้องเล็กมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่า
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ต้องมีสิไม่งั้นน้องเล็กจะร้องไห้เรียกหาแต่คุณภูมิทั้งคืนทำไม
1: พี่สองจะมาเอาอะไรกับคนเมาคะ
0: ก็เพราะเมานี่ไงถึงได้พูดสิ่งที่ตัวเองแอบเก็บไว้ในใจออกมา

0: เอาความจริงกับพี่มาเถอะนะน้องเล็กมีปัญหาอะไรกับคุณภูมิหรือเปล่าพี่ช่วยได้นะ
1: ปัญหาอะไรล่ะคะไม่มีก็น้องเล็กบอกพี่สองไปแล้วไม่มีพี่สองจะมาตังคับน้องเล็กทำไมคะเนี่ย
0: เดี๋ยวแล้วที่พูดว่าเอาพี่ภูมิคืนมาพี่ภูมิของน้องเล็กพี่สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งน้องเล็กไปน้องเล็กจะเป็นที่หนึ่งสำหรับพี่น้องเล็กจะรอคนไม่มีอะไรในใจจะพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไง
1: ต้องมีอะไรได้หรอคะถึงจะพูดแบบนี้ออกมาได้เนี่ยหรือว่าพี่สองเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานมาตัดสินคนเมาคะหรือว่าพี่สองก็เคยเมาแล้วพูดแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าคุณภูมิของสองเอาคุณภูมิของสองคืนมานี่คุณภูมิเป็นของสองสองรักคุณภูม
0: ิหยุดนะ
1: ทำไมพี่สองต้องโกรธขนาดนั้นด้วยคะน้องเล็กแค่พูดเล่นเอง
0: คุณภูมิเป็นพี่เคยของเราเป็นสามีของพี่หนึ่งพี่ไม่มีวันคิดแบบนั้น

0: เมื่อคืนไม่ได้ดื่มหนักแล้วครับถึงได้ตื่นเช้าได
1: ้ทำไมจะต้องดื่มหนักด้วยอะคะ
0: คนเราดื่มหนักก็มีอยู่สองเหตุผลนั่นแหละครับไม่เสียใจมากก็ดีใจมาก
1: คนที่ดื่มหนักมากไม่ใช่ฉันนะสิแต่เป็นน้องเล็กเมื่อคืนน้องเล็กเมามากฉันต้องแบกขึ้นไปนอนอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าที่น้องฉันเมาขนาดเป็นเพราะดีใจมากหรือเสียใจมาก
0: ก็ถ้าคุณอยากรู้ทำไมคุณไม่ถามน้องสาวคุณล่ะครับถามผมทำไม
1: ก็ฉันอยากฟังความเห็นคุณนี
0: ่ผมไม่รู้ครับ
1: พี่เงี้ยไม่รู้พี่กับฉันทำเป็นมาวิเคราะห์คุณมีพิรุธนะ
0: พิรุธอะไรครับ
1: คุณรู้อยู่แก่ใจ
0: ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่รู้
1: อย่าให้ฉันรู้ก็แล้วกันคุยอะไรกันอยู่คะ

0: ันควรตื่นมาเห็นคุณนอนอยู่ข้างๆฉันไม่ใช่เห็นคุณมายืนชมวิวกับน้องสาวฉัน
1: ก็ผมเห็นคุณหลับอยู่นี่ครับผมไม่กล้าปลุกกว่าจะกวนคุณแล้วผมเดินออกมาก็มาเจอน้องสาวคุณก็เลยแวะคุยกันนิดหน่อยนะครับ
2: ถึงแต่เช้าเลยนะคะพี่หนึ่งเข้าใจค่ะข้าแหม่ปลามันเพิ่งแต่งงานกันนะเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราเป็นพี่น้องกันโตมาด้วยกันถึงเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้จะเคยใช้ร่วมกันก็จริงแต่รับรองว่าสามีสองไม่ใช้ร่วมกับพี่เด็ดขาดคอนเฟิร์มค่ะ
0: พูดอะไรเนี่ยน่าเกลียด
2: น่าเกลียดตรงไหนคะเรื่องจริงนี่คะปกติเราสองคนก็คุยกันแบบนี้แล้วนี
0: ่แต่นี้มันต่อหน้าคุณภูมิ
2: ต่อหน้านี่แหละค่ะยิ่งดีเลยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพี่เคยของสองจะได้ชิน
0: ถ้าอย่างนั้นไปทานอาหารเช้ากันนะคะ
1: ไปเถอะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะจุกเปาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณเปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
6: ่น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: อิงเสียนตายเธอ
8: ชาผสมน้ำผึ้งสำหรับอาหารมื้อแรกหลังนั้นแต่งานเรา
9: เมื่อนี้จะเป็นการทานอาหารที่หนึ่งมีความสุขที่สุดเลยนะคะ
8: ไม่ใช่แค่มื้อนี้นะครับแต่คุณจะได้ทานอาหารยังมีความสุขกับผมวันใด
9: หนึ่งจะไม่มีวันอิ่มค่ะหนึ่งจะรอคุณทานข้าวทุกวันเลย

0: ุ่นขึ้นนะครับคุณเห็นหรือยัง
1: ตัวที่คุณแนะนำใช่ไหมคะพอมีคนเทขายเนี่ยหนึ่งก็ซื้อเพิ่มทันทีเลยล่ะค่ะ
0: ผมก็นึกว่าคุณจะไม่สนใจซะอีก
1: สนใจสิคะที่ปรึกษาสุดที่รักของหนึ่งแนะนำเนี่ยหนึ่งจะไม่สนใจได้ยังไงคะหนึ่งซื้อทุกตัวเลยล่ะค่ะแต่หนึ่งไม่ได้บอกคุณเท่านั้นเองแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทำกำไรให้บรรจักรกรุ๊ปทุกตัวเลยนะคะทำกำไรให้มากกว่าเราทำโปรเจกต์ขายค่ะ
0: ดีใจนะครับที่หน้าที่ที่ปรึกษาของผมเนี่ยทำประโยชน์ให้กับบรรจักรกรุ๊ปได้
1: ไม่เหมือนคำสบประมาทพวกนั้นใช่ไหมคะคุณไม่ต้องสนใจคำด้อยค่าพวกนั้นหรอกค่ะพวกเขาแค่ต้องการกำจัดคุณให้พ้นจากชีวิตหนึ่งต้องการขัดขวางความรักของเราต้องการใช้หนึ่งทำงานเพื่อเลี้ยงดูพวกเขานะคะ
2: อะไรนะน้องเล็กกับนายภูมิเรศเนี่ยนะ
3: ตกใจทำไมเนี่ยแต่เองก็เคยสงสัยไม่ใช่หรอตอนที่เจอน้องเล็กอยู่กับคุณภูมิอะวันที่พี่หนึ่งประกาศแต่งงานไง
2: ฉันก็เห็นอยู่แต่ทุเดนอะซีสโอ๊ยแกก็ได้ยินมากับหูไม่ใช่หรอว่าน้องเล็กเนี่ยเมาแล้วเพ้อหาในภูมิเนี่ยพี่ภูมิคะพี่ภูมิคะพี่ภูมิของน้องเล็กคะเอาพี่ของน้องเล็กคืนมา
3: พอทำท่าเยอะได้ไหม
2: ฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆอยู่แค่ที่ว่าถึงขั้นไหนเท่านั้นแหละ
3: ไอ้ขั้นไหนของแกเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะไหนขอช้อยส์มาสิ
2: ได้เลยค่ะข้อก่อน้องเล็กกับนายภูมิเนี่ยอาจจะแค่ปิ๊งปิ๊งปังปังกันแอบมีใจให้กันข้อขอน้องเมียกับพี่เคยเนี่ยอาจจะแอดวานซ์ถึงขั้นแอบคบกันพี่จ๋าน้องจ๋าหยอกหวานให้กันรับหลักที่หนึ่งรอวันสุขงอมเท่านั้นแหละข้อสุดท้ายข้อขอน้องเมียกับพี่เคยเขามีอะไรกันแล้ว
3: มันจะมีข้องอไหมอะแกแบบที่สองคนนั้นยังไม่มีอะไรกันเราคิดมากไปเองไม่ได้หรอโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ย

0: มานั่งกินกาแฟคนเดียวอยู่นี่เองไปไปกินข้าวเช้ากัน
1: ไม่อยากกินค่ะ
0: ไม่อยากกินก็ต้องกินเมื่อคืนนี่นะเราอ้วกจนหมดไส้หมดพุงเลยรู้ตัวปะเนี่ย
1: อ้วกเหรออ
0: ืม
1: จริงปะเนี่ยแล้วมันเลอะหรือเปล่าคะ
0: ไม่เลอะอะอยู่กับพี่พี่ก็เก็บให้หมดอะสิ
1: ขอบคุณพี่สองมากมากนะคะ
0: ต้องขอบคุณหรอกไปกินข้าวกันเร็วๆมาเลยมาเลยไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่หรอเนี่ยป่ะ
2: แกก็ต้องหาความจริงเรื่องบนเตียงแบบนี้แกปล่อยผ่านไม่ได้นะยายสองชีวิตพี่สาวกับน้องสาวแกเนี่ยจะมาหายนะเพราะผู้ชายคนเดียวไม่ได
0: ้แต่พูดไปมันก็เหมือนประสาทไปเองอะเหมือนไปใส่ร้ายเขาหลักฐานอะไรก็ไม่มี
2: เอ้านี่แกก็ต้องหาหลักฐานสิคะซีสเอาแบบจับให้มั่นคันให้ตายเลยชนิดที่ว่ายายน้องเล็กกับนายคุมาเลฟเนี่ยสิโรราบสารภาพแบบดิ้นไม่หลุดแล้วแกหลอกไม่ได้แล้วนะต้องวันนี้เดี๋ยวนี้เลย
1: ไปกินที่อื่นกันไม่ได้หรอคะ
0: ทำไมล่ะปกติเราก็กินข้าวเช้าพร้อมกัน3คนอยู่แล้วนี่มีอะไรกัน
3: ขอกินมื้อเช้าด้วยคนนะคะพี่หนึ่ง
0: โอ้โหเมนูไข่ทั้งนั้นเลยอ่ะหลังส่งตัวนี่ต้องโดกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยน้องเล็กไปนั่งกันจ้ะหิวไม่ใช่หรอนั่งนี่แหละพี่หนึ่งคงไม่ว่าอะไรนะคะที่พวกเรามารบกวนเวลาส่วนตัวถือว่าเป็นมือแรกให้กับครอบครัวเรา

0: นายพงนายพงนายพงแกใช่ไหมที่เป็นคนโปะยาสลบฉัน
1: อะไรเหรอคุณสุขอยู่ๆคุณมาด่าผมแบบนี้ได้ยังไงคุณแก่แล้วหลงๆลืมๆอะไรหรือเปล่า
0: ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบบ่อยนู่นบ่อยนี่ใส่ร้ายคนอื่นเขาฉันเชื่อว่าต้องเป็นแกที่โปะยาสลบฉันแล้วก็ลากฉันไปไว้ในห้องนั้นไม่มีใครทำร้ายฉันหรอกนอกจากแกคนเดียว

0: ไหน
1: หยุดอยู่นี้เลยนะ
0: ยอมรับมาซะดีๆว่าแกเป่ายาสลบฉันฉันจะไปฟ้องยายหนึ่ง
2: ฟ้องเลยคุณสุคุณฟ้องไปเมียลูกชายผมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าผมนั่งอยู่ในงานตลอดเวลาจะเอาเวลาที่ไหนลุกไปโปะยาสลบคุณฮะ
0: ใช้คำว่าเมียลูกชายเลยเหรอแกนี่มันกากต่ำต้ม
2: แล้วคุณเนี่ยมันสูงส่งนักเหรอถึงกับวางแผนทำลายงานแต่งงานหลานสาวตัวเองใบ้เลยสิครับ
0: แกรู้ได้ไง
2: ไม่ใช่แค่รู้นะแต่ได้ยินที่คุณวางแผนกับหูตัวเองทุกอย่าง
3: ตายแล้ว
0: ปฏิยาไปทำอะไรมาทำไมเละเทะอย่างเนี้ย
4: คุณสุต้องเอาคืนให้มัดนะคะอย่าให้งานแต่งงานนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะ

0: ไม่ต้องห่วงฉันตั้งใจมาล้มงานนี้ให้ได้อยู่แล้วอย่าหวังเลยว่าลูกไอ้พงจะได้มาเป็นเขยใหญ่ของตระกูลวรทิพย
1: ์คิดจะมาทำลายงานแต่งงานลูกชายผมเหรอฝันดิคุณโซคุณโซหยุดนะเอาเลยป้าไหนๆแล้วเนี่ยป้าก็ให้มันสุดไปเลยวันนี้นะป้าอยากไปฟ้องลูกสะใภ้ผมเนี่ยก็เชิญเลยเชิญไปฟ้องเลย
2: ไม่ต้องกระทะวันนี้คือวันที่ไอ้หนึ่งจะรู้ท่าแท้ของแกแล้วก็ลูกชายแกวาสนาของลูกชายแกที่จะได้เป็นเขยตระกูลวรทิพย์คือวันนี้วันเดียวเท่านั้นฝันแกสลายแล้วไอ้พง

0: มาค่ะ
1: ดื่มต้อนรับพี่เขยสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวเรากัน
0: เร็วสิคะ
2: น้องเล็ก
0: เร็วสิน้องเล็กขอให้พี่เขยของเรารักและซื่อสัตย์กับพี่สาวของเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะคะเชียร์ค่ะ
3: เป็นอะไรหรือเปล่าน้องเล็ก
2: ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
3: ทำไมวันนี้ดูเงียบไม่ดีดเหมือนทุกวัน
2: แข็งค่ะเมื่อคืนน้องเล็กกินวายเยอะไปหน่อยดีใจที่พี่ได้แต่งงานกับพี่ภูมิ
3: อวยพรเหมือนประชดเลยเนาะ
2: หรอคะเหมือนประชดหรอคะเหมือนประชดหรอคะพี่ภูม
4: ิไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลย
5: ผมว่ามันคิดมากไปนะครับที่รัก

0: ามาจากไหน
1: อะไรคะพี่หนึ่ง
0: จี้ที่ข้อมือเนี่ยไปเอามาจากไหน

0: สวยดีนะคะพี่หนึ่งชอบเหรอ
1: จี้มันเหมือนสร้อยคอที่พี่ใส่อยู่

0: คุณซ่อนอะไร
1: เปล่าดิ
0: บอกให้ส่งมาไงคุณซ่อนอะไรอยู่อะฮะเอามาดูสิกล่องของขวัญ
1: ผมตั้งใจเอามาให้คุณ

0: องก็เกือบจะมีตุ้งหูแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่สองไม่รับไว
1: ้สองพูดเหมือนมีใครจะให้สอง
0: แล้วใครให้พี่ล่ะคะ

0: ผมเองครับผมเป็นคนให้สร้อยคอคนหนึ่งสร้อยข้อมือน้องเล็กผมก็เป็นคนให้เสียดายนะครับคุณไม่รับต้มหูผมไว้เนี่ย
1: คุณจะให้ฉันในฐานะอะไรหรอที่ฉันถามคุณวันนั้นยังไม่ตอบฉันเลยช่วยตอบฉันด้วยค่ะ
0: ให้ในฐานะว่าที่พี่เขยครับ

0: มรู้ว่าคุณไม่ชอบที่หน้าผมผมก็อยากให้คุณยอมรับในตัวผมแล้วเผอิญเนี่ยผมไปเจอเครื่องประดับคอลเลกชันนี้มันมี3เซตมีสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็ตุ้มหูผมลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณ3พี่น้องเนี่ยใส่มันพร้อมกันมันคงจะน่ารักมากผมก็เลยซื้อมาให้ทั้ง3คนแต่เสียดายมันไม่รับน้ำใจจากผมไว้เนี่ย
1: แล้วตุ้มหูยังอยู่ไหมคะ
0: ยังอยู่ครับผมเป็นคนเก็บเอาไว้เผื่อว่าคุณสองเขาจะเปลี่ยนใจ
1: ถ้าสองไม่รับไว้หนึ่งจะรับไว้เองค่ะ

0: น้องเล็กจะไม่เล่าอะไรหน่อยหรอคุณภูมิให้สร้อยข้อมือตอนไหน
1: พี่ภูมิเล่าดีกว่าค่ะ
2: พอได้แล้วสองคุณภูมิเขาบอกแล้วไงว่าที่เขาให้เราสองคนเนี่ยเพราะเขาเอ็นดูที่เป็นน้องสาวของพี่นี่เราอย่าแรงน้ำใจกับคุณภูมิเขานักเลยพี่สองคนเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันเล่นๆนะเราจะจดทะเบียนสมรสกันเร็วๆนี
3: ้ไว้ผมหาวันได้เนี่ยผมจะรีบบอกนะครับว่าวันไหน
2: ได้ค่ะ

0: ยายหนึ่งต้องจัดการให้ป้านะป้าไม่ยอมนะ
1: จัดการอะไรคะ
0: ก็พ่อในภูมิเนี่ยสิโปะยาสลบป้าแล้วก็ลากป้าไว้ในห้อง

0: ถ้าไม่เชื่อเปิดกล้องวงจรปิดของโรงแรมดูก็ได้นะจะได้เห็นหลักฐานหมดว่ามันทำอะไรกับป้าไว
1: ้ผมว่าไม่ต้องเปิดหรอกครับเพราะผมมีหลักฐาน
0: หลักฐานอะไร
1: นี่ดูนี่พ่ออ่านไปหมดทุกอย่างแล้ว
0: แกจะให้หลานฉันดูอะไร
1: หนูเปิดดูเองเลยแล้วจะรู้ว่าเป็นอะไรบ้าง

0: ัทยาไปทำอะไรมาทำไมเละเทะอย่างเนี้ย
1: ฝีมือคุณหนึ่งนะสิคะคุณสุต้องเอาคืนให้มัดนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงฉันตั้งใจมาล้มงานนี้ให้ได้อยู่แล้วอย่าหวังเลยว่าลูกไอ้พง
2: จะได้มาเป็นเขยใหญ่ของตระกูลวรทิพย์คุณหนึ่งอะแต่งตัวเสร็จละงานแต่งคงจะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีนี้ละค่ะวินาทีที่มันจะสวมแหวนแต่งงานกันฉันในฐานะผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะเข้าไปขวางแล้วก็บอกว่าฉันไม่เห็นด้วยแค่พูดว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่พอแล้วค่ะมันต้องลงดาบด้วยการยึดของสำคัญในพิธีมาด้วยมันจะถึงจะหยุดงานแต่งได้ชะงักค่ะของสำคัญอะไรอ่ะเอ้าก็แหวนแต่งงานยังไงล่ะคะ
0: ใช่สินะแหวนแต่งงานนะของสำคัญซะด้วยฉันลืมได้ไงเนี่ยนี่ถ้าเธอไม่เตือนนะฉันล้มงานนี้ไม่สำเร็จแน่ๆเลย
3: ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะมัดจะรอดูค่ะ
4: ล้มการแต่งงานลูกกูเหรอไม่มีทางหรอกมึง

0: ป้าโสคิดได้ยังไงคะรวมหัวกับอีเมน้อยพ่อมาล้มงานแต่งงานหนึ่ง
1: คือป้า
0: ไม่ต้องเรียกตัวเองว่าป้าทำแบบนี้ไม่ต้องมานับญาติกันเลยดีกว่าน
1: ี่แกตัดขาดป้าเลยเหรอ
0: หนึ่งพยายามอดทนกับป้าสุมาตลอดพยายามให้โอกาสป้าสุหลายครั้งพอคิดว่าป้าสุจะสำนึกได้ว่าป้าเป็นแค่ป้าไม่ใช่แม่ของหนึ่งที่จะมาบังคับบงการชีวิตของหนึ่งแต่ป้าสุก็ไม่หยุดคอยจงเกลียดจงชังคุณภูมิทั้งที่หนึ่งก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีเลยสิ่งที่เขาทำคือทำให้หนึ่งมีความสุขได้ค่ะในเมื่อป้าสุบังคับให้หนึ่งเลือกหนึ่งก็จะเลือก
1: เลือกอะไร
0: หนึ่งเลือกความสุขค่ะหนึ่งเลือกคุณภูมิหนึ่งไม่ได้เลือกป้าสุได้ยินไหมคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีก

สุวรรณพี่พยายามแล้วนะพี่ทำดีที่สุดได้แค่นี้ลูกสาวแกมันไม่เอาพี่มันหลงลูกชายไอ้พงจนไม่ยอมฟังใครหน้าไหนอีกแล้วมันตัดได้แม้กระทั่งฉันป้าแท้ๆที่เลี้ยงมันมาฉันขออวยพรให้มันรักลูกสาวแกจริงๆต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่คงช่วยอะไรลูกสาวแกไม่ได้อีกแล้วนะ

0: ชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกในภูมิมาได้จะพูดจะบอกอะไรพี่หนึ่งก็เชื่อเขาหมดเลยอ่ะ
1: แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเชื่อค่ะเขาเรียกว่าหลงหัวทิ่มหัวตำขนาดถึงขั้นซื้อสร้อยข้อมือให้น้องเล็กซื้อตุ้มหูให้แกเนี่ยโอ้โหอีพี่หนึ่งก็ไม่คิดจะสงสัยจะหึงอะไรบ้างเลยหรอ
0: ทำไมจะไม่หึงหึงฉันกับน้องเล็กอะสิแต่ไม่เห็นสงสัยอะไรคุณภูมิมาได้เลยบ้าจริงเลยอ่ะ
1: อีพี่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆเลยนะปกติเนี่ยเป็นคนจับผิดคนเก่งจะตาย
0: ยายน้องเล็กก็ไม่ปรีปากพูดอะไรเลยไม่รู้ในภูมิมาเล่นมีคาถาดีอะไรกล่อมซะอยู่หมัดเลยอ่ะ
1: เนี่ยอย่างในภูมิมาเล่นเนี่ยไม่ต้องใช้คาถาอะไรหรอกเขาก็ใช้แค่ความแซ่บความหล่อลีลาดีของเขาเนี่ยโอ้แค่เนี้ยผู้หญิงก็ตกอยู่ในอ้อมแขนเขาอยู่ละแกก็เคยดูมาเองไม่ใช่เหรอแต่ขนาดลืมไม่ลงเลยเนี่ยสอรี่อ่ะเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแทงใจดำแกนะ
0: ไม่ตั้งใจอะไรจะพูดทิ่มแทงใจดำฉันเลย
1: ฉันนี่เป็นคนปากไม่มีหูรูดนะ
0: แต่ก็ขอบใจแกมากนะที่ช่วยเตือนสติฉันอะว่าอย่าไปทำอะไรตามใจตัวเองตอนอยู่ใกล้เขา
1: เยี่ยมมากเพื่อน
0: ตราบใดที่เขายังอยู่ใกล้พี่หนึ่งท่านก็จะหาความจริงอะไรไม่ได้เลยพี่หนึ่งจะกางปีกเป็นนางพญาปกป้องเขาแล้วถ้าน้องเล็กมีใจให้คุณภูมิจริงๆเรื่องนี้ปล่อยไว้นานไม่ได้เลยต้องแย่มากแน่ๆฉันต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วหยุดมัน
1: แล้วแกจะทำยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคอการเมืองวันนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในวงการการเมืองณตอนนี้ก็คือกรณีของสส.ไอเดียสุชาดาครับคุณผู้ชมคนนี้แหละฮะจากค่ายพรรคภูมิใจไทยตอนนี้กำลังโดนรุมขุดคุ้ยที่มาของความร่ำรวยของสามีของเธอนะฮะจนลามไปถึงธุรกิจเว็บพนันในต่างประเทศของสามีของเธอคุณผู้ชมครับและคนที่ออกมายืนยันเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการเว็บพนันในต่างประเทศของสามีของเธอก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะเป็นคนมายืนยันตรงนั้นคุณผู้ชมครับซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันแสบไปกว่านั้นฮะแสบไปมากกว่านะธุรกิจร่ำรวยรวมถึงนาฬิกาของสส.ไอเดียที่ตอนนี้กลายเป็นศึกใหญ่ของเธอเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือเขาลือกันว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านนะครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านที่รุกไล่ขยี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะเป็นเกมคนในบ้านสีน้ำเงินเองนะครับแอบแทงข้างหลังหวังเตะตัดขาสกัดคุณพ่อของสส.ไอเดียไม่ให้ขึ้นแท่นรัฐมนตรีหรือเปล่าอ้าวสรุปแล้วมันกลายเป็นศึกใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยหรือเพราะเรามีข้อมูลคุณผู้ชมครับข้อมูลวงในวันนี้เยอะฮะนี่คือนาฬิกาหรูที่เธอใส่แล้วกลายเป็นปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเดโทน่านะฮะโรเล็กซ์เดโทน่าคอสโมกราฟไวโกเรือนนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับนะฮะสองท่านครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับดีจังคร
0: ับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงเอาเป็นประเด็นแรกกันก่อนเลยฮะสส.ไอเดียเขาว่าเป็นมหากาพย์ประเด็นร้อนนะฮะจริงๆมันเริ่มต้นจากวันนั้นแหละที่เธอออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของเธอเองในสภานะคุณตู่นะอาจารย์วันวิชิตนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้เธอเป็นส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมตอนนี้โดนล็อกเป้าขุดคุยเรื่องทรัพย์สินของสามีของเธอสามีชื่อว่าไทหยางซางทั้งเรื่องรายการปล่อยกู้เงินคริปโต 1,400 กว่าล้านบาทให้กับบริษัทที่ล้มละลายแล้วนะครับตลอดจนการพัวพันธุรกิจคาสิโนในต่างประเทศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งวันนี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ประมาณ4ครั้งแล้วนะครับคุณตู่กับอาจารย์มองอ่านทรงมวยของสส.ไอเดียที่ออกมารับมือกับเรื่องนี้อย่างไรทำได้ดีหรือเสียทรงหรืออย่างไรก่อนที่จะฟังคำตอบไปดูทรงการให้สัมภาษณ์ของสส.ไอเดียก่อนหน้านี้หน่อยไหมนะสองคลิปติดต่อกันเลยนะฮะทีมงานเปิดติดต่อกันเลยนะครับที่พรรคภูมิใจไทยและที่สภาดูครับ
2: ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะอ
3: ย่างที่คุณลมเขาจะเรียกไปชี้แจงเราจะไปไหมครับมีความจำเป็นต้องไปไหมครับ
4: เห็นทางคุณชลบอกว่า
2: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
5: ในวันนี้ค่ะในเวลาเดียวกันดิฉันก็มีประชุมอีกคณะหนึ่งค่ะเป็นคณะอนุซึ่งนัดประชุมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ตัวดิฉันเองเป็นประธานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อแล้วก็อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะ
4: คุณลมได้ส่งเป็นหนังสือหรือว่าแจ้งผ่านสื่อที่จะให้
5: ความจริงมีหนังสือค่ะแต่ว่าวันนี้มีประชุมพอดีเหมือนกันค่ะเมื่อกี้9โมงครึ่งเหมือนกันอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอก
3: ทางคุณลมเองก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณลมจะออกมาชี้แจงสักที
5: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอกนะคะเด
3: ี๋
5: ยวชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวค่ะเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะ
3: โอเคครับ
5: ในวันนี้ค่ะ
0: นี่นะครับการให้สัมภาษณ์ของเธอทั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ไม่รู้จะสื่อสารกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชม YouTube อยู่ยังไงนะครับเพราะเขาบอกเสียงไม่ไปแต่อย่างนี้ฮะกำลังแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรีบแก้ไขนะทีมงานไม่เป็นไรแต่ คุณตู่มองการให้สัมภาษณ์ของคุณไอเดียทั้งสองครั้ง
1: ก็เป็นช่วงที่เธอจะต้องรักษาทรงอยู
0: ่
1: คือเนื่องจากว่าไอเดียเขาเป็นสาวมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูง
0: ครับ
1: บุคลิกดีรูปงามนะครับฐานะก็ดี
0: ครับ
1: และก็พ่อก็เป็นผู้แทนราษฎรมาแล้ว3สมัย
0: ครับ
1: นะครับเป็นรุ่นน้องในรามคำแหงเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับพอมันเกิดเรื่องเนี่ยที่รังสิมันโรมเขาหย่อนไปเนี่ยแน่นอนที่สุดเธออาจจะบอกว่าสสผู้หญิงภูมิใจไทยชัยภูมิก็มีแต่เธอคนเดียวแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาไม่ว่าประเด็นที่จากโรมเองหรือสิริโชคโสภาเองมันมีความละเอียดมีความซับซ้อน
0: ครับ
1: คนที่ควรจะต้องออกมาชี้แจงจะต้องไม่อยู่หลังเธอก็คือสามีของเธ
0: อ
1: แม้ว่าจะถือสัญชาติออสเตรเลียก็ตามแต่เขาต้องมาอธิบายเพราะว่าตัวของสุชาดานี่จะพกความมั่นหลักการอย่างเดียวมันตึงละทีนี้ถามว่าแล้วจะชี้แจงอย่างไรหนึ่งนะครับอย่างไรเรื่องนี้ก็จะถูกนำ

0: ยุติธรรมแม้กระทั่งวางหลักการแต่ว่าเป็นหลักการที่มันมีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องเข้าไปถือหุ้นบริษัทการพนันประเทศที่ให้กระทำได้แต่ว่าก็จะถูกขยายต่อว่าแล้วในไทยเล่นได้หรือเปล่าเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่ากับสามีของเธอ
1: เพราะฉะนั้นมุมของคุณตู่คือสามีควรจะออกมาพูด
0: ทั้งที่เขา
1: อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเขาเป็นแค่สามี
0: แต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อกฎหมายไทยเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเหมือนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับก็ให้แสดงเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนเท่านั้นถ้าไม่จดทะเบียนไม่ต้องแสดงพอมาปี60เนี่ยนะครับไม่จดทะเบียนก็ต้องแสดงนะครับไม่เดิมนี่ให้แสดงเฉพาะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผมก็มองว่าเมื่อกฎหมายไทยบังคับว่าต้องแสดงเธอก็แสดงทีนี้ปัญหาก็คือว่าหนึ่งจะเข้าข่ายประเด็นไหนเช่นเนี่ยนะครับร่ำรวยผิดปกติจงใจปกปิดทรัพย์สินนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับมีบางหรือว่าเนี่ยนะครับว่าการแสดงทรัพย์สินของเธออยู่สาธารณะที่มันเกินความจริงไปเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็มองดูว่าวันนี้เธอเจอหลายเรื่องแม้กระทั่งลืมสำแดงซึ่งอาจจะนะครับก็ต้องฟังว่าเธอจะชี้แจงอย่างไรนะ
1: uh-huh.
0: เพราะว่าทรัพย์สินอื่นๆเธอยังไม่ปกปิดเลย
1: uh-huh.
0: ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยครับมันจะมี2จังหวะ
1: uh-huh.
0: นะครับจังหวะหนึ่งถ้าสามีเธอต้องออกเองต้องออกก่อน
1: uh-huh.
0: เพราะอย่างไรตัวของสุชาดาเนี่ย
1: uh-huh.
0: จะต้องพูดในที่ประชุมสภาหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: เพราะเวลาอภิปรายนี่นะครับเธอสามารถใช้สิทธิ์พาดพิง
1: okay.
0: นะครับเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงณขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้สำแดงจากฝ่ายเธอเพียงแต่ยืนยันในความสุจริต ความเป็นคนดีของสามีเธอเท่านั้น
1: ครับ อาจารย์มาวิชิตถ้าติดตามเรื่องนี้แล้วอาจารย์มาวิชิตคิดว่าถ้าวันนั้นคุณสุชาดาไม่ลุกขึ้นมาตอบโต้กับคุณโรมเรื่องมันอาจจะไม่บานไปถึงขนาดนี้หรือเปล่าหรืออาจารย์มองไงฮะ
2: คืออย่างนี้ฮะว่าในทางการเมืองถ้าไม่ลุกขึ้นมาตอบโต้ความสงสัยความอยากรู้ความอยากเห็นของสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นกระพือไปอีกแบบหนึ่งคุณทินนะครับคนก็ถามว่าใครแล้วจะให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามลุกไล่ไปจนถึงคำตอบสุดท้ายว่าสสหญิงหนึ่งเดียวในจังหวัดชัยภูมิคือใครพรรคอะไรถ้าเป็นแบบนั้นรอให้สังคมแบร์ไตเนี่ยมันยิ่งจะเสียหายหนักกว่ารู้อยู่แล้วทนโทษอยู่แล้วนะครับว่าทำไมไม่ออกมายอมรับถูกไหมครับเอาล่ะเมื่อมาถึงตรงนี
1: ้นะอาจารย์มองยังไงว่าการให้สัมภาษณ์ทรงดีไม่ดีอะไรยังไงตั้งแต่วันแรกเธอ4ครั้งแล้วนะ
2: เอาละ
1: สัมภาษณ
2: ์คือถ้ามองอย่างนี้ว่าคือก็โดนตัวเองถูกพาดพิงเพราะว่าประเด็นคือเริ่มมาจากคุณชัยชนกแหละพูดพาดพิงไปยังสังสสพรรค
1: ประชาชน
2: นะอาจจะด้วยว่าสมุดปาการว่าตกลงอัศรุไม่ใช่เป็นคนคณะทำงานของคณะก้าวหน้านะพอพูดผิดตรงนี้มันก็เลยลุกลามนะฮะแต่ว่าถ้าตอนนั้นคือเป็นเรื่องของวาจาสัมบัติสำนวนคือเป็นการเอาคืนในการเวลาอภิปรายเนี่ยเราจะเจอภาวะกันแบบนี้เสม
1: อ
2: แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอคุณชัยชนกเนี่ยถูกมักจะถูกถอดคำพูดอย่างละเอียดจากฝ่ายค้านประจำและพอพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบูมแรงกลับไปแล้วเป็นการขยายผลอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นนะครับดังนั้นพอคุณสุชาดาคุณไอเดียเนี่ยออกมาลุกขึ้นอย่างเงี้ยแน่นอนโมเมนตัมในทางการเมืองเนี่ยโอเคแหละผู้คนเนี่ยกำลังสนใจเรื่องปัญหาน้ำท่วม มันเท่ากับว่ามันแบ่งประเด็นออกมานะครับจากเรื่องน้ำท่วมส่วนหนึ่งที่คนมีความรู้สึกนะมาเรื่องของประเด็นเรื่องของคุณสุชาดาแทนนะครับและนั่นก็อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะจับประเด็นนะฮะตรงนี้นะครับว่าดึงอารมณ์ความสนใจของผู้คนเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละมันเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ว่าการที่จะทำหนังสือเชิญสามีคุณไอเดียแล้วคุณไอเดียจะมาชี้แจงในกรรมธิการเนี่ยวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นการต่อสู้เรื่องกลยุทธ์แท็กติกขั้นตอนของระเบียบของอำนาจของประธานกรรมธิการวันนี้เห็นคุณสุภชัยไปที่กรรมธิการใช่ไหมครับว่าคุณรังสิมันต์โรมใช้อำนาจโดยไม่ผ่านมติการเห็นชอบของกรรมธิการแต่เอาล่ะก็เป็นการสู้แท็กติกแต่ท้ายสุดอย่างไรก็ตามบวินด้วยอย่างพี่ตู่ว่าคุณสุชาดาไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับหรือตรึงนะดึงเชิงเวลาที่จะต้องออกมาชี้แจงนะส่วนหนึ่งในส่วนของเธอเพราะว่าข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือตัวสามีที่จะต้องมาพูดว่าธุรกิจนะครับที่กระทำอยู่ในประเทศอะไรนะเซราเซาใช่ไหม
1: กุราเซาก
2: ุราเซาโทษทีนะครับว่าทำมานานไหมอะไรยังไงใช่ไหมครับในทางกฎหมายก็อธิบายไป นะครับมันก็ได้ใน

0: ส่วนหนึ่ง
1: วันนี้คิดว่าวันนี้ควรจะไปไหมที่คณะโอเคเธอไม่ได้ไปถูกต้องไหมแต่หมายถึงเธอควรจะไปไหม
0: ก็
1: กรรมธิการที่เขา
0: อย่างวันนี้แกเป็นประธานในเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันแต่ในรอบถัดไปเนี่ยผมคิดว่า
1: ควรจะไปไหม
0: ควรถ้าควรก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับผมเชื่อว่าในกรรมธิการเนี่ยโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยหรือพรรครัฐบาลเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คงไม่ว่าไม่ปล่อยให้คุณสุชาดาเนี่ยโดดเดี่ยวจนเกินไปแต่ดังนั้นในส่วนที่คุณสุชาดาพูดได้ก็คงไม่ได้สามารถพูดธุรกิจของสามีได้เลยนะสามีต้องชี้แจงทั้งหมดนะครับแต่อาจจะพูดในรายละเอียดอย่างอื่นที่พอทราบได้เพื่อให้นำไปสู่การสืบถึงเส้นเรื่องมากกว่านะครับ
1: อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะว่าวันนี้คณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมนั่งเป็นประธานก็ส่งหนังสือไปเชิญสสไอเดียและอีกหลายท่านนะฮะรวมถึงสามีของสสไอเดียด้วยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้มานะเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับเธอเพราะว่าเธอบอกว่าเธอนั่งเป็นประธานการประชุมอีกคณะหนึ่งเนาะก็เลยไม่ได้ไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้มันมีข่าวเบื้องลึกวงในนะครับมาถึงหูของทีมงานของผมน้องโบของผมด้วยนะฮะเบื้องลึกเบื้องหลังทางการเมืองที่นับหน้าจับตาอย่างยิ่งก็คือกระแสข่าวลือสะพัดภายในพรรคภูมิใจไทยเองโดยมีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ว่าคุณสำริดแทนทรัพย์คือคุณพ่อของคุณสุชาดานี่แหละครับคุณเนี่ยท่านนี้ฮะท่านสำริดนะฮะกำลังมีชื่อลุ้นติดโผชิงเก้าอี้รัฐมนตรีในการปรับครม.ในครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าปฏิบัติการขุดคุ้ยแฉเรื่องลูกสาวกับสามีของลูกสาวในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เกมรุกจากฝ่ายค้านภายนอกเท่านั้นแต่อาจจะเป็นเกมตัดขาครับเตะตัดขาสกัดดาวรุ่งกันเองหรือเปล่าภายในค่ายสีน้ำเงินก็คือเอาตรงๆอ่ะพรรคภูมิใจไทยเองกันหรือเปล่าเผอิญมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณรังสิมันต์โรมให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของพี่หมาแก่กับแมวสาวนะครับนะคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์นะฮะซึ่งบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์อ่ะพี่หมาแก่ถามตรงไปที่คุณโรมแบบจี้ใจแหละบอกคุณโรมไอ้ข้อมูลที่คุณได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคนในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่เป็นคนยัดใส่มือเองเลยใช่หรือเปล่าปรากฏถ้าไปดูทรงนะย้อนกลับไปดูได้นะพี่หมายดูทรงของคุณโรมในการตอบไม่ได้ปฏิเสธนะแต่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นจรรยาบรรณอะมันจำเป็นต้องรักษาความลับของแหล่งข่าว
0: ผมว่าเป็นชั้นผมว่าเป็นชั้นเชิงของคุณโรมนะคือถ้ายอมรับเนี่ยนะครับแน่นอนมันทำให้อะไรจัดการเรื่องตัวเลือกว่าเส้นเรื่องนี้มาจากใครได
1: ้
0: ภูมิใจไทยคงตามไล่แต่ถ้าไม่ยอมรับทำเป็นเสียงโอเลาะให้เหมือนความรู้สึกว่าจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เพื่ออะไรตัดข้อสงสัยหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อไม่ให้เกิดว่าคลำเส้นเรื่องว่ามาจากใครนึกออกไหมครับถ้าแกยอมรับก็ใช่นั่นแหละในสีน้ำเงินนั่นแหละเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าระดับผู้บริหารกรรมการในพรรคเนี่ยคงไล่ติดตามเส้นเรื่องได้แต่ถ้าปล่อยให้มันคลุมเครืออย่างเนี้ยอัน
1: นี้คลุมเครือใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนว่าเหมือนเชื่อให้ว่าเป็นอย่างนั้น
1: โอเค
0: เชื่อให้เป็นอย่างนั้นว่าเกิดขึ้นในพรรคสีน้ำเงินเองในภูมิใจไทยเองนะฮะแต่ถ้ายอมรับมันง่ายแต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันอาจจะแบบคุณโรมเนี่ยมีข้อมูลมาเองส่วนหนึ่งหรือได้จากในภายในภูมิใจไทยเองก็ได้นะครับเพื่อตัดข้อก็อะไรเขาเรียกว่าจัดการไม่ให้เส้นเรื่องเนี่ยมีข้อสงสัยมันเยอะ
1: ๆว่
0: าใช่ว่ามีช้อยหนึ่งสองสามสี่ว่ามาจากใครได้บ้างสมมติฐานตรงนี้นะครับแล้วข่าวเดียวกันก็เปิดเรื่องประเด็นใหม่งอกเรื่องว่าตัวคุณพ่อคุณสุชาดาจะเป็นแคนดิเดตของรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าพอเป็นประเด็นนี้มาผมว่ามันอาจจะเป็นการยืมปากหรือท่าทีของคุณรังสิมันต์มาขึ้นเกมให้นั่นหมายว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีรอบหน้าอย่างน้อยก็ตัดช้อยไปสักช้อยหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีเลยนะ
1: อาจจะเป็นไปได้
0: อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเลยก็ได้เพราะว่า190กว่าคนเนี่ยคุณทินมันก็มีหลายกลุ่มนะครับหลายโควต้า
1: หลายบ้าน
0: หลายบ้าน
1: โอเค
0: นะฮะแล้วก็ชัยภูมินานๆจะมีรัฐมนตรีที่เขาก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดการกระจายเก้าอี้จังหวัดไหนที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสปรับเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องของเกมการเมืองภายในบ้านเขาก็ได้นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวตาคุณตู่จตุพรในช่วงหน้าจะมาตอบเรื่องนี้นะฮะนั่นคือหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเหมือนเป็นการสแตมป์ตาให้ว่าใช่แหละสามีของคุณสุชาดาเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของกิจการทำเว็บพนัน ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศนั้นมันถูกกฎหมายเราไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะมันถูกกฎหมายในประเทศเขาอันนี้มันกลายเป็นคลุมเครือมากเลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเว็บพนันต่างๆที่โดนจับกันในประเทศไทยเนี่ยมันก็เซิร์ฟเวอร์มันก็อยู่ต่างประเทศทั้งนั้นนี
2: ่
1: แล้วทำไมพวกนี้โดนจับอ่ะแล้วตกลงมันจะไปยังไงต่อรวมถึงนาฬิกาหรู Rolex Daytona ของคุณสุชาดาด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นศึกใหญ่นะครับว่าตกลงจะยังไงอันนี้คือจงใจปกปิดหรือเปล่าหรือว่าลืมหรือว่ายังไงเดินเกมยังไงต่อพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.financeด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
9: พี่หมอชัวร์ไหม
10: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
9: ่ราคาคุยเหลือเกิน
11: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
9: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
8: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: ปากเหม็นแน่
16: เกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกล็ดเกลือ
17: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
18: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
19: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
20: อย่างเทพไทย
19: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
22: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
23: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
24: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
23: กลับกันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้นะครับอยู่กับอาจารย์มนวิชิตแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สื่อสารไปทางด้านของสสไอเดียคุณสุชาดานะครับรวมถึงคุณท่ายหยางด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญมารายการนะทีมของเราพยายามติดต่อไปอินบ็อกซ์ไปหลายรอบพยายามหาเบอร์หาอะไรครับก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เราไม่ละความพยายามนะครับเปิดพื้นที่ให้ความเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะสามี Mr. Thai Yang you know you're very welcome to come on the show to explain your side okay ก็คือสื่อสารไปเลยนะฮะเรียนเชิญนะครับแต่คุณตู่ เราก็ต้องคงวิพากษ์วิจารณ์กันต่อวิเคราะห์กันต่อนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นไปได้ไหมฮะว่ามันอาจจะเป็นเกมของภายในภูมิใจไทยเองที่เอาข้อมูลส่งให้รวมเพื่อที่จะการเตะตัดขาคุณพ่อของคุณสุชาดาไม่ให้ขึ้นเป็นรัฐมนตรี
0: คือพ่อของคุณสุชาดาเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะมีชื่อจะมาเป็นรัฐมนตรีนะเพราะว่ายังจะต้องต่อแถวกันอีกกันพอสมควรเขาเพิ่งเป็นผู้แทนตอนปี62พลังประชารัฐ6669มาพรรคภูมิใจไทยถ้านับความอาวุโสทางการเมืองก็ยังไม่ใช่เวลาแต่ว่านี่ครับถ้าเขามีชื่อเป็นแคนดิเดตแล้วก็ถูกหย่อนข้อมูลเพื่อจัดการเขาเนี่ยไอ้นั่นเราก็คิดกันไปได
23: ้ครับ
0: ทีนี้แทคติกทางการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าหย่อนไปและสร้างความระแวงให้เกิดขึ้นเช่นเวลามีการอภิปรายเนี่ยอภิปรายนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยนั่งข้างๆท่านไม่ใช่บอกว่านั่งติดตัวหรือนั่งห่างไหนท่านไปดูแล้วกัน นั่งชักไม่ใช่ไม่มีเลย ไม่มีเลย หรือว่าในอดีตเอาคู่คุณสมัครกับสารวัตรเหลือ
23: ม
0: าสารวัตรเหลือก็บอกเลยมีเอกสารชิ้นสำคัญว่านำมาเปิดเผยนายกรัฐมนตรีไม่มีวันจะอยู่ในประเทศไทยนี้ได้เลย อย่างไรนี่นะครับต้องมีอันเป็นไป พอไปถามสมัครบอกผมไม่ได้เห็นเอกสารจากคุณเฉลิมแล้ว เห็นว่านี่นะครับว่าถ้าเปิดออกมานายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องมีอันเป็นไปอย่างแน่นอน ข้อเท็จจริงกระดาษเปล่าเลย
23: okay.
0: หรือแม้กระทั่งการอภิปรายเรื่องสัญชาติคุณบรรหารวัดไปทำท่าจะเปิดไปเปิดมาอภิปรายจนคุณบรรหารเวียนหัวว่านี่นะครับพวกเขาอภิปรายว่าคุณบรรหารเกิดที่ประเทศจีนไม่ได้เกิดในประเทศไทย
23: อ
0: ภิปรายจนกระทั่งต้องไปถามสวัสดิ์เหลิมก็เฮ้ยเหลิมอาเกิดที่ไหนกันแน่วะเห็นไหมนี่เป็นแท็กติกทางการเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลในลักษณะอย่างนี้เอาเรานะครับได้คุยกับสิริโชคเนี่ยสิริโชคก็คนข้อมูลเก่งในเรื่องแบบนี้คือทุกคนสามารถรื้อค้นกันได้แต่วิธีเนี่ยนะครับนำมาเปิดอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือคนส่งข้อมูลมาให้เป็นคนอยู่ข้างในเราเนี่ยนะครับต้องมองไปยังพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพวกเก่งแบบนี้มันก็หาตัวแทบไม่ได้เหมือนกัน
23: ครับ
0: แต่ว่าผมเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าคือนักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งหรือก่อนจะไปสมัครเนี่ยก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญในเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินผมยกตัวอย่างว่าห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยก่อนสมัครส.ส.เมื่อก่อนผมเป็นถือหุ้นสื่อเน
23: ี่
0: ยผมก็ต้องไปนะครับก็โอนหุ้นไป
23: นะครับให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็เป็นผู้สมัครกรณีนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับเมื่อเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ต้องเทหุ้นขายออกไปก่อนที่จะยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนวันที่จะรับตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการตอบของไอเดียหรือสุชาดาถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับต้องตอบเลยนะครับต้องคือหมายความว่าต้องทำการบ้านทุกเรื่องถ้าเข้าไปในรายละเอียดแต่ผมก็ยังมองว่านี่นะครับว่าแม้ว่าสามีเธอจะพูดไทยไม่ได้นี่นะฟังจากพ่อเธอว่าไม่ได้คุยกับลูกเขยเลยเพราะไม่ถนัดภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยลูกเขยเนี่ยหรือสามีของเธอนั้นเนี่ยจะต้องออกมาพูดก่อนนะครับส่วนของไอเดียเองนั้นเนี่ยจะใช้สิทธิ์ช่องกรรมาธิการที่โรมเป็นประธานหรือว่าท้าเลยไปอภิปรายไม่ไว้ใจในสภาพูดคราวเดียวไอ้นี่ก็จะเป็นเวทีอภิปรายที่สมน้ำสมเนื
23: ้อ
0: แม้ว่าที่ผมบอกว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีก็ตามแต่ว่าไอเดียสามารถใช้สิทธิ์พาดพิงได้แต่ท่วงทำนองนักการเมืองเนี่ยเวลาจะนำข้อมูลที่มันมีคุณค่านะครับก็หย่อนให้เกิดความสงสัย
23: หย่อนไปก่อน
0: นะครับว่าเช่นว่าผมได้ข้อมูลเช่นนี้ต่อคนที่ท่านคิดไม่ถึงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานยังเห็นนั่งกินข้าวกับท่านอยู่เลย
23: นั่นไง
0: เห็นไหมอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าเสี่ยม
23: โอเคคุณผู้ชมเสี่ยมไม่เสี่ยมไม่รู้นะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆสังคมตั้งคำถามกับความรวยนะอาจารย์มันไม่ใช่ความรวยของคุณท่ายหยางก็คือสามีของสสไอเดียว่าทำมาหากินอะไรมีอาชีพอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เธอบอกว่ามีอาชีพเป็นสามีของไอเดีย
0: ไอ้นี่พอตอบได้ไหมพอตอบก็ลากเข้าไป
23: นั่นไง
0: เพราะเธอคนมั่นนี
23: ่
0: เห็นไหม
23: พอ
0: มั่นมากนี่จะหนักมากนะ
23: นี่ไง
0: พอลากก็ต้องลดความมั่นลง
23: พอลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยอาจารย์ฮะมันไปพีคตรงที่เอาตรงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่มันก็อ้อมไปอ้อมมาแต่ว่าตรงๆตอนนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะท่านรุฑพลนวรัตน์ก็ยอมรับแบบตรงๆบอกว่าบริษัทเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่า shuffle.com ซึ่งนายไทหยางเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีการขออนุญาตและจดทะเบียนดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายจริงนั่นหมายความว่านายไทหยางมีหุ้นส่วนมีหุ้นเป็นเจ้าของร่วมหรือเปล่ากับ shuffle.com ใช่เพราะว่าท่านรัฐมนตรีพูดแบบนั้นแต่เป็นการจดทะเบียนที่ประเทศนะกูราเซาซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้อยู่ในเขตของอเมริกาใต้ซึ่งมันอยู่นอกเขตอำนาจศาลไทยฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็มันถูกต้องที่ประเทศนู้นน่ะก็โอเคเพราะมันอยู่เลยมันอยู่นอกอำนาจของเราฟังท่านเองดีกว่าครับฟังครับ
1: เรื่องที่เกี่ยวพันว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์นะครับการพนันออนไลน์เนี่ยผมก็อยากว่าถ้าคือตอนนี้ผมให้ทางให้ดีไซน์เนี่ยดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีท่านใดมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้นะครับที่ว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศกูราเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกูราเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับก็อยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อนี่ก็ยินดีเลยนะครับผมเหมือนกับอยากให้เป็นช่องทางเหมือนกับทางปปช.ที่มีบางท่านเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ผมว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องครับผม
23: อาจารย์วันวิชิต
2: ครับ
23: สรุปแล้วคือยังไงฮะมันจุดไฟในโลกออนไลน์มากเลยนะฮะแปลว่าอะไรคือถ้าสามีทำเว็บพนันที่ต่างประเทศที่มันถูกกฎหมายมันก็คือทำได้เราจะอยู่กันอย่างนี้หรือยังไงผมกำลังสงสัยประเด็นนี้มากเลยผมชวนถกนะชวนถก
2: โอเคในทางกฎหมายไปไม่ถึงแต่ว่าในแง่หนึ่งการขีดเส้นเรื่องความเหมาะสมใช่ไหมครับหรือความชอบด้วยกฎหมายในประเทศเราเนี่ยอันนี้ต้องมันเป็นเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนคือถ้าเขาเอาละในฐานะที่เขาทำธุรกิจต่างประเทศแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้ามานะก็เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวอ่ะไม่ได้มาทำผิดในทำอย่างเงี้ยโอเคเรารับรู้แต่ถ้าตราบใดว่ามีการล่อลวงมีการดึงคนไทยไปร่วมลงทุนหรือคนที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดการคุณทินผมเล่าให้ฟังพี่ตู่อาจจะทราบข้อมูลด้วยก็ได้ว่ากรณีคุณไทอย่างเป็นสัญชาติออสเตรเลียจดทะเบียนในประเทศในอเมริกาใต้คุณเชื่อไหมว่าลักษณะนักธุรกิจเชื้อสายจีนแต่มีสัญชาติไปรักษาประเทศในกลุ่มหมู่เกาะแคริบเบียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการฟอกเงินเยอะๆนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยชอบไปฝากเงินไว้กันที่นั่นทรัพย์สินไว้ที่นั่นเนี่ยก็จดทะเบียนในลักษณะธุรกิจออนไลน์แล้วก็มาทำธุรกิจข้ามประเทศในประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเงี้ยเยอะมากดังนั้นเท่ากับว่าเป็นประเด็นงอกเพิ่มเติมเป็นภาระที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดการในลักษณะธุรกิจหรือนักธุรกิจที่เป็นคนเชื้อสายจีนแต่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศต่างๆที่ประเทศที่คนไทยไม่คุ้นชื่อแต่ในแวดวงก็อาจจะรู้อ่ะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอย่างเงี้ยจะต้องทำงานให้การบ้านให้หนักมากขึ้นพอในลักษณะแบบนี้อย่าลืมนะว่าเขาพวกกลุ่มธุรกิจนี้ก็ต้องการแสวงหาใหม่ๆโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยดังนั้นกรณีตรงนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเอาละก็ต้องตามสืบต่อนะครับว่าธุรกิจของเขานะครับว่ามันจะกรณีของคุณไทหยางเนี่ยถ้าข้อกล่าวหาเนี่ยจะคล้ายกับเหมือนคล้ายกับกรณีฟอร์เรสของคุณพาวุฒไหมเรื่องขั้นตอนเรื่องกระบวนการหรือต่างๆเนี่ยนะฮะว่าเอาล่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องและทั้งสองนั้นทั้งคุณพา

0: วุฒิคุณไทยใครได้อย่างเนี่ยแต่กระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะครับว่าในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยแล้วได้บุคคลที่ถูกกล่าวหาเงี้ยโอเคคุณไทยอย่างไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นคู่สมรสของคุณสุชาดาในทางการเมืองมันอาจจะทำให้นำไปสู่ผลกระทบต่อการตั้งคำถามหรือการที่มองแล้วเนี่ยคนก็อาจตั้งข้อสงสัยได้อ
1: ย่างนี้นะอาจารย์คุณตู่แล้วก็คุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เว็บเนี่ยมันเข้าได้นะจากประเทศไทย
0: นั่นแหละครับ
1: ความหมายคือพอมันเข้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่ามันเล่นเว็บพนันนี้ได้ใช่หรือไม่นี่คือคำถามผมไม่เล่นการพนันผมไม่รู้แต่ว่าผมอนุมานว่าน่าจะเล่นในประเทศไทยได้ถ้ามันเล่นในประเทศไทยได้นั่นหมายความว่าการเข้าถึงแสดงว่านี่คือมันต้องมีความผิด
0: เราก็ต้องไปควบคุม
1: เพราะไม่อย่างนั้นโทษนะฮะที่โดนจับกันอ่ะเจ้าของเว็บพนันเถื่อนที่โดนจับกันระนาวระนาวมินเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยจะโดนเขาโดนจับเขาก็ไม่ได้สร้างเว็บในประเทศไทยเว็บเซิร์ฟเวอร์มีต่างประเทศเขาก็โดนจับเช่นเดียวกัน
0: เช่นเดียวกันนะครับคือมาตรฐานก็เหมือนพวกเว็บอาชญากรรมหรือเว็บที่ลามกอนาจารเนี่ยในประเทศที่ก็มีการเซ็นเซอร์กันสูงเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายยกตัวอย่างเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยควบคุมเว็บไซต์หมดเลยทั้งที่ว่าในต่างประเทศอาจจะถูกต้องดังนั้นมันอยู่ที่กฎหมายประเทศเราจะต้องปรับรื้อในการป้องกันภัยในอนาคตเนี่ยถ้ายกรื้อระบบใหม่หมดเนี่ย
1: อันนั้นคืออนาคต
0: ใช่
1: แต่อันนี้มันเกิดขึ้นกับคนที่คุณตู่มองในประเด็นนี้ฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาทำในประเทศที่ถูกกฎหมายแหละแต่ภรรยาเขาเป็นสสอยู่ไทยไงแล้วตัวเขาเองก็น่าจะอยู่เมืองไทยเข้ามาเมืองไทยไปมาเมืองไทย
2: คือถ้าเขาไม่มาแต่งงานกับสุชาดาเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมาแต่งงานแล้วเนี
1: ่
2: ยนะครับแน่นอนที่สุดเห็นไหมคือระหว่างนะครับเส้นแบ่งระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศเนี่ยแต่ว่านี่นะครับถ้าสัญญาณมาในประเทศไทยมันไปรับได้ขึ้นมาเนี่ยเช่นว่าสามารถเล่นได
1: ้
2: นะครับคนสามารถเข้าถึงได
1: ้
2: นะครับไอ้นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าบ้านเมืองเรานั้นหลักการวินิจฉัยเนี่ยนะครับการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นแตกต่างกันมากผมเคยเห็นเนี่ยนะครับกรณีการฆ่าคนตายโดยกำนันชื่อดังนะครับจังหวัดเชียงรายไปก่อเหตุที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ค
2: ู่คดีนะครับศาลญี่ปุ่นลงประมาณทั้ง10กว่าปีแต่ว่าตัวเองมาจับกลุ่มได้เนี่ยนะถูกจับกลุ่มที่ประเทศไทยขึ้นศาลไทยนะครับผมก็ติดคุกพร้อมๆกับเขาเนี่ยปรากฏว่าศาลไทยลงหนักกว่าศาลญี่ปุ่นเหตุการณ์กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรศาลไทยลงโทษประหารชีวิตเลยนะครับพอมากรณีนี้อย่างที่ผมบอกว่านะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยคุณเนี่ยนะครับไปลงทุนในบริษัทที่ถูกต้องต่างประเทศก็ว่าไปนะแต่ทันทีที่เธอมาเป็นสามีนักการเมืองนะครับซึ่งเป็นนี่นะครับคือมันนอกจากการแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วเรื่องจริยธรรมอะไรเยอะแยะไปหมดอ
1: ันนี้แหละคุณตู่พูดประเด็นนี้ผมอยากจะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: อยากชวนถกฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเอาผิดเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจนถึงขั้นถอดเธอหลุดออกจากอีสสได้หรือไม่นี่คือคำถามนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของนาฬิกาอันนี้อยากจะขยายนิดนึงนะฮะเพราะนี่คือระเบิดเวลาอีกลูกนึงที่เธอต้องเจอนะฮะนาฬิกาเดโทน่านะโรเล็กซ์เดโทน่าคอสโมกราฟราคาตลาดตอนนี้ประมาณ3 ล้านกว่าบาทนะครับเป็นทองคำขาวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถกกันต่อครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Time to
5: Clearซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
11: ้ When skin feels right everything else falls into place crystal clear

0: weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
6: แบ็คเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
8: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไดซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่บลิสสูตรซักหยด
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
16: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
15: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
18: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
7: กลับมากันต่อนะครับถูกไม่เถียงนะครับคุณตู่ฮะเอาเข้าประเด็นเลยนะครับหลายคนตั้งคำถามนะฮะว่าสามีของสสนะครับเปิดเว็บพนันที่ต่างประเทศเนี่ยสามารถเอาผิดเรื่องจริยธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมได้หรือไม
4: ่คือเนี่ยนะครับสามีเขาต้องออกมายืนยันว่าสุชาดาภรรยาเนี่ยรู้เห็นไห
7: ม
4: ถ้ามีการรู้เห็นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับท้ายที่สุดนั้นว่าปลายทางเนี่ยศาลจะวินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมหรือไม
7: ่ครับ
4: แต่ว่านี่นะครับผมก็ดูว่าเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนมากเนี่ยคือเรามองเนี่ยนะครับมองในเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามีของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาและไอ้ความไม่ธรรมดาเนี่ยคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าสามีออกมาอยู่แถวหน้าคอยอธิบายนี่ก็พอว่า
7: ครับ
4: แต่ว่าความที่สุชาดาเขาเป็นคนบ้านใจเนี่ยพอเธอออกไปยืนเป็นหลักนะผมก็เชื่อว่าโดยปุถุชนวินยูชนปกติ
7: ครับ
4: ผมเชื่อว่าเธอไม่รู้ทุกเรื่องหรอกในทางปฏิบัตินะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไม่รู้ก็อะไรรู้ก็คือรู้นะอะไรไม่รู้ก็คือไม่รู
7: ้
4: แต่ว่าไม่รู้ไปทำรู้เนี่ยไอ้นี่จะเป็นปัญหามันจะมัดไม่มัดช่องทางใดช่องทางหนึ่งกฎหมายไทยมันยุบยับกันไปหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่า ไอ้ที่จะกำลังจะไปแถลงกันเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเธอจะใช้ฟอร์ไหนก็ตามนะครับเธอต้องรู้อย่างหนึ่งว่านะครับต้องดูกฎหมายครบทุกข้อนะบางทีพ้นจากกฎหมายมาตรานี้ก็ไปเจออีกมาตรานึงนะครับจากก็หนีจากกรณีนี้ได้
7: ไปโดนอีกอันนึง
4: ไปโดนอีกอันนึงนะครับก็ทําการบ้านให้มาครบถ้วนนะครับเพราะเธอจะไปแถลงปากเปล่ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วรายละเอียดมันเยอะเหลือเกิน
7: ถูกต้องฮะสามารถมั้ยฮะฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงมีโอกาสมั้ยฮะที่จะเป็นเรื่องนี
3: ้คือผมว่าคนร้องเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องประเด็นตรงนี
7: ้ครับ
3: แต่ผมเชื่อนะว่าอย่างที่พี่ตู่บอกแหละด้วยธุรกิจของสามีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เหมือนว่าแกตอบไม่ได้เลยไม่น่าจะคือเข้าใจด้วยว่าธุรกิจของสามีคืออะไรถ้าจะมองนี้คือไม่รู้เรื่องหรือทางที่ดีที่สุดคือสามีออกมาชี้แจงหรือนำไปสู่ที่การติดตามเส้นเรื่องว่าตัวคู่สมรสตัวภรรยาเนี่ยรับรู้แค่ไหนนะครับดังนั้นถ้าอยู่ที่ข้อวันหนึ่งที่คุณสุชาดาบอกว่าจะมาแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดถ้าออกตัวหรือคำที่ออกตัวหรือคำชี้แจงเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลที่วันหนึ่งจะต้องให้ปากคำนะของคณะสอบสวนหรือของศาลก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้เรื่องเลยนะอาจจะตอบได้เฉพาะวงเช่นทรัพย์สินที่ได้มาเดี๋ยวที่เดี๋ยวคุณจะคุยเรื่องประเด็นเรื่อง
7: นาฬิกาแน่นอน
3: ใช่ไหมฮะ
7: คุยแน
3: ่หรือว่าธุรกิจของครอบครัวของโดยเฉพาะสามีเนี่ยนะฮะว่าทำอะไรเนี่ยถ้าขีดเส้นตัวเองว่ารับรู้ท่านี้ว่าเป็นแค่สามีนะของตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็รู้เป็นนักธุรกิจที่มีฐาน
7: ะ
3: มันอาจจะแค่ได้ในส่วนหนึ่งมันอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าความรู้สึกของผู้คนก็อีกแบบนึงนะดังนั้นในส่วนตรงนี้คือคุณสุชาดาจะต้องไม่ไปขยายคำพูดของตัวเองว่าให้เปิดเป็นช่องอย่างพี่ตู่บอกอะยิ่งพูดยิ่งแบบว่าเสมือนว่าเข้าใจทุกอย่างทุกเส้นทางเนี่ยถ้ารู้
7: อาจจะลำบาก
3: จะลำบากถ้ารู้ว่าเป็นธุรกิจลักษณะแบบนี
7: ้โอเคคุณผู้ชมสแกนQR Codeหน้าจอให้ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปรอที่ออนไลน์กันก่อนเลยนะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเหลือนาทีกว่าๆตรงนี้นะครับซึ่งแรงกระเพื่อมครั้งนี้นะฮะมันไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ตัวท่านสสนะคุณผู้ชมครับมันกระทบไปถึงคุณชัยชนกชิดชอบด้วยท่านรัฐมนตรีดีนะครับคุณผู้ชมและท่านเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยสสไอเดียคนนี้เคยเป็นเลขานุการนะของท่านชัยชนกด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่มีการชูนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์ทุนเทาและการฟอกเงินนะครับคุณชัยชนกได้พูดถึงคุณไอเดียอย่างไรฟังนิดนึงครับ
8: ไอเดียเองก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีการตรวจสอบครับก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบครับก็รอดูผลครับต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อ
7: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันออนไลน์นะฮะท่านรัฐมนตรีเหมือนปกป้องแล้วนะครับเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องทั้งสองท่านมองยังไงเกมนี้เป็นยังไงนะครับรวมถึงประเด็นนาฬิกาด้วยนะฮะเดี๋ยวไปต่อแน่นอนออนไลน์ขยายเพิ่มเติมเวลาทางทีวีหมดลงแล้วนะครับขอบคุณตู่ครับอาจารย์มาชิดครับเจอกันในออนไลน์ถูกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าวันนี้ประเด็นใหญ่เนี่ยเยอะมากๆเอาเรื่องแรกก่อนเลยคุณผู้ชมจำคดีวัดพระบาทน้ำพุได้ไหม
4: จำได้
3: ที่ตอนนั้นเอาตกใจกันทั้งประเทศเลยนะหลายคนเชื่อว่าช่วยการบริจาคเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยกันเยอะแยะมาก
2: คือเรียกว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ
4: ่
2: ก็คือก็บริจาค
3: ช่วยเหลือแหละบางคนจะบริจาคเป็นเงินบางจนบริจาคเป็นของหรือแม้กระทั่งขับรถไปที่วัดเองก็ตาม
2: จะมากจะน้อย
3: ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาสั่งจำคุกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับนายอลงกฏอดีตพระนี่แหละคุณผู้ชมครับเจ้าอาวาส742ปีนะฮะขณะที่หมอบี386ปีหรือ1,480เดือนแล้วที่สำคัญนอกจากติด

0: คุกแล้วเนี่ยยังต้องร่วมกันคืนเงินวัดอีกกว่า306ล้านบาทด้วยกันพอหลายคนฟังคำพิพากษาออกมาแบบนี้ในหัวคิดต่อเลยแล้วติดจริงอ่ะกี่ปี
1: เท่าไหร
0: ่ติดจริงจะเท่ากี่ปี
1: คืออันเนี้ยมาจากอะไรมาจากว่าเรามีการเรียนรู้มาจากในอดีต
2: ในอด
1: ี
2: ตเคสน้อก่อนหน้านี
1: ้แฉแม่ชะม้อยอย่างเงี้ย
0: สุดท้ายติดเพียงแค่ไม่กี่สิบปีแล้วก็ออกมาถูกต้องไหมพอออกมาบางคนก็ยังมีการไปทำความผิดซ้ำขึ้นไปอีกเหมือนกันมันก็เลยเป็นคำถามตั้งขึ้นมาว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วจะติดจริงมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะอาจจะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน50ปีน
2: ะ
0: กับคดีช่อโกงอะเนี่ยแล้วความเป็นจริงจริงๆอีกเนี่ยมันจะได้50ปีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เราได้อ่ะนะเราต้องคิดถึงจิตใจคนที่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดหวังกับความเชื่อกับความศรัทธาถูกปะที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่ใช่ศรัทธาแค่เรื่องของพระพุทธศาสนานะ
0: ครับ
1: ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมว่าคนทำผิดเขาควรจะต้องได้รับผลที่เขากระทำอย่างสะสม
0: คือต้องแบบเอาให้มันสมกับสิ่งที่เขาได้ทำอ่ะ
2: เพราะบางคนไปเทียบกับเคสขนาดตาสีตาสาเข้าไปเก็บของป่าเงี้ย
0: ไปเก็บเห็ดป่าเงี้ย
2: ยังไม่ได้ออกมาดูโลกเลย
1: อ้าว
0: ก็ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: และนั่นคือจำคุกเต็มด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: จำคุกแบบเต็มตามอัตราโทษเลยนะไม่มีการลดหย่อนไม่มีการลดโทษเลยนะแต่ทำไมเคสใหญ่ๆเรื่องของการหลอกลวงการช่อโกงกลับมีการลดหย่อนโทษนู่นนี่นั่นกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ติดคุกจริงตามที่เขาได้ก่อเหตุเอาไว้และคำถามต่อมาเนื่องจากเรื่องของการติดคุกแล้วเนี่ยเงินที่ร่วมกันชดใช้306ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: จะคืนวัดไหม
1: แล้วถ้าไม่คืนจะเกิดอะไรขึ้น
0: นั่นน่ะสิจะมีผลอะไรต่อมาอีกไหมจะมี
1: อุ๊ยนึกว่าผ้าปูโต๊ะที่ไหนได้โฉนดเหรอเนี่ย
0: โฉนดที่ดินฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถยึดมาได้กว่า400ฉบับนะโฉนดที่ดินคือเอาง่ายๆเคสนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่าหมื่นล้าน
1: โอ้โ
0: หเฉพาะเนื้อที่พื้นที่อย่างเดียว 7,200 ไร่นะฮะคือมันเยอะมากนะคุณผู้ชมอ
1: ยากจะพูดเลยอ่ะตอนนั้นน่ะเรายังเห็นข่าวอยู่เลยอ่ะเรายังอ่านข่าวอยู่เลยว่าต้องช่วยนะ
0: ใช
1: ่ไม่พอแล้วเงินไม่พอแล้วนู่นนี่
0: ของไม่พอแล้วนู่นนี่แต่พอคุยความเป็นจริงกลับไปดูที่พาไปดูที่วัดเนี่ยโอ้โหข้าวของมันถูกวางเกลื่อนทิ้งเอาไว้เนี่ยคือบางส่วนเนี่ยสภาพมันยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยไม่เคยใช้งานเลยบางส่วนยังอยู่ในกล่องอย่างดีอยู่เลยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ามันผุพังมันเสียหายไปหมดแล้วอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่แล้วยังมีการพบเงินอีกกว่า200ล้านที่มีการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นรถบ้างรถบรรทุกอะไรแบบนี้บ้างนะฮะแล้วก็มีการไปลงทุนแปลงทรัพย์สินเพิ่มเติมคือประเด็นนี้นี่แหละคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคำถามที่หลายคนเชื่อว่าและเขาอยากรู้ที่สุดเลยคือจะได้รับโทษตามสิ่งที่เขาควรจะได้รับโทษจริงหรือไม่
1: ต้องพูดว่าติดจริงเท่าไหร
0: ่ติดจริงเท่าไหร่
1: ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าพูดถึงว่าคนก็จะรู้สึกว่าถ้าใครจะคิดว่าจะทำแบบเรื่องที่ไม่ดีถูกป่ะแล้วมีความเสียหายระดับเนี่ยหมื่นล้านพันล้านเนี่ยเขามีเงินไง
0: ใช่
1: ถูกป่ะแล้วถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเขาบอกทนติดอยู่แป๊บนึงอ่ะ
0: เดี๋ยวค่อยออกมาใช้ทรัพย์สินก็ได้
1: เราจะไม่มีการหยุดวงจรอุบาทนี้เลยนะคะถูกป่ะก็ยิ่งจะมีคนที่คิดว่า
2: คนก็ทำผิดกลัว
1: ถูกป่ะ
0: เนี่ยแล้วก็อย่างที่คือตามข้อมูลเนี่ยทั้งตัวของนายอลงกฎเองแล้วก็หมอบีเองเนี่ยก็มีการเอาเงินบริจาคที่คนบริจาคกันเข้าไปสุดท้ายเอาไปใช้ส่วนตัวแล้วไอ้คำว่าใช้ส่วนตัวนี้เนี่ยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไปตามยึดกลับมาหมดแล้วจริง
1: หรือเปล่า
0: หรือมีการไปซุกซ่อนที่ไหนอีกไหมหรือมีการเอาไปซ่อนเอาไว้เพื่อรอหลังจากพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปเสวยสุขกับเงินที่ตัวเองซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้มันเยอะกว่านี
2: ้
0: และดูว่าไอ้ที่ยึดไปเนี่ยที่ดิน 7,000 กว่าไร่ทรัพย์สินอีกกว่า200ล้านอย่างเงี้ยมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
2: ฝาก
0: เจ้าหน้าที่หน่อยละกันแต่ก็อยากให้เป็นเคสอย่างที่พี่นุ้ยบอกเลยคือมันต้องตัดวงจรอุบาทนี้ได้แล้ว
1: ถ้าอย่างงั้นเราก็จะต้องเนี่ยแหละค่ะยังเห็นคนที่เอาเปรียบประชาชนมีศรัทธาบังหน้า
0: ใช่อ
1: ยู่ร่ำไปถูกไหม
2: คือหากินในผ้าเหลืองหากินกับศรัทธาของคนนะ
0: ถูก
1: แล้วมันก็จะทำไปกระทบอ่ะกระทบกับศาสนาถูกป่ะ
0: กับทุกวงการ
1: ทางสังคมอ่ะกระทบสังคม
0: ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ให้จัดการแบบจริงจังสักทีแล้วกัน
2: ค่ะส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านบอกก็ช่วยลุยจัดการให้หน่อยได้ไหมที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้สิ่งที่เจอคือน้ำท่วมใช่ไหมคุณผู้ชม

0: ยมันลดระดับลงแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาอันนี้ก็มหึมามหาศาลเหมือนกันน้ำไปแต่ที่ตามมาคือภูเขาขยะแบบนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เวลา 9:27 ของวันที่7ตุลานะคะเราไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะแบบเนี้ยคือเราจะออกจากบ้านยังไงอะพวกขยะที่มันอยู่ริมถนนที่มันไม่ได้ขวางบ้านคนอื่นอะอันนั้นเว้นไว้ก่อนดีไหม
2: มาในบ้านเราอะ
1: แล้วเราก็มาเก็บอันนี้ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่บ้านชุมชนอะคนออกจากบ้านไม่ได้แล้วตอนเนี้ย
0: ถ้าเจอแบบนี้เอายังไงดีล่ะ
3: ก็เดิมนั่งเรือออกไป
0: อ
3: ันนี้จะให้ปีนกองขยะออกไปทำงานหรอ
4: ก็ไม่ได้
0: ไม่
3: ได้หรือไม่รู้หรือเปล่าคะ
0: โอ้โห
4: แต่ผมคิดว่าน่าจะรู้แหละ
0: น่
4: าจะต้องรู้แหละแต่ทำไมถึงยังเอามาทิ้งยังจุดนี
0: ้ก็เยอะมากนี่ดูภาพนี้สิคุณผู้ชมกองขยะแบบเยอะมากอ่ะเป็นกองมหึมาเลยอย่างที่ในคลิปเขาบอกนะคะคือมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะที่ขวางหน้าบ้านจุดที่มันเป็นที่ทิ้งขยะก็กองพเนินอยู่แบบนี้ค่ะแล้วอยู่แบบนี้มานานมากเขาออกไปไหนก็ออกไปไม่ได้คือถ้ามีน้ำเนี่ยเรือยังได้ใช
3: ่
0: ไหมแต่มีขยะเป็นกองภูเขาอย่างเงี้ยจะออกไปยังไง
4: เดินฝ่าไม่ได้นะ
0: กลิ่
4: น
0: คอปเตอร์หรอคะ
3: อันตรายอีก
0: ใช่
4: จริง
0: เนาะก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาจัดการบอกพิกัดก็คือว่าสำหรับคลิปนี้ก่อนนะ
3: จะ
0: อยู่ที่ซอยเคหะร่มเกล้า28
3: ทำไมมากองอะไรขนาดนี
0: ้เยอะเน
4: า
0: ะ
4: คือเอาตอนที่ผมลงพื้นที่แล้วกันนะมันคือบางจุดเนี่ยมันเป็นทางน้ำไหลพอมันเป็นทางน้ำไหลขยะที่มันลอยอยู่ตามน้ำมันก็เลยลอยมากองเอาไว้อยู่ตรงจุดจุดนึง
3: ค
4: ืออย่างที่บางจุดเนี่ยบางบ้านอ่ะคือกลายเป็นว่าหน้าบ้านเต็มไปด้วยขยะเพราะว่าน้ำมันพัดมาหมด
3: ก็เหมือนบ้านเมื่อสักครู่นี้เน
0: า
3: ะคราวนี้ก็ต้องไปถามแหละคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบล่ะ
0: ใช่นะซึ่งชาวบ้านเองเขาก็แบบฝากมาเยอะแหละนะว่าอยากให้เข้ามาเคลียร์ให้หน่อยอย่างที่บอกว่าไอ้กองขยะที่เยอะแบบนี้มันไม่ใช่ออกจากบ้านไม่ได้เราเห็นภาพอะรู้สึกออกจากบ้านไม่ได
4: ้
0: แต่คนอยู่ในพื้นที่นะ
4: นั่นดี
0: เธอเขาบอกเหม็นมาก
4: โอ้ย
0: กลิ่น
3: ตอนน
0: ั้
3: นยศไปช่วยตอนมีน้ำก็ยังกลิ่น
4: เลยอะกลิ่นยังชัดเจนเลยอะ
0: นี่ถ้าลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงไปวันนี้นะคิดดูว่าความหมักหมมมากี่วันน่ะคุณผู้ชมคือแม้จะมีว่าหน่วยงานเขาเข้ามาเก็บก็จริงนะคะแต่มันไม่เพียงพอเนี่ยรถคันแบบนี้ต้องวิ่งกี่รอบอะคะกว่าจะเคลียร์ขยะทั้งหมดเนี่ยนับหลายตันออกนะชาวบ้านเลยฝากหน่วยงานนะคะให้เข้ามาเก็บขยะให้หน่อยเพราะกังวลว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยกระทบแน่นอนทั้งสุขอนามัยและเชื้อโรคที่อาจตามมาค่ะ
5: ที่นอนเปียกโอ้โหมหาศาลมากครับผมเยอะมากเกิดผมเพิ่งเคยเจอถ้าเกิดมา
6: เพิ่งเคยเจอเลย
5: ใช่เพิ่งเคยเจอครับเหม็นมากเลยครับนอนตอนคืนนี่เหม็นมากเลยครับผมครับแล้วก็ออกไปไหนลำบากนะครับรถยังออกไม่ได้ครับขยะเยอะครับผม
0: อ่ะแล้วดูสีน้ำ
3: โอ้สีน้ำข้างหลังนี่คือเห็นใจเลยเพราะว่าเห็นใจจากที่ต้องทรมานจากน้ำท่วมแล้วเนี่ย
0: ต้องมาเจอแบบนี้เนี่ย
3: คือผลกระทบหลังจากนั้นคราวนี้รองผู้ว่าว่าอย่างไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าเนี่ยค่ะจะมีการแบ่งเป็น4ความรับผิดชอบเป็น4จุดเนาะก็คือกรุงเทพมหานครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธานั่นเองค่ะแผนเนี่ยก็คือว่าจะมีการนำรถดั๊มนะเนี่ยวิ่งเก็บขยะหน้าอาคารร้านค้าบ้านเรือนประชาชนวิ่งเก็บแล้วมากองรวมกันบริเวณสวนสุขภาพร่มเกล้า2จากนั้นจะใช้รถแทรกเตอร์
4: เทรลเลอร์
3: ขออภัยรถเทรลเลอร์30คันเก็บขยะทั้งหมดไปฝังกลบที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: อ
3: ันนี้คือแผน
4: กบที่ตรงจุดนั้น
3: ใช่คือแผนยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดสำนักงานเขตเนี่ยจะต้องมีการประเมินปริมาณขยะแล้วแต่ละเขตว่าง่ายๆต้องมีการวางแผน
4: ใช่
3: คือช่วยกันวางแผนคือตอนนี้มันก็ต้องเป็นการกระจายความรับผิดชอบกระจายแบบอำนาจลงไปว่าโอเคคุณอยู่ในเขตของคุณเป็นพื้นที่ประมาณเนี้ยคุณก็ต้องแบบว่าโอเคทำแผนออกมา
4: จะแบ่งกันยังไงอ่ะ
3: ถูกไหม
4: จะแบ่งโซนกัน
3: เพื่อให้การทำงานมันเร็วขึ้นค่ะคือถ้าทุกๆเขตทำแผนปึ้งแล้วเอามาประชุมปั้งก็จะเป็นภาพใหญ่ที่สามารถจัดการได้เร็วขึ
4: ้
3: น
4: ว่าเขตนี้เอาไปจุดนี้นะเขตนี้
3: ไ
4: ปจ
3: ุ
4: ดน
3: ี้อย่างเงี้ยแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จด้วยนะหลังจากเก็บขยะก็ต้องมีอะไ
4: ร
3: บิ๊กคลีน
4: ถูกต้องบิ๊กคลีนนี่สำคัญ
3: นะซึ่งนะปัจจุบันนี้นะนุ้ยจะบอกนะคะว่าเขามีการคาดการจัดเก็บนะปริมาณขยะนะคุณผู้ชมก็คือเฉลี่ยต่อวันน่ะสูงถึง 299.7 8ตันต่อวัน
4: ดีกลมๆ300เลยแล้วกัน
3: 300ตัน
0: ต่อวันนะ
4: น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะ
3: จริงเราก็ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปช่วยเหลือชาวบ้านเราก็เห็นใจเน
0: า
3: ะ
0: ให้กำลังใจนะคะเอาขอสลับอารมณ์พามาดูการกีฬาบ้างหลังจากที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ปิดการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีมากค่ะคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมดถึง52เหรียญนะคะรัฐบาลไทยอัดฉีดเงินรางวัลกว่า200ล้านบาทเลยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เพิ่งปิดการแข่งขันไปทัพนักกีฬาไทยเราสร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ทีมชาติไทยจบการแข่งขันอยู่ที่อันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนเลยนะคะ
3: ว้าว
0: ทำให้รัฐบาลไทยเตรียมอัดฉีดจัดพิธีมอบเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาโดยจะมอบเงินรางวัลให้รวมกว่า236ล้าน6แสนบาทโอนเงินรางวัลตรงเข้ายังบัญชีของนักกีฬาและผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลทุกคนเลยค่ะ
6: ขอแสดงความยินดีให้กับทุกผลการแข่งขันและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาครั้งนี้และพบกันใหม่ครับในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายการพิเศษวันเชียร์ไทยได้ครั้งต่อไปในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ครับ
4: ประเด็นดราม่าน้ำท่วมเนี่ยยังไม่หมดนะฮะตัวล่าสุดมีการแชร์ภาพนี้คุณผู้ชมครับที่หน่วยงานราชการมีการเอาภาพนี้มาแปะเอาไว้แล้วบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ในการขอรับเงินเยียวยาหลายคนนี่เลยถามฮะแล้วต้องท่วมแบบไหนต้องมิดหัวเลยใช่ไหมถึงจะเข้าเกณฑ์ล่าสุดหน่วยงานเขามีการออกมาชี้แจงแล้วนะฮะชี้แจงว่าไงเดี๋ยวกลับมาฟังพร้อมกันช่วงหน้าครับ
7: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
14: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่อัปาเช
19: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
18: ่ I love อัปาเช่
20: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
21: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
22: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่ Pantene แชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผม Pantene ใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
23: ทำใครจะรสดีกัน
24: ต้องรสดีซองนี้
25: ด
1: ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อใหม่อีซูซูวีครอส 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: คุณผู้ชมครับทนายตั้มก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาเปิดประเด็นเยอะเลยนะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโคเวอร์เป็นอินฟลูคนดังเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้ไปตรวจสอบการรับเงินบริจาคของมูลนิธิของคนดังคนนี้หน่อยว่ามีการใช้ตรงวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าและหนึ่งในคนที่เคยโอนเงินเข้าสู่มูลนิธินี้เพื่อไปช่วยเหลือนั่นก็คือพี่พุทธะพ
3: ี่
24: พุทธะอภิวันวันนี้ก็เลยมีภาพนะฮะพี่พุทธะเนี่ยเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะเพราะว่าพี่พุทธเองเนี่ยพี่พุทธะเองเนี่ยเคยโอนเงินเข้าไปให้กับอินฟลูคนดังไม่ได้เข้าส่วนตัวน
0: ะ
24: แต่เข้ามูลนิธิ2ครั้ง 400,000 บาทด้วยกันครั้งแรกเนี่ยโอนไป 300,000 อีก1ครั้งเนี่ยโอนไปอีก 100,000 รวมๆแล้วก็อย่างที่บอก 400,000 บาทด้วยกันนะฮะคือก็บอกว่าน่าจะเป็นการช่วยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันแต่พี่พุทธะอภิวันเองก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของอินฟลูท่านนี้หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเรื่องราวว่ามีการใช้เงินตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าจะมีเงินทงเงินทอนอะไรมากน้อยแค่ไหนในตามเคสต่างๆแล้วหรือไม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะเข้ามาเพราะว่าตำรวจเองก็มีการเรียกเข้าไปในฐานะพยานเอาไปให้ข้อมูลกันหน่อยว่ามีการเข้าไปโอนช่วยเหลือในเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างคือเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดนะฮะเรื่องนี้แต่ก็มาตามคำเชิญของ DSI ครับยอมรับนะว่าที่ผ่านมาไม่เคยถามเหมือนกันว่าเงินเหล่านั้นเอาไปใช้ทำอะไรยังไงบ้างครับ
25: คือผมยังไม่รู้นะว่าเขาเอาไปใช้อะไรบ้างอันนี้ต้องรอถามทางเจ้าหน้าที
26: ่เราได้สอบถามทางคุณไหมคะว่าได้ใช้ยังไงบ้างไหมคะ
25: ผมไม่ถามเลยเพราะว่าก็เหมือนกับทุกคนแหละครับใครบริจาคมาก็เขาเปิดรับบริจาคแต่ก่อนก็ยอมรับว่ารู้จักกับเขาแล้วเราก็เห็นเขาทำงานผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นประโยชน์เนาะตอนนั้นก็เลยบริจาคไปก็เพิ่งมาเนี่ยเกิดเรื่องตอนเนี้ย
24: เอาจริงๆก็เหมือนหลายๆคนแหละ เวลาที่คือพอมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างชายแดนน้ำท่วมเราก็โอนเงินเข้าไปช่วยเหลือกันก็ไม่เคยถามหรอกว่าทางมูลนิธิเอาเงินน่ะบริจาคไปใช้ส่วนไหนยังไงบ้างไม่ค่อยถามก็หรอกถูกไหม
3: ถาม
24: รู้ถามอยากรู้ใช่ไหมอะไรเนี่ย
3: ไม่คือบางทีเราเจาะจงเลย
0: ว่าจะไปซื้ออะไร
3: ใช่บอกว่าทุกทีคือจะชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันซื้ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับทีมอย่างของนุ้ยเนี่ยนุ้ยจะชอบทีมใจถึงใจพี่ฟันดีฟันเดน
24: น่าชัดเจนไง
3: ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะมีภัยพิบัติก่อนที่จะมีอะไรเนี่ยทำบุญแบบว่าเป็นผ้าดิบหรืออะไรเงี้ยลงศพเขาถ่ายรูปมาเลยนะว่าเงินของคุณเอามาเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วถึงมือผู้รับอย่างนี
24: ้ส่งต่อแล้วจริงๆ
3: ใช่แต่นุ้ยก็เข้าใจว่าในอย่างเช่นตอนช่วงชายแดนถูกไหมบางอย่างมันก็อาจจะต้องคือถ้าเกิดจะเอามาแจกแจง
0: ว่าซื้ออะไรให้บ้าง
24: ลำ
0: บาก อะ
24: ไรบ้างใช่ไหมล่ะ
0: นะแต่ย้ำนะคะว่าการเดินทางไปของพี่พุทธาครั้งนี้คือเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆไม่ได้บอกพี่พุทธาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธินี
24: ้
0: แต่ก็อดไม่ได้ที่หลายๆคนไหนลืมนะมีคนดังเยอะแยะมากมายที่แบบโอนเงินไป
3: ใช่แล้วทำไมต้องเป็นพี่พุทธาคนเดียวไปอ่ะ
0: เดี๋ยวก็มีอีกเรื่อย
24: ๆก็จะ
0: ที
24: ่
3: เรื่อยๆทยอย
0: เรียกค่ะด้วยความที่ว่ามีเส้นเงินปรากฏว่าโอนเข้ามาในมูลนิธิเท่านั้นเองเป็นการตรวจสอบ
24: ใช่
0: ตอนนี้ย้ำว่าเป็นการตรวจสอบเท่านั้น
24: ฐานะพยานนะ
0: นะแต่ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆไอ้การตรวจสอบมูลนิธิที่ว่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากแรงผลักคนนี้แหละทนายตั้มบ้าพลัง
24: ใช่ไง
0: คือเรียกแบบนี้ใช่ไหม
24: ใช่ไง
0: แล้วทนายตั้มเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาไปยื่นหนังสือ
24: โอ้โห
3: ใส่อะไรมาวันนี้คะ
24: นี่ใส่เสื้อเกราะเหรอ
3: เฮ้ยมูจิอะไรอ่ะ
0: แบบว่า
24: หันมาหน่อยให้ด
0: ู
24: นี่ใส่แว่นติดหนวด
3: คือเขาเรียกแบบคุณชูวิทย์ใช่ปะ
24: จริง
3: คุณก็ตัดดูแค่เนี้ย
24: หรือถ้าใส่เชิ้ตขาวมานะถ้าเชิ้ตขาวไม่ใช่เลย
0: ใช่ไหม
24: เออ
0: แต่ว่าอันเนี้ยดูรวมๆแล้วก็ดูออกแหละว่าแกต้องการสื่อถึงใครใช่ไหมคะคืออย่างนี้ถ้านายตั้มเองเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบมูลนิธินี้แบ่งเป็น3ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกก็คือการเปิดรับบริจาคในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา

0: ับบริจาคในช่วงเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มแผ่นดินไหวจำได้ไหมล่ะ
1: จำได
0: ้อ่ะมูลนิธินี่เขาก็เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีการใช้เงินมูลนิธิเนี่ยไปซื้อเครื่องปรับอากาศแบบหลายประเภทเลยนะมีเครื่องฟอกอากาศด้วยสายไฟตู้ด้วยคือรวมๆแล้วเป็นเงินล้านกว่า
1: ๆ
0: ทีนี้อันนี้น่าสนใจที่ทนายตั้มเขายื่นประเด็นเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะคะอยากให้ดูซิว่าเอาไปซื้ออะไรบ้างซื้อเท่าไหร่เพราะมีเบาะแส
2: ว่า
0: แอร์ที่ได้รับบริจาคมูลนิธินี้อ่ะไม่ได้เอาไปติดตั้งที่สตง.ตามวัตถุประสงค์แต่แอร์ที่ว่าเอาไปติดที่สตูดิโอของมูลนิธินี
1: ้อ๋อติดของตัวเองเนี่ยเหรอ
0: ติดของตัวเอง
3: แอร์บริจาคแอร์ไปติดตั้งตึกสตง.ก็ตึกสตง.ถล่ม
0: เออ
1: ก็นั่นสิไม่รู้ตอนนั้นว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไร
0: นะจัดซื้อแอร์ตัวใหญ่ตัวเล็ก
1: หรือเอาไปช่วยเหลือหรอ
0: เอาไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะคือทนายตั้มเนี่ยมองว่าเอ๊ะมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และอาจจะเป็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ประเด็นที่3ก็คือกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคืออันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่ามีคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงชักชวนเล่นพนันเมื่อปี2019ค่ะก็เลยอยากให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินของอินฟลูคนนี้ว่าได้มาจากการกระทำผิดไห
1: ม
0: แล้วท้ายหนังสือเนี่ยก็คือให้ DSI ตรวจสอบบ้านของอินฟูคนนี้ด้วยบ้านหรู200ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: เงินที่เอามาซื้ออ่ะ
3: มาจากไหน
0: จากการทำผิดหรือเปล่า
1: โอ
3: ้เขามีอาชีพอะไรแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีไลฟ์เน
1: า
3: ะ
1: เขาก็มีไลฟ
0: ์เขาก็มีขายของเนาะช่วงนี้
3: ก็ต้องชี้แจงเส้นทางการเงิน
1: ก็ถูกก็ต้องชี้แจงแหละเพราะรถหรูด้วยใช่ไหมล่ะ
0: รถด้วยบ้านด้วย
1: บ้านด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่มาที่ไป
3: อินฟูคนนั้นออกมาตอบโต้เลยอะช่วงนี้
0: เออใช
1: ่ไม่ค่อยออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
3: เพราะอะไร
1: เขายังนิ่งๆอยู่นะยังนิ่งๆอยู
0: ่
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกก็คือต้องรอให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแหละ
3: ใช่
1: รอให้เขาชี้แจงด้วยนะฮะกับที่มาที่ไปกับข้อตั้งข้อสังเกตของทนายตั้ม
3: อันนี้ก็ต้องให้แบบเขาเรียกว่าอะไรความยุติธรรม
1: ใช่ใช
3: ่เขาด้วยเน
1: า
3: ะ
1: ฟังความสองด้านอ่ะแต่ทีนี้เรามาฟังความเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคือเรื่องของบอร์ดของหน่วยงานหนึ่งที่มีการติดภาพออกมาแล้วทำเอาคนหลายๆคนเนี่ยแทบจะทั้งประเทศแหละ
3: จ
1: ้ะไม่พอใจ
3: เอ๊
1: ะว่าแบบเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันยังเยียวยาไม่ได้อีกเหรอแล้วจะต้องแบบไหนอ่ะถึงจะเยียวยาได้อ่ะคุณผู้ชมลองดูภาพกันหน่อยละกันภาพที่เขาติดเอาไว้เนี่ยอันนี้อาจจะเห็นไกลๆขออนุญาตเอาแบบภาพซูมเห็นชัดๆเลยนะ
3: คือที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสีปูนนะ
1: อัน
3: น
1: ี้
3: เป
1: ็นน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมนะคืออันเนี้ยภาพที่เห็นเนี่ยคือถ้าเราดูเข้าไปในรั้วบ้านที่อยู่ไกลๆน้ำมันก็เข้าบ้านไปนะ
3: ใช่
1: แล้วเขาบอกว่ารูปนี้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ในการขอรับเงินเยียวยาหรอแล้วมันต้องแบบไหนอ่ะ
3: เพราะว่าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่า
0: แล้วนะ
3: ประชาชนก็ถ้าท่วมขนาดนี้ก็ลำบากอยู่นะเดินเข้าเดินออก
0: ค่ะภาพก็เห็นอยู่ว่า
3: ของอยู่
0: ท่วมทั้งซอยนะนั่นน่ะภาพล่างเนี่ยคือเป็นซอย
1: คือมันเข้าตัวบ้านเนี่ยหมายความว่าเข้าของภายในบ้านมันก็เสียหายเหมือนกันถูกไหมถูกไหมคือพอมันมีการติดประกาศแบบนี้เนี่ยทำเอาหลายคนก็งงกันไปสิเฉพาะชาวเน็ตหลายคนเขามาบอกเนี่ยแบบไหนถึงจะเข้าเกณฑ์ถ้าขนาดนี้มันไม่เข้าเกณฑ์หรือมันไม่เข้าตาคนประเมินนี่คนคอมเมนต์บอกแบบนี้คนคอมเมนต์นะไม่ใช่ผมนะเนี่ยเขาบอกอีกเม้นต์นึงเหมือนกันบอกว่าทำไมคนติดประกาศไม่ระบุไปเลยว่าถ่ายในมุมในบ้านนอกบ้านติดรูปแบบนี้มันไม่ผ่านคนมันไม่เคยทำเรื่องเบิกเนี่ยมันก็งงดิก็จริงเพราะปกติบ้านฉันไม่ท่วมอ่ะ
0: ก็จริง
1: แล้วรอบนี้ฉันท่วมอ่ะฉันจะเบิกฉันก็ถ่ายรูปไม่ถูกเหมือนกันเก็บหลักฐานไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไอ้ประเด็นดราม่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่สมุทรปราการออกมาชี้แจงเลยบอกว่าอ๋อตรวจสอบแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ธุรการเฉยๆ
0: อ้าว
1: ยืนยันคนที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมและน้ำล้อมบ้านสามารถลงทะเบียนได
0: ้นั่น
3: แล้วเขาจะไปตรวจสอบอีกทีหรอ
1: ก็เดี๋ยวต้องก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
3: แต่ว่าอันนี้มันคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเหมือนกับกระจายข่าวให้กับเจ้าหน้าที่อะว่าบ้านแบบไหนเข้าเกณฑ์บ้านแบบไหนไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมล่ะ
1: ใช่หรือมันควรจะต้องเซตหลักเกณฑ์ชัดเจนไปเลยไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนคือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจแบบเดียวกัน
3: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบว่าพอไปถามคนนี้บอกว่าอ๋อน้ำล้อมบ้านอย่างเงี้ยได้เลยแต่พอไปถึงยื่นเจ้าหน้าที่อีกคนนึงคนเดิมไม่อยู่คนนี้บอกว่าไม่ได
0: ้คือบ้านหลังเดียวกันน่ะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องไปขึ้นอยู่กับดวงเหรอว่าเราจะเจอเจ้าหน้าที่แบบไหน
1: แล้วเขาจะประเมินให้ไหมจะให้ผ่านหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: หรือยังไง
3: แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับภาพที่เราถ่ายด้วย
1: เออ

0: ฐานอ่ะ
1: คือผมอ่ะมีไปอ่านอยู่อันนึงที่คนเข้าไปคอมเมนต์นะแล้วเขาก็พูดประมาณว่าคือถ้าจะเอาให้ชัดเจนเลยอ่ะคุณควรถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวบ้านด้วยข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่นตู้เย็นมันลอยน้ำอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคุณรีบถ่ายเลยเฟอร์นิเจอร์มันพังไม้มันบวมพื้นมันผุหรือพื้นมันดันกระเบื้องดันอย่างเงี้ยคุณถ่ายภาพความเสียหายเหล่านี้เอาไว้เนี่ยแหละมันเป็นภาพที่จะยืนยันว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจริง
0: ขอโทษนะด้วยความเคารพเลยแต่ละพื้นที่เขาไม่รู้หรอว่าน้ำสูงถึงขนาดไหนกันอ่ะ
1: ก็ใช่ก็นั่
2: น
1: สิถูกไหมล่ะ
2: เออจริง
1: คือเขาต้อง
0: เขาต้องประเมินเพื่อจะไปช่วยเหลือ
1: ใช่
0: ถูกไหมเขาก็ต้องรู้สถานการณ์ว่าเขตนี้มุมนี้ซอยนี้ท่วมขนาดนี
1: ้ของผมเงี้ยบ้านน้ำล้อมแต่ไม่ถึง7วันก็เบิกไม่ได้
2: ก็ไม่เข้าเกณฑ
0: ์
1: แต่ผมเข้าบ้านไม่ได้นะ
0: เออ
1: ก็เบิกไม่ได้อย่างเงี้ย
2: อาจจะเอาไปเบ
0: ิ
2: ก
0: ก็งบปีจำกัด
1: เอาไปช่วยคนอื่นก่อนละกันเราก็คิดในมุมดีๆแบบนี้ไปแต่ชาวบ้านหลายคนเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงเพราะอย่างชาวบ้าน
0: เพราะเขาลำบากจริ
1: งเพราะเขาลำบากจริงๆไปฟังความเห็นของคุณลุงท่านนี้กันหน่อยชื่อว่าคุณลุงบุญลาบอายุ62ปีนะฮะเขาอยู่ที่นครนายกองครักษ์นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าฝากหน่อยละกันนะฝากถามถึงรัฐบาลเลยเอาอะไรเป็นเกณฑ์ที่ตัดสินว่าบ้านไหนได้บ้านไหนไม่ได้ไอ้เงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยเพราะอย่างชาวบ้านหลายพื้นที่อย่างเช่นรังสิตหรือพื้นที่ลุ่มต่ำหรือที่อื่นๆที่มันท่วมอ่ะต่อให้น้ำมันไม่ท่วมบ้านแต่น้ำมันล้อมบ้านไงคือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้
0: ขาดรายได
1: ้มันไม่มีรายได้เลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ประสบภัยทั้งหมดหรือเปล่าอ่ะลองฟังเสียงความอันอั้นตันใจของคุณลุงหน่อยแล้วกันครับ
3: คุณผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยมันเอาอะไรคิดผมถามว่าไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยที่น้ำเข้าไปทุกวันเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันได้หลับได้นอนบ้างไหมมันต้องทำอะไรบ้างมันต้องขนของมันต้องทำอะไรทุกอย่างเลยแล้วอย่างเงี้ยไม่เข้าเกณฑ์ได้ไงไม่เข้าเกณฑ์แล้วถ้าเกิดมันเข้าเกณฑ์มันต้องทิ่มมิดหัวเหรอเอาแล้วของที่เขาเสียหายอ่ะแล้วน้ำมันมาจากไหนน้ำมันมาจากไหนใครรับผิดชอบได้ไม่ได้เลยเอาท่วมก็ท่วมไปตายสิครับแล้วเมื่อไหร่จะฟื้น
1: เนี่ยบอกตายสิครับแล้วเมื่อไหร่จะฟื้น
0: แล้วอันเนี้ยยังไม่รวมบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุนะคืออันเนี้ยยังอยู่ในกรุงเทพถูกไหม
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือสมุทรแล้วนะ
1: อันนี้นครนายก
0: นครนายกถูกป่ะแล้วถ้าจังหวัดอื่นๆที่อย่างวันนั้นอ่ะคุณยายอ่ะที่นั่นอ่ะคุณยายอยู่คนเดียวอ่ะที่ไปซื้อน้ำปลา
2: ชัยนาท
1: ชัยนาท
0: ยายถ่ายยังไงถ่ายรูปความเสียหายยังไง
1: ถูก
2: อยู่คนเดียวก็
1: แล้วบางคนมือถือเขาไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนนะ
2: ต่างจังหวัดอ่ะ
0: แค่กู้ไปซื้อเรือก็ยังกู้มาแล้วต้องกู้ไปซื้อโทรศัพท์มาถ่ายความเสียหายบ้าน
1: นั่นน่ะสิ
0: ว่าใช่หรอ
1: ต้องกู้เพื่อเอามาลงทะเบียนอะไรใหม่อีกอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมอ่ะ
0: คือถ้าไม่แน่ใจว่าอาจจะรบกวนว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูล
2: ในพื้นที่ที่ควรจะ
0: แล้วจัดทะเบียนจัดแบบนี้ไปเลยไม่ไหม
1: ใช่ไหมคืออย่างที่ผมย้ำเสมอไงว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งเขตเองก็ตามควรจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลในพื้นที่ดีที่สุดว่าระดับน้ำมันท่วมตรงจุดไหนสูงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละควรจะเป็นที่พึ่งหลักของชาวบ้านตาสีตาสาบางคนเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะว่าจะต้องทำอะไรยังไงมือถืออย่างที่บอกว่าไม่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยในการถ่ายภาพอ่ะเพราะฉะนั้นความหวังเดียวของเขาเลยก็คือเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นควรจะมีข้อมูลตรงจุดนี้อยู่แล้วลงพื้นที่ไปสำรวจก็ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหน
0: ตามเกณฑ์ที่ประชุมกันแล้วอ่ะทั้งประเทศอ่ะประชุมกันแล้วอ่ะว่าโอเคเกณฑ์เราเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะ
1: ใช่
0: บอกให้ประชาชนได้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประชาชนเดี๋ยวเราจะ
1: สะดวก
0: รอนานหน่อยนะรอนานหน่อยแต่มันไม่ต้องรบกวนว่าคุณก็เก็บบ้านไปคือกว่าจะเก็บบ้านเสร็จอ่ะแล้วก็กว่าจะมานั่งทำเอกสารน่ะ
2: กลายเป็นเหมือนผักภาระให้กับประชาชนหรือเปล่านะคะ
1: สีน้ำมันเริ่มเน่าแล้วด้วยไง
0: ใช่สีแบบโอ้ย
2: นะแล้วหลายจังหวัดไปดูอีกหนึ่งเคสอยู่ที่สิงห์บุรีชาวบ้านคนนี้มาร้องกับสำนักข่าววันนิวส์เลยค่ะนะคะคือเป็นตัวแทนหมู่บ้านคือขอเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงของหมู่บ้านเพราะว่าสภาพตอนนี้ที่อยู่ก็คือน้ำท่วม
0: แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าน
2: ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเป็นชาวบ้านเนี่ยน้ำท่วมเปิดประตูมาก็เจอน้ำล้อมอยู่แบบนี้ค่
0: ะ
2: แต่อะไรรู้ไหมโอ้โหเนี่ยรั้วบ้านแต่กลับไม่เข้าเกณฑ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติแบบนี้พื้นที่หรือจังหวัดที่จะไปยื่นเรื่องเยียวยาได้อ่ะค่ะไม่ใช่ทั้งประเทศถ้าจำไม่ผิดในประกาศจะอยู่ประมาณสัก66จังหวัดทีนี้ประเด็นก็คือว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านท่านนี้ร้องเรียนมาไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก็เลยไม่สามารถจะยื่น

0: เรื่องเยียวยาได้แต่ดูสภาพสิควรได้เยียวยาไหม
1: เข้าไปในบ้านแล้วนะ
0: เข้าไปในบ้านแล้วนะคะแล้วชาวบ้านบอกด้วยซ้ำว่าจริงๆบ้านที่อยู่ตรงนี้อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาโดนท่วมเป็นประจำทุกป
1: ี
0: ไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเกิดเนี่ยอันนี้ก็อีกหนึ่งคำถามว่าไม่หน่วยงานในพื้นที่น่าจะรู้อยู่แล้วซ้ำซากอ่ะทำไมไม่ยื่นไปให้ส่วนกลางว่าพิจารณาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้หน่อยได้ไหม
1: เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ทุกปี
0: แล้วอย่างปีนี้เขาบอกท่วมตั้งแต่24กันยายนค่ะแต่กลับไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาก็ฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะช่วยพิจารณาตามความเดือดร้อนจริงๆได้ไหม
2: ถูก
0: แบบนี้ดีกว่าไปพิจารณาตามหนังสือตามเอกสารนะคะชาวบ้านเองบอกไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาเลยด้วยซ้ำว่าต้องแบบไหนถึงจะผ่านหรือไม่ผ่านการเยียวยาอันนี้อย่างนั้นขอฝากเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เพิ่มหน่อย
1: นะ
0: โดยประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ชมในรายการเรื่องใหญ่รายวันค่ะเราได้เชิญฝั่งของประธานชุมชนร่มเกล้าโซน2เพราะร่มเกล้านี่เขาท่วม
1: หน
2: ัก
0: หนักและนานด้วยนะคะแล้วก็ผู้จัดการนิติแฟดคลองจันทน์ตึกที่13นำมาคุยกันเลยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาและเพื่อให้ชัดอ่ะเราก็ต่อสายคุยกับรองผู้ว่าทวิดาเป็นรองผู้ว่ากทมนะคะว่าหลักเกณฑ์ในการเยียวยามันเป็นยังไงนะคะเอาให้แบบตรงๆเลยซึ่งท่านเองก็บอกยืนยันแฟดคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อมนะได้เงินเยียวยาจากปภ. 5,000 บาทแล้วก็มีสิทธิ์เยียวยาตามจริงจากกทม.ด้วยเอาลองฟังเสียงท่านดูหน่อยค่ะ
3: คือถ้าเรายึดทางคลองจันทน์กับร่มเกล้านะฮะสมมุติว่าเกิน7วันทั้งคู่นะครับแปลว่าเขาจะได้ขาของปภ.เนี่ยน้ำล้อม 5,000 บวกกับค่าเสียหายตามจริงจากกทม.อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์จมน้ำรถจมน้ำอีก 13,500 ถูกไหมฮะ
4: เดี๋ยวแต่ต้องเป็นวัสดุประกอบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรถที่ท่านใช้เป็นประจำท่านไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยไม่ได้ในหมวดของน้ำล้อมเนี่ยน้ำมันไม่ได้เข้าบ้านท่านไม่ได้มีความเสียหายในบ้านเพราะฉะนั้นตรงน้ำล้อมที่จ่าย 5,000 5,000 นี้ก็จะถือว่าเอาไปช่วยในเรื่องของอาจจะลดลาหรืออย่างอื่นที่ถูกน้ำล้อมอยู่
0: ความเสียหายรถอย่างเงี้ยก็จะได้คือจะได้ทั้งฝั่งของปภ.แล้วก็กทม.ด้วย
1: โอเคมาถึงปภ.เพราะว่าก่อนหน้านี้มีดราม่าไง
5: มีดราม่าใช่
1: ถูกไหม
5: แต่ของจันทร์บอกว่าช่วงไม่ถึง7วันไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ
1: ์หิว3มื้อต่อวันเนี่ยนะ
5: แล้วเนี่ยพยาธิต้องดมแล้วเนี่ย
1: ต้องเข้านวดเส้นเนาะ
5: นวดเส้นแล้วเนี่ย
1: คราวนี้ทางมอทสาคุณ
5: คุณเจษฎ
0: ร์
1: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าในฐานะผู้กำกับดูแลเลยนะอันนี้โดยตรงกำกับดูแลปภ.โดยตรงออกมาชี้แจงว่า
0: ขออภัย
1: ขออภัยทีขอทีโทษทีขออภัยสื่อสารคลาดเคลื่อนใจเย็นเพราะว่าคือตอนนี้มันไหลข้อมูลล่าสุดย้ำแล้วว่าแฟดเคหะคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันได้รับเงินเยียวยาทุกคนแน่นอนแต่จำนวนเงินนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์คราวนี้หลักเกณฑ์อะไรล่ะมาดูดีกว่าว่าบ้านเราที่ของเราเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยมาดูที่เข้าเกณฑ์ก่อนนะคุณผู้ชมก็คือสีเขียวเนาะถูกไหมสีเขียวก็คือว่า1ท่วมไม่เกิน7วันบวกทรัพย์สินเสียหายท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ได
2: ้
1: ท่วมขังติดต่อกันถูกน้ำล้อมดำรงชีวิตไม่ได้มากกว่า7วันอยู่คอนโดอาคารสูงน้ำไม่ถึงนะแต่กระทบการใช้ชีวิตเกิน7วันได้อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติและผ่านการทำประชาคมท้องถิ่นได้อันนี้คือได
2: ้
1: ข้างบนคือได้เข้าเกณฑ์แล้วอะไรที่ไม่ได้เงินเยียวยาน้ำท่วมไม่ถึงตัวอาคารบ้านเรือนไม่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติไม่มีเลขที่ทะเบียนบ้านและไม่มีหนังสือรับรองจากผู้นำท้องที่คนย้ายของขึ้นทันทรัพย์สินไม่เสียหายได้ไม่ได้เงินเยียวยา
5: อ๋อขนของทัน
0: ขนของทันก็ไม่ได้หรอ
5: ก็ถือว่าคุณขนของทันไม่เสียหายไง
1: แต่ทำครัวไม่ได้นะนุ้ยเห็นนะน้องคนนึงอ่ะที่บ้านน้ำท่วมอ่ะคือเขาเหมือนกับเขาเพิ่งมาเป็นอินฟูช่วง TikTok เลยอ่ะ
0: เ
1: พราะเขาบ้านน้ำท่วมใช่ป่ะท่วมแต่ว่ามันก็มีของบางส่วนอ่ะยกทัน
0: ย้ายทัน
1: เออแต่ว่าเขาทำครัวไม่ได
0: ้คือการใช้ชีวิตมันไม่ปกติอ่ะ
5: ก็ถือว่าไม่มีอะไรเสียหาย
1: หรืออาจจะต้องไปลงในรายละเอียดอีกทีนึงฝากความเห็นใจจากทางผู้ที่มีเป็น ป็นตัดสินละกันผู้ประเมินละกันเนาะแต่ที่สำคัญก็คืออะไรคะเราจะต้องมีภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็มีการรับรองจากผู้นำท้องถิ่นเทศบาลด้วยนะและที่สำคัญของสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าต้องระวังฝนที่จะตกมาอีกรอบหนึ่งด้วย
5: ใกล้แล้วด้วย
1: 9-13 ตุลาคมนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมในช่วงเนี่ยแหละค่ะ 9-13 ตุลา
5: คุณผู้ชมครับพักเรื่องของน้ำไปดูอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นกันหน่อยละกันกับกรณีของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะฮะที่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้จริงหรอการจะต่ออนุญาตไปตรวจสอบข้อมูลแล้วแต่ทำไมถึงไม่เห็นอะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญญาติของใครหลายคนที่ฝากคนในครอบครัวไปไว้ที่ศูนย์แห่งนี
1: ้
5: เห็นข่าวเขาบอกรับไม่ได้เหมือนกันเริ่มทยอยเดินทางกลับไปรับญาติของตัวเองกลับมาทันทีเลยนะฮะอ่ะประเด็นนี้มันมีขยายไปอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: แล้ว

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Is that good?

0: ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
13: พิเศษลูกค้า AAS
12: เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
6: เก่าเหรอ
14: ไม่เก่าซาดินครับ
6: เปิดซะดีมั้ย
14: มาดิ
15: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงาน

0: ื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
0: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ
2: เฮ้อ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
7: ่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะฮะที่หลายคนก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนแบบนรกบนดินที่กลับกลายเป็นเหมือนห้องคงห้องขังอะไรแบบนี้หรือเปล่าทำให้ญาติหลายคนที่เคยส่งคนในครอบครัวของตัวเองไปที่ศูนย์แห่งนี้ติดตามข่าวแล้วมันสะเทือนใจแต่ว่าแบบนี้เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันก็เลยเริ่มมีภาพนะฮะหลายคนไปรับคนในครอบครัวตัวเองกลับออกมาเรียบร้อยแล้วครับคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพักพิง
10: พึ่งพิง
9: คือต้องบอกว่าใช้คำนี้แต่ภาพที่มันเห็นออกมามันดูขัดกันมากนะมันดูค่อนข้างขัดกันมากคุณผู้ชมครับคือจุดนี้เนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีหลายคนก็รับไม่ได้ครับก็เลยมีการไปรับญาติของตัวเองเนี่ยกลับออกมาหลังจากศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีการถูกร้องเรียนเรื่องของความไม่เหมาะสมเรื่องของการดูแลการกักขังการทารุณกรรมอะไรต่างๆอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบกันหนึ่งในนั้นตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่กันไปเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากจันทบุรีเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะนำลูกชายวัย32ปีมาอยู่ที่ศูนย์นี้เนี่ยประมาณสัก3เดือนด้วยเพราะว่าลูกชายมีพฤติกรรมคือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะก็เลยกล่าวว่าจะมาบำบัดอยู่ตรงจุดนี้แหละมีคนดูแลหน่อยก็จ่ายเดือนละประมาณ 18,000 บาททีนี้แม่บอกว่าพอตอนที่เดินทางมาเยี่ยมลูกเนี่ยกลับพบว่าลูกชายสภาพเปลี่ยนไป
10: ยังไง
9: เขาบอกว่าผมยาวลุงรังเลยผมยาวมีรังแคด้วยพูดจาก็กลายเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยประกอบกับศูนย์เนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเลยไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกับลูกได้เลย
10: ไม่ได้แหละติดต่อเลย
9: ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเลยเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาที่เข้าเยี่ยมเขาบอกว่าคุณแม่ก็จะนั่งคุยกับลูกแต่จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่ะคอยมาอยู่ใกล้ประกบเอาไว้แม่ก็บอกมันก็อึดอัดใจเหมือนกันและพอเห็นข่าวแบบนี้ตัดสินใจเลยว่าเอาลูกกลับมาดีกว่าครับ
11: ตัวลูกสภาพก็คือแบบแย่มากเลยก็คือสกปรกผม

0: ก็รังแคหัวเหนียวรังแคแบบเรารู้สึกเรารับไม่ได้เลยวันนั้นอ่ะตกใจมากเลยเห็นเมื่อวานเห็นเมื่อวานตอนกลางคืนก็เลยไปที่สังหรณ์ที่แม่ส่งยามาให้หมอก็ว่าควรจะรับกลับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแย่มากสภาพจิตแต่คือจิตใจเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วสภาพจิตใจเขาก็จะแย
1: ่ทุกจังหวะของนี้
2: คือจากที่สถานที่ที่ควรจะบำบัดทำให้อาการหลายๆอย่างมันดีขึ้นกับกลายเป็นว่าคุณแม่อย่างที่คุณแม่เล่าเนี่ยเหมือนมันแย่ลง
3: แย่ลง
2: นี่ๆแล้วไอ้เก้าอี้ตัวนี้แหละที่หลายคนบอกว่าใช้ขับถ่ายยังไงอ่ะ
3: เน
2: ี่
3: ย
2: คือจะเอาเก้าอี้นี้เนี่ยไปวางบนถังกลมอีกทีนึงเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายขับถ่ายลงไปได้ท
4: ันไม่แต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้แบบเป็นชักโครกที่ถูกต้องอ่ะมันก็จะไม่ได้ฝรั่งลงไปไง
2: ไม่ได้ฝรั่
3: งมันถูกสุขลักษณะ
4: แล้วกลิ่นล่ะแล้วไหนจะเชื้อโรคอีกอ่ะ
2: ถูก
3: หลายอย่างนะแบบนี้คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งครอบครัวนะคุณผู้ชมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะพวกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้พึ่งพิงแบบนี้ค่ะรวมถึงเช่นเดียวกันกับที่นี่กระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเนี่ยหลังจากเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยละสั่งปิดไปเลยสั่งปิดศูนย์นี้และเพิกถอนใบอนุญาตนะคะเพราะว่าตรวจพบความผิดหลายประเด็นประเด็นอะไรบ้างก็อย่างเช่นประเด็นแรกคือเขาขออนุญาตไว้50เตียง
2: ครับ
3: แต่ด้านงานจริงมีถึง129เตียง
4: โ
2: อ้
4: เพิ่มไปอีก
3: เพิ่มไปอีก
2: เกินเท่าตัวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วก็สภาพที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่เราเห็นแหละห้องน้องห้องน้ำให้ขับถ่ายยังไงแล้วมีกรงขังมีลวดหนามหีบเพลงสภาพแวดล้อมดูเห็นแล้วหดหูใจเน
4: า
3: ะ
4: มันไม่เอื้อต่อการอยู่ของใครเลยอะค่ะ
3: จริงค่ะ
4: ถูกไหม
2: เนี่ยโหยิ่งภาพเนี่ยแบบโอ้
4: เนี่ย
3: เตียงกรงเหล็กแบบนี้
4: ที่เขาอ้างว่าเป็นนวัตกรรมอะที่เขาไปเรียนมา
2: ลูกเขาอะมาอะไรเงี้ย
3: นะก็ตอนนี้รื้อและชำแหละแล้วนะคะแล้วก็ยังเจอความผิดกรณีที่การขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเขาขอเป็นประเภทเพื่อสุขภาพแต่กลับรับผู้ป่วยจิตเวชมาดูแลซึ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วคือถ้าจะรับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสถานพยาบาลแล้วก็ต้องมีแพทย์ด้วย
4: ใช่
3: มันคนละหลักเกณฑ์เลยคุณขออย่างนึงแต่คุณทำเกินไปอ่ะว่างั้นเถอะนะคะภาษาชาวบ้านหลังคำสั่งเองเนี่ยทั้งศูนย์ก็ได้นำเตียงที่ว่าก็คือเตียงกรงเหล็กบางคนวันนี้เขามีคำชาวบ้านบอกเป็นเตียงปิ้งปลาใช่ไหมเตียงที่ปิ้งปลาเนี่ยเอาออกมา
4: เพราะเหมือนแบบเอาไว้หนีบเอาไว้หนีบปลาเงี้ย
3: ใช่ก็เอามาชำแหละแล้วแยกชิ้นส่วนออกแล้วนะคะส่วนผู้ป่วยที่ญาติยังไม่สามารถรับกลับได้อันนี้เตียงปิ้งปลาตอนนี้ชำแหละเป็นแบบนี้แล้วจะมีผู้ป่วยบางรายเนี่ยครอบครัวมารับกลับ อย่างเคสยศเล่าแต่บางรายคือเขาต้องใช้เวลาครอบครัวถึงจะมารับได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานมารับช่วงต่อจะพาไปดูแลที่สถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อจากนี้นะคะ
2: ครับ
4: คราวนี้หลายๆคนก็มีการไปพูดคุยกับทางเจ้าของศูนย์ว่าเป็นยังไง
2: ว่ายังไงบ้าง
4: ถูกไหมว่าทำให้แบบในอนาคตเนี่ยคือเจ้าของศูนย์เนี่ยเขามีการพูดด้วยนะเหมือนแบบโอ้ยเนี่ยถ้ามาทำกันแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีใครกล้าเปิดศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวชแล้วแหละ
2: เฮ้ย
3: ไม่เกี่ยวเปิดได้
2: ก็เปิดได้แต่ต้องไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่า
4: เพราะตอนนี้บอกว่ายังไม่รู้นะว่ามีคำสั่งปิดศูนย
2: ์
4: อันนี้คือทางเจ้าของศูนย์บอกนะ
2: ครับ
4: แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นการปิดชั่วคราวหรือปิดถาวรในอนาคตจะมีการปรับปรุงพื้นที่นี้และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
3: โอ้สู้ต
2: ่อ
4: สยองนะ
2: นั่นแหละสิ
4: เอาไปฟังเสียงยืนยันจากเจ้าของศูนย์แล้วกันนะคะ
5: ก็เดี๋ยวเราก็ฟังเขาว่าทางถ้าต่อไปเราได้ทำอะไรถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ค่อยว่ากันวันหน้าพี่ก็ขอโทษน้องๆแล้วว่าในการที่พี่คิดไวทำไวเนี่ยเพื่อหวังจะแก้ปัญหาคนไข้เฉพาะหน้าเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราผิดพลาดไปเลย
2: ก็ในเมื่อถ้าคุณรู้ว่าต้องปรับให้มันเป็นไปตามมาตรฐานและทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกจะมาบอกว่าคิดไวทำไวแต่ว่ามันก็ต้องบนหลักการที่คุณขออนุญาตไปด้วยหรือเปล่า
3: ใช่ไหมถ้าพูดถึงการขออนุญาตก็แปลกใจเหมือนกันแล้วทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่บอกหรอเพราะเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทุกปีแล้วไม่ได้บอกหรอว่าอันเนี้ยมันทำไม่ได้นะคุณไม่ได้ขออนุญาตประเภทน
4: ี้ไม่แล้วทำไมถึง
3: ปล่อยให้
4: ได้รับการอนุญาตแล้วยังเปิดทำการ
2: ได้ตรวจสอบหรือเปล่าได้มาตรวจสอบจริงสถานที่จริงไหม
4: แล้วตั้งหลายปีนะ
3: ใช่สิ
4: ถูกไหมแล้วมีคนทรมานขนาดนี้อยู่ตั้งเท่าไหร
2: ่จริง
4: ซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเวลามีหนึ่งกรณีอ
2: ่
4: ะที่อื่นเป็นยังไง
2: โอ้ไปตรวจสอบต่อเลย
4: กาญจนบุรีมีแล้ว
2: ครับ
4: นนทบุรีมีไหม
2: เ
4: พราะ ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบสถานฟื้นฟูผู้สูงอายุนะคะแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาว่าเคยมาพักฟื้นอยู่ที่นี่แหละ
2: ครับ
4: ถูกล่ามโซ
3: ่
4: ตัวถูกล่ามโซ่เบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่มีรั้วนะคะไม่ใช่อันนี้แล้วนะไม่ใช่อันนี้แล้วนะเดี๋ยวรอภาพแป๊บนึงเนาะมีรั้วมีประตูค่อนข้างสูงเนาะภายในพบมีผู้สูงอายุประมาณ 4-5 คน
2: ครับ
4: ทีมข่าวก็พยายามติดต
2: ่อ
4: ถูกไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงอะไรแต่ตอนนี้นุ้ยเชื่อว่าข่าวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็เป็นสิ่งที่ดี
2: ช่วยกันชี้ช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าอย่างที่นนทบุรีอันนี้คือมีคนร้องเรียนมาแต
4: ่
2: ก็ต้องย้ำว่ายังต้องให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวรอเขาชี้แจงเพิ่มเติมและเดี๋ยวทีมข่าวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มด้วย
4: ใช
3: ่มาดูภาพคุณยายคนนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาผลกระทบคือทำให้หลายคนลำบากมากนะหลายครอบครัวเจอความเครียดเจอความเสียหายและในขณะเดียวกันคนไทยน่ารักค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันนะมีหลายมือที่ยื่นเข้าไปช่วยแบบนี้ค่ะ
1: ยายกอดเลยกอดเลยกอดพระเอกเลยนี่ยิ้มด้วยยิ้มยิ้มยิ้มไม่ใช่คันนี้คันนี้เหรอคันนี้อ๋อรถที่ทำงาน
3: ยายลุยน้ำขึ้นรถเลยนี่นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะที่เห็นนี่คือทีมของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะและทีมมูลนิธิร่วมกตัญญูนำเรือท้องแบน2ลำฝ่ากระแสน้ำไปช่วยคุณยายคุณยายอายุ84แล้วนะนี่น
2: ี่ดูสินี
3: ่
2: โอ้โหมองไปมีแต่น้ำ
4: สูงลูกหูลูกตาก็คือน้ำ
3: น้ำท่วมหนักมากนะคะก็คือว่าคุณยายคนนี้เขาถูกน้ำท่วม
4: อยู่ไหนอ่ะ
3: แทบหาไม่เจอเลย
2: เนี่
3: ยเข้าไป
2: ต้องเข้าไปแบบ
3: คือจากบ้านแล้วตอนรับ
4: อ๋อนี่รับมาแล้ว
2: จากบ้านต่อเรือออกมาเรือเสร็จปุ๊บขึ้นรถ
3: ขึ้นรถต่ออีกแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตร50
4: อ๋อนี่ไงนี่ไงบ้านใหญ
3: ่บ้านละนะคือพออายุเยอะเรี่ยวแรงก็ไม่มีด้วย
4: ใช่แ
3: ล้วคิดดูว่าอยู่แบบเนี้ยการกินอะไรมันไม่ปกติอยู่แล้ว
2: ไม่ปกติอยู่แล้วการเข้าห้องน้ำก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหม
3: จุดนี้ก็คือในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะต้องขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าภารกิจนี่มันไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่ไปถึงอ่ะ
2: คุ
3: ณยายจะไม่ออกยายบอกอยู่บ้านนี่แหละ
2: ห่วงบ้านอ่ะ
4: เราเข้าใจนะ
3: อายุหลายคนเป็นนะก็เข้าใจนะคะ
4: แต่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็เป็นห่วงคุณยายไง
3: เนาะกู้ภัยก็เลยพูดปลอบยายไม่ต้องกังวลเนี่ยไปแค่ตรงนี้เองนะก็พาขึ้นเรือขึ้นรถไปได้ปลอดภัยดี
2: คร
3: ับ อีกหนึ่งเคสนะคะที่พี่บินแล้วก็มูลนิธิร่วมกตัญญูไปในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเหมือนกันอันนี้ไปถึงก็ไปมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทให้กับคุณยายคนนึงอายุ72แต่ยายแกน่ารักมากยายบอกไม่เอาหรอกหลานเอ้ยไม่รับเอาทำไมอะยายแค่ได้เห็นทีมงานเห็นหนุ่มๆมาหาถึงบ้านฝ่าน้ำมาแบบนี้นี่คือน้ำใจที่มีค่ามากกว่าเงิน
4: น่ารักที่สุด
6: ช่วยครอบครัวอื่นที่เขาเดือดร้อน
7: คุณยายป๋าแล้วผมมอบเงินไว้ให้ 2,000 นะคุณยาย
8: ไม่ต้อง
7: ไว้ดูแลคุณยาย
8: ไม่รับคืนไม่รับเลยค่ะขอบพระคุณค่ะไม่เดือดร้อนเลยไม่รับค่ะไม่ใช่หญิงนะคะเนี่ยด้วยความเมตตาเนี่ยดีกว่าเงินอีกไม่ได้ดูถูกเงินนะคะมากยิ่งกว่าเงินอีกเนี่ยที่มาเนี่ยเพราะตั้งใจมาจริงๆต
3: ั้
8: งใจ
3: มีค่ามากกว่าเงินอีก
4: น่ารักส่งกำลังใจให้คุณยายนะ
2: โอ้สู้ๆนะ
3: ยายน่ารัก
2: ดูกำลังใจดีนะ
4: ใช
3: ่ใช่ค่ะส่วนสาเหตุที่คุณยายยังไม่อพยพออกมาคุณยายท่านนี้นะ
2: ค
3: ือแกยังอยู่บ้านเพราะแกต้องดูแลคุณแม่อายุ93
2: โอ้โห
3: คุณแม่ตาบอดเพราะฉะนั้นเลยต้องแบบคอยป้อนข้าวดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมหลายจุดที่ยังเดือดร้อนนะคะชวนคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีให้ด้านบนหน้าจอหรือว่าใครสะดวกสแกน QR Code ก็ได้นะคะยอดบริจาคล่าสุด 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 328,911 บาท
4: ขอบคุณทุกท่านน้ำใจนะคะแล้วสำหรับวันสร้างสุขหลายๆคนพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที
2: ่
4: นำทานน้ำใจจากคุณผู้ชมเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในทุกเหตุการณ
2: ์ใช
4: ่จริงๆ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสร้างสุขก็ลงพื้นที่อีกเหมือนกัน
4: ใช่ไหมคะ
2: ก็จะลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่จะลงส่งความช่วยเหลือไปแน่นอนนะฮะส่วนที่ฉะเชิงเทราความเดือดร้อนยังไม่หมดคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีภาพนี้ คือครอบครัวนี้เนี่ยน้องนะฮะเขาป่วยไข้ขึ้นแล้วจะต้องออกมาจากบ้านเพื่อพาไปส่ง

0: โรงพยาบาลจังหวะนี้โชคดีที่เจ้าหน้าที่ผ่านมาพอดีก็เลยช่วยเหลือกันนี่แหละคืออีกหนึ่งความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
1: และ

0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes, there are some great talk.
0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White Vitamin C ผสานพลังวิตามิน C บริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่ Colgate Optic White Vitamin C เพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: To handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
17: พิเศษลูกค้า AAS
16: เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594เหรียญ
16: โทรออก
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
22: แม่กำลังกลับนะ
23: ลืมล้างจานให้แม่

0: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
10: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
12: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจอ
13: ย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะว่าฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยหนักมากๆแล้วตรงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแถวๆ4แยกลมโชยที่อำเภอสนามชัยเขตนะฮะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าน้ำมันสูงมากๆคือรถเนี่ยตอนแรกก็พยายามที่จะขี่ฝ่าไปสุดท้ายไปไม่ได้รถดับรถจอดดับอยู่ตรงกลางน้ำแบบนี้นะฮะจนชาวบ้านหลายคนเห็นเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือกันเพราะว่าน้ำมาแรงนะเห็นไหมคือนี่คือคว้ารถเอาไว้เพราะถ้าจะไม่จับรถเอาไว้น
14: ี่
13: รถไปตามน้ำเลยนะฮะนี่คือจุดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านบางพระเนียงนะฮะไปเจอสองสามีภรรยาเข็นถังกระมังใบหนึ่งใหญ
14: ่
13: ๆตอนแรกก็ไม่รู้คิดว่าอะไร
14: ค่ะ
13: พอเข้าไปใกล้ๆอ้าว
14: เด็ก
13: เป็นลูกเป็นเด็กออทิสติกป่วยมีไข้สูงนะฮะกำลังจะฝ่าน้ำท่วมเนี่ยเพื่อพาน้องไปส่งยังโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องรีบช่วยก่อน
14: ต้องเร่งเวลาเลย
13: พาทั้ง3คนนะฮะขึ้นรถครับก่อนจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยต้องบอกว่าหลายพื้นที่มันหนักมากจริงๆอย่างบางคล้าอีกหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมนะฮะที่เราก็รายงานกันมาหลายวันแล้วนะฮะว่ามันค่อนข้างจะหนักมากๆอย่างที่สวนมะพร้าวน้ำหอมลุงแดงครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็ถูกน้ำท่วมมา7วันแล้ว
14: ค
13: ือบอกว่าเจ้าของสวนบอกเลยนะอุปกรณ์ในสวนตอนนี้มันจมน้ำไปเนี่ย 80%
14: โอ้โห
13: คือต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเนี่ยมันเริ่มจะ
14: ไม่ไหวแล้ว
13: มันจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะยืนต้นตายแล้วอ่ะเพราะว่าน้ำมันแบบมันไม่ระบายไปสักทีนึงเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือความเดือดร้อนที่ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนเริ่มสะท้อนออกมาแล้วทีมข่าวเราก็เลยเอาโดรนบินสำรวจหน่อยดูหน่อยซิว่าบางคล้าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
14: อุ้ยนี่ถนนนะแต่ว่ามีคลื่นน้ำ
13: น้ำคุมปกคุมอยู่หมดเลยรถวิ่งไม่ได้และเห็นบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง2เมตรนะฮะมิดหัวนะคุณผู้ชมลักษณะบางจุดมันก็เป็นแอ่งรับน้ำอีกเหมือนกันทั้งทุ่งด้านบนระบบคลองที่เชื่อมกับปลาจีนบ้านสร้างก่อนที่จะระบายลงแม่น้ำบางประกงทำให้หลายวันที่ผ่านมาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นจนหลายคนเนี่ยตั้งรับกันไม่ทันนะฮะทั้งบ่อกุ้งบ่อปลาสวนมะม่วงนาข้าวเสียหายไปเนี่ยตอนนี้ที่เขามีการประเมินนะภาคการเกษตรและประมงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท
14: โอ้โหนี่เฉพาะฉะเชิงเทรานะคะ
13: จุดเดียวนะฮะจุดเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมส่วนที่บ้านหัวไซครับตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าจะเข้าออกได้ต้องใช้เรือเท่านั้นนี่ต้องพายเรือกันไปและผู้สูงอายุพายเรือกันน่ะคือก็พายกันได้แหละเอาจริงๆแต่ก็ต้องระวังกันหน่อย
14: ค่ะ
13: เดี๋ยวถ้าเรือล่มมาทีเดี๋ยวก็จะเป็นอันตรายอีกเหมือนกันก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะแล้วทีนี้ชาวบ้านบางคนบอกว่าฉันไม่มีเรือฉันใช้โฟมแผ่นโฟมคุณผู้ชมต้องเอาแผ่นโฟมมาใช้ก่อนนะฮะบางคนเอาไปหนุนของให้มันลอยน้ำไปหนุนตู้เย็นหนุนรถคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกปกตินะฉันซื้อแผ่นโฟมแบบนี้นะไม่กี่ร้อยเองน
14: ะ
13: แพงสุดว่าแพงสุด800แต่ตอนนี้ราคามันพุ่งสูงไปเกือบ 2,000 เรือก็ว่าแพงแล้วเรือเมื่อวาน 7,000 ไปกู้มาใช่ไหม
15: ใช
13: ่นี่วันนี้โฟม 2,000 โอ้โหอ่ะลองฟังชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันหน่อยกันครับ
16: มองว่ายังไงครับเพราะว่ามีการขึ้นราคาช่วงน้ำท่วมแบบนี
17: ้มันก็แหมมันก็หนักเกินไปครับมันเราไม่มีงานทำกันเป็นแถวอย่างเงี้ยมันก็หนักหมดขุดหมด
16: ใช้เหมือนเป็นเรือ
17: ไปอย่างเงี้ยมาทำชีวิตไป
16: บางทีก็เอาไว้ลอยของ
17: ลอยคอลอยของแล้วก็ดุงละ

0: กันแค่นั้นน่ะ
1: แล้วมันยังมาปูนอนเนี่ย
0: ปูนอนกันมั่งหนุนของบางคนก็เอาหนุนของหนุนตู้ในบ้านบางคนก็อาศัยโมไซค์ลอยมันมัวออกไม่ได
2: ้มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์ครับ
3: โอ้เข้าใจนะความต้องการซื้อมันไม่ไม่บาลานซ์กับความกับปริมาณที่ขาย
4: ปริมาณซัพพลายมันไม่บาลานซ์กันอ่ะ
3: แต่ว่าอยากให้เห็นใจ
5: เนาะอยากขอผู้ประกอบการหน่อย
3: คือเข้าใจว่ากำไรก็อยากได้เนา
4: ะ
3: แต่ว่าถ้าโอ้โหเขาเรียกว่าโขกกันขนาดนี้มันก็ไม่ไหวไง
4: อย่าเอากำไรเกินควร
3: ใช่
5: เพราะคนก็เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วแบบไม่ได้ไปทำงานไม่มีรายได้อีก
3: ค่ะ
5: ทีนี้ไปดูร้านที่เขาขายโฟมบ้างร้านขายโฟมเนี้ยคือเขาก็แจ้งเหมือนกันนะว่าที่ราคาเห็นว่ามันปรับสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มต้นทุนคือร้านเนี่ยจะต้องขับรถหรือว่าขนส่งเนี่ยเพื่อที่จะไปรับโฟม
3: ไปรับโฟมมันก็ลำบาก
5: ก็ลำบากอยู่แล้ว
4: บางพื้นที่มันก็ต้องฝ่าน้ำเข้าไป
3: ต้นทุนด้านขนส่งเพิ่มขึ้นมา
5: ต้นทุนของร้านก็เพิ่มอยู่แล้วนะคะแต่อย่างตัวอย่างร้านเนี้ยที่นักข่าวลงพื้นที่ไปอันนี้เขาบอกว่าราคาขายหน้าร้าน
3: ขายเท่าไหร่
5: ยังขายราคาเดิม
3: อุ้ย
4: โอ้ดี
5: ไม่ได้ขึ้นราคา
3: คุณพี่
4: ขอบคุณมาก
3: ร้านไหนแหละเราต้องช่วยโปรโมทร้าน
4: ชื่อร้านไหมเนี่ย
5: ไม่ได้มีชื่อร้านมา
3: พี่ปักตะกร้าในติ๊กต็อก
5: ฉะเชิงเซาน่าสนับสนุน
3: เนี่ยผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมคุณธรรมแบบนี้เราต้องสนับสนุน
5: เดี๋ยวไปถามน้องบอลมาให้น้องบอลและชะตะว่าไปลงพื้นที่ร้านไหนนะคะเช่นเดียวกันกับหญิงอีกรายนึงค่ะที่บ้านน้ำท่วมจนต้องหนีออกมากางเต็นท์บนถนนนะแต่ความน่ารักของคนไทยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตกางเต็นท์แล้วแล้วน้ำท่วมใช่ไหมมีปลาหลุดใช่
3: ไ
5: ห
3: ม
5: จับปลามาแล้วมาทำอาหารแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านให้กับกู้ภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกคนแบบฟรีๆเลย
4: ช่วยกัน
5: น่ารักเนาะเนี่ยคุณผู้ชมให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือเธอบอกแค่ว่าคนอื่นหนักกว่าเราอีกมีอะไรก็แบ่งกัน
4: จริง
5: ไหมเนี่ยคำนี
3: ้น่ารัก
5: แล้วชื่นใจ
3: คนอื่นหนักกว่าเราอีกซึ่งพี่ก็หนักมากไม่ได้ไม่หนัก
4: ถึงขั้นต้องมา
3: แต่ยังมีน้ำใจเห็นปะ
5: ยังมีน้ำใจเผื่อแผ่ได้นะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ได้นำถุงยังชีพวันสร้างสุขมอบให้ผู้ประสบภัยนะคะคุณผู้ชมก็มียารักษาโรคอาหารแห้งน้ำดื่มขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสำหรับหัวไทน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรเลยนะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่อาจจะมาก้อนใหม่ด้วยจะพาไปดูเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีบ้างค่ะคือเขาออกมาบอกนี่ๆๆเขาบอกน้ำท่วมเนี่ยรุนแรงมากนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายหลายจังหวัดน้ำทะลักเข้าบ่อปลาเข้าบ้านเขาปลาไซส์ใหญ่ๆที่เลี้ยงมาหลายปีอ่ะ
4: หลุดหมดสิ
5: หลุดหมดหายไปกับน้ำเงินทุนนับ10ล้านตอนนี้หายไปในพริบตาเลยค่ะ
6: บ้านสร้างก็ส่วนข้างหน้าอีกประมาณ 8-10 วันข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาทุนที่ไหนทำหมดนะครับไม่ใช่ว่าผมคนอื่นอาจจะเริ่มต้นจาก1จาก2ผมเริ่มต้นจากขอทานเริ่มต้นจากขอทานเลยรอบนี้
5: คุณผู้ชมเราจะรู้ว่าปลาจีนน่ะเขาหนักมากเลยนะปีนี้ท่วมอ่ะ
3: อ๋อพูดถึงปลาจีนวันนี้มีประเด็นใหญ
5: ่ใช
2: ่ในอำเภอไง
5: ประเด็นเด้งนายอำเภอ
3: นายอำเภอถ
2: ู
3: กยกย้ายเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าเสียงแตกเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ย้าย
5: ใช
3: ่แล้วก็มีท่านนายกออกมาพูดว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่เคยคิดเลยหรืออะไรประมาณนี้ว่าน
5: ายกบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันน่าอับอาย
3: เ
5: กิดช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนแต่ทำไมถึงหายไปอะไรแบบน
2: ี้ไม่ยอมลงพื้นที่ดูแลประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เสียงแตกเพราะอะไรเพราะว่าคือนายอำเภอท่านเนี้ยเป็นนายอำเภอเนาะ
2: ใช่นายอำเภอ
3: ค่ะลงพื้นที่สิชาวบ้านเขาเห็นเป็นประจักษ์อะสิ
5: แล้วก็เห็นความไหวในคลิปในโลกออนไลน์ท่านก็แบบจะลงพื้นที่ตลอด
3: ทุกวัน
2: อัปเดตตลอดเวลาด้วย
3: ขนาดว่าวันนี้ได้คำสั่งแล้วพรุ่งนี้จะต้องย้ายอะคืนนี้
2: ยัง
3: ช่วยน้ำท่วมอยู่เลยชาวบ้านก็เลยเหมือนกับแบบเซฟนายอำเภอ
2: ใช่แฮชแท็กเลยเซฟนายอำเภอ
3: เซฟนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีท่านนี้เนาะซึ่งอ่ะพอเราไปถามท่านท่านก็บอกว่าคือเราก็เป็นข้าราชการ
2: ครับ
3: มีคำสั่งออกมาเราก็ต้องเหมือนกับก็ต้องทำตามคำสั่ง
2: ก็ต้องปฏิบัติตามตามคำสั่ง
3: ถูกไหมแม้ว่าท่านบอกว่าจะออกจากพื้นที่ออกมาเพื่อย้ายตามคำส
5: ั่
3: งแม้ว่าจะยากนะก็ต้องย้ายก็ต้องพาตัวเองออกมาจากพื้นที่นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอ่ะรอดูต่อไปเนอะว่า
7: บ้านสร้างนะอำเภอบ้านสร้างเดี๋ยวน้ำก็
3: ตรวจสอบอ่ะ
4: ใช่
3: แล้วท่านก็ต้องชี้แจงว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
4: ก็ต้องดูข้อเท็จจริงแหละว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงกันแน่มันจะเป็นแบบที่ภาพออกมาหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเอางี้อย่างที่บอกว่าเสียงแตกคือชาวบ้านบางคนเขาก็มีการสะท้อนแบบนี้ว่าเคยเห็นท่านน่ะในโซเชียลจริงก
3: ็
4: มีการลงพื้นที่แต่บางคนก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นตัวจริงเลย
3: ก็มี
4: เหมือนกัน
3: หรือว่าเรื่องที่สะท้อนถึงท่านนายกอาจจะเป็นส่วนนั้นหรือเปล่าท่านก็เลยได้รับมาแล้วท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไม่นิ่งนอนใจนะและฉันก็ต้องลงดาบนะเพื่อให้แบบว่าข้าราชการท้องถิ่นทุกคนเนี่ยคือกระตือรือร้นอันนั้นก็คือถามว่าเป็นส่วนดีไหมเป็นส่วนดี
4: ใช่
3: ถูกไหมแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเสียงแตกออกมาก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะ
4: ก็เป็นว่าให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะฮะแต่ว่าเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านมันรอไม่ได้จริงๆนะช่วยเหลือกันด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยที่มันไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ย้ำก่อนว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเติมแก๊สจู่ดีๆจู่ๆมันระเบิดขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้บ้านใครครับที่กำลังเจอกับปัญหาเรื่องของค่าไฟแพงฝนก็ตกน้ำก็ท่วมไฟก็ดับวันนี้ครับก็เลยจัดสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาให้เป็นรุ่นที่อัปเกรดแล้วด้วยนะฮะเพิ่มความสว่างแต่ไม่เพิ่มราคาติดตามพร้อมกันกับคุณแม็กซ์เลยคร
5: ับ
4: อ
5: ยากได้พอดีเลย
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมถูกต้องฮะช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้เป็นไฟโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วฮะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่เนาะแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ยังอยากที่จะได้ไฟไปเสริมในจุดต่างๆของที่บ้านเรานะฮะให้มันสว่างวันนี้จัดซูเปอร์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาให้รุ่นนี้ 4,000 วัตต์ฉะนั้นเนี่ยที่เราขายมาเนี่ยไม่มีสว่างกว่านี้แล้วนะฮะเราขายตั้งตัวผมเองผมขายตั้งแต่500 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์ยันมาตอนนี้ 4,000 วัตต์เข้าไปแล้วฉะนั้นสว่างจ้าแน่นอนที่สำคัญติดตั้งเองได้ง่ายๆติดปุ๊บค่าไฟจะลดลงปั๊บเพราะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์และ 4,000 วัตต์ฮะคุณดูในจออันนี้เอาไปถ่ายในที่ที่ไม่มีหลอดไฟสักดวงนะอันนี้อย่างซอยเนี่ยลึกมากแล้วก็มืดมาก4,000 วัตต์ดวงเดียวสว่างจ้าเห็นยันท้ายซอยบ้านที่มีซอกแคบๆแบบนี้มันมืดนักใช่ไหมมันเสียงโจรเสียงขโมยนักใช่ไหมติดไปฮะดวงเดียวเอาอยู่ตามไร
5: ่
7: ท้องนาเฝ้าตามบ่อกุ้งเฝ้าตามไร่นาดวงเดียวเอาอยู่แน่นอนที่สำคัญถ้าพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะคุ้นๆเหมือนเคยติดแล้วแน่นอนตัวผมเองเคยขายรุ่นนี้ฮะเป็นรุ่นเล็ก 1,500 วัตต์แต่วันนี้มีอุปกรณ์วัดแสงมาเทียบกันซะหน่อยถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้เนี่ยมันก็จะวัดแสงได้ประมาณนี้เห็นเล็กไหมพันกว่าพันสองประมาณนี้เนาะพี่จอยเนา
5: ะ
7: แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เทียบในนัยติดแล้วอัปเกรดฮะเอา 4,000 วัตต์ไปเลย 4,000 วัตต์เนี่ยตัวเลขมันจะพุ่งประมาณนี้เห็นนะมันก็จะ 4,000 กว่าๆนี่แหละฉะน
5: ั้
7: นฮะดูด้วยตาอาจจะไม่ชัดแต่ดูด้วยตัวเลขมันสว่างกันเยอะสว่างเต็มวัตต์อะขึ้นเลข 4,000 อย่างนี้ฉะนั้นไหนๆจะติดแล้วเนา
5: ะ
7: เอาตัวนี้ไป 4,000 วัตต์จัดไป2ดวงแล้วราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่ากับรุ่นที่มันสว่างน้อยกว่านี้เพราะคุณได้2ดวงในราคาแค่ 1,290 บาทเท่านั้นลดมาจากครั้งที่แล้วเยอะมากของแถมอยากให้ช่วงนี้หลายคนปลอดภัยก็เลยเอาไฟฉายอันนี้ให้ไปด้วยรวมทั้งไขควงอเนกประสงค์ให้ไปด้วยอีก1ชุด
5: ได้ใช้แน่
7: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีนะปกติเซตนี้มันจะประมาณ 1,390 วันนี้ลดอีกนะฮะเหลือแค่ 1,290 รับประกันให้1ปีเต็มและส่งฟรีถึงหน้าบ้านตอนนี้ส่งได้ทั่วไทยแล้วฉะนั้น028179925ฮะ028179925โทรมาได้เลยมีไม่เยอะนะครับมีแค่80เซตเท่านั้นฉะนั้นได้แล้วปุ๊บรีบเลยแกะออกมาทำติดตั้งให้มันเรียบร้อย
5: ค่ะ
7: อธิบายง่ายๆนิดเดียว1ชุดจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์คุณติดแผงโซลาร์เซลล์ให้โดนแดดเน
5: า
7: ะ
5: เพราะ
7: ว
5: ่
7: ามันเป็นการรับพลังงานแสงอาทิตย
5: ์
7: หลังจากนั้นจะมีสายไฟยาวประมาณ5เมตรคุณลากสายไฟที่เรามีให้เข้ามาเสียบเข้ากับตัวสปอตไลท์สปอตไลท์ติดตรงไหนก็ได้เนี่ยอย่างพี่คนนี้ก็ติดไว้ใต้ชายคาใต้อาคารติดไม่ต้องสูงก็ได้ติดต่ำๆก็ได้แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้มาด้วยใส่ฐานให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีแดงเลยปุ่มสีแดงคือปุ่มอัตโนมัติทีนี้มันอัตโนมัติยังไงก็คือเวลาอยู่ในสตูเนี้ยเขาจะรู้ว่าชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปกลางวันชาร์จพอกลางคืน
5: พอมืดปั๊บ
7: มืดปุ๊บจะติดเลยกลางคืนจะใช้อย่างนี้เลยฮ
5: ะ
7: จะติดอย่างนี้เลยแล้วพอตอนกลางวันอีกทีปุ๊บเขาก็จะรู้เองฉันก็กลับเข้ามาสู่โหมดชาร์จอีกครั้งนึงอัตโนมัติเหมือนไฟถนนเหมือนไฟราชการเหมือนไฟตามที่สาธารณะต่างๆที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้ก็เอา 4,000 วัตต์มาเยอะมากหลายดวงมากขออนุญาตดับไฟในสตูนิดนึงได้ไหมจะได้รู้ว่า 4,000 วัตต์มันจ้าขนาดไหนนี่สว่างขนาดนี้เลยคุณเห็นหมดนะฮะเห็นยันด้านนู้นเลย
5: น้
7: องพี่มุ้ยสว่างเลยหน้าคราวนี้ไม่ต้องมืดแล้วสว่างจ้าแบบนี้เลยนะฮะฉะนั้นแบบนี้รับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนจัดไปคุณผู้ชมฮะไหนๆอยากจะติดแล้วติด 4,000 วัตต์ฮะเพราะรุ่นนี้คือรุ่นที่สว่างที่สุดตัวท็อปสุดของเราในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาแล้วนะ2ดวงติดได้2จุด
5: ค่ะ
7: เฉียวหน้าบ้านสักจุดหลังบ้านสักจุดถ้าหลังบ้านยิ่งเป็นห้วยหนองคลองบึงนะต้องติดนะเดี๋ยวสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษมันขึ้นมาติดไว้เลยฮะ2จุดอย่างนี้ในราคาแค่ 1,290 บาทเดี๋ยวแถมไฟฉายให้อีก1อันแล้วก็มีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วยมีไม่เยอะนะ80เซตอย่างที่บอกรับประกัน1ปีรับประกันคือมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเบอร์เดิมนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีฉะนั้นอยากได้แล้วก็028179925นะฮะ028179925รีบโทรมาแล้วกันรับของก่อนค่อยจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนเนาะหลายคนจะห่วงว่าเรื่องน้ำเรื่องไฟดูดไฟช็อตอะไรเงี้ยผมก็เป็นห่วงนะฮ
5: ะ
7: แต่ถ้าเป็นโซลาร์เซลล์มันอยู่ในน้ำได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมมันเป็นการกันน้ำแบบ IP67 นี่อันนี้อยู่ในน้ำนะเห็นไหมเป็นตู้ปลาเนาะแช่น้ำไว้ครึ่งหลอดเนี่ยครึ่งดวงเนี่ยฮะแล้วเอามือจุ่มก็ไม่เป็นไรไม่ดูดไม่ช็อตนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็น IP67 มันกันน้ำกันฝุ่นกันแดดกันฝนแม้แต่ทั้งบางครั้งถ้าน้ำท่วมเน
5: า
7: ะคุณไปย้ายอย่างอื่นก่อนเป็น IP68 นะขออภัยคุณไปย้ายอย่างอื่นก่อนหลอดไฟไม่ต้องรีบย้ายนะคุณให้เขาแช่น้ำได้ไม่มีปัญหาฉะนั้นจะติดสูงก็ได้จะติดเตี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ของแถมวันนี้ผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงแล้วกัน
5: ไฟฉาย
7: เป็นไฟฉายเนาะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี
5: ้
7: นี่เล็กๆนะกระทัดรัดเนาะข้างหลังมันจะเสียบชาร์จได้เป็น USB เนาะรวมทั้งด้านหน้าฮะขออนุญาตนะกดหนึ่งทีจะเป็นอย่างนี้นะ
5: ทีนี้
7: มันไอ้นี่ได้ด้วยนะขออนุญาตทำมืออย่างนี้ให้ดูมันซูมได้นะนี่เห็นนะจะซูมปุ๊บอย่างเงี้ยเอาไว้ส่องไกลๆได้นะและด้านนี้นะขออนุญาตกดอีกทีนะ
5: ค่ะ
7: มันจะเป็นไฟฉุกเฉินนะขอความช่วยเหลือได้นะ
5: อันนี้เก็บไว้บนรถก็ดีนะ
7: เวลาอยากจะตั้งได้ไหมเข้าห้องน้ำห้องน้ำกดอีกทีมันจะเป็นอย่างนี้ฮะค
5: ุ
7: ณจะตั้งกับพื้นได้เลยมันจะสว่างมากเลยอย่างเงี้ย
5: คุณ
7: ผ
5: ู้ช
7: มฮะอันเนี้ยแถมให้ไปด้วยเน
5: า
7: ะเวลาไฟดงไฟดับเนาะอันเนี้ยฉุกเฉินจะได้ใช้จริงๆเลยเล็กกระทัดรัดนะฮะพกแบบใส่กระเป๋าเงี้ยเก็บอย่างนี้ได้เลย
5: บ้านติดตัวไว้ได้เลย
7: ถูกต้องจัดไปได้เลยนะฮ
5: ะ
7: ผมเชื่อว่าช่วงนี้น้ำท่วมช่วงนี้ลำบากจริงๆฮะส
5: ั
7: ตว์รงสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษ
5: ค่ะ
7: แถมมันจะมีขโมยขโจรมาซ้ำเติมตอนเราลำบากอีกฉะนั้นติดให้บ้านสว่างไว้ก่อนต่อให้คุณไม่อยู่บ้านคุณก็ต้องติดไฟนะฮะวันนี้จัดโซลาร์เซลล์ไปเป็นซุปเปอร์สปอตไลท์รุ่นนี้ยืนยันว่าเป็นรุ่นที่สว่างที่สุดดูความสว่างบางทีนากว้างๆสวนกว้างๆมีไร่กว้างๆคุณอาจจะติดสักดวงนึงติดให้สูงหน่อยมันก็จะสว่างไปได้ขนาดนี้เพราะนี่คือ 4,000 วัตต์ฮะตัวที่สว่างสุดของเราจัดไป2
5: แล้วโปรวันน
7: ี้สุดท้าย
5: จัดไป
7: 2เซตแบบนี้เลย1แถม1ในราคาแค่ 1,290 บาทฉะนั้นเซต1มันแค่500กว่าบาท600เองเชื่อไหมว่าคุณติดเป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้รับรองฮะไม่กี่เดือนคืนทุนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคุณแค่ประหยัดไฟในบ้านเราไปแค่เดือนละ200-300แค่นี
5: ้
7: แป๊บเดียวก็ได้ค่าโซลาร์เซลล์คืนแล้วไม่ถึงปีเลยแล้วเขารับประกันให้1ปีแล้วเจ้าของใจดีมากมีปัญหาอะไรโทรกลับมาไม่ต้องซ่อมฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทันที2ชุด2ดวง 4,000 วัตต์ในราคา 1,290 ผมว่าคุ้มผมว่าเจ๋งอ่ะแล้วมีไฟฉายให้ด้วยแล้วมีไขควงให้ด้วยฉะนั้นได้ไปหมดนี่เลยนะฮะ028179925นะฮะ028179925ถ้าเกิดสายแน่นเนาะกลัวจะไม่ได้สิทธิ์นี้ LINE @มี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยและซื้อของกับเราตอนนี้ส่งได้ทั่วประเทศแล้วนะครับฉะนั้นโทรมาบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นี้พอเดี๋ยวของจะส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าได้เท่านี้ตามนี้หรือเปล่าแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยฉะนั้น 1,290 บาทฮะติดก่อนรับรองว่าประหยัดไฟก่อนและอยากให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะ028179925รีบโทรมาเลยจ้าร
5: ีบโทรด่วนเลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดน้ำท่วมอะไรอีกไหมแต่เราต้องรอดและนี่คือสิ่งที่ต้องมีเธอเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วถูกตัดไฟ
7: นั่นนะสิเราก็มีไฟอย่าง
5: น
7: ี้ก่อน
5: นี่เคยจองแล้วนะโปรหนึ่งนะวันนี้ขอบคุณพ่อแม่
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: ครับผมขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณคร
8: ับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอะไรเนี่ยเพราะว่าจู่ๆรถคันหนึ่งกำลังจอดเติมอยู่ดีๆระเบิดขึ้นมาแบบนี้เลยครับ รถกำลังเติมแก๊สอยู่นะฮะ
5: ไ
3: ม่แล้วเศษของรถอ่ะ
5: เฮ้ย
3: ก็อันตรายนะเหมือนระเบิดเลยอ่ะ
5: เป็นไรไหมเนี่ย
8: เศษกระจกประตูไปหมดเลยฮะนี่รถคันนี้นี่เปิดประตูวิ่งลงมาอีก

0: ซีรีส์กันดีกว่าค่ะแฟนๆซีรีส์ GMM TV ช่วงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับ2เรื่องใหม่ที่มาชวนให้หัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลเริ่มที่ Humaniac เดี๋ยวจะรักษาให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครได้ง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วค่ะและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังมาแรงเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadowเมื่อจันนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจที่เป็นรักแรกของจันก็ดันกลับเข้ามาอีกทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าเป็น2เรื่อง2ความสัมพันธ์ที่ความสนุกไม่แพ้กันรับชมย้อนหลังHumaniacเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AAS Pro แรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้รีบกดสมัครด่วนตอนนี้เลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ
1: ครับแล้วรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลียครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Square กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามิเรียพัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพัฒมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคามิเรียพัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเรียโอริเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคามิเรียในประเทศไทยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือและที่สำคัญคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำ

ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดๆเป็นส่วนประกอบพร้อมทั้งทอดประเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียจากร้านค้าที่เข้าร่วมงานในปีนี้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทอดประเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเรียเบลนด์ไทเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มจากนั้นทรงพระดำเนินไปเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดประเนตรร้านอาหารและร้านค้าภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูสต์เฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเรียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเรียโอริเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเรียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมภายในงานยังมีสินค้าจากร้านในเครือมูลนิธิชัยพัฒนามาจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเรียโอริเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านบ่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิรวมถึงความอร่อยจากร้านดังที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียอาทิขนมปังบั๋นหมี่หมูย่างขมิ้นไข่คนจากร้านมิบายข้าวเปียกเส้นปลาต้มยำน้ำข้นโรยด้วยหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคาเมเรียอัฟโฟกาโต้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียธัญพืชในน้ำมันเมล็ดคาเมเรียซุปแซลมอนสไตล์นอร์ดิกและสลัดไก่ย่างซอสทรัฟเฟิลและน้ำมันเมล็ดคาเมเรียเป็นต้นเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือจากร้านพัดในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางภายในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์รวม 2,996 คนตลอดเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ผลงานจาก

การศึกษาและวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารถ่ายทอดสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 3,990 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นเดินทางไปตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2570ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม240รายพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนพัฒนาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่อาทิกาแฟโรบัสต้าอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้พร้อมวางระบบป้องกันช้างบุกรุกและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ได้พิจารณาการยกระดับมาตรฐานกาแฟโครงการหลวงสู่มาตรฐาน Rain Forest Alliance ใน3ศูนย์ได้แก่ป่าเมี่ยงตีนตกและห้วยน้ำขุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการตลาดช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5มีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้ง7รายจากนั้นเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี2569และแผนงานปี2570พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจากผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบรวม 21 พันรวมถึงกุหลาบควีนสุทธิดาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อพร้อมให้นโยบายมูลนิธิโครงการหลวงนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนมินทรามหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพณโรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่ประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้ตรวจสุขภาพ437คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่โรคระบบจักษุโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายมีผู้ป่วยรับการส่งต่อ45คนพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดแก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกา
โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญดาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบ่อพิษพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปรามประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาล3เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกุลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดบ่อพิษพิมุขวัดฉัดแก้วจงกรณีวัดปักน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนคขมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 19 นาฬิกากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันที่13ตุลาคมสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ยังไงพี่ก็จะหาคีย์ให้เจอ
3: คีย
2: ์ขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไว
4: ้คีย์ลูกพ่อเป็นคนทำให้การแม่ต้องแย่ลงพ่อเป็นต้นเหตุเอง
2: พ่อคือพ่อที่ดีที่สุดของหนูนะ
5: เราจะนอนที่นี่กันจริงๆเหรอคะ

เคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร

0: หนูคิดถึงแม
1: ่แม่อยู่นี่แล้วไง
2: หนูรู้ตัวไหมว่าหนูเก่งมากลูกสาวแม่เก่งที่สุดเลย
0: หนูรักแม่นะ
2: แม่ก็รักหนูลูกฉะนั้นคีอย่าเศร้าอย่าเสียใจอย่ารู้สึกผิดอีกเลยนะลูกเพราะความรักที่หนูมีให้แม่มันทำให้แม่มีความสุขมาก

คีสัญญากับแม่นะว่าคีจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขลูกนะหนูสัญญาหนูจะมีความสุข

0: ยิ้มหวานเชียวฝันดีเหรอ
1: หนูฝันดีหนูฝันถึงแม
0: ่หนูสัญญากับแม่ว่าจะมีความสุขดีจัง
1: พี่คือความสุขของหนูนะ

0: หมอว่าไงบ้าง
1: ก็พูดคุยกันซะส่วนใหญ่อะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้มาเจอจิตแพทย์นานก็เลยต้องอัปเดตอาการกันใหม่แล้วหมอก็บอกว่าดีแล้วที่หนูตัดสินใจกลับมาหาระหว่างนี้ก็รักษาตัวกันไปแล้วก็กินยาให้ครบตามที่หมอสั่ง
0: แล้วหมอมีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมมีวิธีไหนที่พอจะช่วยได้บ้าง
1: หมอบอกว่าการที่หนูมีคนที่หนูรักคนที่เข้าใจอยู่ข้างๆจะช่วยได้มากๆเลยค่ะซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จันแล้วก็ทุกคนที่บ้าน
0: ขอบคุณนะคะพี่จันที่มาเป็นเพื่อน
2: เพื่อนอะไรแฟนต่างหาก
1: โอเคขอบคุณที่มาเป็นแฟนนะคะ
2: ฉันจะอยู่ข้างเธอตัวติดเธอทุกวันเลย
1: งั้นหนูก็จะตัวติดพี่ติดหนึบเหมือนหมากฝรั่งเลย
2: ก่อนกลับบ้านแวะซื้อของให้ซิมบ้ากันดีไหม
1: ได้สิคะซื้ออะไรอ่ะ
2: ยังไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าอยากซื
1: ้อทำไมอยากซื้อให้ตัวนี้หรอคะ
2: โอ้โหตัวเนี้ยรับเลี้ยงดูตลอดชีวิตค่ะ ไปช้อปปิ้งกัน
1: ไปค่ะ

0: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: งั้นเดี๋ยวจัดให้ป้าแหม่มมาดูแลนะคะ
0: แม่อยากได้คนมาดูแลตอนนี้เลย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Esco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
4: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
3: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: Welcome to Secret Area. New mission, break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
9: beauty sexy comedyOf course.
10: Something nut.
9: And a little fantasy.
8: Anything else?
9: We are expecting you, honey.
8: Namtan Film Glamorous FanCon.
11: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูราแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: Canon Delighting You Always

0: Milk Love Whimsical House Fan Con Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21-22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อ้าวน้องจะไปไหนอะลูก
1: ปารีสค่ะคุณแม่ไปถ่ายงานอะ
0: น้องเพิ่งไปมิลานมาไม่ใช่เหรอคะจะไปอีกแล้วเหรอ
1: ก็โอกาสมาก็ต้องคว้าไว้ไม่ใช่เหรอคะ
0: เราจะไปกี่วัน
1: ประมาณ2 อาทิตย์ค่ะ
0: 2 อาทิตย์เลยเหรอน้องไม่อยู่แล้วแม่จะอยู่กับใครอะ
1: ก็พ่อแม่เป็นไงคะ
0: ผมมันไม่เหมือนกันมันแทนกันไม่ได้ฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอนะแม่ค่ะ
1: งั้นน้องว่าถ้าคุณแม่เหงาคุณแม่ก็หาอะไรทำดีไหมคะแต่น้องว่าคุณแม่ก็น่าจะมีอะไรที่อยากทำเยอะเลยนะโดยเฉพาะยุ่งเรื่องชีวิตพี่จัน
0: อย่างแม่เหรอจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตพี่ก็ได้
2: คุณแม่คะระหว่างที่น้องไม่อยู่เนี่ยคุณแม่ช่วยใจดีกับพี่จันหน่อยได้ไหมคะถือว่าน้องขอนะนะน้องต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวตกเครื่องเจอกันนะคะ
0: เดินทางปลอดภัยนะ
1: ค่ะ
0: แม่ไม่ไปส่งนะ
1: ไปก่อนนะคะฝากคุณแม่ด้วยนะแม่

0: จะให้หนูมาด้วยทำไมคะเนี่ย
1: เช้ามาก
0: ก็อยากให้มานี่มาเฝ้าแบบนี้หนูก็ไม่รู้จะทำอะไรกว่าจะถึงเวลานัดซ้อมก็ต้องบ่ายโมง
1: ก็ทำแบบทุกครั้งเวลาเธอมาไง
0: นั่งเฉยๆหรอคะ
1: นั่งจ้องฉัน
0: อุ๊ยรู้ด้วยเหรอคะว่าหนูจ้องอยู
1: ่ไม่รู้สิแปดจ้องซะขนาดนั้น
0: ช่วงนี้เราตัวติดกันบ้างเลยนะคะ
2: งั้นก็แยกออกมาสิ
1: คุณแม
0: ่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหญิง
2: คงแยกแยะได้ใช่ไหมจันไม่มีอะไรให้แม่ก็เป็นห่วงใช่ไหม
1: ค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ

0: ขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: มีหน้าบังคับให้เธอมาด้วยเลย
1: พี่ให้หนูมาด้วยก็เพราะเป็นห่วงหนูรู้ส่วนเรื่องคุณแม่พี่ก็เป็น last boss อย่างที่พี่สันว่าจริง
0: แต่พี่เชื่อนะว่าเธอจะเอาชนะใจคุณแม่ได้
2: ซิมบ้าวันนี้มาม้ามาแล้วครับ
3: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
4: พอดีน้องเขาบินด่วนไปทำงานต่างประเทศอ่ะแม่เหงาก็เลยอยากจะมาอยู่กับจัน
3: แล้วคุณแม่จะอยู่กี่วันคะ
4: ไม่มีกำหนดแล้วนี่แมวใคร
2: แมวหนูเองค่ะคุณแม
4: ่ฉันยังไม่ได้อนุญาตให้เธอเรียกฉันว่าแม่นะ
2: หนูเรียกคุณแม่เพราะคุณเป็นแม่ของพี่จันค่ะหนูเลยอยากให้เกียรติ
4: ต่อปากต่อคำเก่งนะ
3: คุณแม่คะถ้าจะมาอยู่ด้วยกันอย่าชวนทะเลาะกันแบบนี้เลยนะคะ
4: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอง
2: ั้นหนูเรียกคุณหญิงก่อนก็ได้ค่ะถ้าคุณหญิงสะดวกใจให้เรียกคุณแม่หนูค่อยเรียกค่ะ
4: น่าจะยากเอาแมวไปไว้ที่อื่นแม่แพ้ขนแมว
3: แม่ไม่เคยแพ้ค่ะ
4: แพ้สิแม่แพ้ขนสัตว์ทุกชนิด
2: เข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะให้ซิมบ้าอยู่แต่ในห้องนอนนะคะซิมบ้า
5: ไปกันครับ
4: แม่บอกให้แจนเอาแมวไปไว้ที่อื่นไม่ใช่เอาไปขังไว้ในห้องนอน
3: แล้วคุณแม่จะให้น้องไปอยู่ไหนล่ะคะ
4: ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ก็บอกเลยว่าแม่แพ้ขนสัตว
3: ์หนูก็เอาน้องขังไว้ในห้องแล้วไงคะ
4: ก็ไม่ได้ไง
3: คุณแม่ไม่สงสารน้องหรอคะ
4: ก็ได้แต่ห้ามให้มันมาเข้าใกล้แม่แล้วก็ห้ามให้แม่เห็นมัน
3: งั้นวันนี้กูไนนะคะคุณแม
4: ่กูไนจ้ะ

0: กัน
1: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
2: ไม่สบายเหรอคะงั้นเดี๋ยวจัดให้ป้าแหม่มมาดูแลนะคะ
1: ไม่เอาอ่ะนานเกินแม่อยากได้คนมาดูแลตอนนี้เลย
2: คุณแม่คะแต่จะต้องไปทำงานนะ
1: แม่รู้แต่อีกคนไม่จำเป็นต้องไปป่ะ
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
1: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
3: ก็มีแค่เย็นนี้ค่ะต้องไปร้องเพลง
1: โอเคงั้นฉันขอเอกเบเนติกสลัดอะโวคาโดผลไม้ขอเป็นองุ่นเคียวโฮแล้วก็น้ำแร่นะส่วนกลางวันเนี่ยขอเป็นอาหารสเปนนะปาเอญ่าทำเป็นหรือเปล่า
2: คุณแม่คะสั่งเอาก็ได้นี่คะ
1: ทำไมอ่ะเรื่องแค่นี้เธอทำให้ฉันไม่ได้เหรอ
3: ทำได้สิคะไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่อุ๊ยคุณหญิง

0: ฉันไม่อยากปล่อยให้เธออยู่กับคุณแม่สองคนเลยอะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องห่วงหนูหรอก
0: ฉันว่านะคุณแม่ต้องมีแผนอะไรแน่
1: ๆหนูรู้ค่ะหนูก็มีแผนเหมือนกัน
0: แผนอะไร
1: ไม่บอก
0: เราจะทะเลาะกันไหมเนี่ยฉันว่าฉันลางานวันนึงดีกว่า
1: อย่าเลยค่ะถึงลาไปคุณแม่ก็ไม่ยอมหรอกยิ่งจะกลายเป็นเปิดทางให้คุณแม่หาเรื่องพิจารณ์นี่อีกนะคะ
0: เพราะฉันเป็นห่วงเธอนี่
1: ไปทำงานเถอะค่ะ

0: เห็นครูบอกว่ายูมีเรื่องจะคุยกับไอ
1: ถ้าตอนนั้นไอเลือกที่จะไม่ไปจากยูเราสองคนจะยังรักกันอยู่หรือเปล่า
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
2: คน Spotify เขารู้กัน
3: ดูเลิกกับเขาแล้ว
4: MM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
5: Like the sun 300 milliliters Your original Original number one brand Thailand 300 ml
6: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real

0: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
1: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
2: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
3: ขอกินด้วยนี
4: ่ไม่
5: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door.

0: Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่

0: are still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
5: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
6: ต่อจากนี
7: ้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
8: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
9: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
10: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
12: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
13: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
12: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
12: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
13: เริ่มเลย

0: ว่าไงภูทุกครั้งที่แกมาหาฉันแล้วทำหน้าแบบนี้คงเป็นเรื่องเจ
1: พูดอีกก็ถูกอีก
0: ฉันเคยบอกแกไปแล้วไงว่าถ้าเป็นเรื่องเจอ่ะฉันไม่อยากฟัง
1: แต่ครั้งนี้แกช่วยฟังเราหน่อยนะแล้วเราจะไม่มากวนแกเรื่องนี้อีกที่เรามาพูดแทนให้เจเพราะเราสงสารมันเราไม่เคยเห็นเจเป็นหนักขนาดเนี้ยสภาพมันดูไม่ได้เลยเราว่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันมานานแกลองไปคุยกับมันหน่อยจะได้หายค้างคาใจกันนะเจมันอยากคุยกับแกเป็นครั้งสุดท้าย

0: ใครดีใจนะที่อยู่มา
1: เห็นภูบอกว่าจูมีเรื่องจะคุยกับไออะไรเหรอ
0: ถ้าตอนนั้นไอเลือกที่จะไม่ไปจากยูยูคิดว่าตอนนี้เราสองคนจะเป็นยังไงเราสองคนจะยังรักกันอยู่หรือเปล่าเราสองคนจะได้แต่งงานกันแล้วมีชีวิตแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมยูพูดอะไรหน่อยสิ

0: เรื่องของเราสองคนมันไม่ทันแล้วเจเรื่องพวกนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นคิวกับไอเรารักกันไม่ได้อีกแล้วทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วไออยากให้ยูมูฟออนนะอยู่กับปัจจุบันเถอะ
1: แต่ไออยากอยู่กับปัจจุบันที่มีอยู่ไง
0: ไม่ได้หรอกเจอยู่กับไอเราเป็นได้แค่เพื่อนกัน
1: แต่ไอไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับยู

งั้นนี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันยูรู้ไหมว่าไอไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้เซอร์ขนาดนี้เลยยูก็กลับมาเป็นคนเดิมให้ได้สิ

0: ไอ้ขอโอกาสครั้งที่สองจากยูได้ไหม
1: ยูขอในสิ่งที่ไอ้ให้ยูไม่ได้ไอ้รักคีจริงๆ

บางความรักก็ควรอยู่แค่ในความทรงจำนะไออยากให้อยู่จำแต่เรื่องราวดีๆของเราสองคนถึงความรักของพวกเราสองคนมันจะเลาไปแล้วแต่อย่าไปทำลายมันเลยนะไอยังกลับมาได้อยู่ก็ต้องกลับมาได้สิอยู่คนเดิมที่ไอรู้จักทำได้แน่นอน

ระวังเรื่องคีย์ไว้ด้วยนะแม่อยู่ไม่มีทางยอมรับคีย์แน่ขอบใจนะ

0: พี่คิดว่าจันเขาจะเลือกเธอจริง
1: ๆพี่จันไม่ต้องเลือกใครเลยก็ได้นี่คะ
0: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งเหรอ
2: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากCanon
7: Canon delighting you always
8: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
9: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
10: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: sexy nut
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: Namtan film glamorous fan con
4: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
6: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
7: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
8: เดินระวังหน่อยดิวะ
9: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
8: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
10: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
9: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
8: อะไรนะ
11: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
12: Horizon
13: ติดตามชมจุดจีบสายมู Unlucky Babe
14: พรุ่งนี้ตอนจบ
13: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: หยุดทำไมเหรอคะ
1: ลืมอะไรหรือเปล่า
0: ลืมอะไรคะ
1: ฉันถามเธอ
0: ลืมกระเป๋าหรือเปล่าคะแล้วคุณหญิงลืมไว้ที่ไหน
1: ก็เธอคิดว่าที่ไหนแหละ
0: ที่รถหรือเปล่าคะ
1: ก็ไปดูสิ
0: งั้น

0: เดี๋ยวหนูเอาของขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนเดี๋ยวไปดูให้นะคะ
1: ไม่ได้ลงไปเดี๋ยวนี
0: ้งั้นหนูฝากของได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ฉันเมื่อยเดี๋ยวฉันขึ้นไปรอบนห้อง
0: งั้นคุณหญิงก็เอาของไปด้วยสิคะเดี๋ยวหนูไปดูกระป๋องให้นะคะ
1: ไม่

0: นานมากแทบจะรอไม่ไหวนะ
1: ขอโทษที่ให้รอค่ะ
0: หน้าตาก็เหมือนต้นฉบับดีนะ
1: ค่ะบังเอิญว่าเคยทำให้ที่บ้านทานนะคะ
0: งั้นเหรอแล้วเขาทานกันได้ไหม
1: ที่บ้านก็บอกว่าอร่อยนะคะได้เชฟฝีมือดีสอนค่ะ
0: จ้างเชฟจากสเปนมาสอนเหรอ
1: เปล่าค่ะเชฟป้าเนียมแม่บ้านที่บ้านใหญ่อะค่ะก็ทำอาหารเก่งนะคะเปิดสูตรดูใน YouTube ค่ะ
0: ถ้าไม่อร่อยเนี่ยฉันไม่กินนะ
1: ค่ะหนูก็เหมือนกัน

เป็นไงคะรสชาติถูกปากไหมคะคุณแม่วิทย์คุณหญิง

0: คุณแม่ก็ enjoy eating ดีนะคะ
1: พี่ไปไหนอ่ะ
2: หนูหอมไหมหอมจังเลยทำไรอยู่อ่ะนุ
0: ชพี
1: ่ก็สองแมวไงคะ
2: เมียวเมียวเมียว
3: ตั้งใจทำงานนะนุช
1: แสบหน้าดูนะแมวตัวเนี้ย

0: อย่าปล่อยเวลาไว้นานเลยสุดท้ายมันจะยิ่งเจ็บ
1: เห็นด้วยนะคะคุณหญิงควรเปิดใจยอมรับการตัดสินใจของพี่จันได้แล้วนะคะเพราะยังไงหนูก็ไม่มีทางเลิกกับพี่จันหรอกค่ะ
2: ถามจริงๆเธอคิดว่าจันเขาจะเลือกเธอจริง
1: ๆพี่จันไม่ต้องเลือกใครเลยก็ได้นี่ค่ะเก็บไว้ทั้งสองคนได้เลย
2: เหรอเราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันท็อกซิกจะตายไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
2: ไม่มีวัน

คุณแม่คะหนูรักคุณแม่นะคะที่หนูชวนคุณแม่มาวันนี้เพราะหนูอยากให้แม่อยู่ด้วยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนู

ฉันขอใช้ตุ้มหูคู่นี้ขอเธอแต่งงานได้ไหมแต่งงานกับฉันนะคี

0: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
1: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
2: เราอยากให้เธอเลิกยึดติดสักทีเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเธออาจจะเสียเพื่อนแบบจันไปก็ได้นะ
3: ซิมบ้า
0: ตอนนี้ไม่รู้คุณแม่เอาซิมบ้าไปที่ไหนเช็คดูในกล้องไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะ
1: ฉันแค่กลัวว่าคุณแม่จะสนใจแต่จะเอาชนะฉันจนไม่สนอะไรแล้ว
3: โอ้ยลูกแม่
4: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
4: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: แฉสดๆนะครับสวัสดีน้องไม่ปองด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เช้าแฉซึ่งไร้เงาวัดดำและกำลังเดินมาด้วยเสื้ออิเซ่มิยาเกะ
3: นี่
2: มีการขอบขาว
3: ด้วยน้ำหนักที่ลดลงไป20กิโลกรัม
2: ใช่และมีการตั้งหม้อสูงเหมือนจะมารับรางวัลเธอให้คุณนายเขาทำผมเนี่ยเธอไปว่าไปด่าเขาว่าทำผมอยู่วุ้นอย่างนี้ไม่ยอมทำงาน
3: เสร็จแล้ว
2: ทำสวย
3: มาแล้วเรียบร้อยนะฮะ
4: ขอต้อนรับสู่รายการแฉอย่างเป็นทางการนะครับพุธที่7ตุลาคมแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างฮะตอนนี้เอาจริงแล้วเราไปโฟกัสที่ฉะเชิงเทราพรุ่งนี้ในรายการแฉโอเคล่ะเราก็จะพยายามแบบพรุ่งนี้มีน้องเนเน่มา
2: เนเน่มานะครับ
4: พรุ่งนี้เนเน่มาเยี่ยม
3: ในการแฉแล้วพรุ่งนี
4: ้นะฮะแล้วก็ปุ๊บเสร็จจากเนเน่ปุ๊บฉันขอทำรายการพิเศษสักเบรกนึง
2: ทำอะไร
4: ระดมทุนเพื่อทำข้าวกล่อง
2: ว้าวดีเลยครับ
4: ก็คือ
2: ข้าวกล่องอันนี้จะไปที่ไหนคะถ้าเราระดม
4: ฉะเชิงเทราเป็นคนจัดคือเมื่อวานจัดรายการอังคารคุ้มโปงเขาบอกว่าพี่มันไม่ใช่อะไรนะบ้านหนู 4-5 คน มีข้าวให้หนูกิน2กล่องทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อะไรที่ช่วยคนได้คนละนิดคนละหน่อยก็จะช่วย
3: ครับผม
4: นะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดเนี่ยยังเอาง่ายๆบางทีเขาบอกอาจจะเป็นเดือนด้วยเป็นเดือนด้วยไปที่ฉะเชิงเทรานะฮะวันนี้ยังคงวิกฤตกันอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้าเพราะน้ำจากปราจีนบุรีจากนครนายกก็มาลงที่บางคล้าเนี่ยแหละบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยแหละระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บางคล้ายังน่าเป็นห่วงคือพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดรับมวลน้ำจากด้านบนทั้งจากฝั่งปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกระดับน้ำสูงประมาณ 20-35 เซนติเมตรเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงประกอบกับว่าฝนอะอย่างเมื่อวานนี้อ้ําอธิชาติไปอ้ําเองก็บอกมด3ทุ่มฝนยังตกหนักอยู่เลยฝนเนี่ยก็ตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เจอปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยในช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยระบายลงสู่ทะเลไม่ทันฮะแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีหากระดับน้ำทะเลเนี่ยเริ่มลดลงตามรอบน้ำนะฮะแล้วก็ไม่มีมวลน้ำระลอกใหม่เข้ามาเนี่ยระดับน้ำที่ท่วมขังในเขตเนี้ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงลดลงแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางดึกของวันนี้แต่ทางจังหวัดยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยลุ่มต่ำเนาะสำหรับบ้านที่อยู่ลุ่มต่ำเนี่ยให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฮะ
3: ครับผมส่วนในพื้นที่บางน้ำเปี้ยคุณผู้ชมครับวันนี้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพถ่ายมุมสูงเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตนะครับในจากภาพถ่ายเนี่ยจากบนอากาศนะครับเผยให้เห็นมวลน้ำมหาศาลเข้าท่วมทะลักครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เส้นทางสัญจรนะครับจนจมหายไปใต้ผิวน้ำกว้างไกลสุดสายตาจนมีสภาพไม่ต่างจากทะเลสาบขนาดใหญ่ครับเหลือเพียงยอดไม้แล้วก็สิ่งปลูกสร้างบางจุดนะครับที่ยังคงโผล่พ้นน้ำขึ้นมาตอกย้ำถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มรับน้ำนั่นเองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับซึ่งต้องรับมวลน้ำสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ชมครับอีกจังหวัดที่น่าเป็นห่วงมากๆคือนครนายก
2: จับ
4: นครนายกเองเนี่ยรายการแฉเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขอบคุณทุกอยากจะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะ
3: ฮะ
4: เราทำข้าวได้ทั้งหมดจุดละ 6,000 กล่อง 6,000 กล่องเราเปิดไปทั้งหมด7จุด7จุดจุด 6,000 กล่องคือเท่าไหร่ได้หลายได้เป็น 10,000 กล่อง
3: 36,000
4: ก็ยังไม่พอนะเพราะต่อคนเนี่ยเขาจะต้องกินอย่างน้อย 3-4 กล่องนึกออกไหม
2: เข้าใจ
4: แล้วคนเนี่ยมันเยอะจริง
3: ๆครับ
4: ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่องครักษ์ใกล้กรุงเทพเนี่ยแหละถูกน้ำท่วมต่อเนื่องกันมาเนี่ย12วันแล้วนะฮะบ้านเรือนประมาณ50หลังคาเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมระดับบางจุดเนี่ยเกือบเมตร
2: เข้าใจเลย
4: ชาวบ้านต้องใช้เรือแล้วก็โฟมเนี่ยเวลาจะออกไปไหนก็ใช้โฟมอ่
3: ะ
4: นะฮะเดินทางออกไปรับอาหารน้ำดื่มหลายบ้านไม่สามารถใช้ชั้นล่างได้ข้าวของเสียหายหมดเลยขนาดที่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2ส่วนปัญหาที่เริ่มหนักขึ้นคือน้ำขังแล้วมันอยู่หลายวันแล้วมันเน่า
2: ใช่
4: มันเน่า
3: แ
4: ล้วก็ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยขอรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือเถอะ
3: ครับ
4: ท่านผู้ชมฮะ2จังหวัดนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากๆเราไปกันที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้ที่อำเภอบ้านสร้าง บ้านสร้างเนี่ยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเยอะเม
3: ื่
4: อก่อนหล่อนไปปลอยเป็ดมันก็ต้อง
2: ผ่านต้องผ่าน
4: ใช่ไหมครับบ้านสร้างเนี่ยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเยอะมวลน้ำมหาศาลยังคงไหลทะลักเข้าครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางนะฮะทั้งบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็ถนนที่จมหายอยู่ใต้ผิวน้ำเนี่ยถ้าสมมติมองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นเป็นแม่น้ำเนี่ยแต่เห็นมันเป็นสีลุ้งๆจริงๆนะ
2: ถูกต้อง
4: นะ
2: มันออกนะ
4: แน่นอนจะเห็นเป็นแบบว่าแผ่นน้ำกว้างไกลสุดสายตาแทบไม่ต่างจากทะเลเลยแหละทางด้านเจ้าของแพปริญญาเนี่ยที่อยู่ในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาต้องอยู่ในสภาพกล้ำกลืนฮะเขามีบ่อปลาอาชีพของเขาเนี่ยเขาทำบ่อปลาเขาทำบ่อปลาอยู่100ไร
3: ่
4: เชื่อไหม100ไร่ถูกน้ำท่วมทะลักกลายเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะเฮียชาติเผยว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจแล้วก็ปลาหายากรวมกว่า 18,000 ตัว
3: ถูกต้องครับ
4: ปลาบึกอย่างเงี้ย
2: จ้า
4: ปลากระพงที่เรากินอย่างเงี้ยแต่ที่ฟาร์มเนี้ยเขาจะเป็นปลากระพงจัมโบ้
3: ปลาพงจัมโบ้ 1,500 ตัว
4: นะฮะ
3: ปลาบึกเป็นหมื่นตัวเลย
4: ปลาคาร์ฟปลากระโฮปลาขาว
3: ครับ
4: แล้วก็น้ำระลอกเนี่ยมันมาแรงแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงมากจนเอาไม่อยู่ฮะมวลน้ำเนี่ยไหลข้ามคันบ่อพัดปลานะ
2: มันกว้างเกินมันไม่สามารถจะไปเอาแห่
4: คุณดู
2: ไม่
4: ถนัดอกอ่ะเขาว่าไงรู้ไห
3: ม
4: ปลาไม่เหลือแล้ว
3: ครับ
4: หายไปกับกระแสน้ำเบื้องต้น
3: อ
4: ่ะเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเริ่มยังไงเพราะน่าจะยังต่ำ 20-30 ล้านแน่นอน
3: ถูกต้องครับจากพื้นดินกลายเป็นทะเลสาบไปแล้วฮะ
2: ใช่ดูพ่อลงไปอย่างนั้นเลยเนาะเขาบอกว่ามวลน้ำครั้งนี้นะคะไม่ได้สร้างความเสียหายแค่บ่อเดียวแต่สะเทือนพื้นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั้งปลาจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราเลยค่ะ
4: ก็ที่ปลากระพงเอ่ยปลากระพงปลาอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลี้ยงกันที่นี
3: ่
4: บ่อกุ้งบ่อกุ้งเนี่ยเขาจะเลี้ยงกันที่นี่เยอะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยเขาจะเลี้ยงกันเยอะเป็นอาชีพหลักของเขาก็คิดดูว่าวันหนึ่งอ่ะบ่อกุ้งคนบ่อกุ้งเขาให้สัมภาษณ์ว่าไงรู้ไห
3: ม
4: คนอ่ะได้แต่เอากระชอนมาตักกุ้งต่อหน้าต่อตา
2: เพราะว่าหนูเห็นในคอนเทนต์หนุนเหมือนกันเขาบอกว่าโอ้โหน้ำลดแล้วจะทำยังไงดีเขาก็ไปช้อนกุ้งที่มันไหลออกมาจากบ่อพ่อเขาหน้า
3: ใช่
4: แล้วก็ทำอะไรไม่ได้
2: ก็ทำยังไงก็มันจะให้มันกรอบมันกว้างขนาดนั้นให้เอาแหไปดักหรืออะไรมัน
4: เขาบอกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั้งปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยรวมพื้นที่บ่อปลาจมบาดาลตอนนี้นะ
2: 200,000 กว่าไร่ค่ะซึ่งถ้าหากประเมินนะคะรวมความเสียหายทั้งหมดเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง 100,000 ล้านบาทค่ะ
3: นอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เลยได้ลงนามในคำสั่งย้ายนะครับนายเศรษฐวุฒินะครับผมซึ่งเป็นนายอำเภอบ้านสร้างครับจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็แตกเป็น2ฝั่งเลยนะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามีคำสั่งย้ายเกิดขึ้นนะครับท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับมีการระบุว่านายอำเภอเนี่ยขาดความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแล้วก็เมื่อส่งภารกิจหรือว่าสิ่งของให้ดำเนินการเนี่ยมักจะใช้เวลานานแล้วก็ขอเลื่อนนะครับรวมถึงการประสานงานอพยพประชาชนยังไม่ได้รับความร่วมมือเต็มที่และท่านนายกอนุทินนะครับก็ได้ตำหนิกลางที่ประชุมว่าพฤติกรรมดังกล่าวน่าอับอายครับและไม่ตั้งใจทำงานพร้อมสั่งให้มีการตรวจสอบทางวินัยเพิ่มเติมนั่นเองครับ
4: นั่นคือฝั่งรัฐบาล
3: ใช่ครับ
4: ฝั่งราชการ
3: ถูกต้อง
4: แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาแย้งนะคร
3: ับ
4: เขาแย้งข้อมูลของส่วนกลางเขาบอกว่าเฮ้ยยืนยันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนายอำเภอเนี่ยทำงานช่วยเหลือแล้วก็ลุยน้ำท่วมแบบไม่พักเลย
3: ครับ
4: แถมยังมีภารกิจสุดท้ายเนี่ยคือวันที่6ตุลาคมก่อนโดนคำสั่งย้ายในเช้าวันรุ่งขึ้น
3: อ
4: ่ะที่นายอำเภอเนี่ยยังนำเรือลงพื้นที่ไปรับตัวชาวบ้านที่ถูกสัตว์มีพิษกัด
3: ถูกต้องครับ
4: คือว่าอย่างนั้น
3: ใช่
4: ฮะเพราะอะไรโดนสัตว์มีพิษกัดตอนดึกก็ยังไปส่งโรงพยาบาลชาวบ้านก็บอกเขาเห็นซึ่งตัวนายอำเภอบ้านสร้างเองเนี่ยก็ได้โพสต์น้อมรับคำสั่งแล้วก็ยืนยันว่าเขาอะทำงานเต็มที่แล้ว
3: ครับผม
4: ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติเราดูภาพญี่ปุ่นน้ำมันใส
2: ใสเลยที่ท่วมลงไปในแบบว่าถนนทางเข้าที่เหมือนว่ารถไฟฟ้าใต้ดินน่ะใสแจ๋วเลย
4: แต่ประเทศไทยหลังจากนี้กรุงเทพก่อนดีกว่า
2: โอ้โห
4: เอากรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์ที่การเคหะนี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะ
3: ครับผม
4: ตอนนี้เคหะร่มเก้าตอนนี้น้ำมันลดแล้วหลังน้ำท่วมขังสูงมานานกว่า10วัน
3: ครับ
4: 10วันแต่สิ่งที่ได้เจอหลังจากน้ำลดกลับเป็นขยะกองโตล้อมอยู่บ้านหมู่บ้านอ่ะจนไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได
3: ้
4: คือตอนนี้เปลี่ยนจากน้ำเป็นขยะขยะรอบตัว
3: สิ่งปฏิกูลเยอะมาก
4: จากภาพเนี่ยจะเห็นกองขยะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งช่วงฟื้นฟูเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์เตียงข้าวของเครื่องใช้ถุงขยะเศษไม้ถูกกองทับซับซ้อนกันสูงพเนินเลย
3: ครับผม
4: อยู่หน้าประตูรั้ว
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ทองเข้าบ้านเรือนของประชาชนอย่างแออัดนะส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยบ้านนั้นอ่ะ ไม่สามารถเปิดประตูเดินเข้าออกได
3: ้
4: หรือสัญจรผ่านได้ตามปกติรวมถึงขนส่งอาหารทุกวันนี้เราก็ต้องสั่งอาหารกัน
3: สั่งไรด้งไรเดอร์นะ
4: ไม่สามารถนำอาหารมาส่งให้ถึงมือได้นะ
3: ครับผมนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมครับสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความอึดอัดแก่ผู้อยู่อาศัยนะครับในพื้นที่เป็นอย่างมากชาวบ้านจึงวิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่นะครับเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถเก็บขนขยะเนี่ยเข้ามาดำเนินการเคลียร์พื้นที่โดยด่วนนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ช่วยเว้นช่องทางเข้าออกบ้านเรือนที่ยังมีประชาชนอยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองครับ
4: ขยะหรือมันถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องเอาขยะไปถมดินไปถมเกาะแล้ววะขยะมันเยอะจริง
2: ๆมันเยอะจริงๆแม่ก็เหมือนที่เขาว่าขับรถไปพี่ชาวเคยเห็นป่ะที่ขับรถเหมือนกับว่าจะไปทางแพร่กษาเขาบอกโหในกรุงเทพมี
3: ภูเขาแล้วหรอ
2: พอมองใกล้ๆหึเหม็นหึ
3: ถูกต้องเป็นขยะถูกต้องฮะ
2: ใช่
3: ครับมันเป็นภูเขาขยะไปแล้วตอนนี้กำจัดไม่หมดมันเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับ
4: เนาะแต่มันก็มาจากพวกเราทุกคน
2: ไม่มันมาจากอะไรรู้ปะมันมาจากครัวเรือนนะแม่
4: ทุกคนพวกเราด้วย
2: มันคือเริ่มต้นจากชนแบบว่าชั้นแบบว่าในครัวแต่ละบ้านเลยอะแล้วพอมันออกไปปุ๊บมันรวมมั่วกันหมดความจริงอะถุงขยะพลาสติกแล้วก็ขวดมันมีราคามันไปรีไซเคิลต่อได้นะแต่ว่าเราไม่ได้แยกพอเราไม่ได้แยกมันเหมารวมกับเศษอาหารมันกลายเป็นเน่าเละไปหมดเลย
3: ระบบการจัดการก็เลยทำไม่ได้
2: อะไรแบบนั้น
3: ถูกต้องนะครับ
4: นะครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนเรายังส่งความเป็นห่วงอยู่นะฮะรายการแฉก็จะทำเท่าที่ทำได้
3: ใช่ครับ
4: ก็ค่อนข้างจะดีใจที่เราได้ไปเปิดโรงครัวหลายที่แล้วเหมือนกันฉันเริ่มเปิดที่ฉะเชิงเทราพนมสารคาม
3: เยี่ยมเลยฮะ
4: ฉันเริ่มไปเปิดที่กาญจนบุรีกับอื่นรัฐมนตรีก๊อฟ
3: ครับ
4: ได้มีโอกาสไปทำกับสสนครนายก
3: ครับผม
4: ก็อย่างน้อย
2: แล้วพรุ่งนี้ที่แม่บอกว่าที่แม่จะมีฟิวรวมกัน
3: มีไปฉะเชิงเทรา
2: แม่จะทำอะไรกับรายการบ้างเผื่อคนจะรอดูพรุ่งนี้เผื่อจะได้รวมด้วย
4: พี่ไม่เอาเงินทุกอย่างเลยก็คือซื้อของนั่นแหละแต่คือแทนที่เอาปกติเขาจะได้เงินซื้อของลูกค้าจะต้องได้เงินใช่ไหม
3: อ
4: ่
3: าฮะ
4: เขาไม่ได้เงินเขา
3: ก็คือไม่เอาค่าตัวเลย
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
3: ก็คือไปใช้จ่ายในเรื่องการช่วยเหลือ
2: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
4: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนยังตามกันต่อคือเนอร์ซิ่งโฮมฮะแม่พัด
3: ฮะ
4: ปรากฏพีคยิ่งกว่าพีคแม่พัดเคยมาออกรายการพี่หนุ่มกันชัยเมื่อ8ปีที่แล้ว
3: ถูกต้องเรื่องของรถยนต์เนาะอู่ซ่อม
4: แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ลูกชายเนี่ยก็พาตัวลูกแม่เขาไปเนี่ยไปอยู่ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่ท่าม่วงกาญจนบุรี
3: ครับ
4: ซึ่งก็มีการแฉภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้รอบๆเนี่ยเมื่อวานเราเล่าไปแล้วเขาจะทำเป็นลูกกรงแล้วก็มีลวดหนามเนี่ยอยู่ด้านบนอ้างว่าป้องกันคนหลบหนี
3: ครับ
4: นอกจากนี้ยังมีเตียงก็เป็นกรงค่ะที่อ้างว่าใช้สำหรับผู้สูงอายุบางคนเพราะการมัดมือนานๆเนี่ยทำให้มือบว
3: ม
4: จึงคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาปัจจุบันนะฮะกองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยได้สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะฮะ
3: ครับผม
4: ตอนนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้สูงอายุที่ลูกต้องการมารับก็สามารถมารับได้แต่หากผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลอื่นก็จะมีการส่งต่อไปให้ศูนย์ที่มีมาตรฐาน
3: ครับ
4: ส่วนกรณีที่ผู้ไม่มีที่ไปอ่ะ
3: ม
4: ันบางคนไม่มีที่ไปจริงๆนะก็จะส่งต่อไปให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลต่อครับ
3: ครับผมแล้ววันนี้ครับอธิบดีสบส.นะครับสั่งการเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับตรวจสอบศูนย์ทั้งหมด 1,200 แห่งนะครับให้เสร็จภายใน2เดือนนะครับเพราะว่า Nursing Home นะครับเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการประคับประคองนะครับต้องมี

0: คนคอยดูแลเช่นเดินไม่สะดวกรวมทั้งมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อฝึกสมองครับการติดกรงขังลวดหนามจึงไม่สามารถทำได้นะครับคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยต้องไม่ใช่ผู้ป่วยเพราะไม่มีหมอไม่มีพยาบาลยกเว้นคนไข้ที่แพทย์เนี่ยให้ดูแลต่อที่บ้านแล้วก็ญาติเนี่ยส่งมาดูแลต่อที่ nursing home นะครับหากมีอาการก็ต้องส่งต่อสถานพยาบาลนั่นเองหากพบว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้การบริการรักษานะครับจะเข้าพรบสถานพยาบาล2541นะครับถ้าเป็นการดูแลแบบที่ไม่มีการส่งมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยโดยพละการนะครับจะเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ชมวันนี้รายการพี่หนุ่มกัญชัยหวนกระแสก็มีผู้เสียหายหลายรายนะคะที่เขาเคยอยู่ในศูนย์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวแล้วก็สภาพความเป็นอยู
0: ่
1: ถ้าจะใครได้ดูรายการพี่หนุ่มกัญชัยวันนี
0: ้ครับ
1: ลุงช้างด้วยกันลุงช้างเขาเล่าว่าครอบครัวเนี่ยเป็นคนพาตัวไปที่ศูนย์เพราะมีปัญหาอารมณ์อารมณ์เขารุนแรงแล้วก็เรื่องทรัพย์สินโดยถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ยึดโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสตางค์ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เสพยาไม่ได้มีประวัติจิตเวชเมื่อไปถึงศูนย์ปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยหิ้วตัวลงไปจากรถถอดกางเกงแล้วก็ให้สวมแพมเพอร์แพมเพอร์ผู้ใหญ่อะ
0: ครับ
1: แล้วก็จับลุงช้างเนี่ยเข้าไปนอนในเตียงปาปิ้งก็คือเตียงที่ม
0: ีนั่นแหละ
1: ซึ่งเป็นเตียงที่มีตะแกรงเหล็กครอบปิดอยู่เมื่อลุงช้างส่งเสียงโวยวายด้วยความตกใจแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธแล้วสั่งให้ขับถ่ายบอกอ่ะใส่แพมเพอร์แล้วนี
0: ่
1: ก็ขับถ่ายในแพมเพอร์นั่นแหละ
2: ในกรงในแพมเพอร
0: ์คือพาเข้าห้องน้ำเลย
1: เขาบอกว่าเตียงนั้นอ่ะพลิกตัวยังไม่ได้เลยพลิกตัวยังไม่ได้เลยต้องทนนอนอยู่ในเตียงดังกล่าวราวหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งยอมคุยต่อรองเพราะรู้ว่าต้องทำมันทำอะไรไม่ได้เลยว่าลุงช้างบอกว่าเคยถูกยั่วให้โมโหเพื่อให้กินยาแต่พยายามนิ่งแล้วก็ไม่กินเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช
0: ครับ
1: สภาพความเป็นอยู่คือลูกกรงห้องรวมเนี่ยการขับถ่ายไม่มีห้องน้ำนะคะขับถ่ายลงถังค่ะกินกล้วยดิบแล้วก็อาหารที่กินไม่ได้ลุงช้างก็บอกอย่างนี้ตอนเข้าไปเนี่ยสุขภาพจิตต้องยอมรับปกติ
0: ครับ
1: แต่หลังจะออกมาเนี่ยสภาพจิตใจแย่มากบางครั้งเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เขาได้แต่ร้องไห้ลุงช้างออกมาเพราะว่าตอนแรกพี่สาวเนี่ยตามหาลุงช้างหลังจากติดต่อไม่ได้ว่าเอ๊ะน้องชายตัวเองเนี่ยหายไปไหน
0: ครับ
1: คนรู้จักที่ทำงานเกี่ยวกับการส่งเครื่องมือแพทย์ก็ช่วยโทรเช็คตามศูนย์ต่างๆจนพบว่าเฮ้ยลุงช้างอยู่ที่เนี่ยพี่สาวเขารีบไปแจ้งความค่ะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าคนธรรมดาไปแจ้งความเรื่องมาล่าช้า
0: ออ
1: สุดท้ายพี่สาวเขาเก่งกว่าเขาเป็นห่วงน้องชายเขาเขาไปจ้างทนายแล้วก็ฟ้องเมียเพื่อให้มีการนำดำเนินการนำตัวลุงช้างเนี่ยออกจากศูนย์เสียค่าใช้จ่ายทางกฎหมายไป 300,000 บาท
0: โอ้นี่ขึ้นลงขึ้นศาลเลย
1: เมื่อมีคำพิพากษาเนี่ยจึงสามารถนำตัวลุงช้างออกมาได
0: ้
1: ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพยายามหลบหนีออกจากศูนย์แต่หลังจากนั้นกลับมีตำรวจเนี่ยติดตามตัวแล้วก็พากลับมายังศูนย์นั่นกล่าวอีกครั้งนึงคร
0: ับครับผมมาทางด้านแม่พัดนะครับผมเล่าเพิ่มเติมว่าทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะมีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์เจ้าหน้าที่ธุรการคนดังกล่าวนะครับจะเข้ามาแจ้งให้ป้าแมวเนี่ยทราบล่วงหน้าคุณผู้ชมครับทำให้มีเวลาเตรียมสถานที่ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินทางมาถึงนะครับโดยยกตัวอย่างคำพูดที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเคยบอกป้าแมวว่าพี่แมวเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาแล้วนะ
2: มีอีกหนึ่งคนจ้ะนั่นก็คือลุงเอจ้ะ
0: ครับ
2: ลุงเอเล่าว่าอะไรเขาบอกว่าเคยอยู่ที่ศูนย์อีกแห่งหนึ่งในนนทบุรีก่อนหน้านี้หนีออกมาแล้วถูกลูกจ้างคนมาอุ้มไปที่ศูนย์ยะโสธรชัยช่วงปลายปี
0: โสธรชัยนะ
2: ใช่ค่ะช่วงปี2566ลุงเออ้างว่าอยู่ที่นั่นจนถึงปลายปี2568 2ปีนะพี่ชาว
0: ครับผม
2: แล้วก็ยอมเซ็นมอบอำนาจให้ลูกเนี่ยจัดการทรัพย์สินนะให้จัดการทรัพย์สินจึงได้รับการปล่อยตัวลุงเอระบุว่าโซนที่ตัวเองอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ด้านหลังมีกรงเหล็กห้องลูกล็อกห้องเนี่ยมันถูกล็อกแล้วก็ไม่มีห้องน้ำค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละประมาณ 12,000 บาทถึง 13,000 บาทครับ
1: ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมฮะผู้อำนวยการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เนี่ยเขาก็โฟนอินเข้ามาในรายการพี่หนุ่มโดยชี้แจงว่าศูนย์แห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2549นะครับก่อนมีกฎหมายควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุในคือเขามีกฎหมายในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในปี2563จึงได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบภายหลังโดยยื่นขอใบอนุญาตในปี2564ใบอนุญาตเนี่ยออกให้ครอบคลุมพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรแล้วก็รองรับผู้รับบริการไม่เกิน50คน
0: ครับ
1: ปัญหาคือศูนย์เนี่ย มีพื้นที่ด้านหลังแล้วก็สิ่งก่อสร้างอื่นเช่นกรงตู้คอนเทนเนอร์มีพื้นที่เพิ่มกว่า 4,000 ตารางเมตรซึ่งมันอยู่นอกผังเพราะผังเสนอมา 1,600 ตารางเมตร
0: ครับผม
1: ที่ยื่นขออนุญาตนะฮะซึ่งทางสบส.5 อ้างว่าไม่ได้ตรวจพื้นที่ส่วนนี
0: ้
1: การตรวจครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม2568เนี่ยเกิดจากเรื่องร้องเรียนค้านสุขาภิบาลครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่พบหลักๆว่า1เฮ้ยห้องน้ำมันไม่พอแล้วคนอายุเยอะๆห้องน้ำสำคัญที่สุด
2: ไม่แต่เจ้าหน้าที่ลงนะแม่เขาไม่เดินไปดูหน่อยเหรอวะว่าข้างหลังเนี่ยไอ้ค่า 1,600 อ่ะคือแจ้งมาประมาณใช่ไหมแต่ 4,000 มันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันป่ะแบบชิมไม่เดินเดินไปเหรอหรือว่าเฮ้ยมีอะไรไป
1: ก็เขาจัดฉากหมด
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างจัดฉากกันหมด
0: ใช่เพราะมีส่งคนส่งซิกแล้ว
1: มีคนส่งซิกทุกอย่างทุกอย่างมีการรู้กันหมดแหละห้องน้ำเนี่ยไม่พอแล้วก็ทางราษฎรเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็สั่งให้แก้ไขนะคะแล้วก็ไม่ได้รายงานเรื่องเตียงกรงหรือการกักขังให้ผอ.ทราบ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามหนักมากผอ.สบส.5ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นลูกกรงแล้วก็ลวดหนาม คือเวลาไปตรวจเนี่ยข้อจะเอาออกขณะที่พี่หนุ่มกรรชัยตั้งข้อสังเกตว่าไงรู้ไหมครับว่าถ้าลูกกรงแล้วก็ลวดหนามมีอยู่ทั่วบริเวณจะเป็นไปได้ยังไงที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจแล้วมองไม่เห็น
0: ถูกต้อง
1: ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ตั้งแต่แรกยืนยันว่าเห็นลูกกรงแล้วก็ลวดหนามตั้งแต่ก้าวเข้าไปแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อรายการติดต่อสอบถามอธิบดีกรมสบส.ซึ่งลงพื้นที่หลังเป็นข่าวเนี่ยก็เห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคำตอบคือเห็นตั้งแต่แรกเช่นกันซึ่งคำตอบเนี้ยมันกลายเป็นว่าสังคมตั้งคำถามว่าทำไมเห็นแล้วไม่ทำอะไรเลยวะ
0: ครับผม
1: ทำไมเห็นแล้วไม่จัดการอะไรเลยวะ
0: ถูกต้องนะฮะวันนี้งานเข้านะฮะท่านผอ.สบส.ด้วยนะครับผม
1: ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องจำเรื่องวัดพระบาทน้ำพุกันได้ไหมฮะ
2: โอ้โหสิคะสะเทือนเมืองขนาด
1: หมอบี
2: จำได้ครับจำได้สะเทือนเมืองครับ
1: หมอบี
0: ครับ
1: วันนี้อดีตเช็คต้องเป็นอดีตแล้วอดีตพระอรงกฎอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
0: ครับ
1: กับหมอบีเล่ากลับไปสาเหตุหลักๆเนี่ยจากการมีการนำเงินของทางมูลนิธิเราเชื่อว่าคนดูเนี่ยก็ต้องทำวัดพระบาทน้ำพุ
2: โอ้จ้าโดนบ้างแล้ว
1: ทุกคนเคยทำเขาเดินสายวัดพระบาทน้ำพุเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทวันนี้เป็นวันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยมีคำพิพากษานี้ล่าสุดทางศาลเนี่ยมีคำพิพากษาคดีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: มาดามขออนุญาตเพจอรรถรสชอบอ่านจากเพจอรรถรสแล
0: ้
1: วก็จะเอามาเล่าให้ฟังเพจอรรถรสเขาสรุปมาง่ายมากๆเลยค่ะว่าศาลเนี่ยตัดสินให้อดีตพระอรงกฎเนี่ยมีความผิดและต้องรับโทษจำคุกสูงถึง742ปีแต่กฎหมายของเราคือเต็มที่50ปี
0: ถูกต้องฮะ
1: 50ปี
0: ครับ
1: โทษจำคุก742ปีเนี่ยได้รับมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินมูลนิธิแล้วก็การออกใบอนุโมทนาบัตรขนาดเดียวกันหมอบี
0: จ้า
1: หมอบีทูตสื่อวิญญาณเนี่ยก็มีความผิดแล้วก็โดนรับโทษในคดีนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าศาลเชื่อว่าหมอบีเนี่ยไปรับเงินบริจาคมา
0: แล้ว
1: นำเงินเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมนำใบอนุโมทนาบัตรเปล่าออกจากวัดไปเขียนแล้วก็เซ็นชื่อด้วยตัวเองจากนั้นก็นำใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยเขียนเองไปแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่เขาบริจาคเงินเข้าม
0: า
1: จากการกระทำดังกล่าวศาลตัดสินจำคุกหมอบีเป็นระยะเวลา386ปีนะครับแต่เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
0: ครับ
1: ตามกฎหมายแล้วโทษจำคุกคือไม่เกิน50ปี
0: แล้ว
1: ดังนั้นไม่ว่าโทษจะโดนหมื่นปีแสนปีล้านป
2: ี
1: ก็คือ50ปีเนี่ยแหละ
0: ครับผมนอกเหนือจากโทษจำคุกตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับยังมีบทลงโทษเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายศาลมีคำสั่งให้ทั้งพระลงกฎแล้วก็หมอบีเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับโดยสั่งให้ทั้งสองเนี่ยต้องร่วมกันนะครับคืนเงินเป็นจำนวนมากกว่า300ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
1: ย้อนกลับไปกำลังนั่งดูย้อนเวลากลับไปเหมือนกัน
0: ครับผม
1: หมอบีทูตสื่อวิญญาณกับอดีตพระลงกฎวัดพระบาทน้ำพุหมอบีปี2562เนี่ยเวลาฉันก็ให้เก๋โอนเวลาเขาออกรายการฉันเหลืออะไรก็แล้วแต่เขาจะให้โอนเข้าบัญชีใจฟ้าอาทรประชาน
2: ถูกต้องอันนี้เลย
1: เธอก็เคยใช่ไหม
2: อ๋ออยู่แล้ว
0: นะครับ
1: ก็คือเวลาเราทำบุญกับหมอบีเนี่ยก็คืออย่างตัวฉันเองอ่ะเวลาจะจ่ายค่าตัวเราก็เคยใช้หมอบี
2: แม่แต่ตอนที่เราทำเราต้องพึงจิตคิดเอาไว้ว่าตอนที่เราทำอ่ะเราก็เข้าใจว่าเราจะทำเพื่อไปแจกจ่ายในส่วนที่วัดอ่ะเขาไปบริหารอย่างเหมือนกับว่ามากมายไงเข้าใจป่ะ
0: ไม่คือตอนทำใจเราบริสุทธิ์ไปแล้วไม่เป็นไร
1: แต่ก็ไงแต่ก็ หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะก็ไล่เช็คฝ่ายบัญชีอ่ะ

0: ครับ
1: ก็ใช่เขาให้โอนเข้าอาทรประชานาถ
0: เนี่ยไฟฟ้าอาทรประชานาถ
1: โดยนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลรับเป็นเงินบริจาค
0: ครับผม
1: โดยผู้แจ้งบริจาคเนี่ยว่าจะนำเงินไปสนับสนุนภารกิจของวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็งานช่วยเหลือสังคมหลังจากนั้นน่ะไอ้เงินบริจาคมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมเชื่อไหมว่ามีเงินหมุนเวียนอะระดับหลักร้อยล้านร้อยล้านนะคะปีมีนาคมปี2568ตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับบริจาคแล้วก็เส้นทางการเงินทำให้เดือนสิงหาคมปี2568เนี่ยเริ่มมีการตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาคเช่นถอนมา2ล้าน3แต่มีการส่งมอบ2ล้านบาทสังคมตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเงินส่วนต่างอ่ะมันไปอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ด้านหมอบีก็ยืนยันว่าเงินไม่ได้หายแล้วก็ถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆของวัดหมอบีชี้แจงว่าเงินบางส่วนเนี่ยถูกใช้ในโครงการต่างๆเช่นทุนการศึกษาการถ่ายชีวิตโคกาบืองานช่วยเหลือสังคมของวัดส่วนพระอรุณกฎเนี่ยก็ยืนยันว่าเคยได้รับเงินสดจากหมอบีจริงแต่เงินที่ได้รับมาเนี่ยจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้สั่งให้หมอบีเนี่ยถอนเงินมามอบให้เป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นปุ๊บหมอบีก็เริ่มเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบแล้วก็นำเอกสารทางการเงินเนี่ยเข้าไปชี้แจงค่ะ
0: ครับ
1: ในที่สุดตำรวจพบการถอนเงินจากบัญชีมากกว่า100ครั้งรวมมูลค่ากว่า200ล้านบาท
0: เฉลี่ยครั้งละ2ล้าน
1: 200ล้านบาทจากเดิมเนี่ยสงสัยว่าหมอบีเนี่ยส่งเงินให้วัดครบหรือเปล่าก็มีการสอบสวนขยายไปถึงว่าเงินที่ส่งเข้าวัดแล้วเนี่ยถูกนำไปจัดการอย่างไรระใครเป็นผู้ควบคุม
0: ครับ
1: พบเส้นทางการเงินเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายเนี่ยรวมถึงที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินจำนวนมากเนี่ยไปถึงอดีตพระอลงกฎ
0: ครับผมในวันที่22สิงหาคมปี68คุณผู้ชมครับศาลอนุมัติหมายจับอดีตพระอลงกฎแล้วก็วันที่27ห่างกันอีก5วันนะครับสิงหาคมปี68ตำรวจนำตัวทั้ง2เนี่ยไปฝากขังนะครับซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีโทษสูงครับมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีข้อกังวลเรื่องการหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั่นเองนะครับ
1: ท่านผู้ชมฮะหลังจากจับกุมปุ๊บตำรวจก็มีการขยายผลเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินเฮ้ยเงินหมุนเวียนในบัญชีเกี่ยวข้องกับหมอบีนะ
0: เ
1: ฉพาะเงินหมุนเวียนในบัญชีเกี่ยวข้องกับหมอบีนะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 300ล้าน
0: เฉพาะหมอบี300นะ
1: พบว่าเงินกว่า200ล้านเนี่ยถูกนำไปหมุนเวียนผ่านบุคคลอื่นในลักษณะให้กู้ยืม
0: ครับ
1: มีการตรวจสอบการโอนบ้านที่ดินรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินอื่นเนี่ยไปยังบุคคลต่าง
0: ๆ
1: ตำรวจก็รวบรวมคืนโฉนดให้กับเอกสารสิทธิ์รวมจำนวนกว่า400ฉบับ389แปลงคิดเป็นพื้นที่นะ
0: ครับ
1: พื้นที่ดีนะไร่อะนะ 7,200 ไร
2: ่โอ้โหสุด
1: มูลค่าประเมินทรัพย์สิน
0: เท่าไหร่
1: ที่ตรวจพบรวบรวมคืนอยู่ตอนนี้นะมากกว่าหมื่นล้าน
0: โอ้เลยหลักพันล้านไปหมื่นแล้ว
1: มากกว่าหมื่นล้านค่ะ
2: ใครใจบุญสุด
1: นอกจากเรื่องเงินเนี่ยยังมีประวัติของตัวตนของอดีตพระอรงกฎที่ไปบอกว่าเอ้ยสรุปอดีตพระอรงกฎคือใครเพราะว่าเขาให้ประวัติก็คือเขาจบจากออสเตรเลียมาแล้วมาบวชก้อนการอะไรงั้น
0: อ
1: ่ะตำรวจตรวจสอบคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานโดยเฉพาะคำอ้างว่าเคยมีส่วนร่วมการออกแบบอาคารปิโตนัสประเทศมาเลเซียก็คือเป็นสูงที่สุดของมาเลเซีย
0: ครับ
1: เนื่องจากช่วงเวลาก่อสร้างเนี่ยแล้วข้อมูลการทำงานบางส่วนเนี่ยไม่ตรงกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้รับค่ะ
0: นะฮะวันนี้ก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยนะครับผมคนละหลักร้อยปีแต่ว่าสูงสุดก็ได้แค่ประมาณ50ปี
2: และการเราเอามาย้อนอีกครั้งก็อึ้งอีกครั้ง
0: ถูกต้องนะครับ
1: ท่านผู้ชมฮะอย่างหล่อนเป็นสาย BLGL มั้ย
2: อยู่แล้ว
1: มันดูแล้วฟิน
2: มันฟินแล้วก็พอเราเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอ่ะเราก็เห็นน้องๆรุ่นใหม่เขาแบบว่าเขาเอนจอยกับบทบาทของเขามากๆอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าใครเป็นสาย BLBL ตอนนี้ก็ต้องยกให้พี่ถา
2: ถูกต้อง
1: ถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกเรื่องประสบความสำเร็จทุกเรื่อง
0: เยี่ยมไปเลยฮะ
1: นะฮะ GL พี่ถาเขาก็ทำหลายเรื่องนะ
0: ครับผม
2: โอ้โหแล้ว GL อ่ะคืออยู่กับเด็กๆมาพี่เข้าใจไหมตอนที่เรายังเป็นแบบเดือดๆด่าๆด้วยกันตอนนี้แบบ
0: สร้างคู่จิ้นไปเยอะมาก
2: ไปเป็นแบรนด์แอมของแบรนด์ดังๆคนกดไลค์เข้าไปดูอีกที5คนกดไลค์ก็เป็นแสน
1: ของช่องวันเองก็ทำเยอะ BL GL
0: ครับ
1: วันนี้ต้องแต่ต้องยอมรับอ่ะถ้าสมมติจะพูดถึง BL GL บริษัทพี่ถาอันดับต้นๆเลยนะตอนนี้
2: เขากลุ่ม
1: ต
2: ้องมีมาก
1: เธอคาเฟ่เนี่ยฉันจะเดินเข้าไปกินไม่ได้
2: หนูจะไปดูอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขามันลดมากเนี่ยยังไม่ได้เดินไปสักที
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรอ
1: ฉันเป็นพนักงานจะไม่ใช่ล้นค่ะหนูจะต้องจองหนึ่งเดือน
0: ต้องจองก่อนเหรอ
2: ถึงจะได้มีสิทธิ์เข้าไป

0: รอดดาบพิธา
1: ฉันยังไม่กินจนในที่สุดคืออะไรรู้ไหมขอบคุณขนมพิธาส่งมาให้กินถ้าสมมติจองพิธาก็เลยก็ส่งขนมมาให้ฉันกิน
2: ต้องให้ส่งมาเลย
1: นะฮะ
3: นี่ยังไม่รวมอะไรรู้ป่ะมาสคอตต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาแบบว่าโอ้โหถึงกึ่นมาก
2: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนทุนหม่อมมาเห็นไห
2: ม
1: ทุนหม่อมยังต้องมาถ่ายรูปคาเฟ่เลย
2: ครับผม
1: วันนี้ใครเป็นสาย BLGL เดือนนี้เปิดแอปวันดีรอไว้เลยนะฮะเพราะเราจะรวมซีรีส์ความรักมาให้ถึง4เรื่อง4อารมณ์ทั้งหวานทั้งฟินทั้งรุ้นแล้วก็มีเรื่องราวให้ติดตามแบบครบรสครับ
2: ไปเริ่มกันที่ You Maniac นะครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่นั่นเองสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้พระจันทร์นะครับเมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวแบบไม่ขึ้นมาที่แมทช์พอยต์กันบ้างดีกว่ารักนี้ต้องเสิร์ฟนั่นเองนะครับคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจจะเป็นทีมเดียวกันจูเลียตแอนด์จูเลียตนะครับเมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักแล้วก็4เรื่อง4ความรักนะครับ4อารมณ์ใครชอบ BL หรือว่า GL เปิดวันดีแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลได้เลยนะครับดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนั่นเองครับ
3: แล้วก็พิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS ค่ะเพราะว่านี่คือโปรแรกประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียงเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะ
2: เท่าไหร่ฮะ
3: 99ว่าต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับ
3: สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกจ้าน
1: ี่จริงๆแล้วเชื่อไหมคะปกติเบรกนี้จะมีขายของ
3: จ้าน
1: างซื้อมาเพื่อความอัดอั้นตันใจของนาง
3: คือฉีต้องการพื้นที่สื่อที่จะพูดระบายหรอ
1: ฉันก็เอ๊ะงงอยู่ดีคุณบอกว่าอยู่ดีพี่อุ๋ยภาคภูมิส่งว่ามดดำเดี๋ยวหมอของขวัญเนี่ยจะมาเปิดเผยในรายการแฉบอกพี
2: ่
1: หนูยังไม่รู้เลยว
2: ่
1: านางจะมาน
2: ี่มดไม่ได้ต่อไปเหรอ
1: ก็
2: เขาขอมาอย่าง
1: นี้อันนี้นางซื้อโฆษณาเพื่อมาบอกเฮ้ยฉันเนี่ยอดทนเธออดทนมากี่ปียายหมอ
4: เกือบสิบนะ
1: ตั้งแต่ฉันรู้จักเธอใหม่ๆไหม
4: ใช่ที่ฉันเล่าให้เธอฟังไง
1: เออ
3: กี๊ดออกมาค่ะคุณหมอ
2: สิบปีเหรอ
1: เธอโดนไปเท่าไหร่
4: ก้อนใหญ่สุดคือ40
1: 40
3: โดนเรื่องอะไรเงินทองมันหาไม่ได้40
2: ล้านหมอ
1: เขาบอกว่าเอาง่าย
2: ๆ
1: ปรากฏว่าเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้จะมาออกแฉหรือไม่ออกแฉตอนแรกนางก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะมานะนางบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ประกันตัวนางจะม
2: า
1: ปรากฏว่าเขาต้องอยู่เทคคอร์สงวดแรกเนี่ย84วัน
2: ถูก
1: 84วันนะมดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: 84วันนางก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าสมมติเขาเทคคอร์ส84วันฉันมาออกรายการเองก่อนก็ได้10ปีไม่สายวันนี้เธอจะต้องแก้แค้นหรืออะไรคะ
3: เอ้ยชีม
4: อ
3: แ
4: ก้แค้นค่ะคุณอาฆาตพยาบาทอยู่แล้วค่ะ
3: หัวเราะออกมาหัวเราะออกมาใส่กล้อง
1: 10ปี
4: ผ่านไปอย่าสิวันนี้อุตส่าห์แต่งหน้าหวานๆรับบทเหยื่อ
3: แต่หัวระเบิดหัวเราะออกมา
1: 10ปีไม่แขนไม่สายเก
2: ินไม่สายเกิน
4: 10ปีไม่แก
1: ่นางเออแต่10ปีก็ไม่แก่จริงๆอ่ะ
2: นะฮะ
1: แฉว่านางเนี่ยเคยถูกมูลนิธิประธานมูลนิธิดังเนี่ย40ล้านนี่คือก้อนใหญ่สุดถูกต้องไหม
2: โอ้ใหญ่มาก
1: เบี้ยบ้ายรายท
4: าง มี50กว่านะ
1: รวมบวก
4: รวมเรื่อยๆอ่ะ
2: ค่าทนงค่าทนาย
3: ต้องบทคอลลาเจนของชีเท่าไหร่
2: ว่าคุ้มว่า
4: อะไรนะ
3: ชีต้องบทคอลลาเจน
1: เมื่อก่อนผ่าตัดเมื่อก่อนผ่าตัดไขมัน
4: เมื่อก่อนดูดไขมัน
1: เมื่อก่อนดูดไขมัน
4: 7,000 กว่าคน
3: นะคะ
1: คือทำงานมาเพื่อส่งเขาหมดเลยแล้วจนถึงทุกวันนี้เธอได้คืนแม้แต่บาทเดียวยัง
4: ไม่ได้คืนและแถมแบบโอ้ยเธอเข้าอีกเบรกหนึ่งเลยได้ไหม
1: อ่ะโอเคฉันขอพัก
3: ให้เต็ม
1: ฉันขอพักโฆษณาหาเงินก่อน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเธออยากจะระบายอะไรกรี๊ดมันออกมา
2: ถูกต้อง
1: กรี๊ดมันออกม
2: าก
1: รี๊ดมันให้ดังๆหล่อนยังโดนน้อย
3: มีคนโดนมากกว่านี้หร
4: อเอ้าม
2: ีโดนมากกว่านี้หรอ
3: ขอตัวเลขไม่ต้องบอกใครขอตัวเลขที่พอรู้มา
4: สามร้อย
3: สาม
4: ร้อย
1: นางรู
4: ้สามร้อยรู
2: ้สามร้อย
4: ชื่อรู้ตอนเนี้ยรวบรวมเหยื่อรวบรวมผู้เสียหายทุกคนพอฉันจั่วปุ๊บทุกคนบอกหมดเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ประกันตัวทุกคนจะทยอยด่าหน้าออกมาแจ้งความ
1: ล่าสุดเธอคนอยู่แถวๆตัวฉันเนี่ย300
3: โอ้ my god ไม่ใช่
1: ฉันถึงบอกว่ายายเคสกว่าเราจะหาเงินกันได้ล้าน2ล้านเธอนึกออกป่ะเธอดูสิแต่ละเรื่องแต่ละราวทุกวันเนี้ยไม่มีนะเงิน10 20ล้านไม่มีนะทุกคนนะเป็นร้อยหมดเลยถูกต้อง
2: เลยตัวเลขมันเยอะจังเลยอะ
3: ไม่แล้วเวลาที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับเขาใช่ป่ะหนูว่าเป็นคุณคนโง่งมใช่ป่ะแม่จะบอกตลอดเลยบอกว่าก็มันอย่างนี้ไงวันนี้จะได้ทราบแล้วนะฮะ
2: อยากรู้

0: เรื่องแล้ว
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเบรก2ค่ะเพราะว่าเบรก1ตอนนี้4ทุ่ม11นาทีแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวมา
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์

0: จากอังกฤษ
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายสั่งซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
2: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลละ
3: คนคอนตร
2: งผมว่าเลยค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
13: อร่อยง่าย
14: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
12: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไก
15: ส์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
17: ถ้าฉันแบบ
18: โอ้โห
17: เธอต้อง
18: มีสงบ เพราะว่าฉันก็ว่า
17: เดี๋ยวก่อนติ
18: น้าก็ยังมีเครือข่ายของนางอยู่นะ
17: เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงมูซาม
18: ูซา
17: เพราะว่าทำอะไรมีสติเพราะว่าเมียมันดูกูอยู
18: ่เออใช
17: ่มูซาทุกคนถามฉันหมดเลยว่าไปกลัวอะไรมัน
18: เออทุกคนอย่างหล่อนไม่เคยกลัวใครหล่อนอยู่ในทุกสถานหวัดดีก่อนดีกว่า
19: สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณหมอ
17: สวัสดีค่ะทุกคน
18: ก็คือเอาง่ายๆปกติคนอื่นก็จะซื้อช่วงมาขายของ
17: กูซื้อช่วงมาระบาย
18: ซื้อช่วงมาบอกอย่างนี้มดดำฉันก่อซื้อช่วงเนี้ยมานั่งระบาย
17: คือตอนนี้เป็นซอฟก่อนซอฟโอเพนนิ่งมาแฉถ้าฮาร์ดโอเพนนิ่งต้องไปโหนกระแสแต่ว่าตอนนี้ เรายังแบบแน่นะมึงไม่ออกมาแน่นะมึงไม่ออกมาแน่นะ
18: เริ่มต้นจะ80กว่าวันยังไม่ออก
17: 80กว่าวันไม่ออกแต่เมื่อเนี่ยหลังจากที่ฉันจะเปิดเนี่ยเมื่อกี้ฉันคุยกับรองผบ.ตร.หัวหน้าชุดจับกุมหัวหน้าชุดสืบสวนก็เขาบอกว่าน่าจะยิงยาวแต่ จะบอกว่านางมีเครือข่ายใช่ไหม
18: นางมีเครือข่ายก็นางทำเป็นมูลนิธิอะไรเนี่ย
17: เอางี้เธอ
19: ล่าสุดภรรยาของเขาเอาหลักฐานไปบอกว่าจะแชร์บิ๊กเยอะเลย
17: เอางี้บอกงี้พอเรื่องนี้มันจบไปเรื่องนี้มันเกือบ10ปีแล้วเนาะแล้วพอเรื่องนี้มันจบไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะฉันพยายามที่จะเอาหลักฐานและออกมาเอาออกมาพยายามจะออกมาแฉครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วถ้าใครจำรู้จักเธอใหม่ๆอ่ะฉันแค่พูดไลฟ์เดียวมันยัดคดีฉัน8คดี
18: อ๋อเหรอ
17: หมิ่นประมาท8คดี
18: หมายถึงว่าเธอเคยพยายามจะสู้ออกมา
17: แล้วฉันพยายามจะสู้ออกมาแล้วโดยการที่ฉันมีหลักฐานอยู่เต็มมือแต่ณวันนั้นเธอต้องเข้าใจว่าบิ๊กเบื้องหลังเขาคือใครแบ็คเขาคือใครคนที่เขากำความลับคือ

0: ือใ
1: ครอ๋อแสดงว่าเขากำความลับผู้หลักผู้ใหญ่อย
0: ู่ผู้ใหญ่มี A กับ B เอาความลับ A ไปบอก B เอาความลับ B ไปบอก A มันหมากรุกมันเล่นอยู่กันอยู่อย่างเง
2: ี้
0: ยแล้วสุดท้ายทุกคนกลัวหมดเพราะอะไรตัวเล็กๆก็กลัวอะไรกลัวโดนร้อง157กลัวโดนร้องกลัวเพราะว่าตำรวจเล็กๆเนี่ยเธอเชื่อไหมมีคดีหมิ่นประมาทเนี่ยฉันอะไลฟ์เดียวนะโดนไป8คดีแค่ไปพิมพ์มืออะแค่ไปพิมพ์มือเล่นเป็นโนอะพิมพ์มือผู้ต้องหาก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยแล้วถูกป่ะ
1: แค่เธอไลฟ์ว่าเธอจะออกมาแฉว่าฉันเธออะไรบ้าง
0: เขาจับทุกอันเขาจับทุกคำพูดของฉันแล้วระบบไทยมันเป็นระบบกล่าวหาดังนั้นเนี่ยแค่ฉันพูดว่าอย่านะเดี๋ยวฉันจะฟ้องแค่นี้มันก็เอาไปแปลความและเธอเชื่อไหมว่าระดับวันนั้นเมื่อ7ปีก่อนเธอต้องเอาไว้ก่อนนะว่าเมื่อ7ปีก่อนมันใหญ่ครับฟ้าแล้วเอฟซีเยอะมากนะวันนั้น
2: อ
0: ะสอนอพระประแดงฉันอยากจะถามเหมือนกันสอนอพระประแดงทำงานดีเวอร์ฉันไปพิมพ์มือเพราะมันฟ้องฉันหมิ่นประมาทมันแจ้งความสอนอพระประแดงตำรวจสามารถรวบรวมสำนวนหลังจากฉันไปให้ปากคำ3วันส่งอัยการส่งฟ้องฉันอะ
3: โอ้เร็วมากเลยอ่ะ
0: 3วัน
1: นี่หล่อนสู้กับนางนาน
0: ค่าเป็ดโอ้ฉันสู้เกือบ10ปี3วันส่งอัยการค่าเป็นคดีอื่นแม่ง3ปียังไม่คืบเลยมั้ย
1: เดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจเราขอไล่ก่อนเธอรวมเบ็ดเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยที่40ล้านที่มโนเขียนมาเนี่ยเรื่องเล็กเลย นางเธออาจคือตอนนั้นดูดไขมันแทบเป็นแทบตายดูดไขมัน
2: ชาวบ้านงง
1: เสียให้นางไป60 70ล้าน
0: คือ40ล้านเนี่ยเฉพาะก้อนแรก
1: ก้อนแรกก้อนเดียวนะ
0: ก้อนเดียวเอางี้เดี๋ยวทุกคนจะงงเล่าก่อนคือมันอัดอั้นแกเข้าใจว่
2: า
0: แต่ฉันก็ต้องระวังฉันต้องพูดอย่างนี้นะว่าฉันก็ต้องระวังหมดเพราะว่า1คือเครือข่าย2คือมันเธอแค่ได้ยินชื่อฉันก็หลอนแล้วจริง
1: ๆเอาจริงๆถามว่าวันนี้ที่เธอออกมาพูดเนี่ยทุกอย่างเชื่อไหมนางเป็นชนีละเอียด
3: ครับ
1: นางฉันรู้จักนะนางเป็นชนีละเอียดคือนางเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้ว
0: เฉพาะคลิปเสียงฉันให้แกดู
1: เธอนางเก็บมดคลิปส่งคลิปเสียงเธอเก็บไว้หมดเลยเหรอ
0: 10ปี
3: อ๋อซึ่งเรื่อง
1: โอ้โห
3: โอ้โห
1: เธอมีคลิปเสียงหมดทุกอันแต่ทำอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้เปิดไม่ได้อยากดูสลิปโอนเงินป่ะมีเป็นปึก
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าไอ้สลิปเงินมันไม่ใช่แค่มีแต่คำพูด
0: แต่ปีแต่วันนี้แหละฟ้าฉันเปิดละท่านบิ๊กแมนรองผบตร.บอกว่าเอาหลักฐานมาเลยพรุ่งนี้11โมงฉันจะไปแจ้งความและจะไปรวบรวมเอาหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจไซเบอร
3: ์ซึ่งเรื่องนี้มันจบตัดสินไปแล้วใช่ไหมโอเค
0: อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างเรา
3: อันนี้เรื่องใหม่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อันเนี้ยถามว่าไปหลอกไปโดนเขามาได้ยังไง40ล้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใจเย็นๆคือใจเย็นๆเนี่ยไม่ใช่พวกเธอฉันใจเย็น
1: ๆตอนนี้อย่าเพิ่งระบายเยอะขออนุญาตไล
3: ่ค่อยๆไล่กัน
1: จริงๆถามว่า10ปีที่ผ่านมาอาจจะต้อง
0: คำดาว
1: คำดาว
0: เดี๋ยวนะมูซา
2: เรียบเรียงแม่ค่อยๆเรียบเรียง
0: ค่อยๆเรียบเรียง
1: เราย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีที่แล้ว
0: 10
1: ปีที่แล้วฉันยังไม่รู้จักเธอหรอก
0: ยัง
1: 10ปีที่แล้ว
0: เอางี้มันเป็นเรื่องของ2ก้อนฉันจะเล่าให้เธอฟังเพื่อให้เธอเข้าใจมันเป็นเรื่องของ2ก้อนนะก้อนแรกคือคดีเพชร
1: คดี
0: ก้อนที่2คือรู้จักเขาได้อย่างไร
1: เอาง่ายๆคดีเพชรตอนนั้นก็จะมีตามเพจต่างๆลงเรื่องนี้แหละว่าเธอไปเอาเพชรเข้ามาไปขโมยเพชรมา
0: ไปขโมยเพชรมามดดำฉันถามเธอจริงๆฉันไม่รู้จักเธอถึง10ปีแต่อาจจะ7 8ปีมั้ย6 7ปีถ้ามีคนบอกเธอว่าฉันขโมยเพชร10ล้านเธอจะเชื่อ
1: ฉันไม่เชื่อ
0: ถามทุกคนเลยค่ะถามทุกคนที่รู้จักหมอของขวัญเลยค่ะ
1: ไม่
0: ใช
1: ่10
0: ล้านไม่ใช่แค่10ล้านนะอย่างฉันต้องขโมยของใครข้อแรกอ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดอย่างนี้ก็คือว่าฉันเนี่ยอยู่ในวงการแบรนด์เนมกระเป๋าจิวเวลรี่นาฬิกาอยู่แล้วและฉันรับจำนำ
1: ต้องบอกอย่างนี้เมื่อก่อนเธอรับจำนำ
0: เมื่อก่อนรับจำนำเมื่อตอนนี้ก็ยังรับอยู่รับจำนำของแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาเพชรซึ่งเพชรเนี่ยฉันชอบมากแล้วก็กระเป๋านาฬิกากระเป๋าแอร์เมสเนี่ยบ่อยแล้วทีนี้เนี่ยเอางี้ง่ายๆเลยก็คือมันมีฉันแล้วก็มีแม่ค้าเพชรคนหนึ่งชื่อเกตกอไก่นะเกตแล้วก็มีกลุ่ม C อีกกลุ่มหนึ่งที่ฉันไม่รู้จัก
3: ครับ
0: เกตเนี่ยรู้จักกันมาทำธุรกิจกันมา 5-6 ปีซื้อขายจำนำเพชรเป็น
1: ก็คือเป็นอาชีพของเธออยู่
0: เป็นอาชีพของเกตด้วยซึ่งเกตเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเขาเอาเพชรฉันไปขาย4เม็ด14ล้านในวันเดียวก็ค
1: ือของเธอ
0: เอาของฉัน
1: เพชรของเธอ4เม็ดเพราะเธอเป็นตั้งแต่ฉันรู้จักเธอเป็นคนชอบซื้อเพชร
0: เอาไปขายฉันจำนำได้ไงพอมันหลุดฉันก็ขายเอาไปขายแล้วหลังจากนั้นนางปิดมือถือหนีไปเล
3: ย
0: หลังจากทำธุรกิจกันมา5ปีนะซึ่งเกตเนี่ย ฉันก็ฟ้องและศาลฎีกาตัดสินจำคุก8ปีตอนนี้อยู่ในคุกใกล้ออกมาแล้วคดีของฉันแล้วประเด็นมันก็คือว่ามีกลุ่มนายทุนกลุ่มหนึ่งซึ่งหลังก่อนเอาเป็นว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในวงการของ
1: เขาเครือข่ายเขาโอเคโอเค
0: ปปสักอย่างนึงอ่ะสักอย่างนึงอ่ะเป็นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเกตเนี่ยใช่
1: โอเค
0: เกตเนี่ยก็ไปเอาเพชรเขามาแต่ดันบอกไอ้คนนั้นกลุ่มนั้นว่าเอามาจำนำที่ฉัน
3: อ๋อเกตที่ติดคุกนะ
0: ใช่
3: ไปเอาเพชรจากซีมาแล้วก็มา
0: บอกว่าเอามาไว้ที่เราม
3: องขวัญไม่คนเอ
0: าใช่แต่ว่าเราอ่ะเพชรของเราอ่ะเกตบอกว่าอยู่ที่เมียฮุนเซน
1: อุ้ยไปถึงฮุนเซนเลย
0: เพราะตอนนั้นเรายังไม่ตีกันไงอีเขมรยังไม่ตีกันแล้วเศรษฐีเขมรน่ะมันมาทีมันมาซื้อ
1: มาซื้อจริง
0: ๆแล้วเขาก็ขายให้เราได้หลายเม็ดแล้วด้วยนะ
3: เกตก็คือเป็นคนโยนความผิดทั้งหมด
0: เกตอยู่ตรงกลางเราไม่รู้จักซีนะ
1: คือเอาง่ายๆอาจจะสมมติจริงถ้าสมมติฉันรู้เรื่องเพชรเนี่ยคือเวลาเมียฮุนเซนลูกหลานฮุนเซนมาเขาจะมาซื้อเพชรเม็ดใหญ่ๆ
0: ปึ้ง
1: ซื้อแอร์เมส
3: บ้านเราเนี่ยหรอ
1: ซื้อแอร์เมสทีละ10 20ใบเนาะ
0: ใช่
1: เขาไม่ได้ซื้อทีละใบนะ
0: โอ้โหเขามาทีเอาเงินดอลลาร์มากว่า
1: เ
0: ขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ขายได้เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะคือเกตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเพชรมาให้เราเราถือเพชรไปซื้อกาแฟแล้วเดินเอาเพชรไปเลย
3: ฮะ
1: อ๋อเกตก็เอาเพชรไปเลย
0: คือเรามันบอกเขา
1: ไปแจ้ง
0: ว่าเราแล้วเราก็ถูกแจ้งความลับของโจรลักทรัพย์อะไรประมาณนี้ซึ่งเราอ่ะถามหน่อยซิว่าข้อแรกนะมดฉันมีเลขา4คนกูเคยซื้อกาแฟเองไหม
1: เออไม่เคย
0: ข้อแรกเลยฉันมีเลขา4คนไปไหนเดินกันเป็นเหาฉลามเลยทำไมฉันต้องซื้อกาแฟเองฉันไม่ซื้อกาแฟเองมา20ปีแล้วเธ
3: อ
0: ข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าถ้าเธอเป็นเจ้าของเพชรอ่ะเธอจะให้เขาหยิบเพชรเธอไปซื้อกาแฟ
1: ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอวะ
0: มันงงไปหมดเลยป่ะประเด็นก็คือว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
1: กลายเป็นเธอไปขโมยเพชร
3: ซึ่งซีก็เชื่อเกตด้วย
0: ซีบอกซีไม่เชื่อนะจริงๆไม่รู้ซีเชื่อหรือเปล่าแต่สุดท้ายมาเจอกันในศาลซีบอกว่าไม่ว่าเพชรเขาจะอยู่ที่ไหนฟ้องเกตแล้วได้อะไรฟ้องบอกของขวัญมีตังจ่ายเอ้า
1: เอ้า
0: เลย
1: ฟ้องเกตแล้วจะได้อะไรคืนแต่มองของขวัญ
0: เพชรฉัน10กว่าล้านอ่ะเกตก็ติดคุกไปฉันไม่ได้ตังสักบาท
2: ใช่แล้ว
0: แล้วถ้าเขาฟ้องเกตเขาจะได้อะไรแต่ถ้าฟ้องฉันน่ะ
1: ฉันมีตังจ่าย
0: แล้วฉันก็ตอนนั้นฉันใส่ซื่อมากเธอมัน10ปีฉันเป็นหมอฉันไม่ได้เป็นทนายหรืออะไรที่ไปวิ่งลงวิ่งศาลฉันเป็นหมอแบบจะมาหากินสุดจริตเธอนึกออกป่ะ
3: 10ปีที่แล้วนี่คือคนรู้จักหมอเคสยัง
0: ก็รู้แต่ว่ารู้ในเวอร์ชัน
1: นางออกรายการวูดตรงวูดที่นี่แล้ว
0: แต่ว่าไม่เคยไปย่างกายอะไรเกี่ยวกับศาลเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับอะไรเลย
3: ก็ทำงานของเราไป
0: ทำงานของเราเป็นหมอเรียนหมอแต่เป็นเด็กเรียนตรงตามทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งกับกฎหมายแล้วเราในใจเราโหใสๆเลยบริสุทธิ์แบบคิดเสมอว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้ไม่มีอะไรซื้อเงินก็พลิกคดีไม่ได้ศาลซื้อไม่ได้ตำรวจซื้อไม่ได้ใส่มาก
1: คิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตาม
0: ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดฉันได้ยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรจะเอาผิดฉันได้ยังไงคนไม่เคยรู้จักกันจะมาฟ้องกันได้ยังไงเอ่ยใดนี่นู่นนั่นฉันก็บอกโอ้สู้เต็มสตรีมสไตล์ฉันอยู่แล้วถ้าฉันไม่ผิดนึกออกป่ะไม่ต้องคิดเลยว่าโอ้เพชร10ล้านหมอจะเอาเพชร10มึงคือ10ล้าน
1: อ
0: ะดูถูกกูมากเลยอะเข้าใจป่ะคือ
1: แล้วจาก10ล้านถ้าไปอยู่ดีเราเสียเงินไป40ล
0: ้
1: าน
0: นั่นแหละฉันก็คิดไงฉันก็บอกว่าโอเคมันก็ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็มีคนคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ในคดีเข้ามาเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็คือคนที่อยู่ตรงโจนแหละเออไอ้นี่กันนั่นแหละ
1: ใช่อ๋อเหรอ
0: ใช่เข้าม าใช่คนนี้เป็นนอมินีเข้ามาใช่ใช่อ
3: ยู่ดีๆก็ติดต่อหมอเคสเข้ามา
0: ไม่ใช่ติดต่อเขาสลับโจทย์เขาเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมยังไงก็ไม่รู้ใช่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเ
0: หรอใช
2: ่คือรู้จักชื่อนะแต่ไม่รู้จักความสัมพันธ์เบื้องหลังที่มันโยงกันไปอ่ะ
3: อยู่ดีๆก็เข้ามาเป็นโจทย์เลย
0: ก็คือเข้ามาเป็นโจทย์แล้วก็
1: ฉันไม่คิดว่าอีนี่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เกี่ยวเธอไปถามมีเธอไปถามมี
1: เออ
0: ฉันเคยไปถาม
1: โอเคต่อค่ะ
0: ต่อเสร็จปุ๊บก็คือไปถึงไหนแล้ววะอ๋อก็คือว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็ไม่รู้แล้วว่าฉันเล่นกับอะไรนึกออกป่ะคือถ้าจะไปตามหลักฐานพยาน
3: อ
0: ่ะฉันสู้ได้แน่นอนมึงเปิดมาเลยว่ากูเอาถ้ามึงเปิดมามึงไม่ต้องถึงศาลฎีกากู10ล้านใช่ป่ะกูให้มึง100ล้านเลยสันดานกูอยู่แล้ว
1: เออยิ่งใหญ่
0: เอาเลยค่ะ
3: เพราะหลายคนบอกว่าถ้าหมอเคไม่ผิดแล้วไปจ่ายตังค์เขาทำไมอ่ะ
0: โอ้โหเคยเห็นคนไม่ผิดแล้วโดนก็โดนสแกมเมอร์เคยเห็นคนไม่ผิดแล้วต้องเยอะแยะมากมายมันถูกหลอก

0: อย่างนี้อ่ะอันนี้พักไว้ก่อนนะเรื่องเพชรแล้วก็ก็สู้กันอยู่ในชั้นศาล
1: เธอเขาต้องการจะเอาชนะนั่นแหละ
0: โอ้ไม่ใช่ที่ขอชนะกูไม่ผิด
1: เออก็ตอนนั้นเรา
0: ไม่ผิดให้กูจ่ายมันก็ไม่ใช่ปะวะ
1: อ่ะเราก็คิดว่าเราไม่ผิดยังไงเราไม่เราทำมาถูกต้อง
0: ใช่
1: แล้วจะให้กูจ่ายทำไม
0: เออแม้จะใช่เรื่องไหมว่ากูรวยที่สุดในนั้นมึงเลยมาฟ้องกูเนี่ย
1: แล้วนิสัยของเธออ่ะยิ่งเธอไม่ผิดเธอก็พร้อมชน
0: โอ้เต็มสตรีมแต่ว่าถ้าฉันไม่ต้องคิดว่าถ้าฉันเอาไปฉันจ่ายคืนหรอกนะคือกูไม่เอาไปตั้งแต่แรกอ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวโอเคเพราะตัวเองไม่เอาไปไงแล้วไปเสีย
0: เงินแค่นี้เงินแค่นี้มันไม่ใช่อะไรที่แบบจะต้องไปนั่งทำไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยสำหรับแบบในวงการแบรนด์เนมหรือวงการอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ใหญ่
1: เพราะเมื่อก่อนที่มาลายามใบนึงก็ไป10ล้านแล้วเนาะ
0: ใบนึง5 6ล้าน
1: เออ5 6ล้านแล้ว
2: เงิน10ล้านสำหรับหมอเคไม่ใช่เรื่องใหญ
0: ่เอาตรงจะว่ากระแดจะว่าแบบหน้าหมั่นไส้ก็หมั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ
2: ่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
0: เสร็จปุ๊บอ่ะในระหว่างเนี้ยมันก็มีความประหลาดขึ้นมาเหมือนมีตัวละครมาแกล้งนี่นู่นนั่นในระหว่างคดีนะคะอันนี้พักไว้ก่อนอ่ะจบไปยังไม่จบนะเรื่องอีเพชเนี่ยยังไม่จบเราก็ยังสู้กันไปอยู่เนี่ยมันมี3ศาลก็สู้กันอยู่วิวาทกันอยู่ตรงน
2: ี
0: ้อ่ะพักยกปึ้งตัดมาเรื่องของคนๆนี้เราไม่เอ่ยชื่อเขามั้ยหรือเราต้องเอ่ย
1: ไม่ต้องเอ่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ไหนเขาคนนั้นคือใคร
0: พักยก
1: แล้วคนนี้เข้ามาในชีวิตเธอได้ไง
2: เขาติดต่อมาได้ไง
0: ไม่ใช่อย่างครั้งแรกเลยอ่ะคือเมื่อประมาณปี2018มันมีเคสหนึ่งที่มีน้องคนมีแม่คนหนึ่งมีคนหนึ่งอ่ะที่ถูกสามีเก่าหรือแฟนใหม่อะไรสักอย่างเอาน้ำกรดกรอกอ่ะแล้วก็มันเบิร์นไปหมดเลยแล้วโรงพยาบาลแรกไม่รับรักษาต้องยูเทิร์นไปอีกโรงพยาบาลนึงแล้วเขาเสียชีวิตระหว่างที่ยูเทิร์นกับลูกที่อายุ9ขวบอะไรประมาณนี
2: ้
0: แล้วไม่มีพ่ออยู่กัน2คนแล้วลูกก็ร้องไห้อันเนี้ยมันเป็นข่าวแล้วก็คือเหมือนกับยูเทิร์นอ่ะแล้วไปรักษาไม่ทันแล้วแม่เสียชีวิตในรถแล้วลูกอ่ะ9ขวบก็ไม่รู้อยู่กับใครไม่มีพ่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็แม่มีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ก็ทำทารุณกรรมอะไรประมาณนี
2: ้
0: แล้วฉันอ่ะเห็นดูข่าวฉันก็เลยสงสารเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนชอบทำบุญกับเด็กแล้วฉันเป็นคนคือฉันไม่ค่อยชอบเวลาแบบทำบุญแล้วฉันไม่ชอบโพสอ่ะฉันไม่ชอบแบบทำดีมีกล้องอ่ะฉันไม่ชอบฉันเป็นสไตล์ทำข้างหลังอยู่แล้วอ่ะถ้าใครรู้จักฉันเป็นเพื่อนฉันจะรู้ว่าฉันเป็นประมาณนี
2: ้
0: แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเรื่องของอะไรเนี้ยจะซินซิทีฟจัดๆฉันก็เลยเห็นว่าเขาอ่ะช่วยเคสนี้อยู่ออกข่าวฉันก็อยากจะช่วยทุนการศึกษาเด็กคนนี้ขั้นต่ำก็คือเด็กคนนี้คงไม่ได้เรียนแพงมากฉันก็คิดว่าอ่ะฉันน่ะจะติดต่อเขายังไงฉันอยากจะเอาสักช่วยสัก 30,000 50,000 ให้จ่ายค่าเล่าเรียนให้เด็กคนนี้สัก3ปี
2: ในเบื้องต้น
0: ฉันก็เลยติดต่อชมรมบอกว่าขอให้ติดต่อว่าน้องคนน
1: ี้ชมรมคนนี้
0: ใช่ติดต่อไปเลยติดต่อแอดมินเลยติดต่อว่าขอแบบช่วยเอาเงินน่ะช่วยน้องคนนี้คือฉันน่ะอยากจะไปจ่ายเงินที่โรงเรียนเด็กคนนี้เลย3ปี คือให้เขาเรียนแบบวอลลี่ฟรีไปเลยว่ามีคนจ่ายค่าเทอมให้แล้ว6 6
2: ก็คือจ่ายตรงกับโรงเรียน
0: จ่ายตรงกับโรงเรียนฉันต้องติดต่อยังไงฉันก็ติดต่อแอดมินเขาไปหน้าเพจตอนนั้นน่ะเพจเขาคนตามเป็นล้าน FC แบบทั้งหมดแล้วดูว่าเขาก็ดูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรโดนลวงแกมาต้องไปนั่งกลางถนนสุดท้ายกลับมาช่วยคนอะไรประมาณนี้ฉันก็เลยติดต่อเขาไปเสร็จปุ๊บพอเขารู้มั้งว่าเป็นฉัน
1: อ
0: ะเขาโทรกลับมาเลยตัวเขาอะโทรกลับมาเลย
1: คนนั้น
0: โทรเลยแล้วก็ขอนัดเจอ
1: นัดเจอเธอ
0: นัดเจอฉันเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเหมือนกับแบบหมอชอบทำบุญเด้อๆมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับการแพทย์เพราะว่าผมมาดูคดีผมช่วยคนอะเหมือนตั้งชมรมเพื่อช่วยคนอะมีคนแบบช่วยคดีเป็นพันๆนี่นู่นนั่นอะไรอย่
2: าง
0: เงี้ยซึ่งก็มีแชทไลน์อะว่ามันยังไงเสร็จปุ๊บก็มานัดเจอกันพอนัดเจอกันปุ๊บก็ยาวไงเขาก็คือเหมือนกับว่าอ่ะตอนนั้นมันมีคดีอย่างเช่นว่าผลนิติเวชมาถึงเขาอ่านไม่เป็นเขาส่งให้ฉันอ่าน
2: โอเค
3: อาสาช่วยได้
0: อาสาช่วยหรือว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยไม่มีเงินประกันตัวแต่คนเนี้ยไม่ผิดนะหมอคนเนี้ยเป็นผู้บริสุทธ
1: ิ์เธอก็จะช่วย
0: ฉันก็จะช่วยอะไรแบบนี้แต่ทุกอย่างเนี่ยคือผ่านจากฉันผ่านที่เขาฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจากเขาอะไปถึงหรือเปล่าแต่ฉันก็ช่วยตลอดครึ่งปีโดยที่ก็ฉันก็แค่ช่วยอ่ะเข้าใจป่ะก็จะตายเหมือนเธอมาชวนฉันทำบุญอ่ะฉันก็แค่ทำก็แค่นั้น
2: ก็ช่วยเหลือกันไป
0: ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วในระหว่างนั้นอ่ะมันก็มีหลายคดีมากๆเลยเช่นแบบตัวบางคดีฆาตกรรมบางอย่างเนี้ยที่แบบเหมือนกับเขาต้องเอาให้ฉันอ่ะไปอ่านผลนิติเวชอ่ะเขาก็จะเขาบอกว่าชมรมเขาอ่ะไม่มีหม
2: อ
0: ดังนั้นอ่ะเขาต้องการแบบที่ปรึกษา
2: ก็คือ
0: เ
2: กี่ยวกับการก็คือพึ่งหมอนี่แหละ
1: ปรึกษาก็คือ
0: ใช
2: ่ให้แบบอ่านเคส
0: ใช่อย่างเคสบางเคสที่แบบว่าตกรถอย่างเงี้ยแต่ว่าแผลเป็นกลมๆได้หรือเปล่าหรือว่า หมอข่มขืนคนไข้มันเป็นไปได้หรือเปล่
2: า
0: หมอสูอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปกับเขาลึกขึ้นเหนือล่องใต้เลยนะเว้ยแล้วก็แบบ
1: ก็คืออยากจะทำบุญนะอยากจะช่วยคนนั่นแหละ
0: ช่วยแต่ว่าช่วยข้างหลังนะไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าฉันน่ะช่วยเขา
1: ก็คืออยู่เธอกับเขาก็สนิทกันแหละ
0: ก็ครึ่งปีอ่ะ
1: ที่ช่วย
2: แล้วในครึ่งปี
0: ใช่ในระหว่างนั้นอ่ะอย่างเช่นไปแล้วเขาก็ทำให้ฉันเห็นว่าเขาอ่ะ powerful จริงๆเช่นนะไปศาลศาลหนึ่งในจังหวัดหนึ่งคือเขาไปนั่งคุยกับผู้พิพากษาเลยเว้ย
1: Why?
0: ข้างหลังบันลังเลยอะแล้วแบบคุยกับอัยการว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยหมอมาอ่านผลนิติเวชนี่ตึงตึงตึงตึงผู้พิพากษาลงมาแบบใส่เอาคุยออกลงมานั่งฟังอะ
1: อ๋อแต่ต้องถอดคุยออกก่อน
0: ก็แต่เขาเป็นผู้พิพากษาจริงๆไงหรือไปแบบสเขาเรียกอะไรสถานีตำรวจ
1: สน
0: เอยใดอย่างเงี้ยโอ้โหผู้กำกับต้องมาต้อนรับแบบทุกอย่างไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปคนตามเป็นล้านเอฟซีเอฟรีติงแบบมีแต่แบบเนี้ยตลอดจนทำให้ฉันอะเชื่อว่าเขาอะ
1: powerful
0: มากๆและเขายังเคยพาฉันเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเธอ
2: เอ
0: างี้เลยแล้วกัน
2: powerful ด้วย
0: ขนาดนั้นเลยผบ.ตร.เลย
2: ไปเจอเลยอะโอ้โห
1: ใครเป็นใครใครก็เชื่อ
0: ซึ่งฉันอะก็ฉันก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะรู้จักคนที่แบบว่าแบบว่าขวางเอาไว้อย่างนี้แต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรนึกออกป่ะแต่อะกลับมาเรื่อง e pen เนี่ยก็ยังวิวาทกันอยู่เพราะมันก็นานเนาะตึ๊ดๆๆเสร็จมันมีการที่มันจะต้องจ่ายอันนี้อันนั้นอันนั้นแล้วทนายอ่ะก็บอกฉันแล้วฉันก็เอ๊ะในคดีฉันเลยมาปรึกษาเข
1: า
0: ว่าแบบพี่ไอ้อย่างงี้อ่ะนอร์มอลลี่คนเขาทำกันป่าววะหรือมันต้องจ่ายป่าววะ
1: หรือจะจ่ายให้มันจบไปซะ
0: หรือไม่ใช่มันมีอันนี้แล้วกันมันมี
1: ทางออกยังไง
0: ความงง1ก๊อกเกี่ยวกับเรื่องของพวกเกี่ยวกับอัยการละกันที่ฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันใช่เหรอวะ
2: ก็คืออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: คุณหมออาจจะไม่รู้เรื่องได้กฎหมาย
0: ไม่รู้เรื่องกฎหมายเลย
2: ก็เลยต้องปรึกษาเขา
0: ก็เลยไปปรึกษาเขาเขาบอกเอ้าทำไมมีคดีไม่บอกเขาเราก็ยังมั่นไงเราก็ยังบอกว่าก็กูไม่ผิดอ่ะทำไมต้องบอกทำไมต้องวิ่งทำไมต้องอะไรบอกว่าหมอไม่วิ่งก็คือจบนะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่เชื่อคนไม่ผิด
1: ถ้าเธอไม่วิ่งก็คือจบ
0: ใช่
1: เธอแพ
0: ้แล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ละกันเขาอ้างแล้วกันนะเขาอ้างว่าเขาเปิดผลเขาเรียกว่าอะไรผลพิพากษาคำพิพากษาได้ทุกศาลก่อนจะอ่านคำพิพากษาเดี๋ยวเขาไปดูให้เขาบอกว่าเราก็ถามว่าจริงเหรอมันดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าเขาก็ทำได้จริงเหมือนกับ
2: เรา
1: ก็เห็นต่อหน้าต่อตามา
0: เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าผมอ่ะโดนผมมาเล่นกับผู้มีอิทธิพลผมอ่ะเปิดกี่คดีผมโดนกี่คดีละผมอ่ะยังไม่เคยเป็นอะไรเลยเห็นไหมยังไม่มีใครทำอะไรผมได้เลยคดีหมิ่นประมาทเขาโดนเกือบ30คดีรอลงอาญาทุกคดีคดีนู่นคดีนี้รอดหมดเลย
3: powerful
0: สุดๆ
1: จริงส
3: ุดๆท่านก็เลย powerful แล้ว
0: ท่านก็เลยบอกว่าอ๋อกูก็ไม่เสียอะไรป่ะก็เลยบอกว่าได้พี่ไปดูให้หน่อยสิแต่ในใจยังคิดว่ากูชนะแน
2: ่
1: เพราะว่าเราไม่ผิด
0: ยังมั่นโหนก
2: คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
0: ไม่เป็นไรคือเราไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลย
2: ใช
0: ่เสร็จปุ๊บก็คือเขาก็หายไปประมาณ2อาทิตย์มั้งคราวนี้มาน่าเครียดเลยแต่เขาเป็นคนระวังตัวมากฉันต้องพูดอย่างนี้คือเขาจะเป็นคนที่นี่นู่นนั่นคือฉันมีสลิปโอนเงินให้เขาอะไม่กี่ใบนะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคือรับเป็นเงินสดเลย
2: อ๋อเหรอ
1: ทุกอย่างจะเป็นเงินสด
0: ใช่ไอ้ก้อน40ล้านนี่ก็เป็นเงินสด
1: แล้วเธอได้ถ่ายรูปถ่ายเรื่องไหม
0: ถ่ายไว้หมดแต่ว่า
1: เก่งจังเลย
0: ฉันก็ไม่รู้ว่า
1: เธอเก่งจังเลย
0: ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเอางี้เดี๋ยวฉันเล่าต่อเสร็จปุ๊บเขาก็เอาฉันอะคือเขาก็บอกนัดฉันเลยว่าให้มาตรงนี้ตรงนี้นะแถวพระประแดงบ้านมันปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จปุ๊บมันคล้ายๆเซฟเฮาส์และเขาอ่ะมีทหารอาสาตาม2คนเลยนะผู้ใหญ่ส่งมาช่วย
2: เ
0: ป
2: ็
0: นทหอ.อ.ส.อะไรอ่ะเป็นแบบหัวโล้นเลยอ่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนทหารอ่ะตอนที่จะเข้าไปคุยต้องฝากมือถือด้วยนะ
2: ปึ้งปึ้ง
0: เช็คตึ๊กๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้มันหนักหนานะหมอหนักหนาเรื่องอะไรหรอแต่ผมไม่รักอ่ะผมไม่ทำให้หรอกนะเขาก็แบบเรื่องซีเรียสกูก็ซีเรียสตามแล้วหาอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไปดูมาแล้วนะก็คือเขาจะตบซับหมอนั่นแหละบอกตบซับยังไงบอกก็จะเอาเธอเข้าคุกเพราะว่าถ้าเธอจะเข้าคุกอ่ะเท่าไหร่เธอก็ต้องจ่ายเอ้าคนเรามันเอากันเข้าคุกกันอย่างนี้ได้เลยหร
2: อ
0: มันได้หรอวะ
2: เพราะเราก็ไม่ผิดนะ
0: หนึ่งคือมันได้หรอวะ
1: ก็คือจะเอาเข้าคุกจากไอ้เรื่องเพชรของที่คน
0: อะไรประมาณนั้นฉันบอกมันได้หรอเขาก็บอกว่าได้ไม่ได้อยากจะเสี่ยงไหมล่ะเอ้าอีเหี้ย
1: ใครจะไปเสี่ยง
0: เราก็เลยบอกว่ายังไงตอนนั้นคือมืดซิดไปหมดแล้วอะคือมันดูน่ากลัวมากคือฉันต้องบอกว่า มึงไม่รู้จักคนเหรอหมองขวัญกูรู้จักทุกคนแหละแต่ตอนนั้นอ่ะเธอเข้าใจป่ะว่าเขาอ่ะเริ่มต้นจากการที่เพราะถ้าย้อนมองย้อนกลับไปแล้วกันนะเหมือนโดนสแกมเมอร์หลอกแล้วมองย้อน
1: อ
0: ่ะมองย้อนกลับไปว่ากูเชื่อได้ไงวะแต่

0: ตอนนั้นมันเชื่อจริงๆเว้ย
1: มันเกี่ยวพันกันมาแล้ว
0: ก็คือเขาอะตอนเนี้ยตอนนั้นฉันมีทนาย4ทีมดูแลมันตัดทนายทีละทีมโดยการที่เอาหลักฐานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเท็จไหมมาบอกฉันว่าทนายฉันอะรับเงิน2ฝั่ง
2: แล้วเธอก็เชื่อ
0: แล้วฉันตัดทนายทีละคนเลยอะ
2: จนเหลือของเขาคนเดียว
0: จนเหลือของเขาคนเดียว
3: เพื่อให้ขวัญไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจทนาย
0: ใช่ไม่ไว้ใจใครเลยตอนนั้นอะแล้วเขาก็แบบเหมือนล้างสมองอะซึ่งกูเป็นก็บอกแล้วกูคือหัวหน้าควายที่ไปเชื่อเพราะว่ารู้จักผู้ใหญ่ตำรวจเยอะแยะมากมายรู้จักหมดฉันก็รู้จักหมดแต่
3: เข้าใจ
0: เขาบอกเลยว่าเงียบเลยนะหมออ
2: ย่าวิ่งนะวิ่งเดี๋ยวจะไปกันใหญ
0: ่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่แล้วคนที่เขาจะช่วยอ่ะเขาจะไม่กล้าช่วยกูก็นิ่งๆเลยเอาเชื่อแล้วไงแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอย่างนี้คือแล้วเขาก็ให้ฉันดูแชทคนหนึ่งที่เขาบอกว่าโชคดีมากเลยที่ผมอ่ะเคยมีบุญมีคุณกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นนายทหารยศในพลที่นามสกุลขึ้นต้นด้วยจันใหญ่มาก
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
0: สามพยางค์นามสกุล
3: ตายแล้ว
2: ก็รู้ไหมวะถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: เขาให้ฉันดูไลน์ที่แบบท่านน่ะไลน์มาแล้วกดโทรต่อหน้าฉันแต่กูก็ไม่เคยคุยกับท่านไงกูก็คิดว่าท่านก็คือท่านแต่กูก็ไม่รู้ว่าท่าน
3: อ
0: ่ะถ้าท่านถูกถ
3: ้
0: าท
3: ่านถูกสักหน่อยเลยเหรอไปหมดเลย
0: ถ้าท่านถูกเขาเรียกอะไรถูกแอบอ้างอ่ะท่านก็ควรจะไปแจ้งความนะฉันว่าคือเขาแอบอ้างหมดเลยเว้ย
2: เอาง่ายๆฉันขออนุญาตพูดไปเลยอ้างเป็นนายกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ไม่ใช่นายกแต่เป็นนายพลอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติ
2: อ๋อเป็นญาติกับนายกประยุทธ์
3: ก็คืออ้างแบบนั้น
0: ใช่
2: ก็คือน้องเขานั่นแหละ
0: นั่นแหละแล้วฉันก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยแกคือถ้ามันเสียงเธอฉันก็ยังรู้ว่าเป็นเธอหรือเปล่าไงแต่ฉันจะไปรู้ได้ไงเนื้อบอกว่าฉันก็กลัวไปหมดแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า
3: ตอนนั้นตัวละครมันเข้ามาเยอะ
0: แยะโอ้ยเยอะแยะมากมายเป็นสิบสิบอ่ะพี่ชาว
3: ทำให้เราพารานอยได้นะ
0: แล้วคือคนที่มันไม่เคยเป็นตรงนั้นมาก่อนแล้วไม่รู้กฎหมายอะไรเลย
3: เ
0: ขาบอกว่าให้เดินตามเขาอย่าก้าวข้ามพลาดแม้แต่ก้าวเดียวไม่งั้นเขาช่วยอะไรไม่ได้เราต้องเคลียร์
2: ตามที่เขาบอก
0: เราต
2: ้
0: องเคล
2: ีย
0: ร
2: ์
0: 4เคลียร์4ขั้
3: น
0: คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอัยการขั้นละ10ล้าน
3: โอ้โห4สเต็ป
2: จากเพชร10ล้านเนี่ยนะ
0: ฉันก็ถามเขาว่าเพชรมันแค่10ล้านเนี่ยนะสมมุติว่ากูก็บอกว่ากูก็คืนค่าเพชรไป10ล้านก็จบแล้วมั้ยบอกไม่จบเพราะมันคือการตบทรัพย
2: ์เธอขนาดเธอเรียนสูงๆเป็นด็อกเตอร์กูเรียนน้อยโอเคว่ะกูก็ยัง
0: แล้ว
2: คนเห็นมาด็อกเตอร์ก็โง่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวกูยังโง่ไม่สุดเดี๋ยวกูมีโง่กว่านี้
2: ด็อกเตอร์ก็โง่ได
0: ้ค่ะโง่กว่านี
1: ้แต่พอเข้าใจ
0: กูมีโง่กว่านี้อีกเดี๋ยวยังฟังไม่จบและสิ่งที่ฉันจะต้องทำก็คือเดินไปและเขียนรับสารภาพที่ศาลไม่งั้นศาลเขียนไม่ได้แล้วพอศาลน่ะรับคำรับสารภาพเสร็จปุ๊บก็จะรอลงอาญาเหมือนคดีหมิ่นประมาทเขาเท่าทำกันแบบนี้ไม่งั้นศาลออกไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงแล้วตำรวจทุกคนที่ได้ยินบอกแล้วมึงก็ไปรับสารภาพเหรอใช่
2: แล้วเธอก็ไปด้วย
0: ไป
2: ทำไมเธอ
3: ตามสเต็ปเขาเลย
2: ทำไมตอนนั้นเธอ
1: จบ
2: แต่ปกติมึงเป็นคนที
0: ่แล้วศาลก็ถามว่ามารับสารภาพเหรออ
3: ๋อเพราะว่าอยาก
2: ศาลก็งง
0: ศาลก็งงว่ามารับสารภาพอ
3: ยากให้มันจบป่ะ
0: ซึ่งฉันมารู้ทีหลังว่าเพราะอะไรรู้ป่ะ
3: อ๋อ
0: มันอยากพอรับสารภาพปุ๊บอ่ะมันอยากยัดฉันเข้าไปในคุกเลยไงให้ไม่เอา
2: อ๋อหมายถึงให้เขาจับเธอเข้าคุกเลย
0: ใช่พอรับสารภาพปุ๊บตัดสินเข้าคุกไปเลยจะได้ไม่เอาเงินคืนจากมันได้
3: เรื่องนี้จะได้เงียบ
0: เงียบเลยเพราะถ้าเราติดคุกก็คือเงียบเลย
1: โอ้ยเครียดอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เดชบุญกูก็ยังไม่ติดกูก็แมวก้าวชีวิตเหมือนกันสู้
3: รอลงอาญาก็เลยไม่ติด
0: แต่ตอนนั้นก็คือไม่รอลงอาญาเขาบอกว่ามันจะรอลงอาญาแต่สุดท้ายอ่ะศาลบอกเลยว่าไม่ได้เคลียร์อัยการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ทำอะไรเลย
2: แต่เอาเงินไป
0: เฉ
2: ย
0: ฉันเดินไปร้องไห้ที่ศาลและฉันเล่าให้ศาลฟังทุกอย่างและฉันขอความเห็นใจจากศาลฎีกา
2: ก็คือพูดตรงๆว่าอะไรเราเจออะไรมาบ้าง
0: ใช
2: ่เธอก็พูดไปแล้วว่าตอนนี้กูหมดไปแล้ว40ล้าน
0: ฉันพูดให้ศาลฟังทุก
2: ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าจะเอาเงินไปเคลียร์ศาลจะเอาเงินไปเคลียร์ศาลชั้นต้นศาล
0: ไม่มีเขาก็ฉันมารู้ทีหลังว่ามันเคลียร์ได้อย่างนั้นได้ยังไงได้ที่ไหนมันจะไปเคลียร์แบบชั้นต้นอุทธรณ์ดีกว่ามันไม่มีมันก็จบที่อุทธรณ์ก็อุทธรณ์
2: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เคลียร์แล้วถ้าอย่างนั้นถ้างั้นคนทำเว็บก็ไม่ต้องเข้าคุกกันแล้วสักคนนึงส
0: ิ
2: ถ้าสมมุติเป็นเคลียร์ได้หมดถูกต้องไหมล่ะ
0: ใครไปเคลียร์4ชั้นในรอบเดียวแล้วใครแล้วคนที่เขาคุยกับฉันเขาก็บอกว่าคนที่ทำงานจริงๆอ่ะเขารับเงินหลังงานเสร็จทำไมเธอไม่พูดแล้วว่าอ๋อกูจ่ายก็ได้40ล้านไปทำให้มันเสร็จก่อนดิไปทำให้ศาลยกฟ้องก็ได้หรืออะไรก็ได้เธอไปรับสารภาพทำไมกูไม่รู้
2: เมื่อปุ๊บเธอไปพูดกับศาลว่าสิ่งที่เธอเจอมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำตอบที่ศาลตอบเธอกลับมาว่าม
0: ันไม่มีการเคลียร์อะไรแบบนี้

0: เกิดขึ้นได
1: ้แล้วในที่สุดแล้วไอ้คนนั้นอยู่ไหนอ่ะ
0: เขาไหนคะ
1: นั่นน่ะบุคคลนั้นน่ะ
0: บุคคลนั้นก็คือลอยลำเทงเต้งไปเลยก็คือฟึบไปเลย
1: อ๋อ disappear ไปเลย
0: disappear
1: ก็คือหายจากชีวิตเธอเลย
0: disappear หายจากชีวิตเลยแล้วฉันก็ต้องมานั่งสู้ต่อ
1: Why?
0: มากันตัวสู้ต่อไม่งั้นกูก็เข้าค
1: ุกแต่มันไม่เข้ามายุ่งแล้ว
0: ก็มันก็พูดว่าถ้าไปยุ่งอะไรกับมันมันจะประค้านการประกันตัวอะไรกูกลัวไปหมดแล้วไง
1: อ๋อถ้าสมมติเธอไปยุ่งหรือเอาไปแฉมันปุ๊บเนี่ย
0: แล้วฉันก็สู้ต่อในคดีไม่ได้เพราะกูรับสารภาพไปแล้ว
1: โอ้ยแล้วทุกคนสรุปแล้วเรื่องนี้มันจบยังไงอ๋อนี่
0: จบก็คือศาลฎีกาเมตตาฉันรอลงอาญาก็เลยกลายเป็นฉันมีคดีติดตัวว่ากูไปลักทรัพย์เขา
2: แล้วต้องชดใช้เขาไหมหมอเคส
0: อะไรนะคะ
1: ชดใช้อะไรก็คนชดใช้
0: ก็คือกลุ่มนั้นอ่ะก็คือ40ล้านเนี่ยรวมกันไปแล้วเขาบอกว่าทางเดียวที่ฉันจะทำได้ก็คือวิ่งไปทางคนที่เป็นโจทย์
1: ม
0: าแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์ข้างหลังกันเอาเองเพราะว่าแก๊งนี้ใหญ่มากฉันก็เชื่อ
2: โอ้โหมันซับซ้อนเนี่ยมันซับซ้อนมันซับซ้อน
0: ใช
2: ่ฮะ uh-huh. แต่นี่คือเรื่องถึงฎีกาเรียบร้อยศาลฎีกา
0: เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจบเรื่องนี้จบไป6ปี 5-6 ปีแล้วค่ะเรื่องนี้จบไปตั้งแต่ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยมันก็ประมาณปี5ปี6 5ปีประมาณ okay. 4 5ปีอะไรแถวๆเนี้ย
1: มันก็ทำไปแล้วคนไว้เยอะเนาะ
0: เยอะ
1: ถูก
0: ใช่ไงฉันถึงบอกว่ากรรมมีจริง
1: เออกรรมมีจริง
0: คน1คนน่ะอุ๊ยฉันเครียดว่ะเรื่องเนี้ย
1: อ๋อเราสรุป
0: โอ้ยเครียดเครียดเดี๋ยวแกตอนแรกหน้าดีกว่า
1: อย่าพึ่งมาร์กอ่ะ
0: มาร์กเลยแม่งแต่พูดไว้ก่อนว่าไง
1: อ๋อจริงๆอ๋อถ้าอย่างนั้นตอนแรก
0: ฉันมาไว้ก่อนเลย
1: ก็ที่เราถามกันแสดงว่ามันก็ทำกับคนไว้เยอะเนาะ
0: เออมากฉันถึงได้บอกว่าคนหนึ่งในเรื่องนี้ก็ตายตุยเย่ไปแล้ว
1: เออ
0: ไม่เย่เลย
3: ไม่หมอของขวัญและที่หมอของขวัญบอกว่าเออโดนนู่นโดนนี่โดน3โดน4ตอนนี้ฉันอ่ะมันว้าวแหว่งมากเลยใช่ป่ะแล้วไปเจอใครที่แบบว่าแกกระโดดเหมือนฉันเหรอ
1: เยอะแยะ
0: อ่ะนี่ต้องให้มดดำเล่าม
1: าร์คเยอะ
0: แยะอะไรใหม่ๆกลางรายการมาร์คกลางรายการนี่แหละ
3: มาร์คอยู่เขากำลังผ่อนคลายก็ยัง
0: ผ่อนคลาย
3: เพราะว่าบางทีเราเจอแบบนี้มาต้องหนักหนัก
1: มากแต่
0: เขาจะมาร์คไหม
1: เดี๋ยวค่อยมาเธอเอาจริงนะทุกคนโดนอย่างนี้หมดเลยว่ะ
0: ไหนเธอเล่าสิ
3: เคสประมาณไหน
1: ไอ้นั้นก็คือโดนอย่างนึงก็คือโดนเรื่องสาริกงสาริกา
0: ถูกต้องไหมที่ฉันมาจริงจังนะเน
3: ี่
0: ย
3: ถูกทำไปเถอะ
1: นั่นก็โดน
2: โดนเรื่อง
1: แล้วพอสรุปแล้ว40ล้านแล้วมันกลายเป็นทำไปมาวันนั้นคดีนี้เธอหมดไปเกือบ60เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเอาเธอหลังจากนั้นฉันก็ต้องมีนู่นนั่นอีกอะเธอ
2: มีโอกาสได้คืนบ้างไหมอะ
1: บ่าวศูนย์แล้ว
2: ศูนย์เลยเหรอ
1: ศูนย์หมดแล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นอะพอฉันเคลียร์ตัวเองเสร็จศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยแล้วอะฉันพยายามที่จะทำฉันพยายามที่จะแจ้งความหรือทำอะไรก็ได้อ่ะสุดท้ายอ่ะ
1: เออ
0: ทุกคนโดนหมดเธอ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวฉันเล่าให้เธอฟังอุ้ยของเธอนี่แล้วเธอแล้วของเธอจะเด็กๆไปเลย
2: โอ้โหมีตัวเลขเยอะกว่านั้นเลยเหรอ
0: 300
1: เพราะฉะนั้นอ่ะเธอก็เธอคิดดูว่าเขาบอกว่าไงรู้ไหมนางอ่ะได้มา 2-300 อ่ะนางไปติดการพนัน
0: ใช่
1: นางไปเล่นการพนัน
0: เอาอย่างงี้ฉันถาม
1: นางไปเล่นการพนัน
0: ฉันถามคนไทยทุกคน
1: เออ
0: คนนึงดึงสติกลับมานะใครไม่ชอบฉันแค่ฟังเสียงฉันไม่ต้องดูหน้ากูก็ได้แล้วดึงสติว่าคนนึงไม่มีการไม่มีงานทําเมีย2ลูก4อยู่ในบ้านเดียวกันแดกอะไรคะ เป็นแค่2อย่างเท่านั้นแหละที่มีกินมีใช้มีเล่นการพนันได้เป็น100ล้านมีแค่2อย่างค่ะในประเทศไทย
2: นั่นคือ
0: พระ
1: ออ
0: กับนักร้อง
2: นักร้องเรียน
0: เขาทำอาชีพอะไรคะเขาทำอาชีพอะไรที่เขาไม่เคยรับบริจาค
1: เขาบอกว่า
0: เขาไปช่วยดีเขาอยู่เขากินยังไง
1: เขาบอก
0: ลูกที่ยังเรียนไม่จบสักคน4คนและเมีย2คน
1: อยู่
0: เน
1: ี่ย
0: ลูก4คนเรียนยังอยู่ในวัยเรียนทั้ง4คนและเมีย2คนอยู่ในบ้านเดียวกัน6ชีวิตบวกเขาเป็น17บวกทหารอาสาอีก289กินอะไรคะ
1: ก็เขาบอกว่าสมมติอย่างเงี้ยเขาแค่ยกเนี่ยสมมติวันนี้ฉันจะแฉแล้วนะคนนี้มีเกี่ยวกับเว็บส
0: ัก
1: พักนึงเขาจะส่งคนเนี่ยไปเคลียร์เอาไหมพรุ่งนี้ไม่พูดแล้วมา
2: เอาเหรอ
0: ใช
1: ่ห้าล้านก่อน
2: อ๋ออย่างนั้น
1: เจ็บคอมาห้าล้านก่
2: อ
1: นสักพักนึงโอ้ยยังไม่หายเจ็บคอมาอีกสิบ
0: เธอเคยเห็นกำกิ๊บเพียง5ล้านปะล่ะเจ็บคอกำกิ๊บเพียง5ล้าน
1: เอออย่างนี้เลยค่ะ
2: โอ้โห
1: แล้วคนเราอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องมีราว
0: ใช่
1: เธอมาร์คเธอน่าใช้มากเลยนะ
0: เออเดี๋ยวฉันจัดให้เธอ
2: 8นาทีเลย
0: 8นาทีไม่เอาคืนเงิน
2: อ่าฮะ
0: เดี๋ยวฉัน
3: ไม่แล้วหมอของขวัญทับเมคอัพไปเลยเหรอ
0: ใช่
1: จริงเหรออ
0: ะไรใหม่
1: ๆมันคืออะไรใหม่ๆ
3: ทําไปก็ทําไปเลย
1: อ่ะหล่อนไหนๆมาแล้วหล่อนก็ขายของเลยก็แล้วกันสรุปเรื่องนี้มันนิทานเรื่องนี้สอนที่หล่อนรู้ว่ายังไง
0: เธอจะมาร์คมั้ย
1: เธออยากให้ฉันมาร์คที่ฉันติดมาร์คอยู่อีบ้า
0: อ๋อใช่ฉันลืม
2: นิทานเรื่องนี้ว่าไง
0: กรุณามาร์คคอได้นะคะตอนนี้หน้าสวยคอใครเยอะมากเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโง่เหมือนกูค่ะ
1: เป็นด็อกเตอร์ก็โง่ได
2: ้แต่ในช่วงนั้นมันฉุกละมันแบบว่า
1: เธอคนเราเวลามันตันมันตันมันหาทางออกไม่ได้มันยอมหมดทุกอย่างจริงๆ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องตันด้วยนะเพราะกูก็ไม่ได้ตันเว้ยเอาจริงๆแต่มันสร้างสถานการณ์ให้มันตันเธอนึกออกป่ะ
3: มันเมาหมัดมันใช่เลย
2: มันทำให้เราคิดไปได้
0: ทุกคนจะถามแบบอย่างเงี้ยถามว่าหมอของขวัญทำจีนเทาเหรอทำสีเทาเหรอถึงต้องได้ไปกลัวมันไม่เทาเลยค่ะแต่มึงสร้างสถานการณ์จนกูดูเทาๆยังไงกูก็ยังงงอยู่เนี่ย
2: อ
0: ยู่ดีๆกูก็เทา
1: เขาจะสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริงหมดเลยถูกต้อง
0: เหมือนจริงแล้วก็คือแบบฉันเธอก็รู้ว่าฉันรู้จักใครบ้างฉันรู้จักเยอะมาก
1: แล้วแม่นี่เป็นคนชอบชนจนฉันต้องโทรบอกเธอเธอหยุดชนบ้างเธอจึงเป็นแต่แบบฉันนี่เป็นแบบว่าปังห้ามญาติไง
0: ถ้าฉันผิดเนี่ยนะถ้าฉันผิดนะฉันพร้อมลงไปก้มกราบเลยขอโทษกราบเลยแล้วถ้าฉันทำให้ใครเสียหายฉันพร้อมชดใช้แต่ถ้าฉันไม่ผิดกูสู้ตายนี่เป็นฉัน
2: แต่ณเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เราคิดไปได้ไง
0: คือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของผิดและถูกแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราดีลกับอำนาจที่เป็นอำนาจที่มาตบทรัพย
2: ์
0: แต่เราลืมแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าด้านนู้นที่ตบทรัพย์อีนี่ตบกูหนักกว่าแล้วข้างหลังมันหัวกันกูก็ไม่รู
2: ้นั่นแหละ
1: สรุปทุกอย่างมันก็เป็นการเซตฉากขึ้นมาหมดเลย
0: ทั้งหมดแล้ว
1: ทุกอย่างจำไว้นะทุกอย่างเป็นการมันคือเหมือนสแกมเมอร์ทุกวันที่เซตเป็นสถานีตำรวจเซต
0: แล้วถามว่าทำไมทุกคนก็ถามในเน็ตก็ถามว่าทำไมแล้วทำไมฉันไม่แฉทำไมฉันไม่ไปออกขนกระแสเธอถ้ามันไม่เกมนะแล้วฉันมานั่งพูดแบบนี้ตอนนี้นะฉันโดนหมิ่นประมาทไป28คดีมึงไปเป็นเพื่อนกูป่ะล่ะมึงไปเล่นเมโลดี้กลางโรงพักแบบพิมพ์มือเป็นเพื่อนกูป่ะล่ะม
3: ี
0: ประวัติอาชญากรรมเป็นเพื่อนกูมั้ย
3: แค่8จะไปทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยถูกมั้ย
2: เดี๋ยวได้หน้ามันล่ะ
0: พูดเป็นการ์ตูนไงนึกออกป่ะ
1: แต่สรุปแล้วบวกลบคูณหารเกิน60อะ
0: เธอจะพูดทำไมเนี่ย
1: เกิน60เน
0: า
1: ะ
0: มันเยอะมันเยอะมันเยอะจนไม่อยากจะแบบ
1: ไม่อยากจะคิดก็ถือว่าช่างมันเถอะ
0: คือแล้วยังไม่นับว่าอ๋อหลังจากนั้นยังมีอีกก็คือหลังจากนั้นอะพอแบบพอไปสารภาพนี่ด้วยมันไม่ใช่ว่าตัดสินเลยมันต้องรอเวลา 2-3 เดือนในระหว่างนั้นไถตลอดนะแสน 200,000 300,000 500,000 ไถตลอดทุกครั้งที่โทรมาถ้าฉันไม่โอนก็คือแบบงั้นหมอก็ไปเชิญโลกกว้างกันเอาเองนะนี่นู่นนั่นทุกอย่างคือมีแบบสลิปมีอะไรอะมีแชทไลน์มี everything แล้วพรุ่งนี้คือท่านทั้งหลายแหละท่านตำรวจที่จับเขาอะให้ความหวังฉันมากเลยพรุ่งนี้11โมงอ่ะฉันจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่ฉันมีไปที่ตำรวจไซเบอร์เอาไปให้ตำรวจว่ามีอะไรใช้ได้บ้างและฉันก็ไม่รู้อะไรมันใช้ได้บ้าง
2: มันมีเบี้ยบ้าหลายทางอีก
0: เยอะแยะ
2: โอ้โห
1: นางเก็บหมดเธอนางเก่งมากนางเก็บหมด
0: กูเก่งมากกูคงไม่โดนหรอกค่ะ
1: หล่อนเก็บหลักฐานหมดหล่อน
0: กูเป็นคนโง่ที่ละเอียดค่ะเฉยเฉย
1: เออแต่นายเป็นคนละเอียดเออเพราะฉะนั้นคนละเอียดไม่ใช่ฉลาดเสมอไปใช่ไหม
0: เป็นคนโง่ที่ละเอียดและเจ้าคิดเจ้าแค้นเคยเก็บมาจนถึงทุกวันนี้บางคนคนลบไปแล้วเขาไม่อยากเห็นไง
1: เจอวันที่นางโดนคาร้านข้าวมันไก่หล่อนเป็นไงบ้างบางคนลงไอจี
0: สักทีอีดอกสักทีกูไปบนวัดไหนกูต้องบนวัดไหนปกติบนให้คนรอดตอนนี้จะบนให้คนติดบนวัดไหนงงไปหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดจะช่วยได
2: ้เคสเคยหิ้วเงินสดไปเยอะมาก
1: โอ้40ไงเงินสด40ล้านยังมีรูปอยู
2: ่โอ้ย
1: มีรูปอยู
2: ่โอ้โห
1: รูปยังอยู่นะวันที่ยกเงินไปรูปยังอยู่เนาะ
0: ใช่
1: รูปนางยังอยู่40ล้านนาง
0: ยังอยู่เลยเห็นแบบ
2: โอ้โหสุดจริงจริง
0: ตอนนี้นะคนที่เป็นลมล้มตึงไปคือพ่อแม่ฉันแน่นอนเพราะพ่อแม่ฉันยังไม่รู้เลยเนี่ย
1: อ๋อเหร
2: อนี่กี่นาที
0: ทุกเก็บ
2: ต้องมากี่นาที
0: แปดนาทีค่ะ
2: แปดนาที
0: แปดเป็นมาร์คที่ได้ผลใน8นาทีไม่เงาม
1: ันคืออะไรมาร์คของเธอมันแตกต่างจากมาร์ค
0: นี่เราก็เข้ามาได้อย่างนี้เลยเหรอ
1: เอาไปหมดแล้ว
3: เข้าไปแล้ว
1: นี่คือมาร์คอะไรของเธอจะมามาร์คแปดนาท
0: ีเธอสมทบทุน ซื้ออาหารควายมาเร็ว
2: อันนี้
1: มาร์คอะไร
0: ใหม่ล่าสุดตัวนี้ใหม่ล่าสุดมันเป็นมาร์คนาโนฟิล์มคือปกติอะถ้ามาร์คแผ่นบางทีมันก็ดึงความชุ่มชื้นจากเราไปได้แต่ตัวนี้มันจะเป็นฟิล์
2: ม
0: รอแค่8นาทีมันจะเหมือนฟิล์มอัดสารสกัดเข้าหน้า1มาร์คเท่ากับเซรั่ม15วันครึ่งเดือนซึ่งเวลามันเป็นฟิล์มอะค่ะมันก็เหมือนเวลาเราไปแปะยาชาที่คลินิกมันก็จะอัดนึกออกป่ะมันฟิล์มอะฉะนั้นมันจะไม่แบบระเหยออกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนาโนฟิล์มอินฟิวชั่นตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเกาหลีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจน PDRN ซึ
1: ่
0: ง
1: เหมือ
0: นเซ็ตผิวดารา
1: อันนี้นำเข้า
0: สารสกัดนำเข้าจากเกาหลี 100% ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นแอสตากับกลูตา
1: ก็คือเขาบอกถ้าสมมติเซ็ตผิวดาราคือวันละ8นาที
0: ตัวนี้หน้ากระจกตัวนี้หน้ากระจ่างฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวลงตัวนี
2: ้
0: ตัวนี้คือผิวละเอียดผิวเบียดรูมขนลงตัวนี
2: ้
0: ริ้วรอยลงตัวนี้แต่ถ้าไม่รู้ซื้อมันไป2ตัวเพราะว่าตัวนี้มาร์กเช้าตัวนี้มาร์กเย็นใช่ตัวนี้ฉันมาร์กก่อนแต่งหน้
2: า
0: แล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนังไงฉันไม่คนมาร์กไฮโดรเจล8ชั่วโมงไม่ได้แก
2: แล้ว8นาทีหมอ8นาทีแล้ว
0: 8นาทีแล้วลอกเลยไม่ต้องเช็ดออก
1: มันลอก
2: เดี๋ยวมันแห้งเองเหรอ
0: เดี๋ยวมันแห้งเองพอลอกออกมานะนั่งเงาไม่เงาคืนเงิน
1: เดี๋ยวหล่อนทันเนี่ย8นาทีเนี่ย
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ที่หล่อนจะมาขายนั่นคือนั่นตัวนั้นคืออะไรของหล่อน
0: อีมาร์กนี่อ่ะขายมาร์กด้วยเพราะอันนี้คือบิวตี้เนี่ยมันต้อง2ทางเนาะเอาไซน์อินอินไซน์เอาตัวนี้คือเอาไซน์อินเป็นสกินแคร์
2: แล้วคอลลาเจนล่ะ
0: ตัวนี้ก็เป็นมาร์คคอลลาเจนไงตัวนี้คอลลาเจน3ล้านไมโครเดลตันใช่ป่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนของ
1: ฉันไม่เคยรู้จักเธอ
0: เอาเป็นว่าไม่ต้องรู้จักหรอกเชื่อฉันไปเลยแก
1: ไม่คืออะไร
0: ไมโครไมโครเดลตันเป็นขนาดโมเลกุล
3: สุดเล็กสุด
0: ใช่ของมาร์คโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่จะซึมผ่านผิวหนังได้นะคะตัวนี้เป็นเดอะสกิน101ตัวนี้ฉันขายไปล้านเซตอ่ะ
1: คือความจริงนางไม่ต้องมานั่งขายในรายการแฉแล้วนางไม่ได้มานานเลยเพราะว่า
0: เปล่าคุณจะมาเล่าเรื่องนี
1: ้นางซื้อเพื่อมาเล่าเรื่องนี
0: ้ใช่ฉันซื้อเพื่อ
1: เพราะว่านางขายใน TikTok วันละเป็นล้าน
2: โอ้โห
0: คือตัวนี้คือยอดขายล้านเซตเดอะสกินมันมีวิตามิน3สีแล้วฉันออกคอลลาเจนมาตัวนี้เป็นคอลลาเจน8ไทป์เจ้าแรกในประเทศไทยซึ่งคอลลาเจนใช้1 3 5 6 7เนี่ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับผิวผมเล็บแต่ว่าไทป์2 90ปกติไทป์2
2: ครับ
0: อันนี้เนี่ยฉันทำมาเพื่อผิวนะแต่รีวิวข้อเข่าไม่ครึ่งนึงแล้วอะตอนน
1: ี้
0: ใช่ตัวนี้ขอ3วันลื่น3วันเงาข้อเข่าขอ5วันนะคะสารสกัด6เทรดมาร์กและเป็นตัวแรกที่ใช้โอเวอร์เดิมสารสกัดเยื่อหุ้มเปลือกไข่จากประเทศสเปน
2: ครับ
0: ตัวนี้เนี่ยคือมีงานวิจัยว่าดีกว่ากลูโคซามีนและคอนโดรตินการอักเสบ
2: อ
0: ักเสบของข้อเข่าเนี่ยตัวนี้คือเรามีกินดูแล้วกันตัวนี้ถ้าเป็นข้อเข่าขอวันละ3ซองนะกินต่อเนื่องกัน5วันค่ะ
1: แล้วผลที่ได้คือ
0: ฉันพูดได้เหร
1: อได้อันนี้ไม่ใช่ TikTok จะพูดได้
0: เหรออ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือใครที่แบบเจ็บเข่าหรือว่าข้อเข่าติดหรือข้อเข่าไม่ดีอันเนี้ยลองเลยแต่จริงๆฉันทํามาเพื่อผิว
2: okay.
0: ผิวลื่นผิวเงาเนี่ยอันเนี้ย3วันเธอรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นข้อเข่าฉันขอ5วันแล้วก็ตัวนี้เป็นคอลลาเจน8ไทป์พร้อมสารสกัด6เทรดมาร์คซึ่งมี PCT2 ซึ่งเป็นสารสกัดจมูกสารจมูกปลาแซลมอนแล้วมีโอเวอร์เดิมมีสารสกัดเป็นไฮยากินได้อีลาสตินกินได้สกินแบเรียร์กินได้คือเอาง่ายๆไม่เหมือนคอลลาเจนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสามารถทานกับแบบน้ำส้มทานกับอะไรได้เลยตัวนี้ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสชาติไม่มีรสชาติ
2: โปรโมชั่นยังไงครับหมอวันนี
0: ้อ่ะตัวนี้นะเหมือนจะแพงไม่แพงเว้ยคือไอตัวมาร์กเนี่ยโปรแรกอ่ะโปรแรกมาร์กเนี่ย4กล่องก็คือเป็นคอลลาเจนอันนี้ริ้วรอยรูมขนนะอันนี้เนี่ย2กล่องแล้วก็มาร์คกูต้าแอสตา2กล่องตัวนี้มาร์คฟ้ามาร์คออกฟ้า2กล่อง4กล่องเนี้ย990บาท
1: ก็คือตกกล่องนึง200กว่าบาท
0: 200กว่าบาทตก1กล่องมี5ช็อตให้มาร์คหน้าและคอฉันทํามาปริมาตรมาร์คหน้าและคอได้เลยนะถ้ามาร์คหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้2ครั้งแต่ยากรุณามาร์คคอด้วยเพราะตอนเนี้ยหน้า15คอ50เยอะแยะเลยอ่ะนั่นแหละแล้วคือมาร์คหน้าคอตกครั้งนึง40กว่าบาทถูกกว่ามาร์คใน7อีก
1: เธอ okay. ดึงออกได้ยังไงฉันอยากให้คนได้เห็นตอนน
0: ี้เดี๋ยวฉันจะดึงออกให้ตอนหลังส
2: ิ
0: แล้วเธอเอางี้ละกันไม่เงาคืนเงิน
1: อ๋อเหรอ
0: ฉันขายไปเนี่ยฉันเปิดตัว10วันขายไป 200,000 กล่องอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเหรออันนี้โปรแรกนะ
1: ซึ่งแน่นอนมาร์คฟ้าก็จะเป็นมาร์คคอลลาเจน
2: ครับ
0: ต้องมาคอลลาเจนพี
1: คอลลาเจน
0: ตัวนี้คือเซตผิวดาราคนไปชอบจิ้มเซตผิวดาราที่เกาหลีคือเอาตัวนี
1: ้ตัวนี้ก็คือมาร์คฟ้าจะเป็นมาร์คคอลลาเจน
0: แล้วก็ถ้าใคร
1: ชมพู
0: ลดหน้าขาวฝ้ากระคือตัวนี
1: ้ฝ้ากระจุดด่างดำ
0: มันคือแอสตากับกลูต้า
1: เป็นแอสตากลูต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าใช้ตัวไหนคะ
0: ใช้สีฟ้าค่ะก่อนแต่งหน้า
1: ขอเวลา8นาทีก่อนแต่งหน้า
0: ใช
1: ่ขอเวลา8นาทีก่อนตอนเช้าใช้สีฟ้า
3: พอมันโกลปุ๊บแต่งหน้าต่อได้เลยมั้ย
0: ใช่มันลอกปุ๊บแต่งหน้าต่อได้เลย
2: oh.
0: ใช่เธอไปดูรีวิวเลยเซิร์ชมาร์คหมองขวัญคือขึ้นเลย
2: ครับผม
0: โกลปุ๊บลอกปุ๊บเงาฟึบก่อนแต่งหน้าแต่งหน้าต่อได้เลย
2: โอเคโปรแรก4กล่อง990
0: เธอถือให้ฉันหน่อยสิน
2: ี่ลอก
1: เหรอนี่
0: นะ
1: เธอด
0: ูนะ
1: ดู มันแห้งแล้วเหรอเธอ
0: แห้งแล้วสิ8นาที
2: ออกไหม
1: อ๋อนี่มันก็ออกเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นแผ่นอย่างนี้ออกมาเลย
0: ใช่เป็นฟิล์มออกแผ่นอย่างนี้เลย
2: เออออกจริงด้วยป่ะ
3: ชิเป็นเงาๆแล้วเนี่ยน่ะ
0: เอ้ย
1: เดี๋ยวก่อนสิมันยังไม่แห้งไหมเธอ
0: เอาเหรอ
1: ฉันว่าอีกแป๊บน
0: ึงอีกแป๊บนึงอ่ะเธองั้นเอาโปรนี้ก่อนโปรที่2อ่ะโปรนี้
1: อันนี้เอางี้ท่านผู้ชมฮะมาร์กสีฟ้านี่คือใช้ตอนเช้าซึ่งมาร์กสีฟ้าเนี่ยมันก็คือการเติมคอลลาเจนให้กับผิวเราเน
2: ี่
1: ยคือเราแน่นอนว่าผิวเราเนี่ยมันก็ต้องการคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณได้มาร์กฟ้าเนี่ย2กล่อง
0: 12

0: องก็คือใช้10วันแล้วคุณก็ได้มาร์คชมพูแอสตราสำหรับคนที่ไปฝ้ากะจุดด่างดำฝ้ากะจุดด่างดำเนี่ยคุณได้มาร์คชมพูเนี่ยปกติ4กล่องเนี่ยนางขายอยู่ 2,000 บาท
1: ครับ
0: แต่วันนี้ปกตินาง4กล่อง 2,760 วันนี้คุณซื้อในรายการแฉนะคะเหลือเพียง990บาท
1: โอ้โห
0: ตกกล่องละ200กว่าบาท
1: ครับผม
0: สุดๆเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวให้นางดึงให้ดูนะฮะมาร์คฟ้าใช้ตอนเช้ามาร์คชมพูใช้ตอนกลางคืน
2: ใช่แต่ว่าถ้าเธอแบบชอบเธอไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเธอจะเอามาร์คฟ้าอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าฉันอยากให้เธอลองไป4กล่องอย่างนี้แหละเธอเชื่อฉันแล้วทีหลังถ้าเธอจะซื้อต่อเธอจะซื้อเอาที่เธอชอบเลยแต่ส่วนใหญ่อะสีชมพูขายดีกว่
1: า
2: เพราะว่าคนไทยอะเน้นขาว
1: คือลองใช้ก่อนลองใช้ก่อน
2: แล้วก็ตัวนี้นะจูวีกราสนะ2ซองตัวนี้1หอมมี15ซอง2ซองตัวนี้คือ3วันลื่น3วันเงาข้อข่าว5วันนะตัวนี้เนี่ย2แพ็คใหญ่ๆเนี่ยปกติ2,580 บาทเหลือ990
1: โอ้
0: ว้าย2แพ็ค
2: ใช่กินได้เดือนนึง
1: 990เท่ากัน
0: 990
2: ราคาดีแล้วถ้าเธอซื้อ2อย่างเลยก็คือซื้อมาร์คคือเธอต้องอินไซด์เอาจากในเข้านอกจากในออกนอกจากนอกเข้าในด้วยถ้าเธอซื้อคู่อีนี่4อีนี่2จะเหลือ 1,890 บาทได้6ชิ้นและแถมฟรีแก้วไฮโซ1ใบ
1: แก้วใบนี้นะ
2: มูลค่า690นี
3: ่เอาไปหยอดคอลลาเจนได้อะไรได้
2: เอาไปนี่น่ารักไหมสวยไหมเออเล
0: ิศขยับโปรตีนนะเธอ
2: ใช่ไว้ขยับโปรตีนได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเซตใหญ่ก็คือนะครับผมได้จูวีกาสไป82แพ็คแล้วก็มาร์คฟ้า2กล่องมาร์คชมพูอีก2กล่อง 1,890
2: คือตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจน8ไทป์คือจะบอกเลยว่าม
0: ันแตกต่างจากคอลลาเจนที่อื่น
2: ปกติเนี่ยคอลลาเจนที่เรากินเนี่ยจะมีไทป์1กับไทป์3ไทป์1คอลลาเจนไทป์1ไทป์3แล้วก็ถ้าเป็นข้อข่าวเนี่ยจะไทป์2เท่านั้นแต่ที่เนี่ยคือคอลลาเจน8ไทป
1: ์
2: เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยไทป์1เนี่ยคือผิวแข็งแรงไทป์3เนี่ยคือผิวเด็กแต่ข้อเสียของไทป์3ก็คือว่าผิวเด็กมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันนิ่มไทป์5เนี่ยคือแกนผมเธอไปหาคอลลาเจนไทป์5กินได้ที่ไหนล่ะไทป์6เนี่ยคือคอลลาเจนชั้นลึกที่เธอยิงโอริจิโออัลเทอร่าแล้วไทป์7เนี่ยคือคอลลาเจนชั้นตื้นที่เป็นกลาสสกินเป็นผิวกระจกแล้วไทป์2ไทป์9ไทป์10ทำไมดีกับข้อเข่าเพราะว่าฉันเติมคอลลาเจนไทป์9และไทป์10เข้าไปด้วยเพื่อเป็นตัวพยุงคอลลาเจนไทป์2ไทป์2และยังมี PCT2 สันจมูกปลาแซลมอนตัวนี้ช่วยและโอเวอร์เดิมตัวนี้แหละโอเดิมเยื่อหุ้มเปลือกไข่ตัวนี้เจ้าแรกที่ใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยที่ช่วยเรื่องข้อเข่าฉันทำเพื่อผิวแต่รีวิวข้อเข่าฉ่ำเธอ
0: เพราะฉันเสียคนซื้อว่ากินไปนานเท่าไหร่เห็นผลวันนี
2: ้ตัวนี้เหรอ5วัน
1: 5วัน
0: 5วัน
2: 5วันเฮ้ยลอกมาร์ค
0: ลอกมาร์ค
3: อ่ะลอกแม่
0: มา
1: น่าจะแห้งแล้ว
2: น่ะตื๊ดเธอ
0: จะดูนะ
2: นี่นะ
0: อ๋อล็อกมาร์คเธอก็ไปทำงานได้ปกติเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แล้วเธอก็แต่งหน้าต่อได้เลยคือใช้เวลามาร์ค8นาทีแต่งหน้า2
3: อันนี้สีอะไรนะแม่อันนี้สีอะไร
2: ตัวนี้ฉันทำสีอะไรวะ
3: ชมพูชมอันนี้ชมพู
0: มันก็ออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลย
3: ไม้แล้วชีแบบว่าลงทับเมคอัพชีไปเลยนั่น
2: เปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะจริงๆต้องลงเมคอัพก่อนนะแต่ว่าทำให้คุณผู้ชมเห็นไงว่าแบบเนี่ยผิวมันเล่นแสงเลยแบบนี้ไม่มีเมคอัพนะคะ
0: อันนี้ไม่มีเมคอัพแล้วหลังจากมาร์คมา
2: ก็เอาเมคอัพออกไปแล้ว
0: ก็คือวันละ
2: แต่ว่าเธอล้างเมคอัพก่อนนะมันถึงจะสารสกัดลงนะเธออย่าทำอย่างฉันนะฉันเครียดฉันเลยมาร์คเฉย
3: ๆ
1: โอเค
0: มันก็ออกอย่างนี้มันเป็นมาร์ครุ่นใหม
3: ่มันก็จะใช่มันเป็นนาโนฟิล์มชุ่มชื้นบนผิว
2: ใช่มันก็แบบโกลไปเลยเว้ย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟังดีๆนะฮะ
1: ครับ
0: คุณจะได้มาร์คฟ้าคอลลาเจนเนี่ย2กล่องมาร์คชมพูแอสตรากลูต้าอีก2กล่อง
1: จ้า
0: 4กล่องเนี้ยเหลือเพียง990บาทจาก 2,760 นะคะตัวที่2จูวีกราสเอ็กนะฮะจูวีกราสเอ็กเนี่ยอย่างที่บอกคอลลาเจนที่นางทำมาเพื่อผิวนี่แหละสำหรับทานแต่ก็มันจะได้ผลก็คือข้อเข่าด้วยวันนี้สอง
2: ผ
0: ิ
2: วผมเล็บผิวผมเล็บข้อต่อกระดูกเธอซูมหน้าฉันหน่อยดิน
0: ี่
1: เงาวับว่ะ
0: นี่คือไม่มีเมคอัพแล้วนะ
1: กรอ
0: เพราะใช้จูวีกราสเอ็กคอลลาเจนพลัสเนี่ยฮะวันนี้คุณได้2แพ็คจาก 2,580 คุณก็จ่ายเพียง990บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันนี้คุณจะเอา2อย่างเลยคุณจะเอาจูวีกราส8คอลลาเจนพลัส2แพ็คแล้วก็มาร์คฟ้า2กล่องมาร์คชมพูอีก2กล่อง6ชิ้นเนี่ยคุณจ่ายเพียง 1,890 บาท
1: เท่านั้น
2: แล้วก็ได้แก้วไฮโซ1ใบ
1: สั่งซื้อที่ไหนครับโอเคนะ
2: สั่งซื้อที่ไหนอ
1: ่
2: ะ
1: แอดไลน
0: ์แอดไลน์แอด DRKKK
2: ดร.ค่ะ DRKKKK 3ตัวนะ DRKKK หรือง่ายๆเลยเธอสแกน QR Code หน้าจอเลยค่ะแอดไลน์แอด DRKKK หรือสแกน QR Code หน้าจอหรือสามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขอดูบัตรตัวแทนก่อนนะจ๊ะเธอจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรีบด่วนๆเลยอันนี้คือโปรโมชั่นในรายการแฉตัวนี้มาร์คเห็นผลใน8นาทีไม่เงาคืนเงิน
1: สุดยอด
0: นางไม่ได้ซื้อโฆษณามาขายของแต่นางขายของเก่งกว่าไง
1: ครับผม
0: @drkkk @drkkk วันนี้อย่างที่บอกนี่คือมาร์คตัวใหม่เป็นนาโน

0: ายเป็นนาโนฟิล์มคือถ้ามาร์กกระดาษทั่วไปอ่ะบางครั้งมาร์กนานเกินไปมันดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวแล้วก็พวกไฮโดรเจลมัน8ชั่วโมงกูนอนไม่หลับไงฉันเป็นคนขี้รำคาญฉันต้องการเห็นผลใน8นาทีเธอ
1: เวิร์บเลย
0: อันนี้เลยรู้เรื่องเลยแล้วมันไม่ได้แพง40กว่าบาทถูกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกแล้วก็กรุณามาร์กคอเดนนะจ๊ะทุกคน
2: คุณแอดไลน์ก็ไปฮะ @drkkk dr k 3ตัวdrk 3ตัวนะคะหรือจะสแกน QR โค้ดไม่ทันแล้วน้องมโน
3: ครับ
2: สามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่ต้องตัวแทนจำหน่ายเนี่ยต้องขอดูบัตรก่อนนะราคาเนี้ยคุณจะซื้อโปรแรกโปร2โปร3
0: ได้หมด
2: จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ
3: ครับ
2: จะเอามาร์กอย่างเดียวก็เหลือ990บาทจองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่จูวีกราสเอกนะฮะคอลลาเจนพลัสเนี่ย2แพ็คจาก 2,580 ก็เหลือ990บาทหรือจะเอาหมดเลยเหลือ 1,890 บาท
3: ครับผม
0: คือเธอแอดไลน์ได้เลยดร.เคสของขวัญไง DRKKK ดร.เคสของขวัญ
3: เพราะฉะนั้นไปดูรีวิวได้เน
0: า
3: ะ
0: ไปดูรีวิวได้ค่ะ
1: เขามีหลายอย่างมากเขาจะไม่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านได้ยังไงคอลลาเจนเขาเนี่ยก็
0: คนรวยเท่านั้นแหละที่จะถูกหลอกทีละสี่ล้านจะมาถูกหลอกเหมือนกันไม่ได้นะ
2: โอเคขอบคุณมากเยอะของขวัญ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณครับ
2: ท
3: ่
2: านผู้ชมฮะอันนี้อยู่ที่วัดไร่ขิงป่ะ
3: แน่นอน
2: วันนี้มาดามให้ลูกน้องมาดามไปวัดไร่ขิงเลยนะ
3: ฮะ
2: ก็อยากกินของวัดไร่ขิงเห็นคนรีวิววัด
1: ไร่ขิงร้านนี้เขาดังมาก
3: ปลาส้มไร้ก้าง
2: ปลาส้มแล้วต้องกินมีข้าวเหนียวมาร้อนๆมีไหม
3: มีไหมวันนี้ข้าวเหนียว
2: มาถ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆปลาส้มหน่อยแล้วมันอู้ไม่ม
1: ีเขาไม่มีแต่ว่าเขามาเป็นหลายแบบนะเขามีเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เป็นแบบทำเป็นลาบแล้วก็มีชิ้นชิ้นกินเปรี้ยวกินทอด
3: ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างฮะ
2: ช่วงหน้าครับออกบูธที่ไหนก็ขายดีพลิกชีวิตด้วยสูตรที่บ้านเกิดนี่แหละแล้วก็ทดลองแบบไร้ก้าง
3: เ
2: มื่อก่อนเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะชีวิตตอนนี้เปลี่ยนมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะ
3: สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
5: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน
6: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline กรูต้าไฮยา PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วย OK Herbal สิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: เคล็ดลับผม

0: ดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ผู้ชมครับ1ร้านที่เป็นร้านปลาส้มตัวเองเป็นคนที่ชอบกินปลาส้มกับข้าวเหนียว
6: มาก
5: อร่อยเป็นร้านปลาส้มเจ้าดังสูตรเด็ดจากจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
6: ครับ
5: ปลาส้มของเขาเนี่ยเขาคัดแบบพิเศษเลยไม่มีก้างกวนใจเลยหลายคนบอกว่าโหโดนตกเพราะอะไรไหมกลิ่นทอด
6: สุด
5: ๆกลิ่นทอดเขานี่คือแต่ละอย่างเนี่ยมันยั่วยวนหมดเลยขอต้อนรับคุณอ้วนจากร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างสวัสดีคร
7: ับสวัสดีครับ
8: อ้วนครับผม
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
9: ผม
5: ตอนนี้อยู่ที่งานวัดไร่ขิง
10: ใช่ครับ
5: วันนี้มาคุณลุงนี่ให้ทีมงานมาไปวันนี้มาให้ลุงเอาไปวัดไร่ขิงไปซื้อของกินเนี่ย
6: แล้ววันนี้ที่วัดไร่ขิงเปิดไหมครับพี่ว่า
10: เปิดครับ
6: เอาเปิดด้วยวันนี้ก็เลยแยกตัวมา
10: ใช่
6: มากแม่อันนี้เป็นแบบออริจินอลใช่ป่ะแม่ไปเจอเขาทับเป็นลาบมันกัดไปเจอหอมแขกเจออะไรอย่างนี้อร่อยสุดยอด
5: มาก
6: ต้อง
5: จริงๆแล้วชีวิตของคุณเองเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร
10: ใช่อ
5: ยู่ที่อำเภออะไร
10: พานกระต่ายครับ
5: ฮะ
10: พาน
5: กระต่ายจากอำเภอพานกระต่ายมาอยู่กรุงเทพเชื่อไหมฮะไม่ว่าเขาจะไปเปิดงานที่ไหนเนี่ยคนต่อแถวซื้อใช้ปลาเดือนหนึ่งกี่โล
10: ก็หลายตันอยู่ครับ
6: ครับผมโอ้โหนะฮะแม้มันเป็นปลาอะไรอ่ะความจริงแล้วมันเป็นเนื้อปลาคือชื่อปลาชิ้นพันอะไรอ่ะ
10: เป็นปลานวลจันทร์น้ำจืดครับ
6: ปลานวลจันทร์
10: นวลจันทร์จะมีทั้งน้ำจืดทั้งน้ำก่อย
6: จ้า
10: แต่เราจะใช้น้ำจืด
5: ส่วนใหญ่ปลานวลจันทร์อยู่ที่จังหวัดไหน
10: เนี่ยแถวอันเนี้ย
5: แ
10: ถวซอยนวลจันทร์เนี่ยครับ
5: ว้ายจริงเหรอ
6: ตอนนั้นจันเรียบด่วนด้วยเหรอจริงเหรอ
10: ไม่จริง
5: ป้าเราจะไปอยู่ที่แถวไหนอยู
10: ่ทั่วไปครับที่ตอนนี้ที่เราที่ได้ปลามาขายก็จะมีแถวนครปฐมนะครับนครนายกปลาจีนแสงเซาปทุมครับ
6: ลักษณะเขาคล้ายๆปลาอะไรครับพี่อ้วนฮะ
10: มันจะเหมือน
6: ตะเพียน
10: ตะเพียนแต่ตัวจะยาวเกล็ดขาวครับ
6: เกล็ดขาว
10: คล้ายยี่สกครับ
5: ถ้าเหมือนตะเพียนอย่างนี้แปลว่าก้างน้องความจริงแล้วมันลึ่มป่ะหรือว่ามัน
10: ลึ่มเลยครับ
6: ลึ่มเลย
5: แต่เราต้องเอาก้างออกก่อน
10: เราใช้ครีมตัวเล็กครับก็จะมีภูมิปัญญาแบบใช้ชาวบ้านเพื่อได้รายได้เราก็จะจ้างเขามาสอนให้เขาดึงก้
6: าง
10: ดึงก้างฝอยดึงก้างกลางตัวแล้วก็ดึงก้างฝอยออกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอานกเข้าห้องเย็นไว้อีกครับ
5: รู้แต่แม่เขาตายังดีกันอยู่เหรอที่เขานั่งดึงเหมือนดอกงอกกันอยู่
10: คือพวกนี้เขาใช้นิ้วครับนิ้วลูบพอเจอเขาก็ดึง
6: อ๋อก็คือใช้นิ้วสัมผัส
10: ใช่
5: ตรงนี้เนี่ยมันกินเอาจริงนะมันไม่มีก้างแล้วมันกินง่ายมากเลย
6: ถูกต้องนะครับผม
5: น่าจะซื้อกุ้งข้าวเหนียวมาให้ด้วย
6: เออนะฮะ
5: นี
6: ่มีพนักงานดึงก้างกี่คนครับพี่ว่า
10: 20 คน 20 คน
6: วันนี้ทำกี่โลวันนึงต่อวัน
10: เออแล้วแต่ปลาเป็นล็อตถ้าพอทำเสร็จเนี่ยเราต้องพอจะมีพนักงานหมักปล
6: า
10: หมักเสร็จแล้วเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณ4 วัน4 วันเสร็จแล้วก็จะมีพนักงานมาดึงก้าง20 คนเนี่ยก็จะช่วยกันดึงก้าง
6: โอเค
10: พอดึงเสร็จก็ต้องเข้าห้องเย็นน็อกไว้ประมาณ2 วัน
6: หมักก่อนแล้วค่อยดึงก้าง
10: ใช่
6: แล้วก็เข้าห้องเย็น
10: ใช่ครับ
6: อ๋อเป็นสเต็ปไป
5: จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาสำเร็จเปิดมากี่ปีแล้วนี
10: ่ก็ประมาณ10 ปี
6: 10 ปี
5: ก่อนหน้านี้อาชีพที่ทำคือขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
10: มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ขายของขายสารพัดเลยคร
5: ับ ก็คือขับถามว่าวินอยู่ไหนวินอยู่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ
10: ใช่
5: เมื่อก่อนอยู่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละ
10: ใช่คร
5: ับขับวินอยู่กี่ปี
10: ประมาณทัก3 ปี
5: 3 ปีมาจากจาก
10: กำแพงเพชร
5: ก็เข้ามากรุงเทพ
10: ใช่
5: อาชีพแรกก็คือขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยแหละ
6: ครับ
5: แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะ
10: ก็จากวินก็กลายเป็นทำอย่างอื่นขายอย่างอื่นมาเรื่อยๆ
6: พี่วันทำมาหลายอย่างแล้ว
10: ใช่ครับ
6: ขับวินเสร็จแล้วไปไหนต่อ
10: ขับวินเสร็จแล้วก็มาขายขนมหวานครับ
6: ขายอะไรขนมหวาน
10: สารพัดเลยครับวันหนึ่งประมาณสัก10
11: ถ้วยละ15บา
6: ทถ้วยละ15บาททำอยู่นานไหม
10: บนศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาคร
6: ับ ขนมหวานทำอยู่นานไหม
10: สักปีได้ไหม
6: ปีหนึ่งเปลี่ยนอีก
10: เปลี่ยนอีกครับ
6: ขนมหวานไปไหนต่อ
10: ก็มาขายไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มอีก
6: ไส้อั่วน้ำพริกหนุ่ม
10: ครับ
6: นะฮะนานไหม
5: แต่ก็ทำกับข้าวเก่งนะเนี่ย
10: ก็พอได
5: ้ก็ทำกับข้าวเก่งเน
6: า
5: ะ
6: ทำมาเรื่อยๆไส้หัวแล้วไปไหนต่อพี่วัน
10: ขายขนมจีบครับ
6: ขนมจีบ
10: แต่ว่าเป็นขนมจีบปั้นสดลูกละ2 บาทก็กว่าจะได้ตังค์2-3 พัน
6: มันเหนื่อยนะ
12: ม
6: ัน
12: ต้องนั่งทำ
10: ปั้นเสร็จแล้วก็นึ่งเสร็จแล้วก็เทขาย
6: แล้วปลาส้มนี่มายังไง

0: ก็ขายอีกหลายอย่างครับขายก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่น้ำพริกผักต้มหมูปิ้ง
1: ไปเรื่อยเลย
0: สะเดาปลาดุกย่างขายจน
2: แต่ขนาดเดียวขายมันไม่เหลือ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันจะต้องไปกู้
0: ใช่ครับ
2: กู้ไม่ได้ในระบบเนี่ย

0: อยู่ครับ
1: เป็นพันไหมอ๋อเป็นพันแสดงว่ากู้มาหลักแสน
2: ก็คือเอาง่ายๆมันไม่เหลือเห็นกลับบ้าน
0: ใช่ครับ
2: ให้ขายยังไงให้ขายดียังไงให้ขายอ่ะจริงๆขายขนมจีบลูกละ2บาทขายที่ 2,000 ลูก 4,000 บาทส่งรายวันไปละ 3,000 บาทเหลือกินข้าวทั้งบ้านพันเดียวถูกต้องไหม
0: คร
2: ับ เท่าไหร่มันก็ไม่พอแล้วจุดเริ่มต้นว่าเอาเว้ยเรามาขายมาเยอะแล้วอาหารอาเหินปลาส้มเนี่ยมันมายังไง
0: ก็จริงๆก็เห็นคนอื่นเขาขายแต่ทีนี้มันมีปลาไร้ก้าเอปลามีก้างมีอะไรแล้วก็เลยเรามาลองแต่ลองผิดลองถูกก็ไปกู้แต่เนี้ยกู้เงินไปกู้เงินในระบบละกู้ตอนที่รัฐบาลเขามีให้ธนาคารออมสินก็ไปกู้มาทำก็หมดไป 30,000 กว่าบาท 30,000 เนี่ยทำไม่ได้เลยนะทำทิ้งทำไปแจก
1: ลองผิดลองถูก
0: ให้ร้านคนนู้นคนนี้ช่วยชิมอะไรเงี้ย
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ว่านทำเนี่ยไม่ใช่ปลานวลจันทร์
0: ใช่
1: เป็นปลาอย่างอื่นก่อน
0: ใช่
1: เป็นปลาอะไรยี่สก
0: ยี่สก
3: ปลาจีน
0: ปลาจีน
1: ปลาจีน
0: ครับ
1: แล้วรสชาติมันทำไมมันไม่อร่อย
0: เลยคือเราอ่ะผมอ่ะที่เกิดได้คือภาคใต้เลยเราไปตีตลาดภาคใต้เพราะเขาบอกคนใต้ไม่กินปลาน้ำจืด
4: รอผมไม่ทะเลกูขนาดคนเลย
0: ใช่ทีนี้เขาก็เลยเขาบอกจะขายได้เหรอไปขายภาคใต้เขาไม่กินปลาน้ำจืดเขาเหม็นโคลนแล้วก็ลองไปดูไม่เป็นไรแต่พอไปแล้วเราประสบผลสำเร็จ
1: okay.
0: จนจะซื้อบ้านอยู่ที่หาดใหญ่เลยคร
4: ับ จริงหรอ
0: คือไปที่หาดใหญ่ปีนึงก็ไปประมาณสัก 6-7 รอบ
2: ไปขายจากที่เขาบอกว่าคนใต้เขามีทะเล
0: ใช่ครับ
2: กินปลาน้ำจืดโดยเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
2: แต่ปรากฏเราเนี่ยแหละเป็นคนเอาปลาน้ำจืดไปขาย
0: ใช่ครับ
2: ก็เสือขายดีกว่าอยู่ในกรุงเทพอีก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็เหมือนหาดใหญ่บ้านหลังที่2เลย
4: หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเป็นไรก้างยังพอเป็น
0: ไรก้างแล้ว
2: ก็สูตรเนี้ยน่ะ
0: ใช่ครับสูตรนี้เลย
4: มันเริ่มมาจากตรงนั้นเลย
1: มันขายดีจัดเลยอ่ะพี่ว่า
2: หลังจากลองผิดลองถูกมานานแค่ไหน
0: ก็ประมาณ 2-3 เดือนแล้วเราก็
2: ใช่ที่เราทิ้งปลาไปเป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่ครับ
2: จนมาเจอสูตรว่าต้องเป็นปลาชนิดเนี้ย
0: ใช่คือเราก็ลองมาหลายปลาพอเนี้ยพอมาเจอปลานวลจันทร์ใช่มั้ยครับเวลาเราดึงก้างออกมาเสร็จเรามาฟิตแล้วมาทอดเนี่ยน้ำหนักปลาไม่ค่อยหายแต่ถ้าเป็นยี่สกเป็นอย่างอื่นพอทอดแล้วเนื้อปลาเขาแห้งน้ำหนักหายไปเยอะใช่ครับน้ำ
1: อันนี้คือข้อดีของปลานวลจันทร
0: ์ใช่แล้วก็เนื้อฟูเนื้อเหนียว
1: เ
4: พราะจริงๆนะเพราะว่าลองชิมอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะพี่ชาวมันเหมือนนี่แม่มันเหมือนเรากินข้าวปลาแกะ
1: ถูก
4: แต่ว่าถ้าคนซื้อไปแบบเนี้ยเฮ้ยเรานึกจะทอดสดๆร้อนๆแล้วก็ทอดได้เลยแล้วก็มีข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วก็จ้ำได้เลยไง
1: ถูกไงเหมือนเราดูในตอที่มันเป็นท้องปลา
4: เราไม่ต้องมานั่งล้อกัน
1: ท้องปลาส้มและนี่มันเหมือนแบบฟิชแอนด์ชิพอ่ะมันเหมือนแบบกรอบนอกแล้วก็นุ
4: ่มแต่มีรสชาติเข้มข้นแบบมีเฟเวอร์มีเปรี้ยวมีจุ๋ยมีหวานมีนัว
1: แล้วเนื้อข้างในมันแน่นด้วยนะคุณผู้ชม
4: ใช่แม่จริงมากเลยอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัดสินใจแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะ
0: ก็มีพี่คนนึงเขาบอกว่าใส่อันโน้นใส่อันนี้นะแต่เขาไม่บอกปริมาณเราว่าใส่อะไรเท่าไหร่
2: แต่ไปสูตรจากกำแพงเพชรบ้านเราเนี่ย
0: ครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยเราก็มาปรับปรุง2คน
2: ผัวเมีย
0: ใช่ครับลองถูกลองผิดจนได้
2: จนได้ความอร่อยอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นี่ภรรยาพี่ว่านอย
0: ู่
1: กันมากี่ปีแล้ว
0: 10กว่าปี
1: 10กว่าปีแล้วค่ะพี่ว่านเป็นไงเก่งมั้ยพี่ว่านเก่งมั้ย
3: เก่งค่ะ
1: สู้ไปด้วยกัน
2: เก่งทั้งคู่นั่นแหละ
1: นะเก่งทั้งคู่สู้ด้วยกัน
2: นะฮ
1: ะ
2: อย่างที่บอกจนในที่สุดเนี่ยไอ้ปลาเนี่ยปลดหนี้ปลดสินซื้อบ้านซื้อรถให้เราได้เลย
0: ได้เลยครับ
2: ซื้อบ้านได้กี่หลังเนี่ยปลาเนี่ยสายปลาเนี่ย
0: หลังเดียว
2: หลังเดียวซื้อรถได้กี่คัน2อยู่แล้ว
3: 9คัน
0: ค่ะ
2: อ้าว
4: รอด
2: ซื้อรถได้9คัน
4: ปลา
1: เหรอ
4: กี่ตันเดือนๆนึงต้องขนไปขนมา
2: ซื้อแบบไม่มีหนี้ด้วยนะ
0: ก็มีบ้างเพราะมันเป็นแบบคือรถที่พนักงานเขาไปขายกันเนี่ยคือพอรถส่งหลุด5ปีเราต้องขายรถออกเลย
1: เพราะรถเก่าแล้ว
0: รถเก่าซ่อมไม่ไหวครับ
1: เป็นตู้ทึบป่ะพี่ว่าอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นรถคอกครับ
1: อ๋อรถคอกก็คือมันทุกของนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราออกงานอีเวนต์ทั่วไปเวลาขึ้นในห้างอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นตู้ทึบมันเข้าในห้างเพราะว่ามัน
1: สูง
0: สูงเราต้องใช้รถคอกอย่างเดียว
4: เพราะที่พ่อบอกว่าตลาดที่เราไปตีมาตลาดหาดใหญ่ใช่ไหมแล้วเราไปทางไหนอีกที่แบบว่าอู้พ่อไปที่ไหนก็รถแบบว่าเริ่มมาแล้วที่หัวเมืองนี้ก็เริ่มหัวมีนั่นก็เริ่มมีที่ไหนบ้างพ่อที่เขาแบบฮิต
0: ก็ตอนนี้ก็ฮิตๆก็มีนครปฐมทางตะวันออกทางจันทร์อะไรเงี้ยครับ
2: ก็คือกลายเป็นเมืองที่ติดทะเลอ่ะกินของเราหมดเลย
0: ใช่
1: ครับผมรถออริจินอลรถแรกที่ออกมาสู่ท้องตลาดคือรถไหน
0: ออริจินอลครับ
2: ก็คือรถออริจินอลอันน
1: ี้ยังไม่มีลาบเนาะ
0: ยังครับ
1: ลาบมาทีหลัง
0: ลาบมาทีหลัง
2: แต่มันอร่อยจริง
1: เออลาบนี่ใครเป็นคนไอเดียใครพี่ว่า
0: เราคิดแต่เขาปรับ
4: เยอะนะนี
1: ่ปรับสูตรเหรอ
0: ใช่
1: ว่ารสชาตินี้ได้แล้วนะ
0: ใช่
1: ก็คือภรรยาเป็นคนบอกว่าเออพี่ว่านี้ได้แล้วได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ร้านมีทั้งหมดกี่รสชาตินะ
0: ตอนนี้ปกติจะมี2รสชาติแล้วก็จะมีแบบนุ่มครับแบบนุ่มตัวนี
1: ้อ๋อแบบนุ่มก็มี
0: ใช่เป็นเนื้อปลาบดครับพี
4: ่แบบว่าฟักมันใช่ไหม
0: คือมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องปลาตัวนั้นอ่ะ

0: ปลาของตัวนี้ครับก็เราแล่ซ้ายแล่ขวาใช่มั้ยตัดหัวแล่ซ้ายแล่ขวาเสร็จจะมีเนื้อที่ติดก้างก้างตัวใหญ่ก้างกลางตัวเอาช้อนขูดออกมาขูดออกมาเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เครื่องปั่นปั่นเสร็จแล้วก็มาแพ็คใส่ถุง
1: หม
0: ักแพ็คใส่ถุงทิ้งไว้3วันแล้วก็ค่อยฟิตเข้าห้อง
2: เหมือนเนื้อปลากายอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: เหมือนนี
2: ่
3: เหมือนปลาบ้านนอกเวลาที่ใครอยู่แบบว่าอีสานอย่างงี้นะจําได้เลยเวลากลับบ้านพ่อเนี่ยเวลาเขาวิทนากันนะเขาจะมีตะกร้าที่เอาไปดักตรงแบบว่าเครื่องสูบน้ําแล้วพอเขาได้ปลามาเนี่ยเขาจะขูดพอขูดปุ๊บเขาก็จะใส่ข้าวเหนียวใส่กระเทียมใส่อะไรของเขาแล้วเขาก็คั้นแล้วรอ3วันมันจะเป็น
4: ปลากาย
1: โอเค
4: พักไปก่อนมาโนเดี๋ยวแวะห้วยขวางซื้อข้าวเหนียวให้ฉันกิน
2: ได้เลยอาเบก่อนม
4: ั้ยห้วยขวางซื้อข้าวเหนียวหน่อยนะวันนี้นะ
3: อร่อยมากอร่อยมาก
2: อาเบก่อนเดี๋ยวมากลับมามาไล่เมนูกันว่าที่ร้านมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวฮะ
5: จ้า
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
16: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
16: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเรีย
8: ลโทรออก
17: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนในเซตสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
6: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
11: ทั้งหมด
3: รู้จักคนชื่อเมธปะ
18: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
3: เจอจังๆเลย
15: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
18: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
15: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งหนึ่งนะมึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
10: เมาอะไร
15: หึงเหร
19: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยภาครัฐและเอกชนขานรับ9มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งเรื่องซ่อมรถลดค่าอะไรพักชำระหนี้และฟื้นฟูบ้านล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ซ่อมรถแล้วกว่า649คันใช้สิทธิ์มาตรการของโฮโปกว่า 10,000 รายพร้อมสั่งสคบติดตามช่วยเหลือต่อเนื่อง

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อันที่มาดามถืออยู่นี่มันเป็นอะไรคะ
2: เป็นเนื้อปลาบดที่เราขูดออกจากตัวครับ
1: อันนี้คือเนื้อปลาแท้ๆเลยถูกต้อง
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นครอบครัวคุณจะได้เนื้อปลาสดๆเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: เพราะปลาตัวนึงอ่ะเราจะแล่ซ้ายแล่ขวาแล้วมาหมักแล้วมาดึงก้างเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยจะมือเหลือเนื
3: ้อ
2: ที่ติดก้างอยู
3: ่ครับ
2: เราเอาช้อนขูดออกมาครับ
3: โอเค
2: ขูดออกมาเสร็จแล้วก็มาหมัก
1: เ
3: พราะฉะนั้นแล้วเนื้อสัมผัสตรงนี้กับตรงนี้มันต่างกันไงพี่วัน
2: อันนี้จะเนื้อล้วนใช่ครับเพราะเนี่ยเราต้องไปปั่นอีกทีนึง
3: อ๋อไปปั่นอีกทีนึงแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังทอด
2: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นเลย
2: ใช่ครับ
4: ฟังนะฉันไม่เคยอยู่รายการมาแล้วเห็นเยมดําเนี่ยอินอะไรขนาดนี้กินอันนั้น2กินอันนี้1แล้วตีตะเวนไปกินอันนั้นแบนไม่มีก้างอีก
1: ฉันเป็นคนชอบกินปลาส้ม
3: ใช่แล้วถ้ามีข้าวเหนียวนี่จบเลย
1: มันน่าจะซื้อข้าวเหนียวมาให้ฉันก่อนรายการพวกแก
3: พี่ว่าแล้วอย่างนี้ขายยังไงพี่ว่าอย่างขายไง
2: อันนี้ถ้าทอดอ่ะขายแผ่นละ60 2แผ่น100ครับแต่ถ้าเป็นแผ่นแบบดิบตอนนี้เรามีโปรโมชั่น3แผ่น100
1: อ๋อ3แผ่น100
2: ใช่ครับแต่ถ้าขายปีกก็แผ่นละ40บาทถ้า3แผ่นไป100น
3: ึ
2: ง
3: แล้ววิธีเก็บเก็บยังไง
2: ครับแช่ธรรมดาได้3เดือนฟิตได้6เดือนครับ
3: โอ้โห
2: ทั้ง2ตัวเลยนะครับ
3: แช่ธรรมดา
1: เก็บได้6เดือน
2: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้มันแตกต่างจากอย่างนี้ยังไง
2: อันนี้เราทอดสำเร็จแล้วอันนี้นะครับแบบกรอบถ้าลูกค้าซื้อไปอยากทานกรอบเหมือนเดิมนะครับเอาเข้าตู้เย็นเลยวันนี้เลยเข้าตู้เย็นถ้าแช่ธรรมดาได้1อาทิตย
3: ์
2: ได้1เดือนออกมาอบหรือมาเวฟจะกรอบเหมือนเดิม
3: แ
2: ต่ถ้าเราไม่มีตู้เย็นซื้อไปถามว่าเก็บได้ไหมได้ครับอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันแต่ความกรอบก็จะเหลือประมาณ 50%
3: อ๋อความกรอบจะลดลง
2: ใช่
4: มันนุ่มนวลมากเลยอ
2: ่
4: ะ
3: อย่างที่ร้านขายยังไงพี่ว่าอย่างเงี้ยเขาขาย
2: อันเนี้ยมีกล่อง2ขีด100บาทครึ่งโล200ครับ
1: โลก็เยอะจะตายอยู่แล้ว
4: แม้มันอันเดียวป่ะมันไม่เหมือนแหนมที่มันจะมีหนังหมูอะไรที่มันจะหนักเกินไปใช่ป่ะมันจะมีความเบาๆไร้ๆแล้วพอกัดไปแบ
3: บ
4: มันมีน้ำแบบน้ำที่มันเป็นส้มแล้วออกมา
1: ไม่แต่ใช่แค่ว่ามันไม่คาวเลยเป็นปลาส้มที่ไม่มีคำว่าคาว
3: ถูกต้อง
1: ถึงกินได้เรื่อยๆไปตรงนู้นทำ
3: เมนูอะไรมาแฟนพี่อ้วนทำอะไรอยู่ฮะยำอะไร
2: ลาบปลาส้มครับ
3: ลาบปลาส้มตอนนี้ก็จะเอาปลาส้มใส่แล้วก็วิธีการปรุงเนาะก็จะใช้ผงลาบเนาะแล้วก็มีแบบผักชีมะกรูดนะฮะทอดมีหอมแขกแล้วก็มีพริกแห้งด้วยนะอันนี้ก็คือ
1: ก็เป็นอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ที่ร้านมีแบบนี้ด้วย
2: มีแบบนี้ครับ
3: ให้ดำสดๆได้เลย
2: แล้วก็ทำแล้วก็ใส่กล่องให้ลูกค้าทำก็ใส่กล่องเลย
3: แล้วแต่ขนาด
2: ครับผม
4: ไอ้ผงเนี่ยเอาม
2: าจะมี100กับ200เหมือนกันครับ
3: โอเค
1: เห็นตอนที่อยู่วัดไร่ขิงขายดีไหม
2: ดีครับ
1: แล้ววันนี้มาออกรายการมาดำขาดรายได้ป่ะเนี่ย
2: ไม่ขาดครับน
3: ่
2: าจะยิ่งดีทวีคูณครับ
4: โอ้มีทีม
3: วัดไร่ขิงด้วยอยู่ถึงวันที่อะไรครับ
2: ถึงวันที่18ครับ
3: 18อยู่ล็อกไหนฮะ
2: เลนหลักเลยครับ
3: เลนหลักเลย
2: ที่จะเดินเข้าโบสถ์พอเข้าประตูมาใช่ไหมครับเลยสี่แยกมาประมาณ3ล็อกครับ
3: 3
2: ล็อกจะอยู่ขวามือเลย
3: ขวามือสังเกตไว้
2: ใช่ครับ
3: มีป้ายใหญ่ๆ
2: ใหญ่ใหญ่เลยครับ
3: ตรงนี้เลยตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ
2: ก็ตั้งแต่10โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับ
3: ไปกันได้
4: พออยู่เลนกลางเลยเหรอพอใส่ใบไปเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็ทำบุญกับวัดไป
3: 500,000 500,600
4: ว้าวสุดยอดแต่ได้ที่ดีเนาะแต่ได้ที่ดีได้ที่
3: นะฮะอย่าลืมปิ่นมณีนะมองขวามือไว้
1: เราต้องฆ่าปลากี่ตัวว่ากว่าจะได้เงินค่าบูท
3: โอ้พี่
4: มากกินมากแม่นี่อันนี้ลาบคุกสดลาบ
1: จริงเหรอก่อนวันงานหมดไป2ตันแล้ว
3: โอ้โห
1: แต่รับมันอร่อยมากนะจริงจริง
4: ครับแบบคนทำเป็น
3: อ
4: ่ะ
3: ถูกต้อง
1: พี่ว่าอร่อยจริงๆ
3: ร้านมีข้าวเหนียวไหม
2: มีครับ
3: อ๋อที่ร้านมีข้าวเหนียว
2: ใช
3: ่โอเคเพราะฉะนั้นเรากินกับข้าวเหนียวได้ที่ร้านมีข้าวเหนียวให้ซื้อ
1: เดี๋ยวขอลองชิมสดๆสิ
3: เอ๊นะฮะสุดยอด
4: ขออนุญาต
3: นี่ๆ
4: ขออน
3: ุ
4: ญาตใช้มือนะครับมันแห้งๆ
3: ครับผมนี่แห้งๆเลยนะโอเคอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วคือมะนาวเราไม่มีเรามีผงสำเร็จเรียบร้อย
4: ไอ้ผงเนี่ยอร่อยมาก
3: มันจะแห้งๆแบบนี้นะฮะพี่ว่านฝากร้านนิดนึงเลย
2: ก็ขอฝากร
1: ้
2: านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างนะครับ
1: อร่อยมาก
2: ตอนนี้เรามีทั้งหมด16สาขานะครับวิ่งขายทั่วประเทศเลยงานอีเวนต์ต่างๆนะครับท่านใดไปเจอตามห้างตามงานอีเวนต์นะครับขอฝากอุดหนุนร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างด้วยครับ
3: นี่
1: อร่อยมาก
4: อร่อยมาก
3: ถูกต้องนะครับ
4: กินกับหอมแขกนี่นะ
1: ร้านอีน็อต
4: อร่อยมาก
1: เมื่อวานอีน็อตมันยิ่งถามหาอาหารอยู่อีน็อตไม่อยู
4: ่พี่น็อตไม่โดนวันอาหารเลย
1: พี่น็อตมันยิ่งถามอาหารหายไปไหนหมด
3: นะฮะโอเคพรุ่งนี้ก็เปิดปกติพี่วันอยู่ที่ร้านไหมพรุ่งนี้
2: อยู่ครับผม
3: เจอพี่วันได้
1: ตอนนี้เปิดทั้งหมดกี่บูธ
2: ตอนนี้ม
1: ีที่ หลายงานอะไรบ้าง
2: มีงานตอนนี้ก็มีงานโรบินสันสุพรรณครับแล้วก็โรบินสันสระบุรีแล้วก็โลตัสพาร์ทที่อุดรแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ศูนย์ประชุม
3: ครับผม
2: แล้วก็
1: ถ่ายเยอะมาก
3: ก็คืองานแฟร์ต่างๆ
2: ใช่ครับ
3: พี่เวิร์กก็จะตะเวนไปไปดูได้ใน Facebook เนาะ
2: ใช่คร
3: ับ
2: มีเพจครับเพจปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างคร
3: ับ
2: เวลาเราไปขายที่ไหนเราก็จะลงเพจไว้ให้ลูกค้าติดตาม
4: แล้วส่งไหมสมมติว่าซื้อแบบว่าทำบ้านอะไรเงี้ย
2: ปกติเราส่งแต่ตอนนี้ขออนุญาต2เดือนกำลังปรับปรุงโรงงานอยู่ครับ
3: โอเค
2: ตอนนี้พอเราจดเป็นบริษัท
3: เพราะฉะนั้นขอ2เดือน
1: แล้วมาออกรายการทำไมตอนนี้อ
3: ี
1: ก2เดือนถึงจะมีของส่ง
3: แต่ว่าไปเจอวัดไร่ขิงก่อน
4: ไปตามเพจก่อนก็ได้
1: ตามต้องกลับบ้านเขาไม่มีขาย2เดือนนะ2เดือนเขาไม่มีขายนะเธอ
3: โอ้พี่มดชอบมากจริงสุดยอด
1: ขอบคุณนะ
3: ครับ
1: ท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยวันนี้แขกรับเชิญของเราจุดเริ่มต้น
4: ขอบคุณมาก
1: ไม่ได้ดีเดียวกับใครเลยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
3: อ
1: ีกคนหนึ่งรับจ้างทั่วไปวันละ250
3: ทำหลายชิ้น
1: แต่วันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยแค่เอาของที่อยู่บ้านเกิดเราเนี่ยแหละเอามาทำแล้วมันอร่อยจริงๆแล้วมันอร่อยมากๆตัวนี้ประสบความสำเร็จ
3: ครับ
1: ขอบคุณและขอให้รวยมากกว่านี้นะ
3: ขอบคุณเพื่อนกับภรรยานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณปิ่นมณีครับ
1: ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับแฉอีกวันนึงเนาะวันพฤหัสอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะ
4: พรุ่งนี
1: ้ไปก่อน
4: เจอน้องแน่ๆด้วย
1: แน่ๆมาแน่ๆเนาะ
3: ครับผม
1: แน่ๆเนาะหนู
3: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารวมใจกันเพราะเราไปช่วยน้ำท่วมด้วย
1: นะฮะเอาละครับไปก่อนครับสวัสดีฮะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
5: เคยถามตัวเองไหมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องวางมือจากการร้องเพลงแล้วหรือยัง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับมาแล้วคุณผู้ชมครับรายการขวัญใจทุกเพศทุกวัยนะฮะอย่านิ่งดิมึงอย่านิ่ง
3: ไม่เงียบ
4: ไม่รู้ว่าจะพูดคนเดียว
2: แล้วมึงมามองหน้ากูปั๊บแล้วมึงนิ่งอ่ะ
5: โหนี่ก็ตาลอยเป็นลูกโป่งเลยเนี่ยเพราะว่านี่คือรายการ
2: บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเราจะคัดสรรมาแบบว่าให้ถูกอกถูกใจ
6: ตามคำเรียกร้องเลยนะ
2: นี่ตามคำเรียกร้องอ
6: ยากจะชมใครอยากจะดูใครชีวิตใครสนุกสนานยังไงมาเลย
4: คอมเมนต์มาได้เลย
6: คอมเมนต์มา
2: อาจารย์เด๋อดอกสะดาวนะครับผม
6: เต็มตัวเลย
2: อาจารย์เด๋อดอกสะดาวเทปวันนี้นะฮะ
6: วันนี้เหรอเอาแล้วไงเฮ้ยไม่ใช่คนละเทป
4: แล้วตลกไบเกอร
2: ์ตลกไบเกอร์เออเหรอแอะแ
4: อะใครอ่ะ
2: ใครอ่ะ
4: ตลกไบเกอร
6: ์เอาแค่ไบเกอร
4: ์ไบเกอร
6: ์ใครบ้างตลกกับไบเกอร์มีใครอ่ะ
4: เราพูดให้แบบคล้องๆกันแหละตลกไบเกอร์สุดเฉียบ
2: เนื้อเทพรักษ์เอ้าลองสระเอียบพอดี
7: อีกนานไหมไอ้หน้าเขาจะไหม
6: ้สุดเฉียบมันก็ต้องเอียบๆสิ
8: หันไปหาไปเล่นดูพูดถึงไปพูดถึงไปเลยพูดถึงไป
6: จะมาโปรโมทแบบธรรมดาไม่ได้มันเราก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการ
2: ใช่มันยิ่งใหญ่
9: เอาเป็นใครอ่ะพี่เดี๋ยวนะ
2: เอางี
9: ้ไบเกอร์ที่ใครอ
4: ่
9: ะ
4: เอ้าเปิดตัวเขาดีกว่าพี่จะได้เซอร์ไพรส์คนเนี่ย
2: มันต้องดูแบบไอโคหน่อยพี่นุ้ยพูดไอตั้งทำไอโค
9: โอเค
6: ณช่วงต่อจากนี้ไป
10: มันจะเอาอย่าง
6: ท่านผู้ชมทุกท่าน
10: ไม่ใช่มันจะเอาหรืออย่างเนี่ยกูร้อน
6: พบกับ
10: โอ้มุกไอโคด้วยแล้วควรจะตอบป่ะ
9: อะไรเนี่ยพี่เบิร์ด
6: พูดต่อเนื่องเลยติดกัน
10: น่าจะเป็นตองอูอยู่แล้วเฮ้ย
9: หน้าแดง
10: เร็ว
2: พ
10: ี่
2: เดี๋ยว
6: คนอู
2: คือไอ้เจี๊ยบคือคนอูไม่ใช่ตองอูคุณเล่นมุกผิด
10: แต่หัวแล้วเล่นมุกผิดมุกถูก
6: สตาร์ท
10: ปล่อยตัวคุณไปเถอะ
6: เดี๋ยวสตาร์ทรอเลย
10: ฮะ
6: สตาร์ทรอเลย
10: โอ
6: ้พบกับตลกไบเกอร์สุดเฉียบ
9: เฉียบเฉียบเฉียบเฉียบเฉียบ
6: ตองอู
9: ผมก็ไม่รู้ไงอาจารย์
2: เฉลิมปานเกิด

0: ี่คือเทียบนะฮะเทียบที่พวกเรามาบุกบ้านเขา
1: ได้ไหมได้นะได้นะ
0: คุณผู้ชมครับ
1: ชอบไหม
0: รายการของเราพาคุณผู้ชมพาคุณผู้ชม
2: ชอบ
0: ดับเครื่องก่อนสิ
2: ฮะ
0: ดับเครื่องก่อน
2: อ๋อ
0: ดับเครื่องก่อนบอกไม่ให้บิดดับเครื่องดับดับ
3: ผมสามารถทำให้เขาดับได
0: ้ทำไง
3: ถ้าไม่ดับเครื่องผมจะบอกเมียคุณผมจะบอกเมียคุณนะครับ
4: สวัสดีทุกคนครับทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนเลย
5: ทำไมดับเร็วจ
4: ังฮะต้องดับครับผมนะฮะ
6: พูดเรื่องเมียดับกุญแจเร็วจัง
3: ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะ
4: ร้อนครับมึงให้กูไปรอตรงนั้นทำไมถามว่าจะไปไหนมาใช่ไหมล่ะมาจากร้านข้างเมื่อกี้
6: ฮะ
4: นะฮะ
3: ยังไม่ได้ถามไปไหนมาอาต้อนรับแขกเชิญเกียรติเชิญเย
0: ้ครับขับมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ถามเลยขับไอ้ช็อปเปอร์มานานยัง
4: สิบกว่าปีละ
6: ทำไมถึงชอบ
0: น
6: ะ
0: สิบกว่าปีเ
3: ดี๋ยวนะเตรียม
0: เตรียม
4: ที
0: ่
4: บ้านเลย
0: ป๋าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ป๋าโน้ตสวัสดีย
0: ังไม่กลับเหรอ
6: ยัง
3: ทำไมถึงอยู่ที่นี
4: ่ผมชอบที่นี
3: ่เพราะว่า
4: หนีรถติด
3: หนีรถติด
0: เพลงพี่มันดังจะต้องหนีรถติด
7: อยู่กับใครบ้างครับที่นี่ครับผม
0: อยู่กันไปใหญ่คุยเรื่องหนีรถติดก่อนที่นี่
5: จะเข้าเพลง
0: แล้ว
5: จะเข
4: ้
5: า
4: ใช่กรุงเทพมันรถติดมันลำบากบนก็ต้องหนีมาอยู่อย่างนี้ดีกว่าหนีรถติดนะครับ
5: อะไรอยู่
0: ด่าใครอ่ะ
4: มากูซ้อมบทนี้ไปถ่ายละคร
0: ก็ไปนั่งซ้อมตรงน
6: ี้ละครเรื่องกันเถื่อน
4: ที่แล้ว
0: เออใจกันไปหมดโ
4: ถแล้วได้ข้ามาถ่ายฝั่งนี้ปะเนี่ยได้ข้ามาถ่ายฝั่งนี้ปะ
0: ก็ถ่ายบ้านกูมึงไม่ต้องคุยเรื่องกูไอ้เจ็บคุยเรื่องมึงอะ
4: อะไรฮะ
0: กลัวลูกโป่งกลัวลูกโป่ง
4: พี่หนุ่ยโอ้โห
0: เยอะไปอันนี้เยอะไปแอบแอคเยอะมาก
3: มาอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วพี่เจี๊ยบ
4: มาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก4ปีละ
3: 4 ปี
4: จากที่ว่ามันเป็นที่ว่างๆปกติทั่วไป
3: ก่อนหน้านี้มีบ่อนี้ไหมฮะ
4: บ่อนี้มันไม่ใช่เชิงบ่อหรอกมันเป็นที่ที่ยังไม่ได้ถมคือตอนแรกผมซื้อไร่เดียวไงไร่เดียวมันก็ไอ้ฝั่งที่มีพื้นดินนี่แหละ
0: อัน
4: นี้ผมซื้อก่อนแล้วทีนี้ด้วยอารมณ์ที่ว่ามันแคบไปมันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะทำอะไรลำบากก็เลย
3: ขอขยาย
4: ก็เลยขอซื้อเขาอีกไร่หนึ่งไอ้ไร่นั้นไม่ได้ถมมันก็เลยกลายเป็นบ่อ
0: บ่อนี้เลี้ยงอะไรบ้าง
4: เมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลาเคยเลี้ยงปลาหน้าเฉินนะ
3: เห็นบอกว่าเลี้ยงไว้เยอะมาก
4: เยอะลงเป็นหมื่นตัวนะ
3: เป็นหมื่นตัวนะคุณผู้ชม
6: นี่กะฟังกะไว้ทำเป็นธุรกิจอะพี่หรือว่าไง
4: ไม่หรอกก็เลี้ยงเล่นๆอะในไหนบ่อมันว่างก็เลี้ยงปลาไป
6: ปลาอะไรใหญ่ที่สุด
0: ปลาวาน
6: อะไรใหญ่กว่าปลาวาน
0: ปลารีด
6: อะไรใหญ่กว่าปลารีด
0: ปลาปากีสถาน
6: อะไรใหญ่กว่าปากีสถานชุบแป้งทอด
0: ไม่มุกมันจบตรงไหนล่ะมันก็ส่งไป 3-4 อันแล้วมันจบตรงไหนล่ะก็อยู่ๆก็โผงปลาแต่ก็ไม่รู้โ
3: อ้โหคุณชมกลับมาว่าคุณเจี๊ยบปล่อยปลาไปทั้งหมดเป็นหมื่นตัว
4: เป็นหมื่นตัว
3: เกิดอะไรขึ้น
4: ก็เลี้ยงไว้ได้7เดือน
3: อ
4: ันนี้มันแปลกมากเลยนะจริงๆนะฮะเลี้ยง7เดือนเสร็จปั๊บก็ได้เวลาจับช่วงที่ให้อาหารมันจะขึ้นมาตอดอาหารก็ตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บเต็มไปหมด
0: เหมือนหน้าวัดเลยนะ
4: นะประมาณนั้นแหละเขตอภัยทานอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบว่าเราไม่ได้จับกินนะเลี้ยงกะขายทีเดียวเลยเพราะน้าเฉินเขาเป็นคนเลี้ยงเขากะงวดเดียวต้องมี 200,000 ถึง 300,000 บาท
0: ไม่วางมาแล้ว
4: 7เดือนมันจะต้องแน่นบ่อแน่แต่พอสูบน้ำออกหมดปั๊บปลาหายหมด
3: เฮ้ยนี่เรื่องจริง
4: ปลาไม่มี
3: นี่เรื่องจริงนะฮะ
4: ไม่มีจริงไม่รู้หายไปไหนคนสวน
3: ไปแข่งว่างรถตู้เอาไปส่งได้ไหม
4: เหมือนแกว่างไม่มีงานต่อนะมาอยู่ก็ได้ตรงนี้ก็ได
6: ้ห้องแกก็ไม่กลับ
4: เ
6: ดี๋ยวยืมเป็นคนขายลูกโป่ง
3: ถูกน้ำออกหมดปลาหาย
4: ปลาไม่มี
0: ไปกับน้ำเหรอ
4: ใช่ไม่รู้ว่าไปกับน้ำด้วยมันก็ไม่มีทางไปนอกจากคลองข้างหลังกับข้างหน้าข้างหน้าก็ไม่มีทางไปเพราะมันเป็นถนน
6: ซึ่งน้ำก็ไม่ได้ท่วมด้วย
4: ไม่ได้ท่วมครับ
3: ข้างล่างเป็นโพรงปะ
4: ไม่มีครับเป็นแค่ดินขูดลึกประมาณ2เมตรกว่า
3: ๆหลังจากนั้นปลาหาย
4: ครับ
3: เกิดอะไรขึ้นในบ่อนี
4: ้ก็หลังจากนั้นนะฮะจับปลาแล้วไม่มีแต่พอปล่อยน้ำกลับไปเขากลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วคนที่จับเราไม่ได้เอาแบบว่าตาสีตาสาแบบคนจับปลาไม่เป็นมาจับนะเราเอาคนที่จับอาชีพจับอาชีพเลยคือทหารเขาส่งมาเรารู้จักกับ
3: จับอาชีพทำอะไรผิด
4: อาชีพเขาไปล็อก

0: สิบล้ออ
1: าชีพจับปลา
0: อาชีพจับปลาใช่นี่ของกินมาเพื่อนบ้านก็จะเอามาให้กิน
2: ถ่ายไปดิเขาพุ่งไป
3: ตรงแกคงจะเหงาเลย
1: แต่พี่ว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
0: ใช
3: ่หลังจากนั้นคุณพอคุณปล่อยน้ำกลับมาปั๊บปลากลับมาเหมือนเดิม
0: ปลากลับมาตอนนี้ก็มีปลาเนี่ยเห็นไหมที่ขึ้นเนี่ยก็คือปลาปลาที่มันกลับมาแล้วปลาดุกที่เราไม่เจอนะตัวใหญ่ๆอ่ะมันกลายเป็นปลาดุกที่ใหญ่มากๆตอนนี้ตัวเข้าขาเนี่ยปลาดุกที่อยู่ในนี้ที่น้ำขุ่นเพราะว่าปลาดุกมันหลง
1: ปลาดุกตัวเท่าขาไอ้ทักมันเคยเห็นจิ้งจกขาเท่าช้างไม่ใช่เหรอเนี่ยมุกเอาที่ต่อเลย
0: เอาม ีด้วย
1: ปลาดุกตัวเท่าขา
0: ใช่
1: ที่เราไปเห็น
4: ผมเคยเจอมาพี
1: ่อะไรอะไร
4: จิ้งจกตัวเท่าปลาดุกเลยพี่เฮ้ยจิ้งจกเฮ้ยห้าสี่สามสอง
5: เอาใหม่ไม่ใช่ว่าเป็น
4: จิ้งจกขาเท่ากับปลาดุกเลยพี่
1: ปลาดุกไม่มีขาม
0: ึงลืมปลาดุกไปเลยตอนนี้มึงเอาจิ้งจกไว
4: ้จิ้งจกขาเท่ากับหมูเลยพี
0: ่เอาอีกแล้วฉีกไปหมูอีกแล้ว
1: ขาเท่าหมูได้ยังไง
4: ใช่หมูมี4ขาจิ้งจกมีอยู่4ขาเท่ากันเลย
1: แล้วปลาดุกตัวใหญ่ตอนนี้เท่าไหร่ละ
0: ตัวเท่าขาน
3: ี่เจอมาแล้วขวดเบียร์เทใส่แก้วยังไงไรวันนั้นนี่ไงนะ
5: จะให้กูเล่นมุกหรือมึงจะประจานกู
1: เอาอะไรคนชวนมาทำอะไร
0: โอ้โหมาขยันตอนเขาถ่าย
6: หาไส้เดือนตกปลาแน่เลยกูว่า
0: ใช่ใช่ใช่
3: พี่เบิร์ดเขาคุณฝังอะไรอ่ะ
6: ฝังมึงมั้ง
3: เทียบครับเห็นบ่อนี้มันเกิดปฏิหาริย์อะไรขึ้น
0: มันเป็นความเชื่อนะฮะก็คือผมได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือสิ่งแปลกอ่ะก็คืองูเป็นงูสีทอง
3: เรื่องจริงฮะ
0: งูสีทอง
5: ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรด้วย
0: ไม่รู้เขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่ากับน่องแต่ว่าเขาเลื้อยตรงนั้นนักดนตรีเห็นหมดคนที่อยู่ที่บ้านสวนนี่เห็นหมดเพราะบ้านเห็นหมดนะฮะมันจะเลื้อยข้ามถังขยะไงพอมาเจอถังขยะแล้วเขาต้องยกตัวขึ้นช่วงที่ยกตัวขึ้นอ่ะมองไปเห็นเหมือนตีนเขาอ่ะเหมือนขาเขาที่มันยื่นออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยเป็น2ขาแล้วเขาก็เลื้อยลงไปในบ่อเนี้ยแล้วอีกวันนึงก็คือว่าเป็นมือเบสเขาจะเห็นอยู่คนเดียวเขาก็
5: ทันไทยป่ะ
0: เขาก็ไม่เห็น
1: ลงไป
0: ใช่แล้วทีนี้
1: เล่าไปก่อนนะเล่าไปก่อนนะให้คุณเสื่อมได้ฟัง
0: เขาก็ท้ากันบอกว่าทำไมงูเนี่ยมันไม่โผล่ให้ทุกคนเห็นเลยแล้วก็มือเบสผมก็เลยบอกว่าก็ยกมือไหว้อะยกมือไหว้
5: เพราะทั้งนี้เราก็ต้องแบบรอว่าจะออกจากนี่ทีก็คือต้องรอมันไปทีละคันอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: ขอโทษนะครับจะฟังเรื่องงูหรือเรื่องหมาที่หลังเอางูผมก่อนงูกำลังจะโผล่ไอ้ทองคำไปรับรถซะละ
1: ไอ้ทองคำเอาไว้ก่อน
0: ไอ้ทองคำเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวจะเล่าเองเออไอ้ทองคำนี่ก็เป็นหมาที
1: ่เรา
0: วุ่นวายไปหมด
6: เอาลุงไปเข้ากรงก่อน
1: พอเสร็จปุ๊บเลื้อยลงน้ำ
0: เลื้อยลงน้ำแล้วก็ขอบอกว่าเอออายเขานะมันเหมือนกับคำคุยอย่างเดียวแล้วคนอื่นไม่เห็นก็เลยยกมือไหว้สาธุขอให้เห็นเถอะ
1: ขอเห็นอีก
0: เชื่อไหมเขาก็โผล่กลางน้ำโผล่ขึ้นมาชูหัวขึ้นมาเลย
3: เดี๋ยวนะกลางน้ำที่ว่าคือ
0: ตรงนี
3: ้ใบบัวไหม
0: ตรงนี
3: ้โผล่มาเอาเป็นงูโชว์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา
0: เนี่ยโชว์ตรงนี้เล
3: ยดูดิงูแผ่แม่เบี้ยเดี๋ยว
1: ปาก
3: เ
1: ขา
3: ห้อยโธ่พี่ตาบ้าน
1: ี่แหละโผล่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไง
0: ก็นั่นแหละเขาโผล่มาให้เห็นครับเขาก็บุดลงไป
5: หลังจากที่พี่บอกเลยใช่ไหม
0: ใช่
3: เอางี้ได้ไหมวันนี้เห็นบอกว่ามีอะไรสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
0: ก็อยากให้ทุกคนขอพรกันกันละกัน
3: มาไหว้ที
0: ่เพื่อนมาเข้ามานะนะทุกคน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพาพวกพี่ไปไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยตรงไหน
0: โอเคป่ะจะเริ่มใส่ไม่ได้งมงายนะเอาจริงๆนะ
1: คนไทย
3: ไม่อันนี้ผมเชื่อจริงเพราะว่าผมได้ดูเขาพูดในรายการหนึ่งว่าในบ่อนี้มีงูแบบนี้นี่จนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน
1: ไม่เชื่อพี่ก็ไม่ลบหลู่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพาไป
0: ช้างพาทีมงานอาจารย์มาถ่ายรายการ
5: เมียนี้เขาหาเงินมาเขาให้เมียนี้แล้วเมียนู้มึงให้มันอดตายไง
0: ในสคริปต์มึงไม่มีคุยกับเมียมึงเลย
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: ค นอย่างพวก

0: จะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก

0: น้องมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
5: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
6: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหร
7: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
2: แบงค์มัสครับ
9: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
2: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
7: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2 โมง 45 ที่ GMM 25
1: เพื่อนพี่เป็นทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอ่ะ
2: ผักทอดค่ะ
0: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
3: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
4: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
3: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
0: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
5: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
0: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: วันจันทร์นี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
7: เอาล่ะครับหลังจากที่แก๊งอาจารย์ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มไปบ้างแล้วต่อไปจะเป็นการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านของพี่เจี๊ยบกันบ้างครับ
8: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
9: ลูกช้างพาทีมงานอาจารย์มาถ่ายรายการขอให้กับประสบโชคประสบชัยมีแต่ชัยชนะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่จะเป็นพญานาคจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยกลับไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ
10: พี่เบิร์ดทุกกระจายนะฮะคุณโรเบิร์ดทุกกระจายนะฮะบอกท่าถามเอ๊ะคุณรู้ได้ไงเป็นงูเจ้าที่นี่ครับมีโฉนดมาด้วยนะฮะนี่เป็นงูเจ้าที่นะฮะนี่คือกูของแท้
9: มึงเล่นกับรายการกันอย่างนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกูที่อยู่ตรงนี้มึงเอามาทำอย่างนี้กัน
11: แต่จริงมีจริงนะ
12: จริงไหม
9: มี
12: โอเคโอเค
9: ผมว่าเป็นที่ที่ผมอยู่แล้วผมรู้สึกดีอ่ะ
12: แล้วต่อไปจะสร้างศาลแบบว่าถาวรให้ท่านเลยหรือเปล่า
9: ก็ต่อไปอนาคตก็คงจะสร้างถาวร
12: บ้านล่ะจะมาทำตรงนี้เลยไหม
9: บ้านนี้ยังคิดอยู่ครับพี่นุ้ยครับว่าตรงนี้ว่าจะทำอะไรต่อไปตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่อาศัย แล้วก็อยากจะทำร้านอาหารด้วยแต่ทีนี้ทำร้านอาหารมันก็จะหมดการเป็นส่วนตัวของผมไง คือมันต้องมาดูแลลูกค้าแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนนี้ก็ยังคิดก็อยู่ในเมื่อบ้านเราก็มีอยู่แล้วที่ตรงนี้จะใช้ประโยชน์ให้มันเป็นอะไรขึ้นให้มันเกิดเม็ดเงินขึ้นกันนั่นเองฮะเลย
12: หมายความว่า
9: อนาคตก็
12: ร้านอาหาร
9: อาจจะทำร้านอาหารแต่ไม่ได้ทำใหญ่โตนะฮะอาจจะเป็นร้านอาหารป่า
10: ร้านอาหารป่า
9: ใช่ประมาณนั้นเฮ้ยแต่ทุกคนรู้จักหมดนะแถวเนี้ยเขารู้จักหมดเลยอันเนี้ยบ้านสักกลินบ้านสวนสักกลินมอไซค์ผ่านไปก็จะ
13: ถามหน่อย
9: บ้านสวน
13: ทำไมถึงชอบขับรถมอไซค์
9: ผมว่ามันอิสระดีพ่อ

0: มันอิสระดีแล้วมันสมัยเด็กๆเราไม่มีไงเราไม่มีมอเตอร์ไซค์
1: ค่าโรงแรมอย่างนี้ไม่เห็นไม่กลัวคนเห็น
0: โอ้โหแล้วก็จอด
2: เวลาออกโยจ้า
0: สวัสดีครับ
2: นี่ครับ
0: นี่ฮะคุณแม่มา
3: พี่ส้มสวัสดีครับ
0: ครับนี่สวัสดีครับ
4: แม่สวัสดี
3: ครับดวงดารา
0: อาจารย์
1: พ
0: ี่
1: จ้
0: าก
1: ล
0: ั
1: วโดนไม่ได้หรอก
0: เออมาเลยไม่บอกพี่ส้มบอกส้มเช้งตีสิบว่าหน้าพี่ส้ม
1: ขอบคุณคุณส้มเช้งตีสิบนะฮะ
4: หน้าเหมือนหน้าเหมือน
1: ก๊อปปี
4: ้ก๊อปปี้
0: ครับพี่ส้มก็มาเติมเต็ม
2: ออกทริปนี่ไปไหนกันบ้าง
0: ก็ไปทั่วครับครั้งล่าสุดไปมาเลเซียก็คือไปขี่รถแล้วก็ไปบริจาคของมาเลเซีย
4: กี่วันพี
0: ่ไปอาทิตย์หนึ่ง
4: ก็คือดอกไปเรื่อยๆดอกไว้
0: ใช่แล้วก็ไปถึงมาเลเซียใช่
2: เดินทาง
0: มา
2: ได้เจอกับเมียของตั๊กป่ะพี
1: ่เมียมึงอยู่สิสองปันนา
0: ใครใหญ่เนี่ย
2: เมียผมมาเลเซีย
1: พี่ตาบ้าบ
2: อเมียผมเนี่ยคือต้องบอกเลยละกัน
0: ว่าน
2: ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นชาวฮั่น
1: ฮั่นแน่ที่นี่ไอ้ชาวมาเลเซียไงต่อ
0: แล้วเราชาวฮั่นเ
1: ลยปล่อยเขา
0: ไปเลย
1: เออ
2: คือส่วนมากไป
0: ไปมาเลเซีย
2: ไปทำบุญเหรอ
0: ไปใต้ไปทำบุญด้วยแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
4: ได้ข่าวว่าเป็นสายบุญด้วยนี
0: ่ครับ
4: ส่วนใหญ่ก็คือที่ออกทริปเนี่ยจะไปทำบุญซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่
2: มอเตอร์ไซค์ขนอะไรไป
0: ก็คือเรามีรถขนไปอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเราซื้อ
4: รถช่างอ่ะเวลายางแตกลมรั่วเขาจะมีตามเป็นรถกระบะใหญ่ๆเลยโฟร์วิว
0: มันต้องมีเราไปขบวนใหญ่รถต้องมีปัญหาแน่นอน
2: แต่นี่ขนของไป
0: บางทีก็แบตหมดบ้างอะไรยางแบนบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีรถเซอร์วิสนะครับขนของไปอีกที
2: โอเคเลย
4: ถามเรื่องครอบครัวบ้าง
2: วันนี้อยู่มาคนเดียวเหรอเนี่ย
0: มาคนเดียวครับ
2: เฮ้ย
0: อยู่ครอบครัวเมียผมอยู่ข้างหลังครับ
2: มาด้วย
0: ครับผม
2: มาด้วย
0: รักภรรยา
2: ครอบครัวแล้วเป็นบ่อนไหมพี่
0: พูดว่าบ่อน
2: มึงไม่เห็นแล้วบอกไปเลย
4: เฮ้ยลุงมาอีกแล้ว
2: เราก็ดูแลตรงน
1: ู้
2: น
1: อะไรฮะลุง
2: เคลียร์ดู
1: จอหนัง
0: เอาไว้ดูบอล
1: มีฉายหนังด้วย
0: ใช่
2: ล
0: ง
2: มาได้เลย
0: ไว้ดูบอล
2: แล้วแม่มดูแลเรื่องเงินเองปะ
0: ครับ
1: มีไหมมีซ่อนไหม
2: บอก
1: มีซ่อนจริงจริงลูกผู้ชายมีซ่อนไหม
4: มีครับ
1: อย่าร้อนตัวไวมาก
2: คือจะกลับไปหาซะหน่อย
4: ไม่ต้องถามแบบไม่ให้ถามแบบไม่ให้มีปัญหากันไอ้ผู้ชายมันซ่อนกันทุกคนแหละถามแบบไม่ให้มีปัญหาเนี่ยล่าสุดเนี่ยซ่อนเงินมั้ย
0: มันไม่ได้ซ่อนหรอกแต่เขาแบ่งให้เรา
1: คุณพูดแบบนี้แมมครับ
5: แมม
1: เอ้ย
6: พับผ่าแล้วสิครับโดนทีมอาจารย์โจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้เจี๊ยบจะแก้ตัวยังไงล่ะครับเนี่ย
1: คำถามนี
0: ้
1: ผมจะถามคุณต่อหน้าเมียคุณ
0: ไม่บ่อนเลย
1: คำถามนี้เราจะถามคุณต่อหน้าเมียคุณโดยที่เมียคุณไม่ต้องพูดอะไรให้ยืน
0: ในสคริปต์มึงไม่มีคุยกับเมียคุณเลย
1: ไม่พูดไม่เราไม่คุยด้วยแค่แบบนี้เฉยคุณเคยซ่อนเงินเมียคุณล่าสุดเท่าไหร่ครับ
0: แม่มึงเอากันอย่างนี้เลยเหรอมันไม่สนุกไหมบ่อนไม่เคยซ่อนจริงๆอ่ะก็ขอเขาใช้แหละพันสอง
2: ไปต่อไปเราเป็นคนหาแล้วก็ต้องมีซ่อนไว้บ้าง
0: สองหมื่น
2: เอาไว้ทำอะไร
0: สองหมื่นก็เอาไว้แต่งรถบ้างอะไรบ้างแหละลูกผู้ชายอ่ะ
2: ซ่อนเงินเอาไว้ทำอะไรก็ดีเขาแต่งรถ
1: เมียนี้เขาหาเงินมาเขาให้เมียนี้แล้วเมียนู้นมึงจะให้มันอดตายไงมันก็ต้องรับผิดชอบ
0: ไอ้เบิร์ดมึงอยากจะขึ้นไปอยู่บนศาลไหมเนี่ย
1: ถามแปลกว่ะ
7: เราอยู่ข้างกัน
1: ก็ใช่ไงก็อยู่ข้างแหม่มแต่พี่พูดตามความถูกต้องผู้ชายก็ต้องรู้จักรับผิดชอบมึงจะมาดูแลเมีย
0: อยากจะมีตุ๊กตามึงวางอยู่ตรงนี้สักตัวไ
2: หมไอ้นี่ถามต่อเลย
0: อ
2: ยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเคยทะเลาะกันไหม
0: ทะเลาะครับ
2: เรื่องอะไร
1: ส่วนใหญ่เรื่องอะไร
0: ส่วนใหญ่ก็ทุกเรื่องอะครับก็เหมือนกับไอ้บอลอย่างเงี้ยก็ต้องทะเลาะเรื่องผู้หญิง
1: อันนี้ทำไมต้อง
0: เอามันก็เหมือนกันแหละเพื่อนใช่ไหมล่ะ
2: เขารุ่นเดียวกัน
1: ไม่เกี่ยวคุณเอาผมไม่ใช่แขกรับเชิญคุณเป็นแขกรับเชิญ
0: ใช่ใช่ใหญ่แจ๊ดแหละแจ๊ดโดนเรื่องอะไรก็เรื่องผู้หญิง
1: คุณเปิดเรื่องผมเอาละ
7: เดี๋ยวไปได้ยัง
1: ไป
0: นะไปเถอะ
2: นี่แต่บอกตรง
0: เยอะด้วย
2: แหม่มน่ารักมากเจอแหม่มปั๊บเข้าไปทักทายปุ๊บพูดถึงเจี๊ยบดีมาก
0: ครับ
2: เป็นคนสมถะนู่นนี่นั่นเขาพูดถึงเจี๊ยบดีอ่ะ
1: พูดไงพ
0: ี่ก็เป็นพิธีกรที่แน่นอนมาก
2: ไม่ใช่พี่พูดตามจริงที
0: ่
2: น้องแหม่มบอกพี่ไงว่าทุกวันนี้เจี๊ยบอยู่อย่างสมถะแล้วแล้วก็ชอบด้วยที่แบบนี
0: ้
2: มันเป็นที่แบบธรรมชาติไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วทุกอย่าง
1: กับบ้านนู้นไม่อยู่แล้วน่ะ
2: อยู่ที่นี่หมด
1: มานี่แล้วอ่ะ
7: มานี่หมดเอง
4: ไม่บ้านอยู่แล้วไงที่จ
1: ะมาของสาม
0: ไปคุยกับเพื่อน
1: ไปคุยกับเพื่อนวันนี้โทษนะวันนี้ร่างกายแข็งแรงหรือยัง
7: แข็งแรงค่ะ
5: วันนี้แข็งแรงแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะ
8: 100% ค่ะ
5: ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุญมากๆนะผมบอกให้นะ
8: ที่มีผัวแบบนี
5: ้อันนี้ใช่
9: อ
5: ัน
9: น
5: ี้
9: ใช่เลยเรื่องจริง
5: จากวันนั้นใครจะไปคิดว่าวันนี้แหม่มจะขับมาเดินได้และแข็งแรงมากนะครับ
4: ใจก็สู้ด้วยนะ
5: อืมนะฮะ
1: สายบุญไงเป็นสายบุญก็กลับมาง่าย
9: ใช
1: ่ใช่ใช
5: ่ขอบคุณคุณแหม่มมากขอบคุณมากครับผม
9: คุณแหม่มนะคร
5: ับ โอเคเชิญครับเชิญครับ
0: ขอให้ดูแลเพื่อน
4: แล้วบอกลุงตรงสูงไม่ต้องเข้ามา
9: ทุกคนเลยนะเจอพี่เจี๊ยบเขาเรียกสักการินสักการินเลยนะ
10: เขาไม่มีวง
9: ไม่ค่อยเรียกเจี๊ยบเลยนะ
0: สักการิน
4: สักการิน90ด้วยมีวงดนตรีด้วยตอนนี
0: ้หยุดแล้ว
4: มันหยุดนะยังไม่ถึง
0: หยุดก่อนหยุดก่อน
9: หยุดก่อนพี่
0: เพราะมันไม่มีเวลาและอย่างเรากูแก่ว่ะแก่แล้วมันก็ได้
9: พ
0: ี่หยุดแล้ว
4: ไอ้แจ็คก็อยู
9: ่
4: ไอ้แจ็คก็อยู่ปอดกำลังแข็งแรงเลยร้องเพลง
0: โอ้โหมึงดูสิแต่ละคนมันหน้าทำทีไปละ
5: นะหัวหน้าวงก็หลังแอบ
0: ใช่ไอ้นี่ก็หลังไม่ดีไอ้นั่นก็ปอดไม่ดีร้องในครึ่งเพลงก็ต้องให้เพื่อนช่วย
5: นักดนตรีไปกันนักดนตรี
0: นักดนตรีก็เมาทั้งวงรายการสดรายการแห้งกูเมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยุดดีกว่าทำอะไรที่มันสบายใจดีกว่าจริงๆก็อยากจะทำแบบต้องแจ๊สอยากจะทำไอ้บอลเหมือนกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันไม่ใช่มาคนละทางไม่ถนัด
9: ไอ้นี่โจ๊กแบนพี่ทำแล้วคือพี่จะไปร้องเพลงให้มีความสุขนึกออกป่ะพอพี่ร้องปั๊บคนร้องสวนมาอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบพี่อยากจะขับกล่อมเขาด้วยเสียงเพลงของพี่กูร้องมาพี่ร้องเพลงอะไรก็ร้องแล้วก็ติดก็ร้อง
0: ไม่ได้ฟังเสียงตัวเอง
9: ไม่ได้ฟัง
0: กูจะฟังเสียงชาวบ้าน
4: เขาไม่แย่งร้องเราอย่างเงี้ยนะพ
9: ี่ถูก
4: เราไม่ได้
0: เราก็เลยไม่ทำ
9: อยากร้องคนเดียวพี่ยุบเลยยุบเพื่อเรื่องเนี้ย
0: พี่มีเพลงด้วยเหรอ
4: เขาดังเพลง
5: เขามีเพลงใหม่แล้วนะสถานีมีหอยเนี่ย
9: โอเค
0: แล้วพี่ทำไมอ่ะทำอย่างนี้แล้วก็มีคนฟังไหม
9: งูเจ้าที่
0: มีคนฟังไหม
9: มี
0: ครับ
9: นะฮะ
5: ทีนี
0: ้ของถ่ายมึงมากันเยอะจังเลย
9: ครับเจี๊ยบ
11: เอาละครับคุณผู้ชมในขณะที่ทีมงานกำลังถ่ายทำรายการอยู่นั้นก็มีเจ้าที่ตำรวจบุกเข้ามากลางกองถ่ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
0: มึงยังจะทำรายการอีกเหรอตำรวจเต็มบ้านกูเดี๋ยว
12: ทำเป็นของรถคันนี้ครับ
0: พี่ต้อยมึงเอาอะไรมาพี่ต้อยมึงเอาอะไรมาฮะไอ้ต้อยมึงเอาอะไรมา
12: ไม่แล้วรถนี่พี่ต้อยเอามาจากไหน
0: กฎหมายไม่มีหรอกของโจร
13: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานิสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
3: แค่คืนผมมาก็พอ
2: ตอนนี้อะไร
4: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
5: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
6: เหตุผลอะไรของ
7: ก็ปกตินะสำหรับว่า
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับ Logalyn Airlines สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
10: แม่คะผมอยากโชว์ครับผมฝาก
11: เก็บกาแฟได้ไหมแม่คะ
12: จัดการให้นะคะ
13: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
12: รบทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆ นะคะ
13: ใ
12: จเย็นๆ นะคะ
9: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
14: ดาราล็อกกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
15: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
16: พี่หลัง
17: โอ้ย
16: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
18: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
19: คิดถึงเขาสิ
20: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
21: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
22: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
16: พี่สามไปแล้วครับ
8: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

0: ข้าสู่รายการอาจารย์ที่กำลังสนุกสนานเฮฮาจนบ้านของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเกือบแตก
1: เมียนี้เขาหาเงินมาเขาให้เมียนี้แล้วเมียนู้นมึงจะให้มันอดตายไง
0: แต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกมากลางกองถ่ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ห้ามพลาดเด็ดขาด
2: ทีนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นวงศักดิ์ริน
3: มาแล้วล่ะ
2: วงศักดิ์รินนะฮะ
3: วงศักดิ์รินใช่วงศักดิ์รินไม่มีสี
2: ตอนนี
3: ้ไม่มีสีนี่เลย
2: วงศักดิ์รินตอนนี้ไม่มีแล้ว
3: เอาพี่ต้อยขีดมาไหม
4: มาขนาดนี้มึงยังถ่ายต่อ
2: ตอนนี้คือวงของคุณหยุด
3: มึงยังจะทำรายการอีกเหรอตำรวจเต็มบ้านกูเลยพี่ต้อยมึงเอาอะไรมาพี่ต้อยมึงเอาอะไรมาฮะไอ้ต้อยมึงเอาอะไรมา
5: ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับพยายามกันตั้งแต่ไหนครับพอดีมีรถหายที่ตลาดจุดนี้คันนึงครับ
6: มีรถผม
5: มีหลักฐานอะไรไหมครับหลักฐานการครอบครองการนำเข้าผู้ถือกรรมสิทธิ์นายนพรัตน์นี่คือพี่ใช่ไหม
6: อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้รถ
5: หนึ่งคันที่มีใบนำเข้าใบนำเข้าภาษีจากสุรกากร
6: มันเป็นรถประกอบไทยไม่ใช่รถสำคัญ
5: ไม่เข้ามีหลักฐานอื่นไหมที่นอกจากไอ้ตัวนี้
6: ไม่ได้ออกมาง
5: ั้นผมต้องขออนุญาตนำรถไปตรวจสอบนะฮะ
6: พี่เช็คก่อนก็ได้นะว่าทะเบียนมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: ได้ครับเดี๋ยวพวกเราดูคัสซีหน่อยตรวจดูคัสซีเขาตรวจถ่ายป้ายทะเบียนได้ยังถ่ายป้ายทะเบียนด้วยถ่ายไปนะครับพอดีมีรถหายนะพอดีมีรถหายที่ตลาดที่ตลาดสีเมืองคันหนึ่งอันนี้รถใครครับพ
3: ี่นี่รถผมครับเอามีอยู่กับแฟนครับครับผมแฟนอยู่ที่นี่ครับ
5: ขอดูหน่อยไหมคร
3: ับ หลักฐานยังไงฮะ
5: หลักฐานการครอบครอง
3: อันนู้นที่ครับอันนู้นนะครับรถขโมยมา
5: ผมเห็นคันนี้ด้วยอยู่ด้วยกันคร
3: ับ
5: อ
3: ันนี้ขโมยมานานแล้ว
6: ขาดอาย
3: ุ
6: ความแล้ว
3: ใช่อายุความหมดแล้วครับ
7: ก็ซีเรียสไงก็ซี
3: เร
7: ีย
3: สครับผม
5: มี
3: ครับผม
5: มีบัตรไหมฮะมีครับพี่ดูได้ครับ
3: อะไร
5: จากส่วนกลางหน่วยตรวจสอบทรัพย์สินคร
3: ับเหรอฮะ
5: กับพี่ถ่ายได้ครับ
3: ได้เลย
5: คร
3: ับ ครับผมอันนี้คือตรวจสอบคันนู้นคันเดียวแล้วคันนี้ด้วย
5: ครับผมคันนึงผมก็ตรวจสอบอยู่ครับ
3: เหรอฮะ
5: ครับตรวจทุกคันที่อยู่ที่นี่ครับ
3: ฮาเล่เขาไม่ค่อยหายกันนะพี
5: ่ก็มีหายถ้ามีหายผมไม่ตามเข้ามานะฮะ
3: เหรอฮะ
5: ตามมาจากไหนเนี่ยผมตามมาจากตลาดสี่มุมเมืองครับ
6: สี่มุมเมืองที่ไหนวะรังสิต
3: นี่ใครไปออก
6: บ้านผมอยู่สะพานใหม่ผมไม่ได้ไปสีเมืองเลยนะ
5: สีเมืองตรงนี้สีเมืองตรงน
2: ี้ไม่แล้วรถนี่พี่ต้อยเอามาจากไหน
6: ก็ซื้อมาถูกต้องไง
5: ตรงนี้ที่เรามาเมื่อกี้แต่
6: ละ
5: ใช่ใช่
6: นี่กูผ่อนจะหมดแล้วนะ
3: ฮะ
6: ผ่อนจะหมดอยู่แล้วเนี่ย
2: แล้วใบซื้อขายอ่ะ
3: กฎหมายไม่มีหรอกผ่อนของโจร
6: ก็ใช่ไงใบซื้อขาย
3: ไม่แล้วใบซื้อขาย
2: ใบซื้อขายพี่อ่ะ
5: ไม่ใบ
3: อินวอย
6: รถไง
3: ของผมมีทะเบียนครับไม่มีอินวอยครับของผมมีทะเบียนเรียบร้อยครับมันจะถ่ายอะไรข้างหน้าเนี่ยพี่หนุ่ย
4: ไม่ใช่พี่ถ่ายเก็บหลักฐานไว้ดิ
5: ถ่ายได้ป่ะผมไม่ดูได
3: ้นะครับ
5: ผมมาถูกต้องคร
3: ับ
5: อ
3: ันนี้มาจากไหน
5: มาจากส่วนกลางครับในตรวจสอบทรัพย์ส
2: ินไม่แล้วทีนี้เอาแล้วอย่างรถพี่ต้อยคือต้องยังไงเอ่ย
5: ต้องนำไปตรวจสอบครับผม
4: ไปแล้วไม่แล้วคันนี้ทะเบียนถูกต้องป่ะ
5: เอามาดูดิเอาม
3: าโดนจับดูพี่หนุ่ย
4: เอ้มาดูดิเขาเรื่องดวงของเขาม
3: ันจะนิ่งอยู่แล้วเพราะมึงเนี่ยปากเลยพี
4: ่กูถ่ายหมดแล้วล่ะ
3: เออรถใครรถพี่ต้อยเหรอแต่งสวยนะแต่ไม่น่าเถื่อนเลย
6: เดือนจะหมดอยู่แล้ว
4: พี่ต้อยเขาจะเอาไปแล้ว
6: เอาไปไหนอ่ะ
5: เอาไปตรวจสอบขออนุญาต
6: ไม่ก็ตรวจตรงนี้ไง
5: ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเรียกกำลังในท้องที่มาแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบ
6: ไม่ได้เอาไปไม่ได้
3: ไม่ต้องเอาไปรถ
6: สามารถตรวจสอบแฟ้มประวัติได้เลย
5: มันไม่ละเอียดกับ
6: ไม่ละเอียดไงมันเข้าคอมพิวเตอร์ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์เหมือนรถยนต์ต่างๆเน
3: ี่
6: ยมันจะมีทะเบียนประวัติหมดว่าไอ้รถคันนี้มันเป็นอะไรทะเบียนนี้มันคืออะไร
2: พี่ต้อยถ้าบริสุทธิ์ใจเอางี้พี่ไม่งั้นก็เขาต้องยกไปใช่ไหม
5: จะเรียกกำลังมาแล้ว
3: ยกไปไม่ได้ยกไปได้ไงอ่ะเขาต้องตรวจที่

0: นี่แหละ
1: ต้อยไปด้วยไง
0: เอาทำไมอ่ะ
2: มันไม่ได้
3: เอาไปโรงพักก็ไม่ค่าเท่ากันป่าววะไอ้มึงก็ไปตรวจที่โรงพักกับมีตรวจที่ตรงนี้มันก็เท่ากันป่าววะ
4: ก็ได้มั้ง
0: เออ
4: เออไม่เสีย
1: ต้องรอ
4: ยังไงก็ต้องเอาไปคร
0: ับ ก็มันมีหมายและอย่างต้องใช่ต้องมีหมายก่อนต้องมาจากส่วนกลางอย่างเดียวแค่นำบัตรอันเดียวใครจะเอา
4: ให้
0: รถมันไม่ใช่ถูก
3: ไม่เพราะคุณเข้ามาตอนนี้คุณต้องมีหมายอะไรมาแล้ว
0: ใช่
3: ไม่ใช่จู่ๆคุณนึกจะเข้าตรงไหนก็เข้าได้ไม่ใช่
4: เดี๋ยวน็อตมีอะไรคุยกับผู้กอง
3: ไม่ก็คุยกับคุณนี่แหละมันได้ยิน
4: ผมคือ สุรการกรครับ
3: ไม่รู้
5: ขับผ่าน
3: นี่กูเพิ่งออกมาจากบ้านเลยไม่ได้ขี่เป็นเดือนแล้ว
0: คิดไงขี่มา
3: ก็มันอยู่ใกล้บ้านไงพ
0: ี่
3: ก็ทะลุมาคลองสี่
0: ถ้าพี่ไม่ขี่มาตำรวจก็ไปบ้านพี่ไม่มาบ้านผม
4: ช่วงนี้ที่จริงเนี่ยรถมันหาย
3: ขับมาแล้ว
4: ชั่วโมงนี้ครับรถมันหายบ่อยมันก็เลยมีเกรดในลักษณะนี้ที่เขาสั่งให้มาตรวจสอบอยู่บ่อยครับ
0: เขาบอกมาเลยเหรอต้องเป็นรถคันนี้รถทะเบียนนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้มันมีเยอะแยะในรถแบบนี้แล้วทำไมมั่นใจว่าเป็นรถคันนี
4: ้ก็พอดีเราจับบ้านคันนี้ที่เราจับมาเรายังตามเจ้าของไม่ได้ครับเจ้าของหนีด้วยครับคันนี้
0: จับมาหลายคันด้วย
4: มีอยู่คันนึงครับ
0: มีคัน
4: รถตรวจสอบ
3: ครับครับพี่
4: เพราะคันนี้เราจับมาแล้วเจ้าของหนีมา
3: ไหนเอ่ย
4: รถมันหายบ่อยครับช่วงนี้มันก็เลยต้องเข้มงวดนิดนึงเนี่ยคันนี้เจ้าของหนีไปครับหมายถึงว่าเรา
3: จ
4: ะ
3: ของหน
4: ี
3: ด้วย
4: ใช่คร
3: ับ อันตราย
4: หนีแล้วตามจับไม่ได้ด้วยดิ
3: พี่ก็เอาคันนั้นไปเลยแล้วรถผมไม่ต้องไงเอาคันนี้ไปแทนได้ไหมล่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้เป็นประกันไปได้ไหม
3: ไอ้คันนี้มันถูกกว่ารถผมอีก
2: รถกระป๋อง
4: ไม่ได
0: ้
4: หรอกคร
0: ับ
4: ต้องตรวจสอบทุกคันนะครับอ
0: ัน
4: นี้
0: ผม
4: ถูกกฎหมายก็ต้อง
0: รับผิดชอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมขี่ฮาร์เลย์อันนี้ถ่ายอ้ําคนละตระกูลกับผม
1: ใครเป็นเจ้าของคันนี้ครับผมไม่ครับท่าน
6: อ้าวเรื่องราวชักชุลมุนวุ่นวายกลายเป็นรถของพี่ตั๊กแทนได้ไงล่ะครับเนี่ยงานนี้กับตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับพี่ตั๊ก
1: ใครเป็นเจ้าของคันนี้ครับผมไม่ครับท่านมีทะเบียนครับแต่ว่าผมไม่ได้ติดทะเบียนคร
3: ับใจกูเลยแกอะไรกูไม่ได
0: ้กูไม่ไว้ใจเลยเนี่ยพวกมึงเนี่ยจะเอารถกูไปอีกอ่ะ
1: กูมีทะเบียนพี่จริงๆสิ
4: งานมางานยากเลยนะ
1: ที่บ้านครับพี่
0: ไทยอ้ามมาดิ
1: ของผมครับอยู่บ้านหมดเลยของผมที่ใช่ฮะใช่หรือเปล่าม ี
2: ทะเบียนนะ
1: ฮะ
2: ซื้อต่อมาจากพี่เวียนะครับ
1: ผมใช่ครับไอ้ทะเบียนนะยังไงใครก็มีแต่เอกสารอย่างอื่นน่ะของคุณพร้อมหรือเปล่า
2: เอกสารการครอบครองนี่เหรอ
1: ถูกต้องครับ
2: อันนี้ปัญหาแล้วล่ะ
3: นี่รถมึงเหรอ
1: ใช่
0: มึงมีทะเบียนป่ะตั๊ก
1: จริงดิ
3: แล้วมึงเอาไปจอดที่ไหน
1: ขอหลักฐานนะครับจะหลักฐานที่พูดปากเปล่าใช่ใช
0: ่ไม่มึงซื้ออินวอยซ์หรือว่าซื้อจากศูนย์นะ
3: ไม่ขนมาจากบ้านเลยเหรอหรือว่าที่ไหนอ่ะ
0: คือโดนขโมยไปแล้วโดนจับได้เหรอเอาแล้วรถมึงไม่รู้ว่าหายเลย
2: ผมฝากจอดอยู่ใช่
1: จริงดิ
2: ใช่ฮะผมจ่ายไปรายปี
1: ฝากจอดใช่เอ้าพี่ตักนึกเปล่าพี่อย่ามาโมเมนะ
2: เออ
1: ไปด
2: ู
1: ซิอ้าวแล้วไหนแล้วพี่ยัน
2: ล่ะเอกสารมาดู
1: เอาดูเอาเอกสารนะครับพี่พูดกับเปล่าไม่ได้
2: เห็นที่บ้างครับพี่จริงๆครับอันนี้คือผมไม่รู้สึกต้องนะ
1: ว่าที่อยู่ที่ใจครับที่ใ
3: จให้ใครถ่ายมาดิพวก
1: เ
2: พื่อนให้ใครถ่ายผมเออถ่ายผมเอา
1: ผมไปเนี่ยทำบ้าจะไปรู้เรื่อง
2: เอาอะไรล่ะ
1: ผมไม่เอาครับถ้าพี่ให้ความร่วมมือผมก็จะเสร็จ
2: มัน
3: เขาบอกไปเคลียร์หรือเปล่า
2: ไปเคลียร์ที่รถเลย
1: ว่าใช่เขาบอกว่าไปก่อเหตุมาครับ
2: ถ้าจะไปขี่
1: นี่เราก็ยึดรถมา
2: จ้ะ
3: ง
2: ั
3: ้นเคลียร์อันนี้ไปเลย
1: ไม่เกี่ยวกับพี่แล้วนี
7: ่แสดงว่ารถไอ้ตั๊กต้องมีใครเอาขับออกมา
3: ง่ายเป็นพวก
7: เด็กช่าง
1: ใช่ครับเพราะสายแจ้งมาว่ารถคันนี้ไปก่อเหตุมาเราก็เลยยึดมา
0: ก่อเหตุด้วย
1: ใช่ก็เลยตรวจสอบนี้ว่าเราหาเจ้าของรถไม่เจอไง
2: คือผมก็สงสัยแล้วเพราะว่าคือรถของตั๊กเองเนี่ยฝากจอดอยู่ที่โรงแรมจอดมอเตอร์ไซค์จ่ายเป็นรายปีและคือทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องมีคนเนี่ยขับออกมาใช่ป่ะจะเป็นคาบเพราะว่าตอนที่ผมจะไปเช็ครถที่ศูนย์เนี่ยมันไม่มีรอยอย่างนี้เลยตอนนี้คือสงสัยว่าอามกันป่ะเนี่ยหรือ
1: จามบ้านไม่ตอนนี้คืออันนี้สรุปแล้วคาซีทุกอย่างมันตรงกับรถคุณเลยใช่ไหม
2: ก็มันรถผมเลยก็ผมแต่งมันเนี่ยก็
0: เลยแต่งเยอะนะหมดไปเยอะนะคันเนี้ย
2: ใช่ผมแต่งเอง
1: ไม่เป็นไรถ้ามีหลักฐานเราก็ไม่ว่าต้องหาหลักฐานมาอ้างอิง
2: ใช่ใช่พี่โบ๊ทจ๋าตักบริบูรณ์เองเลยพี่โบ๊ทจ๋าขอปรึกษาหน่อยพี่เอ้ยพอดีว่ารถไทอ้ําของตาเถอะพี่โดนตำรวจเขายึดมาพี่บอกว่าเด็กของที่ร้านพี่โบ

ถเนี่ยขับออกไปเล่นหรือเปล่าพี่แล้วก็เหมือนกับรถจดประกอบมาพี่ที่ร้านพี่ที่ผมอยู่กับพี่ตำรวจไม่ได้อามพี่เรื่องจริงพี่

0: านถ้ามีหลักฐานเราก็ปล่อย
1: นะ
0: นี่มีฝ่ายสุรกากรมาด้วยพี่คุยกับสุรกากรได้ครับพี่สุรกากรได
2: ้พี่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆตอนนี้ที่ต้องการนะถ้าพี่ตั๊กเขายืนยันว่ารถคันนี้เป็นของเขาก็เอาเอกสารมาให้พวกเราตรวจสอบถูกไหมฮะ
1: ใช
2: ่ใช่เพราะว่ารถคันนี้ที่ไปยึดมาได้เนี่ยมันไปก่อเหตุมาซึ่งพวกผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตัวผมเองเป็นกรมศุลกากรจะถามว่าพี่ๆตำรวจเนี่ยจริงๆทุกคนไม่มีใครอยากมาหรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่งั้นเดี๋ยวโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่พวกเราก็พูดอะไรไม่ออกอ่ะกฎหมายเดี๋ยวค่อยคุยกันผมเพียงต้องการแค่เอกสารตอนนี้เดี๋ยวไล่ตรวจสอบก่อนเบื้องต้นก่อนแล้วไล่เป็นช็อตๆไปเพราะว่าถ้าเกิดให้ความร่วมมือกับพวกผมทุกอย่างก็เรียบร้อยดี
0: ผมเมื่อกี้ก็ถามข้อกฎหมายให้ไอ้คนที่ถามมาก่อนที่จะไล่ความรู้สึกอะไรบ้างยังมาพร้อม
3: ถามท่านเดี๋ยวท่านไปเจ้าที่บ้างเราต้องรอเอกสารใช่ไหมถูกไหมถามท่านนี่แหละว่าเราต้องรอเอกสารใช่ไหม
4: เดี๋ยว
5: เรา
4: ต้องก
5: ลับ
4: ที่บ้านด
5: ีเดี๋ยว
4: คุยนี่เลย
5: กี่โมงต้องรอจริงๆ
4: ขอคุยกับพี่บอสหน่อย
6: พี่บอสครับผมบอลเชิญยิ้มพี่บอสตอนนี้ผมอยู่กับตั๊กพี่บอสครับพี่บอสอ่ะพี่บอสคุยกับตั๊กเลยพี่ครับพี่บอสตกลงรถมันยังไงเอ่ยพี
7: ่
8: ครับผมต้องอยู่ครับพี่
7: จิ๊กตะบอกว่าอะไรครับจิ๊กรับไปยัง
6: กำลังจะเอาไปแล้วครับพี
7: ่
6: พี่บอสว่าไงดีครับพี่บอส
7: เขาบอกว่าคนรอบตัวเองจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หรอกคนบริษัทแพ้เนี่ยที
8: ่
7: ระหว่าง
8: วั
7: ดแล้ว
8: เลย
7: ที
8: ่
7: กล
8: ั
7: วมาก
8: แ
7: ต่ว่า
8: ผมโน้ตเช
7: ิ
8: ญย
7: ิ้
8: มนะคร
7: ับ โอ้ยตายแล้วตาม
8: ันยังไงมันยังไงโอ้โหเรียกชื่อจริงยิ้มออกหมายจับกูเลยดีกว่า
9: ไม่เกี่ยวคนละเรื่อง
8: สบายดีมากมายไก่กองแต่ตอนนี้เคลียร์เรื่องน้องชายอยู่อะ
6: พี่บอสครับพี่บอสครับพี่บอสไหนนะพี่บอสเราพูดอาจารย์สิพี่โอเคอาจารย์
9: มึงก็เอาไปจนได้นะ
6: พี่บอสขอบคุณมาก
9: ไม่ได้ต้อยมึงก็มาลงตักรอดจากรถกูดีนะไอ้โชคดีมากรถกูมีทะเบียน
6: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากๆครับพี
9: ่ครับนะฮะ
6: ครับในรถกันแล้วจากขอทางไปครับเจ้าที่ครับไหนมาแล้ว
9: ครับ
6: ไหนมาแล้วผมอยากให้พี่ทุกคนคนรถพี่เบิร์ดได้ไหมฮะ
10: ไม่หนุ่มยะ
6: รู้สึกไงกับรถของเราอยู่บนรถตู้ที่เขายึดมา
10: เลี้ยวมาจอดปุ๊บเห็นไซเรนปั๊บผมไปปุ๊บผมไม่ค่อยถูกดวงยังไงเราไม่ได้ถูกสร้างมาคู่กัน
11: กูถามสักคำตอนที่กูไหว้เนี่ยสารจริงหรือเปล่า
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
13: ดีขึ้นไหม
12: แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
7: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
16: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
1: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
0: กับครูทิม
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
5: มือมันดี
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงใหญ่

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
3: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
4: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
3: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
4: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
5: นี่บ้านเก่าอ่ะ
6: 2,553
5: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
6: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
7: จิรพัฒน
8: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
9: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
10: ในตัวนี
9: ้เอา
10: ใจรักเธอ
11: ประธาน
12: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: เอาละครับหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายกลายเป็นการแกล้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาเชื่อว่าความรู้สึกของแต่ละคนนั้นต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน
2: ถามความรู้สึกเมื่อกี้ก่อนรู้สึกไงคุณแจ๊ด
3: แต่ผมแบบเบลอเลยผมงงไปหมดเลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นงงเสร็จปุ๊บบอกเคลียร์นานๆเอาไม่งงแล้วออกแนวง่วงออกแนวง่วงผมยืนตาลอยอยู่คนเดียว
2: หิวเบียร์
3: เอามันได้เวลาแล้วผมฟ้าผมมันคอแห้งแล้ว
2: ถามพี่เจี๊ยบก่อนพี่เจี๊ยบอันดับแรกอันดับแรกคุณคิดว่ายังไง
4: เข้ามาตอนแรกผมก็แปลกใจอยู่แล้วและอีกอย่างนึงรถคันนั้นสีดำนะผมไม่คุ้นคือไม่ใช่รถในกลุ่มผมแน่นอนอย่างรถผมเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะถ้ารถไม่ถูกต้องมันไม่สามารถข้ามประเทศได้ไงมันต้องเป็นรถที่มีทะเบียนเรียบร้อยถึงจะข้ามไปมาเลย์ได้ยังไงผมก็มั่นใจว่ารถผมถูกต้องแต่รถไอ้ตั๊กเนี่ยไม่รู้
5: ว่ามาไง
4: ว่ามันมายังไงแค่นั้นเอง
5: มันบอกไว้อีกคันนึงไม่รู้เรื่องไง
2: เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง
4: ไปไหนเอาไปไว้ในครัวโน้น
2: นี่เขาก็ขยันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเนี่ย
5: อยากลง
2: อยากให้ไปปากเราทุกเทปจังเลยคุณถามคุณตาก่อนเมื่อกี้รู้สึกยังไง
4: สองจิตสองใจ
2: โอ้ยโอ้ยลงทำอะไรหนาลง
4: ใครให้แกทำเนี่ย
6: มาถามตากบ้างรู้สึกไงกับรถของเราอยู่บนรถตู้ที่เขายึดมาร
7: ู้สึกเสียใจมากที่ผมไม่ได้มีเพื่อนแบบนี้หักหลังกันเราเองก็แบบรักรถมากห่วงรถมากแล้วก็คือผมเนี่ยจะไปฝากจอดเสียเงินในรายปีคือจอดเช็ดปีแบตเตอรี่ปีถัดมันเครื่องให้อะไรอย่างเงี้ย
5: ตากทำไมต้องเอาไม่ไปจอดบ้านตัวเอง
7: อะไรฮะ
5: ไม่จอดบ้าน
7: ฝุ่นมันเยอะพี่นุ้ยฝุ่นมันเยอะไงพี่แล้วเราคือแบบโอ้โหรักรถมาก
5: รถพวกนี้ต้องรับการดูแล
7: ใช่ใช่
8: ร
7: ัก
8: ษาอย่างดี
5: แล้วก็มากัน2คนเนาะเหมือนมากัน2คน
6: คือไอ้นี่ก็ได้เวลากินเบียร์ก็ถามพี่มีเบียร์มั้ยบ้านพี่ไอ้นั่นบอกได้เลยเนาะไอ้นี่ก็ยิงคุยเค้าทางเนี่ยบ้านไหนมีเบียร์เนี่ยเค้าจะคุยตีซะนี่
4: ถามให้ละเอียดกันไหนแจ๊ด
5: มีให้อยู่แล้วน้อง
6: ตอนที่ไปถ่ายเทสต้นหอมแล้วโดนซีฟู้ดเป็นไง
5: เออ
6: แล้วกลับแล้ว
5: ไอ้นี่อยู
6: ่หมดตู้
5: ก็หลานเขาอะเขาก็ต้องอยู่นี่
7: อย่าถึงกับหมดกันเลยนะวันน
5: ี้แต่เนี่ยมึงจะอยู่ถึงตีอะไรวะ
6: หลังจากที่คุณกินเบียร์บนรถตู
5: ้เอารถขึ้นรถตู้
7: แล้วผมหา
6: ถ้าวันหนึ่งคุณรถคุณหายจริงทำไงถ้าเมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้เกิดขึ้นจริง
7: ๆโอ้ยคือมันรักมากนะคือมันรักมากจริงๆฮะคือแบบคือผมเนี่ยแต่งกับมันมาเนี่ย2ปีได
5: ้โอ้ย
7: สั่งของเองจริงๆพี่นุ้ย
6: ก่อน
7: แต่งกับเมียด้วยแต่งกับรถก่อน
6: ใช่
7: มึงมีอะไรกับท่อเอเชียก่อน
6: ใช่
7: ก่อนที่จะไปมีอะไรกับเมีย
5: ขับรถคันนี้เนี่ย3วันเต็มๆเลยอ่ะไม่จอดเลยอ่ะ
6: เฮ้อรถ
7: ใช่พี่
6: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ขาสั้นลงไม่
7: เนี่ยคุณได้ถามมึงว่าทำไมมึงไม่ขี่ฮาร์เลย์ขาไม่ถึงใช่มั้ยตา
3: เฮ้ยเค้าเคยมี48เนี่ย
7: ผมมีผม

0: มี48มันรถเล็กไงอันนั้นก็ได้มึงก็ต้องโหลดแบบ
1: 48 883
0: สกูตเตอร์สกูตเตอร์มึงขี่ได้ไหม
2: ให้มีที่อยู่ใช่อันนี้ถามแบบอันนี้ถามไม่มีความรู้จริงนะ
3: จากพี่บอล
2: ผมไม่มีความรู้เรื่องรถจริงๆเพราะว่าผมไม่เคยสัมผัสถามจริงเคยขับไปเที่ยวหมอนวดไหมไม่ผมมีความรู้จริง
4: อยากรู้
2: ถูกไหมแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องขับรถมอเตอร์ไซค์
3: มึงไม่ถามเรื่องแต่งรถวะว่าแต่งยังไงให้ออกมาดูสวย
4: ถ้าไปรับคนไหนสักๆก็เอามอเตอร์ไซค์ไปหมอนวดอ่ะใช่ป่ะให้มันดูมีสไตล์หน่อย
3: โอเค
2: เคยไหมจริง
3: อะไรฮะ
2: เคยไหมไม่รู้จริงๆเคยขับเข้าไปไหม
3: เคย
2: แล้วเป็นไงเพื่อนมันตื่นเต้นไหมเพื่อน
3: อะไรฮะ
2: มันตื่นเต้นไหมเวลาเราขับเข้าไป
3: ตื่นเต้นดิพี
2: ่มันยังไง
3: คือต้องคอยแบบเสียงท่อเนี่ยสำคัญมากเลย
4: เป็นเป้าสายตาเลยนะคน
3: ดับเครื่องก่อนดับเครื่องแล้วเข็นเข้าไปจอด
4: โอ้ย
3: ใช่
4: มันนะ
3: ปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ย
4: มันนะมากนะ
0: มีพูดเล่น
4: แต่เมื่อกี้เนี่ยผมสัญชาตญาณนะเลี้ยวมาจอดปุ๊บเห็นไซเรนปั๊บผมไปปุ๊บผมไม่ค่อยถูกดวงยังไงมันไม่เราไม่ได้ถูกสร้างมาคู่กันอ่ะมันเป็นอย่างนั้น
0: ผมลิขิต
4: ตำรวจแท้ใช่ไหม
2: ของจริง
4: ของจริงเหรอกลับมือเปล่าเลยไม่รื้อรถผม
0: โชคดีไปโชคดีไป
2: แม่วันนี้นะ
0: คนชอบรถรักรถก็ต้องห่วงรถเป็นธรรมดา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจี๊ยบอยากจะซื้อเพิ่มไหมรถ
1: ไม่ครับ
0: เอาคันเดียวพอ
1: คันเดียวพอเพราะมันไม่มีเวลาขี่บางคนมี 2-3 คันก็ไม่ได้ขี่หรอกครับปีนึงเดือนนึงเราจะขี่สักครั้งนึงมั้ยอ่ะนี่ทั้ง2เดือนเรายังไม่ได้แตะมันเลยเนี่ยเพิ่งเอามาจอดจากบ้านพี่ชัยไปฝากจอดบ้านพี่ชัยแล้วมาจอดที่นี
0: ่คันนี้หลังจากกลับมาเลยแล้วก็เก็บเลย
1: มันไม่มีเวลาหรอกแล้วมันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้มันจะขี่ไปเที่ยวอาบนวดแบบคุณตั๊กก็ไม่ได้
0: เสียงดัง
2: จะขับไปช่วยเหยียดสีได้มั้ย
1: ก็ไปได้แต่ว่าก็ต้อง
2: ไปได้
1: ก็เอาไปซ่อมไปอะไรเงี้ยมันมีศูนย์อยู่ที่นู่น
4: ซื้อนี่คือเอาตรงๆเลย
1: ถ่ายน้ำมันเครื่อง
4: เจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
4: ซื้อมานี่คือชอบขี่หรือว่าซื้อฟอกเงิน
1: โอ้โหรถอะไรจะมาฟอกเงิน
3: มันลำบากมากคือพี่ไปทำอะไรครับผม
1: ไปซ่อมรถไงอู่ของพี่หนุ่ยจะอยู่ที่นู่น
3: นะ
1: ครับ
3: จะไปซ่อมอยู่ที่ชั้นไหนพี่
1: เขามีชั้นเดียวเลยชั้นหนึ่งเลย
3: ชั้นหนึ่งเลยเหรอพ
1: ี่มึงต้องการอะไรจากกูตักแหมไอ้นี่พี่มึงออกรถเงียบเพราะมึงเข้ามารูดได้เขาคู่นี่สตาร์ทได้ตื่นทั้งโรงแรมไม่ได้
3: แล้วกูเถียงก็ไม่ทันด้วยมึงก็สกิด
1: ใช่จริงๆพวกเราไปเป็นกลุ่มอะไร
0: ก็จ
1: ะเจอเพื่อนใหม่
0: ใหญ่ไหม
1: ก็ถือว่าใหญ่ครับ
0: พี่ชัยในหัวหน้ากลุ่มไหม
1: พี่ชัยคือประธานกลุ่ม
0: The Nine
1: Thailand นะครับ
4: มีกี่คันพี่สมาชิกตอนนี
1: ้130กว่าคัน130กว่าคันนะครับที่ไปด้วยกันนะ
2: ถ้านครจะเข้ากลุ่มได้ไหมต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องไปตัดหมวกใหม
2: ่ทำไม
1: เพราะว่าดึงแก๊ปมันจะติดฟันไงไม่ได้
0: นี่ก็เปิดหน้าที
1: ่อุ้ยเปิดหน้าไม่ได้ลมตีตาแตก
4: ต้องทำแบบยืนพิเศษ
1: ต้องจึงยืนพิเศษต้องไปตัดคิวเพิ่ม
0: ขับจักรยานดีกว่าพี
2: ่ในการเข้ากลุ่ม Harley Chopper ของคุณต้องใช้อะไรบ้าง
1: คือทุกคนต้องมี Harley แน่นอนต้องมีมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson
2: ปั๊บ
1: แล้วก็
2: ยี่ห้ออื่นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
2: อย
1: ่
2: างเมื่อกี้ของ
4: ฮานาก้าได้ไหม
1: ไม่ได้นี่ฮานาก้า
4: ตายเลยครับตายเลยนะ
2: สมมติตัวอย่างเมื่อกี้กับอย่างคุณตั๊กเป็นไทอัพแต่ว่าตั๊กสนิทกับเจี๊ยบ
1: เ
2: ฮ้ยผมอยากอยู่กลุ่มพี่แต่ว่าเราเพราะมันไม่มีเราขับไทอัพเนี่ย
1: เราจะใช้คำว่ามาขี่ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นเดินนายต้องมีฮาร์เลย
3: ์
1: ครับผมต้องขอเป็นฮาร์เลย์ดีกว่า
2: อันดับแรกคือต้องมีตังค์ว่างั้น
1: ต้องมีฮาร์เลย
5: ์ตั๊กให้เขาหามั่งไม่หามั่งอ่ะเขา
1: ถ้าหาไหมอ่ะได
5: ้ก็สงสารน้องมันให้มันเข้าเลย
3: สถานีมีหอยได้เฉียบขาดเลย
5: อย่างน้อยก็หานิดนึง
1: สถานีมีหอยคืออะไร
6: เพลงด้วยไม่เคยฟังใช่ไหมล่ะ
1: ทำไมไม่เข็ดไม่หลาบนะพี่พี่ก็ทำไปเรื่อยๆนะพี่จะต้องการเพลงพี่ให้เต็ม YouTube เลยใช่ไหม
0: เอาสักเล่นมึงอะเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ย
1: ก็เงียบเงียบอยู่คนอื่นก็ทำมา2อาทิตย์เนี่ยเงี้ยเป็นล้านวิวแล้วของกูเพิ่ง 40,000 นี
2: ่มีฮาร์เลย์ 40,000 ปั๊บ
0: มีฮาร์เลย์แล้ว
2: มีฮาร์เลย์แล้วต้องมีใบประกอบอะไรบ้าง
1: ต้องฮาร์เลย์เนี่ยมันจะมาจากไหนจะเป็นอินวอยซ์หรือว่าจะเป็นทะเบียนแท้มันรับได้หมดแต่ทีเนี้ยมันต้องมาใช้เวลาขี่ด้วยกันเขาเรียกว่าสะสมใหม่ไปเรื่อย
0: ๆ
1: คือออกทริปกับเราสัก 3-4 ทริปก่อนให้วัดกันว่าจิตใจมันสามารถเข้าด้วยกันจูนกันติดไหมอย่างเงี้ยมันถึงจะกรองแล้วก็เข้ามาอยู่ได
2: ้มีไหมแบบว่ามาแล้วเข้ากลุ่มไม่ได
1: ้มีครับมีหลายคน
2: เพราะอะไร
1: เพราะว่านิสัยเขาเข้ากับพวกเราไม่ได้
4: ย่างเราเดินย่างผู้โดยสารกัน
1: ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิน
2: ภรรยา
0: เล่พี่
2: มีไหมแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยมีไหม
1: ก็ไปเที่ยวกันทุกครั้ง
2: ไม่ใช่
0: เที่ยวอะไร
1: เขาป่า
4: เลยตังเด็กอะไรเงี้ยล่ะ
7: ก็อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเสียแก๊งฮาเล่เขา
8: ใช่
7: เขาจะไปทริปไหนเนี่ยเขาจองมันไว้หมดแล้วจอดรถป้าห้องนี้นะก็จะมา

0: ป็นพันคนเลยคิดดูครับต้องไปเดือดร้อนจังหวัดข้างๆด้วยจังหวัดข้าง
1: สั่งเพิ่มสั่งเพิ่ม
0: เออภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็ต้องเอาทั้งจังหวัด
2: พูดถึงอาหารที่พักเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
0: พักที่เดียวไม่พอ
3: เคยมีเรื่องระหว่างแก๊งไหม
0: เมืองนอกเคยได้ยิน
3: เมืองนอกเคยมีประวัติอยู่เรื่องนึงที่แบบโอ้โหเป็นหลายร้อยคันแล้วที่แบบมีเรื่องวุ่นวายเลยที่ไปถูกกันมีการ
0: เหยียดกันแทงกันฆ่ากันยิงก
2: ัน
0: แต่เมืองไทยเป็นเมืองที่น่ารักไม่มี
2: ช่วย
0: ไม่มีพวกเราก็จะเอื้อกันรู้จักกันหมดซื้อแบบเฮดตัวใหญ่ๆอ่ะเฮดตัวใหญ่ๆหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเขารู้จักกันหมดอย่างพี่แอดพี่ติ๊ดอย่างเงี้ยอย่างกลุ่มเราก็มีท่านผู้ว่าแล้วก็มีพี่ชัยอะไรคือเขารู้จักกันอยู่แล้วไงพอเรารู้จักกันเสร็จปั๊บอ่ะเด็กๆก็ทําให้รู้จักกันไปด้วยเพราะส่วนมากพวกเราก็จะไปเจอกันก็หลายๆกลุ่มไปรวมกัน
2: คือฮาเล่ไม่ได้เกเร
0: ฮาเล่ไม่เคยมีการตีกัน
3: ฟังงานของคุณกี่รายการนะครับ
2: งานอะไร
0: ของมึง
4: กูถามสักคําตอนที่กูไหว้เนี่ยสารจริงหรือเปล่า
5: เอาล่ะครับคุณผู้ชมสารที่พิธีกรของเราได้ไหว้กันตอนต้นรายการนั้นจะเป็นของจริงหรือไม่ไปดูกัน
4: กูถามสักคำตอนที่กูไหว้เนี่ยสารจริงหรือเปล่า
0: ช่วยเอาออกจากบ้านกูไปด้วย ตั้งแต่เช้า
3: ใช่
0: ตั้งแต่เช้าตื่นมากูก็ต้องรีบไปถ่ายละคร8โมงเช้าต๊อกแป๊กต๊อกแป๊กอะไรกันวะเปิดมามึงไปถ่ายไหว้อะไรจะส่งให้มึง
2: กูว่าม
0: ึงเอาอะไรมาตั้งบ้านกูแล้วทีเนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวละ
1: แล้วผมอ่ะขำอะไรวะไอ้แจ๊ก็เดินตามมาขำไอ้แจ๊ก
0: นี่กูก็เยอะศิลปิน
3: เดี๋ยวถามนี่กูของานขอครอบครัวอะไรไปเยอะไปหมดเลย
4: กูสงสัยจะกระฐานไม่ลงพื้นแล้วกระฐานลอยซะด้วย
2: ก็ถือว่าเราไหว้ด้วยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3: ไม่ลงแล้วคิดว่าต่อไปเขาคงจะสร้างเป็นทางการไงนี่คงสร้างแบบชั่วคราวไปก่อน
1: กูเลยขำไอ้แจ๊กแบบไม่กล้าหัวร้อนดังไง
0: งูจริง
2: แล้วแบบจริงไหม
0: สารเนี่ยไม่สารไม่จริงแต่ก็งูจริง
1: คุณผู้ชมขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณฮะจะทำอะไรให้เกิดความตกอกตกใจในบ้านของคุณต้องกราบขอโทษด้วย
0: ไม่หลับทั้งคืนเลยเนี่ยว่าพวกมึงมากูจะเจออะไรบ้างที่ไหนได้คดีพลิกมึงโดนคนเดียวเลยมึงนี่หมุนเก่งจริงๆเลยไอ้บอล
3: ทำอะไรไม่ถูกใจอะไรบ้านพี่กับผมก็ขอโทษด้วยและที่สำคัญก็ต้อง
0: เอาละกันสารต้องอยากไหว้แล้วมึงเอาใส่รถไปด้วยเลย
1: ไอ้แจ๊
0: ไม่ต้องมาลบพี่กู
1: มึงเอาภาพเมื่อกี้ทำให้พี่ดูอีกรอบนึงที่เดินที่เดินไป
3: เราไหว้เราก็เก่าขนาดนี้ต้องมีอะไรแน่เลยมันทำให้เก่าขนาดนี้แล้วอย่างพี่เจ๊มันชอบไว้ไว้ทำไมอ่ะ
1: เออแล้วเป็นไง
3: แต่ที่พูดไปอธิษฐานด้วยนะขอให้ลูกขอให้ลูกมีการมีงานมีเงินมีทองเข้ามาเยอะๆด้วยครับนี่กูว่าไหว้นี่บัญชีกูยังนิ่งอยู่บัญชีก็ยังนิ่งอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
2: โทรศัพท์
1: แล้วผมได้ยินผมได้อยู่แก้บันแล้วก็จะอดขำไม่ได
2: ้มึงนี่มันแสบจริงๆเลยนะ
0: ทั้งหมดที่วางแผนนี้ก็คือไอ้บอลรู้คนเดียวพวกมึงก็ไม่ได้
3: ร
0: ู
3: ้
0: พ่อมึงเคยโดนไหม
1: แผนทั้งหมดไปเอารถไอ้ตั๊กนะไปเอาตำรวจมาไปเอาใครต่อใครมา
0: อ้
1: าวกล้องหันไปแล้วนะฮะชื่อ
6: ทีนี้ก็คุยกับบอลด้วย
0: ไอ้ต้อย
6: ต้องสรุปที่บอลเพราะว่าคิดแล้วก็ส่งให้บอล
0: แต่มึงเล่นเหมือนมากไอ้ต้อย
2: เป็นคนคิดเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานต้อยมานี่ดิ
4: มีหน้าเอาคันนี้มา
2: ก้มที่หลังอย่าเล่นหนักเข้าใจไหมกับพวกพี่อย่าไรอย่าเล่นหนักไปอย่า
0: ไอ้ผมไม่เชื่อโดนขนาดน
1: ี้นี่เชื่อไหม
0: ใครเนี่ย
1: จนทุกวันนี้นะขอแขนเชิญไปไม่มีใครกล้ามาดีเจนุ้ยมาละกันพี่หน่อยไม่เอาครับพี่เอาครับพี่ของมาให้น้องหน่อยพวกมึงไม่เอากูไม่ไปหรอกจนไม่มีใครกล้ามาแล้ว
3: มีคนพร้อมอยู่นะเขาบอกเมื่อไหร่จะเขาไปออก
1: ใคร
3: นะเขาหนุ่มชาย
4: โอ้โหนั่นไม่ได้
0: ไม่ไปไหม
3: โดนเนี่ยทำไมอ่ะที่บอกไว้แกล้งไงเดินไปต่อยเขาเลยอ่ะไปพี่รีบปิดรายการเลยครัวคุณหลีเขาจะถ่ายแล้วครัวคุณหลีถ่ายแล้วนะ
1: วันนี้รายการของเราลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: จะต้องเข้าห้องดัดจิต
7: ชีวิตผมเกิดมานี่บ้านผีสิงให้เข้าฟรียังไม่เคยเข้าเลย
4: ลงไม่ได้มึงไม่ใช่พ่อกูเลย
7: เข้าไปชั้นแรกมองตรงไปก่อนขึ้นบันไดอันนั้นไม่ใช่ของเซ็ต

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโบใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี
1: ้
0: แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: ที่แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะคร
1: ับ จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวทอโบ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก 33-41 นิ้วเบอร์

0: ้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดง
0: ๆ
1: แล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: ไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หแล้วบรรยากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่สะโพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพ

0: ภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
1: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ไรวะไม่ว่างมาเจอเพื่อนอีกแล้วหรอวันแต่มีแฟนนี่ลืมเพื่อนไปเลยนะหล่อๆอย่างกูเนี่ยก็ต้องมีคุยบ้างอยู่แล้วมันแบบมันไม่ใช่อ่ะจะได้ยินมันหล่อเลือกได้อ่ะเออคันนี้
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอวัดอุณหภูมิก่อนนะคะสองคนหน้าตาคุณครูนะใช่ที่จัดงานแต่งงานที่บ้านหรือเปล่าคะพอดีหนูเดินผ่านนะคะงานพี่น่ารักมากเลยค่ะดอกไม้สีชมพูทั้งงานเลยแต่งรอบหน้าชวนหนูด้วยนะคะคงมีครั้งเดียวค่ะลืมไปค่ะงานแต่งไม่ใช่งานวันเกิดว่าแต่งมีอะไรหนูช่วยคะพอดีพี่อยากได้เครื่องกรองน้ำอะค่ะน้องช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะถ้าพี่อยู่กันแค่สองคนนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆแบบนี้หนูแนะนำตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะสนใจแจ้งได้เลยนะคะพอดีทางเรามีบริการติดตั้งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
3: พี่ฉันมองอะไรคะ
0: ไม่มีอะไรเชอร์พี่แค่เบื่อๆเหงาๆอ่ะเธอมีใครสดๆแนะนำพี่บ้างไหม
3: เยอะแยะเลยค่ะเนยก็โสดคีมก็โสดแต่ส้มไม่โสดแล้วนะคะมีแฟนเป็นพี่ป.4ไปแล้ว
0: โอ้ยแต่ไม่เอาเพื่อนเชอร์สิพี่ไม่อยากโดนข้อหาพรากผู้เยาว์เชอร์
3: เธอแค่บอกว่ามีใครโสดค่ะไม่ได้บอกให้ไปจีบฉันหน่อยเอ้าพี่เอิร์ธไปสัมภาษณ์งานมาเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: เย้
0: ได้งานแล้วพี่
4: ไม่ได้
3: แล้วพี่เอิร์ธจะเย้ทำไมอะคะ
4: ก็พี่เอิร์ธแค่เย้ประชดนะคะลูกเผื่อคราวหน้าจะได้งานกับเขาบ้าง
0: แล้วคราวนี้เขาให้เหตุผลว่าอะไรอะพี่อายุเยอะไปหรือว่าฐานเงินเดือนสูงไปอีก
4: ทั้งสอง
3: เมื่อไหร่เชอร์จะได้กินหมูกระทะฉลองพี่โอ๊ตคะนี่ไง
0: เอานะไม่ได้กินหมูกระทะไม่เป็นไรกินหมูหันไปก่อนแล้วกัน
4: นี่หมูหันด้วยเหรอ
0: นะก็นี่ไงหมูหัน
5: กินหูกินตาฉันเนาะโอ้สมควยเต้นปานสาวสมหน่อยพูดอ่ะเอิร์ดยังนี่จะได้ช่วยอะไรนักหนาวะฮะวันนี้แกไม่ได้งานแต่พรุ่งนี้แกมีสัมภาษณ์งานนะเว้ย
6: แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้อีกจะทำยังไงวะฮะรายจ่ายบ้านเรามันเยอะมากเลยนะเว้ยลำพังไอ้กำไรจากการขายส้มตำนี่มันไม่พอฉันไม่อยากเป็นภาระพวกแกนะเว้ย
7: ไม่ต้องไปคิดมากหรอกค่ะคุณเอิร์ธขาขนาดคุณวินกับน้องซันเป็นภาระคุณเอิร์ธมาทั้งชีวิตเขายังไม่คิดอะไรเลย
5: เออใจเย็นซันโหนี่ก็กล้าพูดกินฟรีอยู่ฟรีบ้านคนอื่นเนี่ยฮะ
7: ไม่ยอม
5: ต้องเลยเอานะไม่ต้องเครียดหรอกนะเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้เว้ย
0: ชิว
6: ชิวจังไหนมันบ่ชิว
5: ยังไม่ชิวงั้นมาเต้นอีกสักเพลงนะเต้นให้แบบชิวๆเลยนะไป
6: มึงจะ
5: เต้นประจำที่เปลี่ยนเพลงไง
6: นี่เห็นยัง
5: เรา3คนเนี่ยก็ต้องเกิร์ลกรุ๊ปฮะไปเฮ้า
6: สิเต้นน้ำฉันยังไม่มองใครหลาน
5: กำลังมันเลย
6: โอ้โหยังคงสู้เต้นไปทั่วทีมทั่วแดน
0: โอ้ยเต้นแรงสุดเลยเมื่อกี้ประชด
6: ประชดอนุเชอร์
3: พี่อาร์ตคะ
6: อนุเชอร์ยังไม่นอนอีกเหรอคะลูก
3: ยังค่ะพรุ่งนี้พี่อาร์ตมีสัมภาษณ์งานแต่เช้าใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
3: ถ้าพรุ่งนี้พี่อาร์ตได้งานเชิญมีรางวัลให้พี่อาร์ตด้วยค่ะ
6: ต้องไปเหรอคะ

0: อะไรคะนี่ลูก
1: คูปองหมูกระทะ
0: คูปองหมูกระทะ
1: เชื่อจะพาพี่เอิร์ธเนี่ยไปเลี้ยงหมูกระทะเองค่ะ
0: โอ้โหจะเลี้ยงพี่เอิร์ธด้วย
1: ใช่ค่ะจะรวยแล้วนะคะ
2: ต้องเชิญเป็นกำลังใจให้พี่ขนาดนี้พรุ่งนี้ต้องไม่พลาดแล้วล่ะค่ะลูกแต่ตอนนี้ต้องกลับขึ้นไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูมาเยี่ยมบ้านแต่เช้าโอเค
1: ค่ะ
2: ไอซันพรุ่งนี้เป็นผู้ปกครองน้องด้วย
3: เซอร์เอสเซอร์
2: เยี่ยมมากส่วนเอวิน
4: ยังไหน
2: เมื่อต้องเห็นยังสิไปไซกลับไปเดี๋ยวสู้เห็นว่ามีพี่ชายยังสิดูแลน้องเดี๋ยวจังใดไปต้องเชิญไปขึ้นห้องนอนดีกว่านะครับ
4: อย่าได้
2: บ่ถือได้บ่ถือได
5: ้โอ้โหเน็ตนี่แรงปิดปาดปิดปาดเลยอ่ะที่บ้านนี่ใช้เน็ตอะไรอ่ะพี่พอล่า
6: ลองดูที่กล่องเลยค่ะ
5: หน้าหายไปติดที่บ้านสักเครื่องอ่ะ
6: ก่อนหาเน็ตไปติดที่บ้านเนี่ยหาบ้านอยู่ก่อนไหมคะได้ข่าวพึ่งโดนเมียไล่ออกจากบ้านด้วยเหรอ
5: เขาไม่ได้เรียกว่าไล่ครับเขาเรียกว่าผมเนี่ยขังเมียไว้ในบ้านต่อให้ไล่ก็ไม่เป็นไรผมก็หนีมาอยู่กับพี่วินเนี่ย
4: งั้นหรือยังฮะแค่นี้บ้านฉันก็วุ่นวายอยู่แล้วรีบตัดรีบเสร็จรีบกลับไปเลย
5: ใช่สิผมเนี่ยมันเป็นผู้ชายไงไม่ใช่ผู้หญิงน่ารักน่ารักพี่ถึงจะได้เอ็นดู
6: ไม่จริงหรอกค่ะนี่ขนาดน่ารักน่าเอ็นดูอย่างพอลล่านี่นะคะคุณวินยังแกล้งทุกวันเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะพอลล่าไม่แคร์เพราะพอลล่าถือว่าคนน่ารักมักเดินใกล
4: ้คุณบ้านแต่งหน้าทำไมเน
6: ี่
4: ย
6: ทำไมอ่ะ
4: เขินเขินเขินโอ้ยเฮ้ยแต่งตัวดีเชิญจะไปไหนวะเนี่ย
5: ก็วันนี้เนี่ยครูประจำชั้นของเชิญเขาจะมาเยี่ยมบ้านเราไงครับ
4: เขาเหรออื
5: ม
1: บ่เคยหัวซ่าน้องนึก
4: บ่นอย่างทางแก๊สฮะ
1: ก็บ่นพี่วินนั่นแหละค่ะวันนี้ทำตัวดีๆห้ามก่อเรื่องวุ่นวายนะคะเดี๋ยวเสียชื่อเชิญหมด
4: โอ้ไม่ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วพี่มีงานมีการต้องทำ
5: โอ้ยพี่วินนี่ครูประจำชั้นเชิญอุตส่าห์มาหาถึงบ้านเนี่ยไม่ออกไปต้อนรับเขาหน่อยเหรอเชิญบอกว่าครูวันเพ็ญเนี่ยน่ารักด้วยนะ
4: แค่ชื่อก็รู้แล้วครูวันเพ็ญอายุเท่าไหร่เนี่ย40-50ได้มั้งตามสบายแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกนะห้ามเข้ามาฉันจะทำงานโอเค
5: เฮ้ยข้างนอกมันร้อนนะพี
4: ่ก็ดีแล้วไงจะได้รีบกลับ
6: สุดๆเลยผู้ชายคนนี้มีความดีก็เช่นกัน
5: เลวยันเงาเจ็บมือนะเจ็บมือนะน่ะเตือนแล้วเชิญว่าแต่ครูวันเพ็ญเนี่ยเขาไม่เป็นครูประจำชั้นเชิญนานยังทำไมพี่ไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: เพิ่งมาได้ก่อนหยุดโควิดเองค่ะโชเคยเจอครูเขาแค่ครั้งเดียวแต่ครูวันเพ็ญเนี่ยเขาใจดีมากเลยค่ะคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ห้องเชิญเขาอิจฉามากเลยค่ะ
6: จะว่าไปเนี่ยนะคะพี่ก็เหมาะกับการเป็นครูนะคะเพราะว่าสวยใสใจดีแล้วก็รักเด็ก
5: แล้วพี่จะมาเป็นแม่บ้านทำไม
6: เอ้าก็ถ้าพี่ไปเป็นครูเนี่ยพี่กลัวว่าความสวยของพี่เนี่ยจะทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะน้องซันทำไมต้องเฮ้ย
5: เชิญว่าแต่ครูวันเพ็ญเนี่ยทำไมเขายังไม่มาอีกเขาหลงทางมั้ยเนี่ย
7: เชิญหรือเปล่าคะครูวันเพ็ญมาหาแล้วค่ะครูวันเพ็ญ
8: สวัสดีค่ะน้องเชิญ
1: สวัสดีค่ะครูวันเพ็ญเชิญก่อนนะคะ
8: สวัสดีค่ะผู้ปกครองของน้องเชยใช่ไหมคะ
6: อ
8: ๋
6: อไม่ใช่ค่ะเป็นแม่บ้าน
5: เอาควรเป็นสวัสดีครับผมซันนะครับพี่ชายของเชยเองครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: เชยมานี่เลยเชยพูดได้ไงว่าควรเป็นน่ารักเนี่ย
8: ตัวจริงไม่น่ารักเหรอคะ
5: คือแบบนี้ไม่เรียกว่าน่ารักครับเรียกว่าน่ารักมากกว่า
8: ฉันนั่งค่ะ
6: ฉันนั่งค่ะ
8: เชอร์คิดถึงพี่เสือไหมครับพี่เสือเนี่ยคิดถึงน้องเชอร์มากเลย
9: ครูวันเพ็ญนิดดูเข้ากับน้องเชอร์ได้ดีมากเลยนะคะ
5: ใช
9: ่ดูเหมาะกับเป็นครูประถมอ่ะเนาะ
10: โดนใจฉันค่ะ
9: มองเขาขนาดเนี้ยคิดจะจีบเขาละสิ
5: เบาดิพี่ดูไก่ก็ตื่นหรอก
9: พูดยังกับเป็นหมาป่าจะขย้ำไก่นั่นแหละ
4: สวัสดีครับคุณครูวันเพ็ญผมชื่อวินนะครับเป็นพี่ชายเชอร์เหมือนกัน
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
9: หมาป่ามัวแต่ช้าหมาบ้าข้าไปกินแล้วน่ะ
4: คุณครูวันเพ็ญครับข้างนอกมันร้อนมากเนี่ยเชิญเข้าไปนั่งในบ้านดีกว่านะครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่วินเมื่อกี้พี่เป็นคนบอกเอว่าให้นั่งข้างนอกพี่จะทำงานข้างใน
4: เฮ้ยซันหูฝาดหรือเปล่าซันมาเนี่ยฮะให้คุณครูมานั่งข้างนอกร้อนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าเกลียดเชิญเลยครับคุณครู
8: ค
4: ่ะเชิญครับนี่ฮะ
8: โอ้ยนี
5: ่วินผมครูเขาน่ารักหน่อยนี่พลิกจากฝ่ามือเป็นหลังเท้าเลยนะประคองเคี้ยว
11: สวัสดีครับสวัสดีครับมากันครบแล้วใช่ไหมครับ
12: ครับครับ
11: ถ้างั้นเดี๋ยวอีก10นาทีเนี่ยเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันนะครับ
12: ครับผมครับ
13: หลังก็ปวดโอ้หอยขาก็ไม่ดีของเยอะอีก
12: โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บระวังครับระวังครับ
13: ขอโทษ
12: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
13: ขอโทษ
12: ไหวไหมครับเดี๋ยวพวกเราช่วยไหมครับ
13: ไม่เป็นไรมั้งฮะเกรงใจค่ะ
12: เกรงใจครับ
13: ตอนนี้ค่ะ
12: โอ้ครับ
13: เกรงใจค่ะมีได้ไหม
12: ได้ครับได้ครับสบายมากครับ
13: ไม่ถูกพึ่งไหวไหม
12: คะไม่มีมือแล้วครับ
14: ถ้าจะขนาดนี้นี่ไม่ต้องเกรงใจก็ได้มั้งครับป้า
13: ไม่ว่าอะไรนะคะ
14: ไม่ใช่ครับหมายความว่าพวกเรามีกันเยอะนะครับป้าไม่ต้องเกรงใจเนาะ
13: อ๋อไม่ต้องเกรงใจใช่ไหม
12: ครับไม่ต้องเกรงใจครับช่วยๆกันครับว่าแต่จะให้เราขนไปที่ไหนครับเนี่ย
13: ชั้น20ค่ะ
12: อ๋อชั้น20
14: เอง
13: ค่ะชั้น20เองลิฟต์เสียต้องเดินครึ่งค่ะ
5: สิบชั้นเลยนะครับป้าผมไปช่วยป้าไม่ได้หรอกครับ
13: อ้าว
5: พอดีว่าผมมีสัมภาษณ์งานคนแรกเลยครับป้าผมฝากด้วยนะครับ
13: อันนี้ก็กลัวจะไม่ทัง
12: อ๋อครับ
13: กลัวไม่ทังจะไปดูละครสักหน่อยนะคะ
12: ได้ครับไม่ข้าต้องไปผมมาครับมาครับเรารีบขนไปดีกว่าเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์งานไม่ทันนะครับ
13: รีบไปค่ะ
12: มาครับรีบไปครับ
13: ไปรีบค่ะเดินเร็วๆค่ะเร็วไปแล้วค่ะเดินเร็วไปแล้วค่ะ
5: ครูวันเพ็ญครับมาดอนๆเนี่ยกินน้ำเย็นๆจะได้สดชื่นนะครับ
8: สดชื่น
4: อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยน้ำเปล่าคงไม่พอหรอกครับน้ำส้มดีกว่าครับ
8: สดชื่น
5: ครูวันเพ็ญครับผมว่าอย่ากินน้ำส้มเยอะเลยครับนี่ไม่เป็นน้ำส้มไม่แท้ครับกินน้ำเปล่าดีกว่าครับ
4: อย่าไปเชื่อซันเลยครับผมนี่ฮะน้ำส้มดีกว่าครับคั้นเองกับมือเลยครับ
5: น้ำส้มไม่ดีหรอครับน้ำตาลเยอะ
4: น้ำส้มดีกว่าครับ
5: น้ำเปล่าดีกว่าครับเข้าๆเลยครับ
4: มีน้ำตาลน้ำส้มด้วยครับผม
5: แท้ก็มีน้ำตาล
4: ไม่มีไม่มีคั้นส่วนกับมือเลย
5: น้ำตาลเนี่ย
8: ค
5: ุ
8: ณจุกแล้วค่ะ
5: พี่วิน
4: อะไร
5: ผมแก้งานตัดเสร็จแล้วพี่ดูเลยไหมครับ
4: เอ้ยแกไปนั่งพักก่อนตอนนี้ฉันต้องดูแลน้องสาวคุณครูเข้ามาหาที
5: โอ้โหเจอสาวแล้วให้ไปพักเมื่อกี้ใครเล่นกูยิกวะพี่วินครับผมว่าพี่วินเนี่ยไปเคลียร์งานก่อนก็ได้นะครับเพราะว่างานพี่ก็ดูยุ่งอยู่เดี๋ยวทันนี้ผมจัดการเองดีกว่าว่าปกติเนี่ยพี่วินก็ไม่ได้ดูแลน้องสาวอะไรอยู่แล้วนี่ครับ
8: งานยุ่งมากเหรอคะ

0: ไม่เลยครับวันๆมัวแต่เล็งสาวครับน้องนุ่งนี่ไม่สนใจเลยครับ
1: แหมน้องซันน้องรักเขาชอบอ่านพี่ชายแบบนี้ไปเรื่อยแหละครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรักน้องสาวผมมากครับผมใช่ไหมเชอร์นะเนี่ยครับเราก็กอดกันนี้ทุกวันเลยครับผมแต่ว่าผมงานยุ่งนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องแต่ผมเนี่ยรู้เรื่องของน้องทุกเรื่องครับ
0: รู้เรื่องของน้องทุกเรื่องงั้นปีนี้เชอร์อยู่ป.3ห้องอะไรเหรอครับพี่วิน
1: ห้องมุมไง
0: ห้องสองแล้วครูประจำชั้นคนเก่าของเชอร์เนี่ยชื่ออะไรเหรอครับ
1: ชื่อแหวนไง
0: แหวนบ้าอะไรหวานพี่วินครับแล้วเชอร์เนี่ยเรียนยูโดวันไหนแล้วครับ
1: ศุกร
0: ์ไม่มีสักวันเพราะยังไม่ได้เรียนควรเพนครับเท่านี้เนี่ยควรเพนก็เห็นถึงความใส่ใจที่พี่วินมีต่อน้องสาวแล้วใช่ไหมครับ
1: ใครจะไม่เหมือนแกไรสันฮะที่วันๆเนี่ยตัวติดอยู่กับน้องใส่ชุดไดโนเสาร์วิ่งเล่นไล่จับน้องไม่โตสักทีอะฮะ
2: ใส่ชุดไดโนเสาร์ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
3: น่ารักจังเลยค่ะ
0: เห็นนะควรเพนชอบใช่ไหมครับเดี๋ยววันหลังมาเล่นด้วยกันนะครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีวันนึงนะครับเล่นเกมกับน้องจะแย่งน้องเล่นพอแย่งไม่ได้เนี่ยลงไปชักดิ้นชักมอร้องไห้เอาเกมพี่ขึ้นมาเอาเกมพี่ขึ้นมาแล้วโอเคเอาขึ้นมาโอเค
2: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: อันนี้พี่วินเขาก็ใส่ไข่มั่วซั่วไปงั้นแหละครับ
1: จริง
0: เบ้อไป
1: จริง
0: ครูเพนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูเนี่ยคุยกับน้องเชอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาคุยธุระกับพี่ชายผมแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแล้วครับ
1: อะไร
0: มาที่เลยพี่
1: ฉันต้องดูแลน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้มาทั้งทีจะไปไหนแล้วไอ้ซัดจะไปไหน
4: มานี่
1: อะไร
4: พี่วินดูงานให้ผมแป๊บนึงดิพี
0: ่ดูอะไรตอนนี้อะไรโอ้นี่
5: โอ้โอ้คุณคะทำไมเดินกลางวันอย่างนั้นล่ะคะป้าบอกแล้วว่าป้าปลุกเขาตามไม่ไหวนะคะค่อยๆไปกันค่ะป้าค่ะ
6: ช้าไม่ได้แล้วครับป้าเดี๋ยวพวกผมต้องลงไปสัมภาษณ์งานอีกเนี่ย
7: ป้าครับทั้งล้างจานทำความสะอาดพื้นถูพื้นอย่างเงี้ยป้าทำคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยเหรอคร
5: ับ ปกติมันก็มีแต่วันนี้คงหนึ่งมังลาไปโคกมังลาไปทำหมั่งฉันเนี่ยอยากจะลาไปตายกระดกเลยนะครับ
7: ป้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับ
5: นอเล้งใครมังจะไปกระดกเหรอคะไปไม่ได้ค่ะภาระเยอะ
7: ค
5: ่ะเอาไปค่ะค่อยๆไปกัน
6: ป้าครับอีกไม่ถึง5นาทีผมต้องไปสัมภาษณ์แล้ว
5: อ
6: ีก5ชั้นป้าคงไปไหวงั้นผมขอโทษกันนะครับผมรีบกลับมาเนี่ยครับผมตัวนะคร
5: ับ อีกคนนึงเหรอร้านนี้ไม่รีบเหรอคะ
7: ความจริงก็รีบมากนะครับแต่ว่าโดนตัดหน้าไปแล้วครับยังไม่เป็นไรครับรีบขนจะได้รีบลงไปนะครับน่าจะทันครับไป
5: น่าจะทันใช่ไหม
7: น่าจะทันครับป้าครับ
5: โอ้น่ารักอ่ะ
7: มาเร็วป้าเอาเร็วที่สุดเลยนะป้านะ
5: ท
7: ัน
5: แน่นอนทันแน่นอนไปไหมก่อนไปกันเลยสู้สู้โอ้โห
7: ป้าครับโหทานแบบนี้จะถึงวันไหนครับเนี่ย
5: พูดบอกเรื่องไงคะโอ้พ่อเดิมก็โอ้ยเดิมก็โอ้ยคือทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเข้าใจไหม
7: ไม่ได้การละ
5: นี่จะไม่ช่วยป้าแล้วเหรอ
7: ช่วยครับมาครับมา
5: ขึ้นหลัง
7: ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมไปแล้วนะ
5: ขึ้น
7: มาครับมาครับ
5: เอาไปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหลังดีมากเลยอ่ะ
0: พี่วินพี่จะเอาไงกับผมสาดควรใส่กับไปมาแบบเนี้ยมีแต่เละทั้งคู่นะพี
1: ่ก็แกมาทำฉันก่อนนะเว้ย
0: ก็พี่มาแย่งผมจีบครูเขาว่ะตอนแรกพี่ก็บอกไม่สนใจไงพี่ก็อย่ามายุ่งดิตอนนี้เปรียบเสมือนครูเขาเป็นเสาไฟฟ้าผมเป็นหมาที่มาฉี่จองอ่ะ
1: โอ้โหแล้วไงฉี่จองแล้วไงกลิ่นไม่แรงเขาไม่นับหรอกเว้ย
0: ผมฉี่จองก่อนพี่ไง
1: ฉี่จองก่อนจะฉี่ทับก็ได
0: ้หมาใหญ่กว่าพี่อ่ะ
1: แต่ก็หมาใหญ่กว่าเปรียบตัวเป็นหมาเลยเหรอวะ
0: เออ
1: ฉันไม่ยุ่งก็ได
0: ้เฮ้ยจริงนะ
1: เอออยากให้จีบก็จีบไปแต่เตือนไว้ก่อนนะเว้ยถ้าแกจีบไม่ติดเพราะเขามาหลงเสน่ห์ฉันเนี่ยฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคร
0: ับ โอ้ยบ่มีทาง
1: ดิว
0: อยากโดนตัว

0: คนในศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
5: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
6: มือมันดี
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
10: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594
3: โทรออก
4: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอสเกล็ดแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
5: ผมอยากโชว์ครับผม
6: เติมกาแฟได้ไหมครับ
7: จัดการให้นะคะ
8: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
7: รอบครบควรนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
8: ใ
7: จเย็นๆนะคะ
4: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GFN 25ครับ
9: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
10: ทั้งหมดรู้จักคนชื่อเมธปะ
11: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
10: เจอจังๆเลย
12: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
13: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
14: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
12: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอะชอบเขาน
15: ี่เมาปะ
10: เมาอะไร
15: หึงเหร
16: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
18: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
17: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
18: คืนวันเสาร์ที่10 ตุลาคมนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ

0: น้องเชออยู่บ้านได้ช่วยพี่ๆเขาทำงานบ้านบ้างไหมคะ
1: ช่วยสิคะช่วยพี่เอิร์ธทำกับข้าวบางทีก็ช่วยพี่บอลลาถูบ้านด้วยนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยน้องเชอเก่งจังเลยค่ะแบบนี้เนี่ยพี่เสือมีรางวัลให้
3: พี่พอล่าเวลาครูเขาทำเนี่ยมันดูแบบน่ารักอะแต่เวลาพี่ทำแล้วแบบน่าเละอะนี่เดี๋ยวสักกระโปรงคือน้องไปเลย
0: ไม่รอเล่นกันต่อหน้าเด็กสิคะมันไม่น่ารักนะคะ
3: โทษครับครู
4: ขอโทษชันนี
3: ่ขอโทษครับพี่ผมโอ้ย
5: ครับพอดีว่าเดี๋ยวพี่วินเนี่ยต้องไปคุยงานด่วนนะครับเดี๋ยวผมว่าพวกเราเนี่ยย้ายกันไป

0: ไปคุยร้านข้าวหน้าหมู่บ้านดีกว่านะครับกินกันไปคุยกันไปเพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องจะคุยกับคุณครูเยอะแยะไปหมดเลยครับ
1: ได้สิคะครูก็มีเรื่องน้องเชยอยากจะคุยกับคุณซันเยอะเลยค่ะ
0: ไปกันเลยไหมครับเชยปะ
1: ค่ะ
0: ไปจมูกโดนอะไรพี่แดง
2: ๆกูโกรธตอนถามนี่แหละ
3: ไปพี่วินมาดูงานหน่อย
0: เร็วพี่คันนี้ผมจะได้เซฟแล้วเร็วผมจะได้ส่งเขา
4: ผมพร้อมสัมภาษณ์แล้วครับ
5: คุณพระสุธา
4: ครับ
5: คุณไม่รักษาเวลาผมถือว่าคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ
4: ์เดี๋ยวก่อนครับผมรีบสุดชีวิตแล้วครับให้โอกาสผมสักครั้งเถอะนะครับผมขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหมครับ
5: ได้หมดเวลา
4: เดี๋ยวก่อนครับ
6: อาหารมาแล้วค่ะ
7: ขอบค
6: ุ
7: ณค่ะ
6: ทานให้อร่อยๆนะคะ
7: ขอบคุณค่ะ
8: นี่นายชลิกผิดคาดว่ะฉันนึกว่าแกจะมาโหน้องสันที่ไปจีบครูน้องเชอ
7: จะจีบก็จีบไปสิพี่ไม่หวงถึงมีแฟนแล้วนี่ก็เป็นกิ๊กได้บอกแล้วไงคะผู้ชายบ้านเนี้ยรีได้หมด
9: ฉันขอชื่นชมกันเลยนะศิลธรรมต่ำเตี้ยจริง
8: นี่มันจริงดิไปดู
10: ทำไมเคลียร์ผักออกล่ะคะไม่น่ารักเลยนะ
11: ขอโทษค่ะ
12: กินก็ได้ค่ะ
10: เก่งมากแบบนี้นะพี่เสือจะให้รางวัล
12: ขอบคุณค่ะพี่เสือ
0: ครูมันเพนครับแล้วถ้าผมอยากได้รางวัลบ้างล่ะครับ
10: ก็ต้องดูที่ความประพฤติค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมรีบกินผักเลยครับ
10: เก่งมากเลยค่ะงั้นพี่เสือให้รางวัลด้วย
13: บ้านฉ่ำ
0: เดี๋ยวนะครับครูมีอะไรติดผมครูไม่รู้อะครับแป๊บนึงนะครับออกแล้วครับ
7: หนูจะชวนจักรจี้แต่น้องสันเล่นกี่ทีก็เร้าใจ
10: ให้เล่นบนโต๊ะอาหารคะไม่น่ารักเลยนะเอามานี่เลยค่ะครูยึด
9: มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงจริงเลย
0: ครูนี่เหมือนแม่ผมไม่มีผิดเลยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมก็ชอบด่าผมครับว่าซันเนี่ยชอบเล่นบนโต๊ะอาหารแล้วก็ตีผมด้วยนะครับตีจนมือหงิกรู้ไหมครับหงิกเป็นแบบนี้เลยครับ
8: แรงกว่าเขาอีก
10: ครูก็ไม่ได้อยากตีนะคะวันหลังเนี่ยก็ช่วยทำตัวน่ารักน่ารักโอเคไหม
0: เดี๋ยวผมว่าเรากินข้าวต่อกันดีกว่านะครับ
10: ดีอยากกินข้าว
8: อุ้ยน้าว่ามันชักแปลกๆยังไงก็ไม่รู
10: ้กินไม่น่ารักเลยนะคะไม่ทานผักอีกแล้วขอยิ้มก่อนนะคะน้องเชอร
12: ์
10: พี่เสือให้กำลังใจในการกินผักพี่ซันสู้สู้พี่ซันกินผักใช่ค่ะเอ้าเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะกินผักแล้วอยากข้าวค่ะไม่น่ารักเลยนะนี่ของพี่เสือเนี่ยจะป้อนให้นะคะมาก็จะปูนปูนไปเข้าลำโพงไปแล้วเก่งมากเลยค่ะพี่เสือจะกินผักเป็นเพื่อนโอเคไหม
0: วันเพ็ญคือเพ็ญยังซิ่ว

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม
1: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
0: ตอนนี้อะไร
2: อย่าเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
4: เหตุผลอะไรของ
5: ก็ปกตินะสำหรับผม
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชักสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
3: กีฬาโอ๊ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
4: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
5: คิดถึงเขาอะสิ
3: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: ยังแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
3: พี่สามไปได้แล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
17: ที่เดียว
16: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2:30
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594เหรียญ
16: โทรออก
18: อยู่คนเดียวกับฟ้าตรงนี้ together
5: อะไรสันมีเรื่องอะไรต้องทำไมต้องมาคุยข้างนอกเนี่ย
3: คือผมจะคุยกับพี่เรื่องครูวันเพ็ญน่ะผมยอมแพ้แล้วอ่ะพี่ตลอดเวลาที่ผมอยู่กับเขาอ่ะ
5: เขาทำไมวะ
3: เขาเอาแต่พูดถึงพี่อ่ะ
5: จริงเหรอวะ
3: คือผมพยายามชวนคุยก็แล้วเล่นมุกก็แล้วเล่นมายากลให้ดูก็แล้วเขาก็ไม่คุยไม่เล่นด้วยเลยอ่ะสงสัยเขาคงอยากเล่นกับพี่มากกว่า
5: อยากเล่นกับฉันเหรอก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันลองเล่นสักครั้ง
3: พี่สัญญาแล้วนะพี่จะเล่นกับเขาอ่ะผมรับรองว่าพี่จะไม่ผิดหวัง

0: น่ะเขาก็ตัวผมเองผมไม่มีโอกาสนั้นแล้วอ่ะ
1: นี่ซันอย่าเสียใจไปเลยเว้ยนะเรื่องของหัวใจเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกผู้หญิงแบบเนี่ยต้องเจอคนแบบพี่ไหม
0: ใช่ต้องเจอคนแบบพี
1: ่พี่ร้องไห้ดิเนี่ยไอ้ซันซันนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะร้อนแบบนี้ทานขนมเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สรุปที่น้องซันเลิกจีบคุณครูเนี่ยเพราะว่าคุณครูเขาแบ๊วแล้วแบ๊วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะพี่ว่ามันก็น่ารักดีหรอก
3: พี่รอดูเดี๋ยวรู้เรื่อง
1: จริงๆปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบทานขนมหวานเท่าไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้อร่อยจัง
4: คุณครูรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร
2: ส่วนผสมล่ะคะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่นั่งกินด้วยมากกว่าครับ
2: เข้าใจพูดนะคะเอ้างั้นแบบนี้พี่หมูเขาชอบเลยค่ะ
1: อะไรครับเนี่ย
2: พี่หมูชอบคนปากหวานนะคะเมื่อกี้คุณวินปากหวานพี่หมูก็เลยขอออกมาคุยด้วยแต่ว่ามีอีกคนอยากออกมาด้วยนะคะนี่พี่เสือค่ะพี่เสือบอกว่าคนปากหวานนั้นเนี่ยเจ้าชู้แววแววเจ้าชู้จริงหรือเปล่าว้าวว้าวเขาไม่ได้เจ้าชู้เขาแค่ปากหวานเองเขาเจ้าชู
5: ้น้องเชอร์ปกติอยู่ที่โรงเรียนครูก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ไม่ใช่แบบนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนมีพี่ชายตัวน

0: ได้งางไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ฮะเป็นเพราะว่ามัวแต่ช่วยป้าอยู่หรือเปล่าคะ
1: ก็ไม่เชิงหรอกครับ
0: ป้าขอโทษนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ว่าไม่ได้ไม่ได้ป้าจะต้องไถ่โทษนะคะทีหลังเนี่ยวังไหนที่รู้สึกปวดขาให้บอกป้าป้าจะให้ขี่หลังนะคะ
1: โอ้ไม่เป็นไรดีกว่าครับ
0: สู้ๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: อุ้ยอุ้ยโอ้เป็นไรเปล่า
2: ทำไมไม่ระวังเลยเนี่ยป้า
0: โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษ
2: หยุดอะไรเนี่ยอะไร
0: ค่ะนึกว่าเป็นบ้างไฟเหรอ
2: ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าเอาผ้าสกปรกแบบนี้มาเช็ดชุดของฉันได้ยังไงนี่ป้ารู้ไหมชุดของฉันเนี่ยราคาเท่าไหร่
0: ไม่เคยใส่จะรู้ได้ยังไงว่าเท่าไหร่แหมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองทำเป็นวอยวายไปได้
2: ไม่วอยวายได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะออกไปพบลูกค้าข้างนอกฉันน่ะเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนี้ป้าพูดจาอะไรช่วยให้เกียรติฉันหน่อยได้ไหมเป็นแค่แม่บ้านเนี่ย
0: แค่แม่บ้านโอ้ยทั้งเป็นแม่บ้านนะรู้ทั้งถูพื้นบริษัทนี้ตั้งแต่มันยังเป็นห้องแถวอยู่อะ
2: แล้วยังไง
0: อะ
2: งานง่ายๆแค่เนี้ยใครก็ทำได้ปะ
0: ฮะ
2: ป้ารู้ไหมว่าเดือนนึงเนี่ยฉันหาเงินเข้าบริษัทนี้ได้กี่ล้าน
0: ป้ารู้ก็บอกว่าเป็นแม่บ้านถูพื้นแต่รู้ได้ยังไงใครหาเงินได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปแม้มปากใสเลย
1: โทษครับหยุดครับหยุดขออนุญาตหยุดทั้งคู่เลยนะครับฮ
0: ะ
1: ใจเย็นๆนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้อยู่แล้วแต่พวกคุณสองคนนี้ทำงานบริษัทเดียวกันจะมาทะเลาะจะมาดูถูกกันทำไมล่ะครับงานของใครก็สำคัญทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีคุณบริษัทก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีป้าพนักงานทุกคนจะอยู่กันยังไงล่ะครับ
0: ขอโทษ
1: ผมว่าอย่าเอาเรื่องเล็กๆแค่นี้มาทะเลาะให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับ

0: ครับมืออ
1: ยากไปกัดเขา
0: คุณครูครับ
1: คะ
0: นอกจากตุ๊กตามือแล้วเนี่ยชอบทำอย่างอื่นไหมครับ
1: มีค่ะชอบร้องเพลงค่ะ
0: โอ้โหงั้นดีเลยครับค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยชอบร้องเพลงครับ
1: ร้องให้ฟังเลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับได้
1: หนูมะลิมีลูกแมวเมียวเฮ่ลูกแมวเมียวเฮ่ลูกแมวเมียวหนูมะลิมีลูกแมวเมียวเฮ่เรียกเมียวเมียวไม่มาช่วยร้องหน่อยค่ะร้องด้วยกันมาตบมือตบมือร้องด้วยกันนะไม่ยากเลยใช่หนูมะลิมีลูกแมวเมียวนะ
0: โอเคครับ
1: โอเคมา1 2 3หนูมะลิมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมะลิมีลูกแมวเมียวเรียกเมียวเมียวไม่มาเฮ่เก่งมากเลยค่ะโอ๊ยฉลาดมากขอเท่าขาพอดีลืมตัวนึกว่าสอนเด็กอยู่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับอันเราเป็นว่าเรามาทานขนมกันก่อนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวมันจะจืดหมดนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เออดีครับมา
1: อุ๊ยเช็ดอย่างนี้ได้ไงคะสกปรกนี่ค่ะเช็ดให้สะอาดค่ะ
0: ได้ครับได้นี่ครับสะอาดแล้ว
1: เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเย้เก่งมากค่ะ
0: เล่นสกูเป็นเด็กอนุบาลเลย
1: เก่งมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมให้คุณนั่งพักดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะ
1: ยังกินไม่หมดเลยนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับทิ้งแค่ท่าไม
1: ่ได้ค่ะต้องกินให้หมดกินเดี๋ยวนี้ค่ะกินเข้าไปจับช้อนค่ะเอามือจับช้อนนี่จับอย่างนี้นะ
0: เราถนัดขวาครับ
1: โอเคแล้วก็อ้ามเดี๋ยวพี่เสือจะให้กำลังใจนะอ้าม
2: เด็กๆเนี่ยครูเขาก็น่ารักนะเชิญแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันหยั่งวะ โอ้โห

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
3: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
2: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
3: เดินระวังหน่อยดีวะ
4: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
3: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
5: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
4: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
3: ้อะไรนะ
6: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
7: Horizon
0: ติดตามชมจุจีบสายมู Unlucky Day คืนนี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
8: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
9: แบงค์มาสครับ
10: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
9: ไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
0: ้ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปี1

0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
4: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
0: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
7: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดมาอดแฟนเขาเด้นอคน
6: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังไม่มีเธออยู่ข้างกันมันดีดี
3: เดี๋ยวนะฮะ
4: ครับ
3: จะไปไหนฮะดูรีบๆค่ะ
4: กลับบ้านสิครับงานก็ไม่ได้จะให้อยู่ทำไมล่ะครับ
3: จะไม่อยู่ช่วยงานอีช่างกล่องเหรอฮะ
4: จะให้ผมแบกป้าขึ้นชั้นไหนอีกครับ
3: คราวนี้ไม่ต้องแบกนะฮะพูดตามตรงหลังจากที่คุณแบกชั้นแผงหลังของคุงมันก็บอกช่างว่าช่างชอบคุงถูกจริงๆถูกจริงๆคือช่างชอบคุงอ่ะช่างอยากจะให้คุงมาทำงานกับช่างโอเคเดี๋ยวช่างจะแต่งตั้งคุงเลยให้คุงเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคอยดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ในบริษัทแต่งตั้งเลย
4: เดียวนะครับป้าป้าจะมาแต่งตั้งผมได้ยังไงป้าเป็นใครครับเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหรอครับ
3: ขอโทษลืมแนะนำตัวไปนะคะฉันชื่อชมย่อมาจากชมดาว
4: เดี๋ยวนะครับป้าพูดเล่นใช่ไหมครับ
3: อ๋อไม่เชื่อใช่ไหมคุณผู้จัดการคะแนะนำหน่อยค่ะ
5: นี่คือคุณชมดาวพุทธรังสีค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทแป้งชมดาวของพวกเราปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของที่นี่ค่ะ
4: จริงเหรอครับแล้วคุณชมดาวมาเป็นแม่บ้านทำไมล่ะครับ
3: ฉันก็ต้องการที่จะพิสูจน์ยังไงล่ะคุณรู้ไหมตั้งแต่บริษัทของฉันเนี่ยเติบโตขึ้นยิ่งโตปัญหามันก็ยิ่งเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบุคลากรเก่ากับบุคลากรใหม่มาถึงวันนี้สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือคนที่จะมาจัดการเรื่องนี้เขาจะต้องเป็นคนมีน้ำใจสามารถที่จะรับมือได้มีไหวพริบต้องประนีประนอมในเวลาที่บุคลากรในบริษัทมีปัญหาคุณพัชิตา
4: ครับ
3: วันนี้คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งนี้อย่างที่สุดคุณพัชิตาคุณจะมาร่วมงานกับเราได้ไหมนี้เป็นต้นไป

0: ุณเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลดูแลแรงงานสัมพันธ์ให้กับบริษัทของเรา
1: ขอบคุณครับ

0: ไปไหนกันหมดนะวินซันไปใส่วะ
1: เพื่อน
2: เอ้ยอุตส่าห์ซื้อมาดีใจด้วยนะครับผู้จัดการต่อไปนี้เนี่ยแกจะได้ไม่ต้องมาเต้นหน้าทีวีอีกให้อุจาตาฉัน
0: เอ้ยแล้วบอกไปช่วยทีมช่วยเอง
3: คณะเคยบอกแล้วไงว่าน้องเอิร์ธเป็นคนเก่งสักวันเนี่ยต้องได้งานที่เหมาะสมกับน้องแน่ๆนี่นะขออวยพรนะต่อจากนี้ไปขอให้ชีวิตของน้องประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะ
0: ครับถูกครับนะเดี๋ยวก่อนส่วนน้องเชออย่าลืมสัญญานะคะ
4: ได้เลยค่ะโชว์เลี้ยงไม่อั้น199บาท
5: โชว์เลี้ยงพี่ด้วยดิเลี้ยงพี่ด้วยนะ
4: ฉันก็อยากจะเลี้ยงนะคะแต่คนไม่พอเนี่ยไม่มี
0: โอ้ไหนบอกว่ารวยไง
2: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเอง
5: เลี้ยงหมูท่า
2: เลี้ยงด้วยลำแข้งแหละฮะแหมวันหลอกให้จีบกวนเพนโอ้เชื่อผมพี่พี่จะไม่ผิดหวังเออตุ๊กตาเงื่อนหัวจะอยู่ในภาษาจะแดงแล้ว
3: นี่นะที่น้องเนยอ่ะเขาโทรให้ครูไปหาเขาก่อนไม่น้องวินเนี่ยโดนครูตบตูดนอนหลับแน่ๆเออคือซะว่าวันนี้เป็นวันดีวันที่เราได้งานทำ
4: ใช่แล้วค่ะกินหมูกระทะกันไหมคะพาพี่หมูไปกินด้วยครับ
2: โอ้โหนี่ล้อเลียนเหรอนี่ล้อเลียนเลยเตะหมูเลยดีกว่าแม่ไม่ต้องเลยสันติคนแรกเลยนี่ถ้าเราไม่ได้งานคุณชัยเนี่ยเดือนนี้เราลำบากแน่นะเว้ย
6: ลำบากเพราะไม่มีดีกว่าทุกเพราะไม่พอพระอาทิตย์คือพลังดวงจันทร์คือศรัทธาสติปัญญาจากดาวพฤหัส
7: คุณวินทำไมคุณทำหน้าเบื่ออย่างนั้นล่ะครับ
6: คุณไม่พร้อมจะรับพลังงานจากดวงดาวเหรอครับ
8: ว่าตามใจเขาหน่อยดีกว่ายังไงเขาก็เป็นลูกค้า
9: ขอแบบหมุนเลยได้ไหมครับพลังเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงสุดยอดมา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายโฟ

0: สายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาเซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้
1: มา
0: เสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีค่ะเราสองคนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม
4: ่ไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเหม็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
3: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยสวยแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี
4: ้
3: มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
4: น
3: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
4: มาเลย
3: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
4: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
3: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
4: ี
3: ท
4: ั
3: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
4: ย
3: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
4: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
3: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
4: ี
3: ล้อให้ด้วย
4: อ้าว
3: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
4: ้
3: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
4: อ
3: ันนี้คือ ง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
4: ๆ
3: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
4: โอ้โห
3: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้
4: อ
3: ่ะตอนเนี้ย
4: ยังไง
3: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
4: อยาก
3: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
4: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
3: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
4: เนี่ย
3: เนี่ย
4: ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
3: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
4: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
3: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
4: อาจารย์
3: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
4: 1 2 3 4 5
3: สะอาดเลย
4: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
3: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
4: จ๊ะ
3: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
4: อยู่ตรงนี้
3: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
4: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
3: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
4: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
3: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
4: นี่
3: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
4: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
3: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
4: และอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคาบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
3: มาดมา
4: ใช่
3: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
4: เดี๋ยวขอรูปนะ
3: น่ะ
4: เฮ้ยแม่ได
3: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
4: ใช่โอเคมาก
3: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
4: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
3: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่90

0: ดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะ
1: คือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
2: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
2: จ้า
1: ต่อมาแม่
2: จ้า
1: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะ
3: ค
2: ุ
3: ณม
2: ี
3: คน
2: จ้างวางแผนอยากรู้ว่าไม่มันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
2: ้
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซักใหม่
1: ที
2: ่
1: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไอ้อารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
2: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
2: ใช่
1: ไหม
2: ใช่
1: ดูดหายเลยค่ะ
2: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคลีนหรือว่าถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
2: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
2: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925ค่ะ wow. วันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

งหรอกเพิ่ม

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize SD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูซิได้ถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABSเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะฮะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: นี่เขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี่
1: เห็นป่ะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือ Polarize SD แว่นกระดาษ 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: างเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทำไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือน
0: ะ
1: ไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โหแปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาถ่ายเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะ อันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้ใส่ตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให้
1: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่บอกว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะWe'll be right back.
2: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช็อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกลม
9: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมๆ
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย

0: โปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เติมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค 42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณอ้วนมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันเนี้ยครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เ
1: ตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิบคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่ซื
1: ้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวนอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วย

0: ได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090 บาทและส่งฟรี
1: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้าน
0: อ
1: ของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อุ้ยหิว
1: กินไหม
0: หิว
1: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 2,000 ปีนะคะคุณตักมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: วันคุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่

0: ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอาน ี่
1: แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย 1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศมา
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตเท่านั้นค่ะนี่
0: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วของคลิปตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยทุกคนทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสก
2: ั
0: ด
2: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข
1: ้
0: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
2: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95เปอร์เซ็นต์ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ป
2: ี
0: กว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: แปดชิ้น
2: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
2: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ110
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู่เอาเองบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเนาะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบัวให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
1: ่
2: า
1: ให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้ากระจายดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
2: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่ง จองสิทธิ์ไว้ก่อนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
2: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในฝ้ากระจกแดดจริงๆ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวั

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นุ้ยเข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี
0: ่ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
0: ่ดู
1: สิไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พ่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ
0: ่
1: ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ้ยเสียงเล็กเสียงน้อยเลยอะอยากทานอะ
0: อ่ะจัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม

0: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: ไหนมีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
0: อู้มันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้ 1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทั้ง90สายแรกส่งให้ฟรีเก็บเงินปลาย

0: ราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำ
1: แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทำ

0: แล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกไหมส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
0: ม
1: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆ
1: ได้แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้

0: เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925 028179925 นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญถือเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าวัดเมืองวิถีพุทธอันเป็นปณิธานของพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระผู้นำแห่งยุคสมัยในฐานะเป็นแม่ทัพธรรมแม่ทัพโลกในการเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนและตรงประเด็นด้วยการยืนพูดกันตรงหน้าว่ากันด้วยปากเปล่าจนเกิดมีคำเรียกว่าปาฐกถาธรรมและร่วมชมสถาปัตยกรรมอาคารและสิ่งสำคัญภายในวัดที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่เพื่อให้วัดชลประทานรังสฤษฎิ์เป็นวัดเมืองที่มีพุทธวิถีร่วมสมัยท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น

0: และพบธรรมสำคัญในหัวข้อมนุษย์เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรจากพระครูสังฆกิจพิมลสุรศักดิ์สุรยาโนวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: จริงๆแล้วทุกคนต้องการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะหลานเล็กๆเด็กๆของเราอยู่อนุบาลประถมก็ต้องไม่เป็นทุกข์ขึ้นชั้นมัธยมก็ต้องไม่เป็นทุกข์เข้ามาวิทยาลัยไม่เป็นทุกข์เรียนจบออกมาทำงานก็ต้องไม่เป็นทุกข์ถึงแก่ไม่เป็นทุกข์เจ็บไม่เป็นทุกข์ตายไม่เป็นทุกข์นี่ตลอดชีวิตเราต้องการสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำสมาทานศีล5ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของ

0: ตนกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะงดเว้นจากการกล่าวคำเท็จสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะงดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดการสมาทานศีลหมายถึงการรับศีลจากพระภิกษุมาเป็นหลักปฏิบัติซึ่งวิธีสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้องจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่โดยก่อนที่จะสวดบทพระพุทธมนต์บทอื่นๆหรือนั่งสมาธิควรจะต้องสวดอาราธนาศีล5สมาทานศีล5ทุกครั้ง
1: รู้ธรรมคำบาลี

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ทั้งหมด
2: รู้จักคนชื่อเมธปะ
3: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
2: เจอจังๆเลย
4: พี่เมธจะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
5: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
6: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
7: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
4: ี่เมาปะ
2: เมาอะไร
4: หึงเหร
8: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
10: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได
9: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
10: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
11: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
12: ผมอยากโชว์ครับผม
13: ฝากเก็บกาแฟได้ไหมครับ
14: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
13: กินเหม็นมากเลย
14: กินแบบครบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆ นะคะ
13: ใ
14: จเย็นๆนะคะ
11: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
15: ดาราล็อกกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
17: เธอเป็นคน
16: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
18: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
19: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
18: ์อะไรอะ
19: ผักทอดค่ะ
6: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
13: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
6: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
19: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
6: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
8: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

วัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงอยู่ที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญถือเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าวัดเมืองวิถีพุทธอันเป็นปณิธานของพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมหาเถระพระผู้นำแห่งยุคสมัยในฐานะแม่ทัพธรรมแม่ทัพโลกก่อนจะมาเป็นวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนั้นแต่เดิมราวพุทธศักราช2496กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการกสิกรรมและการคมนาคมทางน้ำการก่อสร้างเขื่อนใหญ่แห่งนี้ใช้ที่บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นสถานที่ก่อสร้างและจำเป็นต้องมีการตราเตรียมงานต่างรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินบริเวณตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพุทธศักราช2496เพื่อเวรคืนที่ดินให้แก่กรมชลประทานการเวรคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ถูกที่ธรณีสงต่อมาหม่อมหลวงชูชาติกัมพูอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นจึงได้นำความกราบเรียนสังฆมนตรีเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นโดยให้กรมชลประทานจัดสร้างวัดขึ้นใหม่วัดหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุสามเณรทั้งสองวัดไปจำพรรษารวมกันหม่อมหลวงชูชาติกัมพูอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นจึงได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทโยมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อพิจารณาตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่จึงได้นามวัดใหม่ว่าวัดชลประทานรังสฤษฎิ์แปลว่าวัดที่กรมชลประทานสร้างครั้นเมื่อหม่อมหลวงชูชาติกัมพูอธิบดีกรมชลประทานได้เยี่ยมชมวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้นและเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่านจากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ถือใบลานมาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชนพร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัยท่านต่อเหตุการณ์เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นอย่างมากและได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุเป็นเจ้าอาวาสในพุทธศักราช2503นั่นเองพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2454ที่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเดิมมีนามว่าปั่นเสน่ห์เจริญหลังใช้ชีวิตคฤหัสถ์จนมีอายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทรารามและเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนางลาดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมรณภาพเมื่อวันที่10ตุลาคม2550สิริอายุรวม96ปี76พรรษาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้รับสมัญญานามจากท่านพุทธทาสภิกขุว่าภิกขุแม่ทัพธรรมผู้เผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องกล่าวสอนพุทธบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

ในทางที่ดีมีความสุขและเป็นพระภิกษุชาวไทยรูปแรกที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรปและอเมริกาเป็นพระภิกษุที่ชาวไทยและต่างประเทศรู้จักในฐานะนักปาฐกถาธรรมที่ยึดต้นแบบการยืนเทศนาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่ธรรมโดยไม่ละย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแม้กระทั่งการเวลาของชีวิตที่ล่วงเลยรวมทั้งอำนาจอิทธิพลใดๆท่านเป็นผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยและเป็นอยู่โดยธรรมอันพระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วดังที่ท่านปัญญานันทภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ามอบกายใจถวายเป็นพรีแก่พระองค์และยินดีทำงานตามรอยพระองค์เสมอไปเพื่อให้สัจธรรมของพระองค์ได้เข้าถึงใจของหมู่สัตว์ผู้มีโมหะครอบงำและเข้าใจทางเดินออกจากโมหะนั้นเสียภายในวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมสำคัญมากมายโดยมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้วัดชลประทานเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สงบโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือเขตพุทธานุภาพเขตธรรมานุภาพเขตสังฆานุภาพหากได้เข้าไปทำบุญไหว้พระฟังธรรมเทศนาที่วัดนี้สิ่งแรกที่เห็นคือพระอุโบสถหลังงามตกแต่งปูนปั้นทั้งหลังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระประธานปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง86นิ้วสูง110นิ้วสร้างเมื่อพุทธศักราช2499โดยอาจารย์ศิลป์พีระศรีถัดจากพระอุโบสถเป็นอาคารปัญญานันทานุสรณ์คืออนุสรณ์สถานเพื่อสืบสานปณิธานของหลวงพ่อปัญญาซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นโดยชั้น1เป็นโถงโล่งรองรับผู้มาร่วมกิจกรรมได้ประมาณ 1,000 คนชั้น2เป็นส่วนของศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและแสดงอัตตชีวประวัติรวมถึงผลงานของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุชั้น5เป็นชั้นบนสุดมีสถูปอยู่ตรงกลางด้านบนของสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้านล่างบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อปัญญาในเจดีย์ซึ่งจำลองแบบมาจากพุทธคยาลานหินโค้งและลานดวงตาเป็นส่วนต่อระหว่างลานหินโค้งใหม่กับอาคารอินเดียซึ่งร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และยังสอดแทรกธรรมะผ่านรูปปั้นต่างๆมากมายอย่างรูปปั้นเพชรบนหัวคางคกซึ่งมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่คางคกเป็นสัตว์ที่ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้โดยเฉพาะผู้หญิงตัวมันเองก็คงไม่อยากเป็นสัตว์น่าเกลียดที่เราเขี่ยทิ้งหรือถอยหนีพระพุทธองค์กล่าวไว้เป็นอุปมาอุปไมยว่าคางคกก็เหมือนกับความทุกข์ที่ใครๆก็เกลียดกลัวแต่ถ้าเราศึกษาความทุกข์ก็เหมือนจับตัวคางคกมาพิจารณาดูมันให้ดีๆก็จะเห็นเพชรที่ฝังอยู่ในหัวของมันนั่นคือความจริงตามกฎของธรรมชาติที่บอกให้เรารู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่อย่ายึดมั่นถือมั่นกันนักเลยถ้ายึดมั่นถือมั่นก็จะพบแต่ความลวงและจะต้องร้องไห้เกลือกกลิ้งอยู่กับความลวงนั้นตลอดไปนอกจากรูปปั้นเพชรบนหัวคางคกแล้วยังมีรูปปั้นตำราบนหลังเต่าได้กล่าวไว้เป็นอุปมาอุปไมยว่าเต่าที่มีตำราอยู่บนหลังแต่ไม่เคยได้ศึกษาตำราเหล่านั้นเลยเพียงได้แต่แบกและอวดอ้างอวดตนว่าอ่านแล้วบรรลุแล้วดังนั้นบุคคลทั้งหลายจงตั้งใจหมั่นศึกษาอย่าเป็นเช่นเต่าแบกตำรารู้ค่าหนังสืออย่างแท้จริงซึ่งความจริงแล้วตำราบนหลังเต่าเขียนไว้ว่า

ดูกรเถิดผู้เจริญแล้วด้วยคุณลักษณะทั้งปวงด้วยรูปก็ดีปัญญาก็ดีและถึงพร้อมไปด้วยธรรมกรุณาจงเตือนตนเองไว้เถิดด้วยว่ากระทำกรรมใดๆแล้วก็ขอให้ถึงพร้อมด้วยสติกล่าวคือมีสติทุกขณะจิตที่กระทำอย่าทำโดยโมหะอย่าทำด้วยโกรธะอย่าทำด้วยราคะจริตแล้วแม้นกรรมใดๆที่ใช้สติกระทำล้วนกล่าวได้ว่าผู้เจริญแล้วกระทำวัดชลประทานรังสฤษดิ์แห่งนี้ยังมีพุทธศาสนสุภาษิตและคำกลอนสอนคนมากมายที่จัดวางเรียงรายตามทางเดินไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้อ่านและตรึกตรองพร้อมขบคิดไปในตัว

ภายในวัดยังมีโรงเรียนพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์และเป็นไปตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พุทธศักราช2550อาคารอินเดียศึกษาเป็นอาคารศึกษาพุทธธรรมซึ่งกันแนวระหว่างเขตธรรมานุภาพกับสังขานุภาพตัวอาคารมี3ชั้นประกอบด้วยชั้น1เป็นห้องโถงสำหรับแสดงธรรมอบรมและบรรยายชั้น2เป็นห้องสมุดสำหรับพระภิกษุและพระนวกะเรื่องราวของประเทศอินเดียตั้งอยู่ใกล้กับกุฏิสี่เหลี่ยมทำให้พระสงฆ์สามารถเข้ามาดูแลได้สะดวกพระนวกะที่พำนักที่กุฏิสี่เหลี่ยมประมาณ100รูปสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่อาคารได้ตลอดเวลา

0: ลานรอบหอระฆังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรฐานของรูปปั้นสร้างสัญลักษณ์ไว้สี่ด้านซึ่งนำเสนอเรื่องราวของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธศาสนาแบบไม่แบ่งแยกระหว่างมหายานกับเถรวาทด้านที่หนึ่งภาพลายเส้นของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุด้านที่สองภาพพระโพธิสัตว์กวนอิมด้านที่สามภาพลายเส้นของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุด้านที่สี่ภาพของปรมาจารย์ตักหม้อศูนย์หนังสือวชิรประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงพระครูสังฆกิจพิมลเป็นผู้ริเริ่มห้องสมุดศาลาจำปีรัตและผู้ทำงานด้านการพิมพ์หนังสือต่างๆของวัดเป็นผู้ที่เก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆของวชิรประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่น่าอ่านและน่าสนใจจนเยาวชนเข้าถึงหนังสือธรรมะของวัดและยังเป็นพระวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ดีมากด้วยปัจจุบันที่พระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวชิรประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงได้มุ่งมั่นสานต่อปณิธานของพระปัญญานันทภิกขุดังความว่าสร้างพระสร้างคนสร้างเยาวชนสร้างชาติสร้างศาสนาทายาทให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไปเพื่อให้วัดแห่งนี้กลายเป็นมรดกธรรมตามที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุปณิธานไว้ช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญในหัวข้อมนุษย์เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรจากพระครูสังฆกิจพิมลสุรศักดิ์สุรยาโนวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: อัพยาปัจจังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลก

0: ให้นะ
1: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
2: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย
3: ์คืนนี
2: ้ตอนจบเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
4: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
5: แบมมาสครับ
6: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
5: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
2: ้ติดตามชม SOTUS The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
3: พรุ่งนี้
2: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
7: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
8: แค่คืนผมมาก็พอ
7: ตอนนี้อะไร
8: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
6: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
8: เหตุผลเลยผม
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
2: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: พี่หลังโอ๊ย
2: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
3: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
4: คิดถึงเขาสิ
2: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: น้องแจมรู้ไหม
5: คือว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
2: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
5: เอา
6: เอาอะไรครับ
7: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
8: พอดีเจ้าของให้มา

ขอพระพุทธคุ้มเกล้าเราทั้งผองขอพระธรรมเรืองรองส่องทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทั่วโลกาสิ้นทุกข์ผาสุขเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนทุกท่านชีวิตของเราเกิดมาทำไมต้องการอะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้ควรจะเข้าใจอยากจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ท่านฟังสักสองเรื่องก่อนนะฮะคือมีผู้ชายคนหนึ่งก็ขึ้นขี่ม้าแล้วก็ควบขับม้าไปเมื่อผ่านหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนร้องถามเขาว่านี่คุณจะขี่ม้าไปถึงไหนเขาตอบกลับไปว่าไม่รู้เว้ยแล้วแต่ม้าจะพาไปผ่านหมู่บ้านที่

2ก็มีคนถามอีกวันนี้คุณจะขี่ม้าไปถึงไหนเขาก็ตอบว่าไม่รู้เว้ยแล้วแต่ม้าจะพาไปถามวันที่3ก็มีคนถามอีกนี่คุณจะขี่ม้าไปถึงไหนเขาตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้เว้ยแล้วแต่ม้าจะพาไปจบเรื่องที่1เรื่องของผู้ชายทีนี้เรื่องที่2เป็นเรื่องของผู้หญิงบ้างคุณผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานง่วนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันมีคนร้องถามเธอว่านี่คุณเกิดมาทำไมเนี่ยเธอน่าจะตอบว่าอย่างไรคงจะไม่ได้ตอบว่าไม่รู้ไว้แล้วแต่ม้าจะพาไปเพราะเธอไม่ได้ขึ้นขี่ม้าเนี่ยเธอตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอถามคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วเรียนหนังสือไปทำไมไม่รู้เดี๋ยวขอถามคอมพิวเตอร์ก่อนทำงานไปทำไมไม่รู้เดี๋ยวขอถามคอมพิวเตอร์ก่อนจบเล่าสองเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะชี้เห็นว่าวิถีแห่งชีวิต The Way of Life สายทานหรือกระแสแห่งชีวิต The Stream of Life ที่เราพูดกันทุกวันนี้จนติดปากชินหูว่า Lifestyle กับผู้คนในบ้านเมืองของเราในโลกของเราทุกวันนี้เป็นเหมือนกับผู้ชายและผู้หญิงสองคนในสองเรื่องนี้ไหมคือไม่รู้เว้ยแล้วแต่ม้าจะพาไปเดี๋ยวขอถามคอมพิวเตอร์ก่อนคือแล้วแต่กระแสสังคมกระแสของโลกเนี่ยมันจะชักนำพาเราไปแต่โลกทุกวันนี้เป็นโลกวัตถุนิยมเป็นโลกแห่งความเร็วเวลาที่เราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเปิดโทรทัศน์ดูเดินผ่านคัตเอาท์แผ่นใหญ่ๆนะเขาชวนให้เราไปทำอะไรบ้างถ้าจะสรุปนะเป็นเป้าหมายที่สิ่งเหล่านั้นบอกกับเราน่าจะเป็นคำกระชับสัก 2-3 คำอย่างนี้ได้ไหมคือเป้าหมายชีวิตอยู่ที่สวยรวยเก่งจะถามว่าสวยแล้วหล่อแล้วเนี่ยยังเป็นทุกข์นี่จะเอาไหมรวยแล้วยังเป็นทุกข์อีกใครต้องการบ้างเก่งแล้วโกงแล้วเป็นทุกข์ด้วยคงไม่มีใครต้องการจริงๆแล้วทุกคนต้องการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะหลานเล็กๆเด็กๆของเราอยู่อนุบาลประถมก็ต้องไม่เป็นทุกข์ขึ้นชั้นมัธยมก็ทำไมเป็นทุกข์เข้ามาวิทยาลัยไม่เป็นทุกข์เรียนจบออกมาทำงานก็ต้องไม่เป็นทุกข์อยู่คนเดียวไม่เป็นทุกข์แต่งงานมีชีวิตคู่ก็ไม่เป็นทุกข์มีลูกมีหลานก็ต้องไม่เป็นทุกข์เรื่อยไปถึงแก่ไม่เป็นทุกข์เจ็บไม่เป็นทุกข์ตายไม่เป็นทุกข์นี่ตลอดชีวิตเราต้องการสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นคือเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เรามาวิธีการกันทั้งหลายสำหรับวันนี้อยากจะประยุกต์หลักพุทธศาสนามาฝากท่านทั้งหลายสัก 2-3 หลักนะฮะเพื่อการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์หลักการที่1นี่ก็ขอเล่าเรื่องให้ฟังก่อนอีกสักเรื่องนึงคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อนัสรุดดินเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนฉลาดเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อมุสตาฟามุสตาฟานี่เป็นคนเจ้าปัญหาไม่ฉลาดแล้วก็มีปัญหาคอยถามเพื่อนอยู่เรื่อยวันหนึ่งเขาถามว่าห้องที่ฉันพักอยู่เนี่ยมันคับคับแคบแคบดูระบาดไม่สบายจะมีวิธีการช่วยฉันสบายขึ้นได้ไหมแล้วสิบอกว่าฉันมีวิธีการจะช่วยแกสบายขึ้นได้แต่แกต้องทำตามคำสั่งฉันนะฉันสั่งอะไรแกทำตามนะแล้วจะสบายขึ้นจริงๆมุสตาฟาอยากจะสบายขึ้นรีบรับปากรับคำแกสั่งมาเถอะฉันทำตามไปทั้งนั้นแหละขอให้สบายขึ้นก็แล้วกันเอาอย่างนี้เพื่อนคืนนี้แกลองเอาแพะเข้าไปผูกในห้องสักตัวสิมุสตาฟาฟังคำสั่งเพื่อนก็งงๆแปลกใจแต่มารับปากว่าจะทำตามก็เอาแพะไปผลห้องตัวหนึ่งรุ่งคืนเช้าก็รีบไปต่อว่าเพื่อนแกรู้ไหมเมื่อคืนนี้อาจจะแพ้จนมันร้องกวนฉันทั้งคืนเลยฉันหลับตื่นๆไม่อันหลับนอนเลยแต่แกจะสบายขึ้นยังไงล่ะอ้าวเมื่อคืนนี้ก็ต้องเอาลาไปผูกสักตัวสิจะได้เป็นเพื่อนกัน2ตัวรุ่งคืนเช้ามุสตาฟาก็ไปต่อว่าเพื่อนอีกเมื่อคืนนี้ไอ้สองตัวมันทั้งเตะทั้งถีบกันเพราะมันแย่งที่กันแล้วมันถ่ายออกมาเหม็นครุ่งฉันไปหมดเลยฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกแล้วแล้วแกว่าจะสบายขึ้นยังไงล่ะอ้าวเมื่อกี้นี้ก็ต้องเอาม้าตัวสักตัวสิไอ้สองตัวมันทะเลาะกันเอาตัวที่สามไปตัดสินกันแล้วกันรุ่งขึ้นเช้ามุสตาฟาตาแดงก่ำสลัวเสลไปหาเพื่อนโอ้ยเมื่อคืนนี้ไอ้สามตัวมันร้องกวนฉันจริงๆฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไหนแกว่าจะสบายขึ้นยังไงล่ะนัสรุดดีนบอกว่าฉันจะก็ท่าแล้วล่ะเพื่อนถ้าอย่างนั้นคืนนี้แกเอาแพะมาจองของแกซะสิรุ่งคืนเช้าเขาไปหาเพื่อนแล้วบอกเมื่อคืนก็ยังชั่วเสียงไม่ค่อยเบาลงไปหน่อยเพราะมันเหลือแค่2ตัวคืนนี้ก็เอาลางมาซะสิรุ่งคืนเช้าไปหาแล้วบอกว่าเมื่อคืนรู้สึกว่าห้องที่ฉันพักอยู่เนี่ยมันกว้าง

คืนหน่อยหนึ่งแล้วล่ะเมื่อคืนนี้แกก็ออกมาจองแกซะสิทุกคืนเช้ามุสบายิ้มเพลไปหาเพื่อนบอกว่าขอบใจเพื่อนมากเมื่อคืนนี้ฉันนอนหลับสนิทมีความสุขที่สุดในโลกเลยและรู้สึกว่าห้องที่ฉันพักอยู่เนี่ยมันกว้างขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะจบท่านหลายเข้าใจไหมฮะทำไมมุสฟาจึงมีความสุขขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้ขยับขยายห้องเลยเพื่อนเขาสอนให้เขามีแพะลาหรือม้าหรืออย่างไรไม่ใช่เพื่อนเขาสอนให้เขามีสิ่งที่เรียกว่าสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มีพุทธภาษิตว่าสันตุถีปรมังธนังความสันโดษหรือความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งบรมทรัพย์ทรัพย์มันมีสองประเภทนะฮะทรัพย์ภายนอกนี่วัตถุสิ่งของเงินทองยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดแต่ทรัพย์ภายในคือปัญญาหรือสันโดษยิ่งใช้ก็ยิ่งมีมากขึ้นทรัพย์ภายนอกขโมยโจรลักไปได้แต่ทรัพย์ภายในอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาใครมีสันโดษคือรู้จักพอแล้วจะมีบรมทรัพย์คือมีทรัพย์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหลักการที่หนึ่งเพื่อการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์คือทุกคนต้องรู้ว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจแล้วความพอใจอยู่ที่ไหนก็ที่ใจของเรารู้จักพอนี่เองถ้าไม่รู้จักพอแล้วเราก็ยากเหลือเกินที่อย่างเป็นสุขได้มีขอทานคนหนึ่งนะเที่ยวเดินขอไปตามถนนท่าน้ำป้ายรถเมย์ทั้งวันก็ได้มานิดเดียวเท่านั้นเองวันก็เดินผ่านไปบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังใหญ่มากรถจอดอยู่หลายคันด้วยแสดงว่าจะเป็นบ้านท่านเศรษฐีอย่างแน่นอนตรงเข้าไปจะไปขอสัก10บาทคนใช้บอกว่าเวลานี้ท่านเศรษฐียังไม่ว่างหรอกกำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ในห้องพระแล้วก็นั่งรออยู่ข้างนอกท่านเศรษฐีสวดมนต์เสียงดังมากแล้วก็พอสวดจบอธิษฐานต่อทันทีที่รวยร้อยล้านขอได้เป็นพันล้านกำไรอย่าได้ขาดทุนคุณขึ้นอย่าได้ตกเลยขอมากมายเสียงดังขอทานได้ยินนั้นก็จะกลับออกจากบ้านไปพอดีท่านเศรษฐีเสร็จมายังพระพอดีรีบเรียกขอทานว่าใช้สัก10บาทขอทานว่ายังไงฮะผมเปลี่ยนใจแล้วครับท่านเดิมผมคิดว่าจะได้พบกับเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมกลับได้พบขอทานที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะขอมากที่สุดขอทานกับขอทานไม่เบียดเบียนกันแล้วครับท่านผมขอลาท่านก่อนจบนั่นหลายลองคิดดูนะฮะขอทานต้องการ10บาทแต่เศรษฐีต้องการ10ล้านเนี่ยใครมันจะจนกว่ากันใครมันจะมีทุกข์มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักพอแล้วเนี่ยจะอยู่อย่างเป็นทุกข์แน่นอนถ้ารู้จักพอแล้วจะไม่มีวันจนอยากให้ทุกท่านได้อัญเชิญคำสอนหรือพระโอวาทของสมเด็จพระญาณสังวรสิบเปอร์เซ็นต์คราชเนี่ยทรงประทานไว้ให้นานแล้วคนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาคนจนที่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นขอให้เราสร้างสันโดษให้เกิดขึ้นในตัวของเราให้ได้แล้วก็มีความพอใจในสภาพของเรานะแต่ถ้าหากว่าใครยังรู้สึกว่าไม่พอใจตัวเองเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์ถาปณีนครทัพแต่งบทกวีไว้ให้กำลังใจดีเหลือเกินแม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงระดาขาวแม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มอร่ำตาแม้มิได้เป็นหงษ์ธนงศักดิ์ก็จงรักเป็นโนรีที่หันษาแม้มิได้เป็นน้ำแม่คงคาจงเป็นทาราใสที่ไหลเย็นแม้มิได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้มิได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญก็จงเป็นวันแรมอันแจ่มจางแม้มิได้เป็นสนต้นระหงจงเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวางแม้มิได้เป็นนุชสุสะอางจงเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีอาจจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกยังผิดแผกดีงามตามวิถีประกอบกิจบำเพ็ญให้เด่นดีสมกับที่ตนเป็นเช่นนั้นเทินเป็นอะไรขอให้เป็นให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดนี่เป็นความสุขที่สุดในชีวิตใช่หรือไม่นี่คือหลักการที่หนึ่งนะจะอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ต้องรู้ว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจและความพอใจที่ใจของเรารู้จักพอนี่เองนี่หลักการที่สองที่เราเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรล่ะท่านทั้งหลายหนึ่งอาลัยอดีตสองกังวลกับอนาคตใช่ไหมฮะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันใครใช้ชีวิตอย่างนี้ผิดหลักการกับพระพุทธเจ้าชัดเจนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดมีคนเขาบอกว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดูแลตัวของมันเองหมายความว่าอย่างไรฮะ
จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดูแลตัวของมันเอง

คือทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะพบแต่กับว่าวันนี้วันนี้วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำวันนี้ดีแล้วเนี่ยมันจะดูแลตัวของมันเองคือมันจะดีเรื่อยไปแต่พูดอย่างนี้กว้างเกินไปพุทธศาสนาสอนแคบลงมากว่านี้มากจงทำขณะนี้ให้ดีที่สุดแล้วขณะหน้าจะดีเองชีวิตคนเรานี่มีเป็นขณะไปนะฮะขณะหน้านี่ไม่แน่นะระหว่างอาตมากับท่านทั้งหลายเนี่ยใครจะน็อกไปก่อนมีสิทธิ์เสมอกันมันทุกคนประมาทไม่ได้ในขณะนี้เป็นผู้พูดเป็นผู้แสดงธรรมตั้งใจพูดตั้งใจแสดงให้ดีที่สุดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังก็ฟังให้ดีที่สุดมาจากวิจารณ์ว่าเดี๋ยวพอฟังธรรมจบแล้วจะไปทำอะไรต่อนั่นเราวางแผนไว้คือเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อเตือนตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเองคิดอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดอดีตมีไว้เตือนใจอนาคตมีไว้เตรียมใจแล้วปัจจุบันมีไว้พระท่านบอกว่าทำใจถ้าทำใจนี่ตรงเรียกว่าหรือเหมือนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นอดีตมีไว้เตือนใจอนาคตมีไว้เตรียมใจปัจจุบันมีไว้ตั้งใจนะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะกับสภาพปัจจุบันนี้หรือหน้าที่ในปัจจุบันนี้นี่คือหลักการที่สองใครไม่อยากอยู่อย่างเป็นทุกข์อย่าอาลัยกับอดีตมากจนเกินไปวิตกกังวลกับอนาคตมากเกินจนเกินไปแต่ให้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดทีนี้หลักการที่สามเนี่ยสำคัญอีกเหมือนกันนะที่เราอยู่อย่าเป็นทุกข์เพราะเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันหรือเปล่าระแวงเพราะรักมีไหมเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวหยุดระแวงคนอื่นหันกลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าอย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองนี่เป็นหลักการที่สามระวังตัวเองนี่ขั้นพื้นฐานที่สุดระวังตามหลักศีลห้านี่เองนะฮะนี่ทำไมเราต้องอาราธนาศีลรับศีลกันทุกครั้งเมื่อเริ่มประกอบพิธีกรรมของชาวพุทธเพราะว่านั่นคือกุศโลบายปู่ย่าตายายเตือนให้เราระวัง5เรื่องที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจเรื่องประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสมาธิของเราด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือว่าหลงไหลมัวในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนคนอื่นก็ต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมตกลงกันว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจจังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดต่ออาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิตคิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเรารักสุขเกตทุกอย่างไรคนก็รักสุขเกตทุกอย่างนั้นเราไม่อยากเจ็บไม่อยากตายคนก็เหมือนกันคิดได้อย่างนี้มันจะไม่เบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นศีลห้าในต้องรักษาไว้เป็นนิดเรียกว่านิจศีลนะฮะทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตเนี่ยระวังที่ตรงไหนระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6จุดนี้สำคัญมากท่านจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรือว่าจะอยู่กับนิพพานความสงบเย็นก็อยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องอยู่ให้เหมือนแมงมุมกันทุกคนนะฮะเพราะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเลยเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์แล้วมันก็ไปเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวก้าวเท้าไปจับมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วก็กลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมนี้เราแผ่ตาไปรับรูปแผ่หูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมีสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่ากิมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติคือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรฮะเราจะมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนทั้งเป็นทุกข์นั่นเองนี่เพราะฉะนั้นหลักสามประการนี้อาจารย์ทั้งหลายจะช่วยให้เราอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์คือให้เรารู้ว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ใจของเรารู้จักพอสร้างสันโดษให้เกิดขึ้นในตัวของเราให้ได้แล้วก็ให้เราทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดนั้นคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นที่ไหน

ไว้วางใจกันที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนในวัดเนี่ยถ้าหวาดระแวงเกิดจะไม่ไว้วางใจกันทุกที่จะไม่มีความอบอุ่นจะอบอ้าวอึดอัดมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องไม่หวาดระแวงกันจะได้ไว้วางใจกันเพราะบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันนั่นเองการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของทุกคนใครที่อยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับตายทั้งเป็นนะฮะไม่ทราบว่าจะอยู่ไปทำไมเนี่ยเวลาที่เป็นทุกข์เรื่องอะไรขึ้นมาลองนั่งคิดดูซิว่าเอ๊ะเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างเนี่ยลิสต์เป็นข้อๆเนี่ยได้อะไรบ้างมีแต่เสียนะที่เสียอันดับที่หนึ่งเลยคือเสียเวลาไปเป็นทุกข์อยู่เราน่าจะเวลาไปสาวหาต้นเหตุแล้วแก้ต้นเหตุนั้นกันดีกว่าใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายคงจะต้องการอยู่อย่างในโลกนี้อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์โลกนี้มีปัญหากับความทุกข์มากอยู่แล้วเนี่ยปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาอีกบางคนไม่ได้เอาเฉพาะปัญหาและความทุกข์ในปัจจุบันเท่านั้นยังไปเอาอดีตมาเป็นปัญหาเป็นความทุกข์อีกอย่างนี้เรียกว่าดับเบิลทุกข์บางคนไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกเรียกว่าทริปเปิลทุกข์เนี่ยทุกซ้อนทุกอย่างนี้ก็เรียกว่าตายทั้งเป็นนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากอยู่อย่างเป็นทุกข์หรือตายทั้งเป็นขอให้เราต่อไปนี้เวลาที่ออกจากบ้านจะไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนอาจจะต้องพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยได้ไหมคือตั้งใจว่าจะออกจากบ้านว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจะไม่ไปเบียดใครจะไม่ไปทำร้ายใครจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปสร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยใครไม่เชื่อลองหลับตานึกถึงคนที่เรารักที่ชอบใจนะฮะใบหน้าจะลอยมาเป็นสิบหน้าเลยเรารู้สึกอมยิ้มคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอเป็นนั่งคนที่ไม่ถูกใจมาคนเดียวเท่านั้นเองโคตรหัวเหี่ยวไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีศัตรูใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากเดินเหินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยหรือไปทางซ้ายเลยไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยขอทุกท่านสามารถปฏิบัติตนเองในชีวิตให้ได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ตรงกับเป้าหมายของชีวิตที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ขอให้ความทุกข์ในชีวิตเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขออวยพรทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วในแต่ละวันเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อยู่แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีเรื่อยๆไปไปทำดีอยู่แล้วก็ดีกันเรื่อยๆไปแล้วนี่จะเป็นพรที่แท้จริงนะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านแต่งคำประพันธ์ไว้นานแล้วว่าทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงพรทำดีเองมั่นคงวันคืนยืนยงซื่อตรงต่อผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียรบำเพ็ญบุญกุศลนำให้ถูกให้พอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือธรรมเชื่อกรรมยำเยงบาปชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพรขอที่ท่านรับพรคือสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดในชีวิตด้วยการลงมือทำดีด้วยตัวของท่านเองแล้วมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

โลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งวัตถุนิยมความต้องการมากมายขอทานต้องการ10บาทแต่เศรษฐีต้องการ10ล้านใครมันจะจนกว่ากันใครมันจะเป็นทุกข์มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักพอแล้วเนี่ยจะอยู่อย่างเป็นทุกข์แน่นอนถ้ารู้จักพอแล้วจะไม่มีวันจนรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุร

0: วงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบ
1: ช่วงจิตบริสุทธิ
2: ์ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็มีทั้งคนมีทั้งงานเจองานเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆเนี่ยอย่างถูกต้องเลยนะยิ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆด้วยเนี่ยมีความดีความงามในการปฏิบัติงานคืองานเป็นงานสุจริตเนี่ยปัญหาก็น้อยหรืออาจจะไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อเจอคนเนี่ยโบราณบอกนานาจิตตังต่างคนต่างจิตต่างใจมากคนก็ยิ่งมากเรื่องเรียกว่าหมดลมก็หมดเรื่องตราบใดที่ยังมีลมก็มีแต่เรื่องคนมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะมีท่าทีอย่างไรในการที่จะดำเนินชีวิตของเราพลิกปัญหาให้กลายเป็นปัญญาแทนที่จะพลิกปัญหาทำให้อับปัญญาเราก็เอาปัญหามาสร้างปัญญาคือเอาปัญหามาเป็นบทเรียนแล้วก็จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในอันที่จะออกไปจากปัญหานั้นน่ะอันนี้คือถือท่าทีที่เราพึงปฏิบัติขอให้หลักการในการดำเนินชีวิตว่าในทางพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงวางหลักการเอาไว้1เราจะต้องมีความระมัดระวังมิให้สิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังนี้เกิดขึ้นมีขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังคือเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังภาษาพระใช้คำว่าสังวรประทาน2สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเราจะต้องขจัดสละละเว้นมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะหายไปอันนี้คือท่าทีในแบบที่2ที่ภาษาพระท่านใช้คำว่าปหานปทาน3สร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งดีสิ่งงามสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นมีขึ้นพยายามที่จะสร้างในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นให้มากที่สุดภาษาพระใช้คำว่าภาวนาประทานและ4รักษาสิ่งดีสิ่งงามที่มันมีอยู่แล้วให้คงอยู่แบบยั่งยืนไม่หมดไม่สิ้นไปสิ่งดีสิ่งงามต้องรักษาไว้ดูดเกลือรักษาความเค็มนะอย่าได้ปล่อยปะละเลยทิ้งให้หายออกไปจากชีวิตของเราภาษาพระใช้คำว่าอนุรักษณาประทานเมื่อเรามีเหตุปัจจัย4เหตุปัจจัยนี้แล้วปัญหาไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่กลายเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราได้ปัญญาว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรใน4ท่าทีนี้นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะมาระมัดระวังอย่างไรนี่คือการใช้ปัญญาละจะสละละเว้นออกไปอย่างไรนี่ปัญญาละในขณะเดียวกันเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นคือภาวะที่ได้ปัญหานี่เราจะมีท่าทีอย่างไรนี่ปัญญาเหมือนกันนะและสุดท้ายสิ่งดีที่งามที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะรักษาไว้ให้คงอยู่แบบยั่งยืนอย่างไรนี่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาทั้งหมดนี่คือท่าทีที่เราพึงจะเป็นเมื่อเรามีท่าทีอย่างถูกต้องดังนี้นะชีวิตของเราก็อยู่สุขเย็นใจเจองานก็ไม่มีปัญหาเจอคนก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีท่าทีถูกต้องพอเจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าหน่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน์ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: างที่บอกว่าถ้าใครคิดอยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์คเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม่กี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากมากอะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรทหัวอินฟลเรทเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม่กี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรทอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้

0: ้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกโป่งและหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากๆ
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลวติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะคร
1: ับ จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟคั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดบิดบิดบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
4: ้นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
0: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน
1: ่
0: ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเน
1: ี่
0: ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้าน

0: ประกันอีกตั้ง2ปีเต็ม
1: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

You know, like now, let me listen. Now, listen. แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่า

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก6ตัว
1: เพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอ่ะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะ

0: ไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
1: ใช
0: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
1: เออ
0: ตัวละแค่83 บาท
1: อายแล้วนี่คือซามิน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999 บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83.25 บาท
0: จากตัวละ390
1: ใช่
0: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก็บ

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นส
0: ี
1: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้นะ

0: เทลมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390 บาทค่ะพี่แม่ๆ390 บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะ

0: เหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะหนุยแม่จะโผล่แบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อทำการและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ขอทึ่งทางรถไฟสายมรณะสวยที่สุดเสียวที่สุดแห่งเมืองกาญจนบุรี
1: 1ไม้หมอนคือ1ชีวิตของเฉลยศึก
2: ไม้หมอนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เหรอฮะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยเท่ากับ1ชีวิต
0: ความจริงจากทายาทแห่งบ้านบุญผ่องวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ
3: ก็แอบซื้อยาฟีนินเนี่ยไว้ใต้เตียงญี่ปุ่นเห็นตายทันที
0: นักกีฬากระโดดเชือกทีมนี้แต่ละท่าสุดทึ่งอุ้ย80ยังไหวคุณยายบิวตี้สะเซ็ตดีฝีมือเนี๊ยบ
3: ทั้งป่าทั้งซอยทั้งใดให้ผมวันนี้
4: คุณน
0: ะมโนราธรรมดาโลกไม่จำต้องเข้าไปรำอยู่บนถาดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมบรรยากาศรอบตัวผมตอนนี้สวยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและยังเป็นร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับที่นี่ก็คือทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสครับแต่นอกจากความสวยงามแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะมาให้คุณผู้ชมได้ทึ่งกันครับทางรถไฟสายมรณะเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2สร้างขึ้นด้วยแรงงานเฉลยศึกสงครามนับแสนคนจากหลายชนชาติรวมไปถึงแรงงานชาวเอเชียเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธและกำลังพลในการโจมตีพม่าและอินเดียโดยเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อเข้าสู่ประเทศพม่าและปลายทางสิ้นสุดที่เมืองตันบูซายัดรวมเป็นระยะทางกว่า415กิโลเมตรทางรถไฟสายมรณะสายนี้นับว่าเป็นทางรถไฟสายเดียวในโลกที่ใช้แรงงานมนุษย์สร้างมากที่สุดและจุดสำคัญที่สร้างยากทำให้เกิดการสูญเสียแรงงานเฉลยศึกมากที่สุดนับหมื่นหมื่นคนก็คือบริเวณถ้ำกระแสและช่องเขาขาดที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูร่องรอยทางประวัติศาสตร์กันในวันนี้ครับ
1: ไปเลย

ุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าไปยังสถานีถ้ำกระแสนะครับผมบรรยากาศดีมากวิวสวยมากเลยนะฮะ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับป้าจันครับผมผู้ที่เกิดและโตอยู่บริเวณใกล้เคียงทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสแห่งนี้ครับสวัสดีครับป้าจันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โหป้าจันผมยืนตรงนี้เนี่ยหวาดเสียวมาก
1: ความจริงอ่ะตรงนี้คือไม้หมอนนะคะซึ่งเป็นไม้นะคะเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: เนี่ยเห็นเป็นไม้
0: เป็นไม้หมดเลย
1: จ้ะคือเขาจะไม่ทำเป็นปูนเพราะว่าอนุรักษ์นะคะ
0: ครับ
1: เป็นอนุสรณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วที่ทำไมถึงเรียกว่าสะพานสายมรณะนะคะจริงๆแล้วประวัติเขาบอกว่าหนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกที่ทำ
0: หมายถึงหนึ่งไม้หมอนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เหรอฮะ
1: ค่ะค่ะเนี่ย
0: เท่ากับหนึ่งชีวิตของเฉลยศึก
1: ค่ะหนึ่งหมอนคือหนึ่งศพทั้งไข้ป่าชุกชุมนะคะสัตว์ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมากมายค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอจะได้ตรงเนี้ยข้ามมาเนี่ยก็นับเป็นหมอนกัน
0: ครับ
1: นะคะว่าเปรียบเทียบกันเลยว่ายังไง

0: ะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมระเบิดนะคะ
1: ซึ่งที่ล้อมตรงนี้อยู่เหรอฮะ
0: ค่ะหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะคือทางทหารพันธมิตรหรืออเมริกานะคะจะมาทิ้งสะพานซึ่งญี่ปุ่นเป็นคนสร้างนะคะคือสะพานสายมรณะนะคะความจริงอ่ะสมัยป้ายังเล็กๆอยู่อ่ะหลุมตรงนี้จะลึกมากแต่นี้ว่าการเวลาก็ทำให้ดินอะไรเนี่ยมันก็สไลด
1: ์เกลี่ยลงมาใช่ไหมฮะหูแต่ที่เห็นกั้นอยู่เนี่ยเป็นตอไม้กับเอาเชือกพันเนี่ยหลุมใหญ่มากเลยนะฮะ
0: ใหญ่มากค่ะก่อนนี้จะใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือร่องรอยหลักฐานหลุมระเบิดของจริงนะฮะทำให้เราได้เห็นเลยว่าโอ้โหสมัยก่อนนี่ตอนเขาหลบระเบิดเนี่ยเขาหลบเพราะอะไรนะฮะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นสิฮะเป็นวงกว้างจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเห็นนะฮะมาดูได้แค่ที่นี่ที่เดียวนะทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสนะครับผมเพราะว่าหาดูได้ยากจริงๆครับสำหรับตอนนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปตัดผมกันนะครับแต่ว่าช่างตัดผมคนนี้เขาไม่ธรรมดาครับผมขออนุญาตใช้คำว่าเก่าแต่ฝีมือยังเก่าครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันที่กรุงเทพครับ
2: จะซอยตรงไหนคะ
3: ตรงไหนก็ได้ขอให้พี่ได้ซอยเถอะโอ้ยมือนิ่มมากเลยอ่ะฝ้ายที่เขาบอกว่าสาวน้อยร้านเนี้ยทั้งนวดดีซอยดีไอเลิฟแบบสุดทำไมมือหนักขึ้นอ่ะอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมฝันเหรอเนี่ย
4: ผมเลยอยากจะหัวเราะย้อนนายนิกกี้ซะจริงจริงฝันหวานว่ากำลังจะทำผมกับช่างเสริมสวยสาวน้อยน่ารักที่ไหนได้กลายเป็นช่างเสริมสวยรุ่นเก่าแต่ยังเก่านักจะบอกให้และผมว่าน่าจะเป็นช่างเสริมสวยที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะอายุอนามคุณยายนี่หูปลาเข้าไปเกือบจะร้อยนะครับแต่ยังฟิตปังยืนทำผมวันละเกือบ8ชั่วโมงนี่ผมว่าถ้าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันคงจะนั่งตะบันหมาดหรือไม่ก็นั่งนอนนอนอยู่กับบ้านแต่สำหรับคุณยายพิมพรวัย82ปีแกใช้วิชาความรู้สมัยสาวๆมาเปิดร้านเสริมสวยพวกเราชาวไทยซึ่งก็ขอเรียกว่าคุณยายบิวตี้ฝีมือยังเนี้ยบจะสะซอยเซ็ตแบบไหนก็ได้หมดเพราะคุณยายแกสดชื่น
3: ยังไงนะเราคือใครครับคุณยาย
5: ป้าพิมพรภูมิรอดอายุ82ปีเอง
3: มันจะมาเป็นแบบช่างเสริมสวยเนี่ยมีทำงานอื่นมาก่อนไหมฮะ
5: ตอน17นั้นทำผมกับเย็บผ้าเป็นครูพอปิดเทอมก็ไปเรียนเกียรติกล้านิรันดร์รัตน์โรจนาถโรงพยาบาลชัยเชียงรัตน์นี่แหละปิดไม่นานก็ไปเรียนทำดอกไม้เรียนแกะสลักมาสอนเด็ก
3: คุณยายเรียนหลายอย่างทำไมขยันจังเลยอ่ะ
5: ไม่ว่างก็เดินไม่ได้แล้วถ้าไม่จะมานะเข่าขาไม่เคยเป็นและตาไม่เคยใส่แว่น
3: ครับ
5: ไม่แก่คนใส่แว่นคือคนแก่

0: อ๋อเพราะคุณยายเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดคุณยายยังทำงานอยู่คุณยายจะไม่แก่
1: ไม่แก่เวลาเขาสอนรำที่ข้างสนามหลวงอ่ะเขามีห้องสองห้องที่จะสอนรำ
0: อย่าบอกนะว่ารำได้
1: เต้นรำระบำเจ้าขอ
0: เออ
1: ควังเพราะสนอจับใจดังเลยประสบอาชัยดังสื่นสื่น
0: แล้วคุณยายครับไปเรียนเสริมสวยมาจากที่ไหนครับ
1: เกตกล้าวพิรันรักรุจนาถองค์กรบาเซีย
0: โย
1: เทียมรัก
2: คุณยายพิมนี่แกเป็นเรียนเสริมสวยมาหลายสถาบันก็นี่นะครับของแท้ไม่มีใครแก่เกินเรียนครับที่สำคัญแข็งแรงสุดๆนี่ก็ปาเข้าไป80กว่าแต่ยังเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วมือไม้ไม่สั่นครับเข่าไม่ลั่นซึ่งวันนี้นายนิกกี้ถึงกับลงทุนไม่ยอมสระผมมาหลายวันครับเพื่อมาให้คุณยายสระเซ็ตซอยเสริมหล่อให้มาดูกันว่าคุณยายพิมก็จะมีเทคนิคดีๆในการสระผมแบบไหนให้นายนิกกี้ติดอกติดใจกันบ้างล่ะครับ
1: ค่ะอ้ามเขาถ้าเล็บลงน่ะหนังหัวตลอกจะเป็นรังแคแล้วก็ตรงนี้บีบได้กดได้ใต้ทอยได้กระตุ้นเส้นเลือด
0: คือผมชอบไปสระผมในเมืองสระทีประมาณแบบ200อะไรเงี้ยคุณยายสระครั้งละกี่บาท
1: ผมสั้น30ผมยาว40
0: 30บาทเองเหรอคุณยาย
1: เนี่ยบีบๆๆๆ
3: สบายมากครับพี่
1: ก็ยกขึ้นมาเห็นสิเนี่ยเห็นด้านไหนเหลือก็ตัดทิ้งไปก็ยกขึ้นมาอันไหนเหลือก็ตัดทิ้งไปสวยแล้ว
0: สวยแล้วนะ
1: เป่าหน่อยนึงต้องเก็บกับไอ้นี่ก่อนนะ
0: ไปแล้วร่วง
1: เดี๋ยวร่วง
2: โอ้ว่าแต่คุณยายพิมพ์ครับใช้กรรไกรตัดผมทีก็ต้องเดินไปเก็บทีนึงแบบนี้ผมว่ามันเหนื่อยนะครับแต่นี่คือวินัยที่คุณยายพิมพ์ถือปฏิบัติทำมาตลอดเพราะกรรไกรเล่มนี้อาจารย์สั่งไว้ห้ามทำหล่นห้ามลับจะใช้ได้นานเป็น10ปีครับโอ้โหนี่ครับมันกรรไกรวิเศษชัด
0: คุณยายพอกินเหรอเดือนนึงได้เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็กินได้หมดวันๆก็พอแล้วมีความสุขจะมีเพื่อนคุยไม่จำก็ได้มานั่งเล่นได
2: ้ก่อนหน้าจะมาเป็นช่างเสริมสวยคุณยายพิมพ์ทำมาหลายอาชีพครับแล้วก็เคยเข้ารับราชการเป็นครูแถมเป็นครูดีเด่นติดต่อกันถึง6ปีซ้อนจนเกษียณอายุจึงได้มาเปิดร้านเสริมสวยซึ่งเป็นอาชีพที่แกรักและถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในบ้านทรายทองแต่ไม่ใช่บ้านในละครนะครับคุณผู้ชมครับแต่แม้นร้านแกจะเล็กแต่ก็มีบริการบิวตี้ครบแทบจะไม่ต่างจากร้านทั่วไปที่สำคัญคือค่าบริการถูกไม่ว่าจะสระเซ็ตซอยโกกผมอบไอ้น้ำผมราคาเริ่มต้นแค่30บาทอบไอ้น้ำ50บาทโกกผมร้อยเดียวเองโอ้โหแหมอะไรจะถูกขนาดนั้นแต่ถูกและดีแบบนี้แหละครับทำให้มีลูกค้าในหมู่บ้านแวะเวียนมาใช้บริการตลอดทั้งวัน
0: เป็นคนที่ไหนอะพี่อะ
4: เป็นคนนครค่ะพี่ก็แก้ทรงปกตินี่แหละเขายายจ่าถูกมาก20บาท
0: 20บาทสำหรับผู้หญิงครั้งนึงอะหรอ
4: จริง
5: มาสระใดค่ะพอสระใดเสร็จแล้วคุณยายก็จะถามว่าหนีบไหมแถมเยอะราคา40บาท
0: 40บาท
5: สวยไปทำงานเลยค่ะ
6: เห็นคุณครูทำผมนะคะมาตั้งแต่ยังเป็นคุณครูอยู่จนคุณครูเขาเกษียณอายุมาแล้วอะค่ะเขาไม่ได้มองว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอะไรอะค่ะเหมือนกับว่าทำเพราะใจอยากจะทำมากกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นช่างทำผมพี่มีอายุมากเท่านี้มาก่อนเลยค่ะซึ่งจริงๆค่ะ
2: คุณยายพิมพ์บอกกับเราว่าที่ทำทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังรวยครับแค่อยากแบ่งปันความสวยในราคาประหยัดแหมคำนี้มันโดนครับมันโดนเลยและที่สำคัญคือแกบอกว่าจะได้มีเพื่อนคุยไม่เหงาจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็นี่นะครับเคล็ดลับอายุยืนของคุณยายพิมพ์เขานะครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆวัยเดียวกันไหมคุณยาย
1: ออกกำลังกาย
0: ครับ
1: หาเพื่อนคุย
0: ช่างเสริมสวยวัยเก่าคุณยายพิมพร
1: คงรอดใต้ถึง
0: อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันนะ
1: บ๊ายบาย
7: มาอยู่บริเวณภายในของถ้ำกระแสแล้ว
8: เมื่อก่อนนั้นน่ะทหารญี่ปุ่นมาพักที่นี่เอาเทียนส่องไปข้างหลังถ้ำไปเจองูอ่ะซึ่งเป็นงูเผือกตัวเล็กตัวใหญ่นอนขด
2: มโนราธรรมดาโลกไม่จำต้องเข้าไปรำอยู่บนถาดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบส

0: เซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
1: ่
0: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
0: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
1: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
0: ผ้าขนหนูนุ่ม
1: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
0: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที ่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะ

0: าสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้า2สีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละ
1: น
0: ้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซ
1: ัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตกนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: อมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: มาของชื่อทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณภายในของถ้ำกระแสแล้วนะฮะป้าจันครับถ้ำนี้คือตามธรรมชาติเขามีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีการไม่ได้เกิดจากการขุดเจาะใดๆ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นทหารของญี่ปุ่นนะคะซึ่ง

0: ว่าเลิกสงครามมานานหลายปีแล้วอ่ะจะมีพระธุดงค์มาจำวัดอยู่ตรงนี้แถวตำเนียค่ะพระธุดงค์ก็เล่าให้ญาติโยมที่มาทำบุญนะคะว่าเอาเทียนส่องไปข้างหลังถ้ำไปเจองูอ่ะซึ่งเป็นงูเผือกอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่นอนคด
1: อ๋อก็ยังมีงูตามธรรมชาติเขามาอาศัยเป็นงูเผือกด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะมันเพราะว่าทางนู้นมันยังรกอยู่ฝั่งแม่น้ำทางนู้นนะคะแล้วก็จะมีป่องพระธุดงค์ว่าจะมีป่องหลังถ้ำซึ่งเขาจะออกทางด้านนู้นแล้วก็จะไปลงเล่นน้ำหน้าเรื่องแรงนะคะ

0: ันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าจันมากนะครับถ้าเกิดไม่ได้ป้าจันนะฮะเราก็คงไม่รู้ว่าในยะที่พูดว่า1หมอน1ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนะและยิ่งมาเห็นของจริงนะฮะยิ่งทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณป้าจันมากที่มาให้ความรู้ต่างๆกับเราครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ

0: านที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือถนนปากแพรกนั่นเองครับและที่สำคัญเลยก็คือถนนปากแพรกแห่งนี้เป็นถนนประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ถนนปากแพรกเป็นย่านชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองกาญจนบุรีจากเดิมที่อยู่ท่าเสาเขาชนไก่มาตั้งใหม่ณบริเวณปากแพรกซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าปากเพกในภาษาจีนแปลว่าทางแยกมีอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายตามแนวกำแพงเมืองทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำแควใหญ่เริ่มต้นที่วัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือจรดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ซึ่งภายในชุมชนแห่งนี้ยังคงมีร่องรอยและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีให้เราเห็นกันอยู่ถึงปัจจุบันครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภัตราครับผู้ที่เกิดและโตที่ชุมชนปากแพรกแห่งนี้ครับจะมาเป็นผู้ที่พาเราเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้ให้เราดูกันครับอาจารย์สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

0: เส้นนี้ครับคุณผู้ชมที่สองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่นะฮะ
1: ถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายแรกของกาญจนบุรีนะคะ
0: ตรงนั้นเลยเหรอฮะนี่คือถนนเส้นแรกของกาญจนบุรีเลยเหรอฮะ
1: ประชาชนซึ่งตอนที่สร้างเมืองเนี่ยประชาชนจะมาอยู่ในถนนเส้นนี
0: ้
1: ก็จะมีทั้งชาวจีนชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นก็ทำให้ถนนของเราเนี่ยมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านสำคัญบ้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งในสมัยสงครามเนี่ยบ้านเราข้างในหลังบ้านก็มีหลุมหลบภัยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นที่อยู่อยู่
0: อาจารย์นี่บ้านใครครับเนี่ยอาจารย
1: ์บ้านฉันเองแหละ
0: บ้านอาจารย์เองเหรอ
1: ไหนๆมาแล้วก็จะพาให้ดู
0: กำลังจะเล่นมุกต่อเลยว่าเอ๊ะเก่าขนาดนี้เจ้าของยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่
0: อยู่ข้างๆนี่แหละครับผม
1: อันนี้เจ้าของเราก็จะขอเข้าไปดูเจ้าของส่วนที่อยู่นี่ก็คือเป็นรุ่นที่6แล้ว
0: โอเคได้งั้นขออนุญาตอาจารย์เลยแล้วกันเป็นบ้านอาจารย์นะฮะ
1: ค่ะค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยสมัยสงครามก็เราก็มีหลุมหลบภัยนะฮะ
0: มีหลุมหลบภัยอยู่ในบ้านเหรอฮะ
1: หลุมหลบภัยอยู่หลังบ้านนะคะหลุมหลบภัยเนี่ยเขาก็ขุดประมาณสัก3ถึง4เมตรนะกว้างแล้วก็ยาวก็ประมาณ 4-5 เมตร
0: ครับ
1: ขุดก็สูงคนลงไปได้แล้วก็ใช้บันไดขุดเป็นขั้นบันไดดินเป็นขั้นบันไดแล้วข้างบนนี่เขาก็เอากระดานไว้แล้วก็ดินกบแล้วพอถึงเวลาที่เครื่องบินสัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดเนี่ยนะคะเขาก็ทางโรงงานกระดาษเขาจะเปิดหูดโว้ยาว
0: เสียงดังเหมือนในหนังเลย
1: ในหนังเลยแต่มันไม่ได้ดังหวอเป็นวูดเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนที่เขาอยู่ข้างนอกก็จะรีบหาหลบพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็จะลงหลบหลบภัยไป
0: ลงหลบภัย
1: ค่ะอันนี้ค่ะพอหมดเสียงเครื่องบินหมดเสียงบูดเราก็ขึ้นมากัน
0: อาจารย์ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยบ้านอาจารย์หลังนี้

0: นี่คือถูกนำมาใช้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: ปัจจุบันเราก็ยังเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ขายของ
0: ครับ
2: รวมทั้งเรามีการแสดงของเก่าพวกธนบัตรพวกอะไรต่างๆอย่างหีบใบนั้นนะที่เห็นนู่นน่ะก็เป็นกล่องใส่ลูกปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หมวกพวกนั้นก็คือหมวกของ
0: หมวกทหาร
2: พวกทหารสมัยสงคราม

0: ับตอนนี้นะครับเรามาชมเรื่องราวน่าทึ่งที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้กันนะครับนั่นก็คือการรำมโนรานั่นเองครับแต่ว่าการรำมโนราที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นเป็นการรำที่น่าทึ่งจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดสงขลาครับ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมาสอนแชมป์นะครับท่าเบื้องต้นในการรำโนรา
2: ได้ค่ะ
1: โอเคมาผมพร้อมแล้วว
3: ันนี้นายแชมป์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูหญิงสักวันครับมาดูกันว่าจากแชมป์แร็ปโย่ครับ เจอมโนราผมว่าน่าจะมีปัญหากับกระดูกแน่นอนแล้วครับงานนี
2: ้ค่ะอ้าออกหน่อยค่ะ
1: เอาอีกครับ
2: อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงค่ะโอ้โหเรียม
1: เอาเว้ยมา
2: พอได้ไหมคะ
1: ผมอยากจะเห็นอาจารย์ทำด้วยอ่ะ

0: ท่าทางการรำที่อ่อนช้อยงดงามแต่ถ้าจะงดงามอย่างเดียวนี่โลกไม่จำครับยุคสมัยนี้มันต้องมีลีลาพลิกแปลงอย่างที่โรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาเป็นการแสดงมโนราไร้กระดูกตัวนี้อ่อนถึงขนาดพับงอได้180องศาโอ้โหนี่มันมโนราหรือนักกีฬายิมนาสติกกันแน่ครับเนี่ยแต่เป็นการรำที่แปลกพิสดารที่ผู้รำต้องใช้ทักษะขั้นสูงโดยเฉพาะความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งการแสดงมโนราแบบนี้ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆครับโดยมีครูศิรินาถหานรงค์หรือครูหญิงผู้ริเริ่มนำมโนราตัวอ่อนมาสอนให้กับเด็กๆจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังได้รับรางวัลมามากมายครับ
1: การรำโนราได้เนี่ยคือต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
2: หนึ่งต้องดูความแข็งแรงของร่างกายก่อนว่าน้องมีโรคประจำตัวไหมแล้วก็ดูสรีระร่างกายค่ะไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไป
1: ต้องสมส่วน
2: สมส่วนค่ะ
1: สูงไปทำไมไม่ได้ฮะ
2: เพราะว่าในการฝึกตัวอ่อนเนี่ยถ้าเกิดสูงไปขายาวไปจะฝึกยากจะเก็บสัดส่วนยากค่ะ
1: ที่เอามาใช้ในไม้ไผ่เนี่ยคือท่าอะไรฮะ
2: ท่าขดตัวท่าสะพานโค้งเดินท่าเวียงค่ะโค้งตัวลงไปนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยจับที่ข้อเท้าเอาเท้าสองข้างเนี่ยมาเกี่ยวไว้ที่คางค่ะ
1: น้องเขาตัวหักหรือเปล่า
2: ไม่หักค่ะ
1: ยังไม่หัก
2: ต่อไปก็คนที่เป็นฐานที่เป็นคนยกเนี่ยก็สอดมือค่ะสอดมือไป
0: ทุกเย็นหลังเลิกเรียนครับน้องๆ นักเรียนหญิงและก็ชายครับต้องมาฝึกซ้อมกันอย่างหนักวันละไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงซึ่งมโนราตัวอ่อนต้องใช้การผสมผสานระหว่างการร่ายรำที่อ่อนช้อยและกีฬายิมนาสติกเข้าไปด้วยนะครับทั้งการทรงตัวทำท่าสะพานโค้งมีท่าบัวบานการดัดตัวเอาขาพาดคอแต่ละท่านี่ยากสุดๆโดยเฉพาะท่าที่เสี่ยงอันตรายซึ่งจะไปโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันที่หาดสมิหลาแบบเต็มยศครับแม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่กันเลยทีเดียวครับงานนี
3: ้ก็เลยเห็นพี่เขารำแล้วอยากรำมั่งพอมาทำดูก็มันก็เข็ดแล้วก็เจ็บระบมไปทางร่างกายค่ะ
4: ต้องบอกว่าภูมิใจมากค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้มาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้คือมันเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะทำอยู่แล้วค่ะ
0: เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นครับเปิดตัวด้วยท่ารำมาตรฐานของมโนราเอาละครับทีนี้ก็เริ่มออกลีลาสเต็ปท่ายากมโนราตัวอ่อนกันแล้วครับแม่แต่แบบเบสิกโชว์เรียกน้ำย่อยกันก่อนครับกับท่าเข็มขัดมโนราที่นายแชมป์จะต้องให้น้องคาดเอวครับต่อไปครับมีอุปกรณ์เสริมเป็นท่อนไม้ไผ่2ท่อนแล้วก็4คนช่วยแบกโอ้โหนี่กำลังดูมโนราหรือว่าดูกายกรรมผาดผลกันครับเนี่ยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือในขณะที่นายแชมป์แบกน้องที่กำลังขดตัวม้วนบนไม้ไผ่ครับนายแชมป์จะต้องเวียงให้น้องหันหน้ามาหากล้องให้ได้ครับโอ้โหมาเอาใจช่วยกับท่าที่ยากที่สุดท่านี้กันเลยครับ
1: แชมป์ก็จะเป็นหนึ่งในทีมของทีมโนราตัวอ่อนก็จะเริ่มจากการเป็นคนถือไม้ไผ่แล้วกัน

0: ใส่ผลไม้น้องๆมโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาครับแหมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากครับ
1: ชอบแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าอยู่บนไม้ไผ่ที่มีการโยนตัวขึ้นมา
2: ถ้าเป็นลูกเป็นหลานป้าก็ภูมิใจมากเอาขาเกี่ยวคอไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะ
3: มันไม่เหมือนมโนราทั่วไปที่เราเจอกันแต่นี้มันตัวอ่อนแปลกมากพี
4: ่เอาวัฒนธรรมภาคใต้ของร้านอาหารมาประยุกต์ใช้ร้อยอย่างแรง
5: ผมปลื้มใจมากที่ได้มาเห็นนะฮะน้องๆเนี่ยได้มาสืบทอดนะครับเจตนารมณ์ซึ่งเป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับที่มันหาดูได้ยากแล้วนี่คือเรื่องทึ่งนะครับของเราในวันนี้โนราตัวอ่อนใช้ซึ่ง
0: ช่วงหน้าความจริงจากทายาทแห่งบ้านบุญผ่องวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ
6: ก็แอบซื้อยาฟินินเนี่ยไว้ใต้เข่งญี่ปุ่นเห็นตายทันที
0: นักกีฬากระโดดเชือกทีมนี้แต่ละท่าสุดทึ่งไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
7: ์ Can I go into your heart
8: คุณคิดว่าใครคือแม่ที่แท้จริงกันแน
9: ่แล้วมาเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ให้รอดจากท้องหวานให้ได้
8: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
9: คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอสเกล็ดแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
11: ผมอยากโชว์ครับผม
12: เติมกาแฟได้ไหม
13: คะได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
14: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
13: รอบครบควรนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
14: เ
13: ครื่อง
14: เหม็นมาก
13: ใจเย็นๆนะคะ
10: ติดตามได้ในดาราลอสเกล็ดอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
15: ล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
16: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
17: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
18: เดินระวังหน่อยดีวะ
19: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
18: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
20: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
19: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
18: ้อะไรนะ
21: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอร์ไรซอน
22: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
23: คืนนี้
22: ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: ภายในถนนปากแพรกถนนคอนกรีตสายแรกของเมืองกาญจนบุรีแห่งนี้ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นตึกแถว3ชั้นที่ในอดีตเคยทำการค้าขายกับญี่ปุ่นและเฉลยนั่นก็คือร้านบุญผ่องแอนด์บราเดอร์หรือในปัจจุบันคือบ้านสิริโอสถบ้านของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะบุญผ่องสิริเวชพันธ์ขหบดีชาวเมืองกาญจนบุรีผู้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเฉลยศึกที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างลับๆโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งในวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญนี้จากทายาทคุณบุญผ่องบอกเลยนะครับว่าได้ฟังแล้วยังกับในหนังเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ยังไงอย่างนั้นซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยนั้นครับและตอนนี้ครับผมได้รับเกียรติจากอาจารย์ลำใหญ่นะครับน้องสะใภ้ของคุณบุญผ่องนะครับหรือว่าทายาทของเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับการช่วยเฉลยศึกมีการเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ได้ยังไงครับ
1: ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483ถึง2485ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นซึ่งเขาต้องการจะครองโลกให้ได
0: ้
1: เขาก็ต้องการรวมเอเชียใต้เนี่ยเข้าด้วยกันเขาก็จะเริ่มมาหลายแห่งแล้วแล้วของเราเนี่ยเขาก็จะสร้างทางรถไฟไปพม่าเขาก็ต้อนเฉลยมาจากสิงคโปร์ญี่ปุ่นเขาก็มาตั้งค่ายแล้วก็มาเห็นที่บ้านเนี่ยคือพี่ผ่องเนี่ยท่านก็ตั้งร้านขายของชำสี่ห้องทางโน้นนะฮะที่นี่ขายเครื่องใช้ทางโน้นขายอาหารญี่ปุ่นเขามาเห็นร้านเราเนี่ยมีสินค้ามากที่สุดเขาก็มาผูกขาดให้เราเนี่ยส่งให้เขาเวลาเขามาขนเองเนี่ยเขาก็เอาเฉลยมาขนเฉลยเหล่านั้นก็มาช่วยขนของมาอะไรที่สภาพคือผอมขาดอาหารเป็นไข
0: ้
1: นะที่ช่วยนี่ก็คือว่าเฉลยเนี่ยรู้ว่าพี่ผ่องพูดภาษาอังกฤษได้ก็แอบบอกว่าเขาเนี่ยได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสคนอยากตายให้มันลดแวะรอดไปนะฮะเป็นไข้มาลาเรียเป็นโรคคอตีบอะไรต่างๆทีนี้พี่ผ่องก็สงสารเขาอยากได้ควินินพี่ผ่องเนี่ยก็อยากจะช่วยแต่ญี่ปุ่นเขาประกาศตั้งทีแรกว่าเราเป็นมิตรกันนะแต่ถ้าใครไปช่วยเหลือเฉลยคือเป็นศัตรูของเขาพี่ผ่องก็ไม่กล้าช่วยแต่ก็ความสงสารเห็นอยู่ทุกวันก็ทนไม่ไหวก็แอบซื้อยาควินินเนี่ยเก็บเอาไว้มันซื้อได้ทีละเม็ดสองเม็ดนะ
0: ครับ
1: เข่งสมัยก่อนมันเป็นเข่งไม้รั่วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: พี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาวางไว้ใต้เข่งเอาหนังสือพิมพ์ปิดเอาของที่เขาสั่งเนี่ยของแห้งอะไรก็ใส่ไปแล้วก็รู้กันระหว่างเฉลยว่าอยู่เข่งนี้นะเฉลยก็ไปล้วงเอาไป
0: เอายาไปทาน
1: หนักๆเข้าญี่ปุ่นแทบสงสัย
0: ครับ
1: มันสงสัยมันก็คว่ำหมดเลย
0: คว่ำไอ้ตะกร้าดูเลยว่ามีอะไรบ้าง
1: แต่ว่ามันก็หาไม่เจอนะ
0: ครับ
1: ไม่เจอทีนี้ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วกลัวมันจะเจอ
0: เขารู้ตัวแล้ว
1: ก็คว้านกระหล่ำปลีหรือส้มโอนะฮะคว้านข้างนอกเล็กๆแล้วก็อัดเข้าไปนะฮะห่อกระดาษนะไม่มีถุงพลาสติกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อัดเข้าไปญี่ปุ่นคว่ำยังไง
0: ก็ไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: เขาไปอยู่ในผักอยู่ในพวกนั้นแล้ว
1: ใช่ค่ะการปิดบังอย่างเนี้ยนะฮะนายกออสเตรเลียจอห์นโฮเวิร์ดเขามาสะดุดีให้ฟังเราถึงได้ทราบนะฮะถูกปิดบังโดยเฉลยผู้สำนึกในบุญคุณแม้แต่ตายก็ยอมไม่ยอมบอกว่าใครช่วยนะฮะแล้วก็เขาก็ทำฉากหนึ่งที่เฉลยเอาเครื่องส่งยุคมาฟังตอนปลายสงครามแล้วว่าใครลบไปถึงไหนแล้วเขาไม่รู้เลยไม่มีข่าวอะไรเลยญี่ปุ่นได้ยินมาจี้เลยเอามาจากไหนเครื่องส่งเนี่ยขโมยมาญี่ปุ่นยิงเปรี้ยงเลยรู้ว่าโกหกไม่ได้ติดต่อใครเลย
0: ก็คือปิดปากเฉลยคนนั้นไปเลย
1: ยิงเลยรู้ว่าโกหกทีนี้เขาเริ่มสงสัยว่าต้องมีสปายอยู่ที่ในเมืองการและต้องบ้านเนี้ยไม่ได้ติดต่อใครเลย
0: เริ่มมาถึงบ้าน
1: มาล้อมเลย
0: มาถึงบ้านเลย
1: มาล้อมบ้านเลยนะพี่ผ่องลงจากบ้านไม่ได้เกือบ7วันเพราะฉะนั้นพอปรมาณูลงญี่ปุ่นเขารู้พอลูกที่2เขารู้ว่าเขาแพ้เขาถอยเลยฮะ
0: อ๋อก็เลยต้องถอนกำลังที่มาล้อมบ้านออกไป
1: ออกไปเลยแต่พอเฉลยตอนนี้เป็นผู้ชนะแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนเฉลยจะกลับเฉลยมาล้อมเต็มบ้านหมดเลยถนนเนี่ยเต็มหมดเลยเพื่อมาดูว่าคนไหนชื่อบุญผ่องเขารู้แต่ว่าบุญผ่องช่วยนะบุญผ่องเอามาให้นะ
0: แต่เขาไม่เคยเห็นหน้า
1: บุ
0: ญผ่อง
1: แล้วก็มาถามว่าต้องการจะให้เขาช่วยเหลืออะไร จะส่งลูกหลานไปเรียนกี่คนกี่ประเทศให้บอกพี่พองบอกไม่ต้องการทั้งสิ้นเราช่วยด้วยความเมตตานะฮะทีนี้พอสงครามเลิกแล้วเนี่ยนะฮะพระนางเจ้าอลิซาเบธประทานยศให้เป็นนายพันโทแห่งกองทัพ บกอังกฤษให้นายทหารนั่งเครื่องบินดาโกต้ามาประดับยศให้ที่เมืองการนี่ให้พระเจ้าหลานเธอมาประดับมามอบเครื่องราชให้
2: มาให้เ
1: จ้าหลานเธอมาให้กับประธานให้กับเลย
2: โอ้คุณผู้ชมครับอาจารย์เล่าได้แบบถึงรสถึงชาติมากสุดท้ายแล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามาเองเนี่ยแล้วเราเดินผ่านหน้าบ้านนี้ไปแล้วคงไม่คิดว่าบ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะฮะเป็นบ้านของวีรบุรุษนะฮะที่เคยช่วยชีวิตคนถึงขั้นที่บอกว่าเป็นผู้มีพระคุณข้ามชาติระดับโลกเลยก็ว่าได้นะฮะสมแล้วนะครับที่ต่างชาติเขายกให้คุณบุญผ่องครับเป็นวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยไม่เคยฆ่าชีวิตใครเลยมีแต่การช่วยชีวิตนะฮะทั้งฝั่งของญี่ปุ่นหรือฝั่งทางเฉลยศึกก็ตามนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ผมดีใจมากครับที่ได้มานั่งฟังจากปากของอาจารย์ลำไยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลำไยมากที่เล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ

0: ือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภัทรามากนะครับที่พาเราเยี่ยมชมชุมชนแห่งนี้แล้วก็มอบประสบการณ์ต่างๆมากมายให้กับเราขอบคุณมากนะครับอาจารย
1: ์ขอบค
0: ุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ตอนนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่อาจจะถูกใจคนที่รักสุขภาพหรือคนที่ชอบออกกำลังกายครับนั่นก็คือการกระโดดเชือกนั่นเองแต่วิธีการกระโดดเชือกที่ผมจะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยมันยากมากๆครับคุณผู้ชมยากจริงๆแต่ละท่านะครับผมเองยังไม่กล้าลองเลยแต่วันนี้พี่ณเขาอาสาจะไปลองให้พวกเราได้ชมกันครับจะยากขนาดไหนไปชมกันเลยครับที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: เฮ้ยโดดเร็วขึ้นกว่านี้อีกดิ
3: เร็วนี้เหรอ
2: เร็วอีกนี
3: ้เร็วเหรอ
2: เร็วอีก
3: เฮ้ยต้องเร็วขนาดไหนอ่ะ
2: นี่เดี๋ยวผมโดดให้ดู
3: โหโหโห
4: นี่พี่ต้องดูผม
3: ไหนอะไรอีกเวียงเวียงขาเฮ้ยเฮ้ยควายขาตายละ
5: เด็กๆที่เห็นข้างหลังนี้นะฮะดีกรีไม่ธรรมดาครับกวาดรางวัลกระโดดเชือกนะครับมาแล้วนับไม่ถ้วนเดี๋ยววันนี้ไปรู้จักพวกเขาแน่นอนครับ
6: ทีมกระโดดเชือกชลบุรีหรือชลบุรีจัมโรฟนะครับเป็นทีมนักกีฬาที่มีลีลาการกระโดดเชือกแบบที่ไม่ธรรมดาครับมีผลงานสร้างชื่อมากมายสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆระดับมัธยมและก็อุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วชลบุรีครับรวมตัวกันมาฝึกซ้อมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนและที่เห็นเก่งได้ขนาดนี้ก็มาจากผู้ฝึกสอนแนะนำเทคนิคต่างๆนั่นก็คือโค้ชแบงค์อาจารย์สิทธิพันธ์สว่างสังวาลท่านนี้แหละครับ
5: ได้ข่าวว่ามีอะไรเจ๋งๆเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันก่อนดีกว่าว่าการโดดเชือกแต่ละเพศเป็นยังไงบ้าง
7: ได้ครับเสร็จโกโอ้สต็อปเท่าไหร่ครับทีมงาน90เมตร
5: โอ้
7: โดดนี้โดดได้ไหมครับ
5: อันนี้โดดได้ครับอันนี้โดดได
7: ้ดับเบิ้ลครับไป
5: โอ้
7: ซิงเกิลทริปเปิลอันเดอร์

0: ันยากนะจริงๆผมว่ามองจากในกล้องอ่ะก็รู้แล้วว่ามันยาก
1: ในการเล่นประเภทนี้จะต้องมีการให้สัญญาณผู้โดดเนี่ยจะเป็นคนบังคับคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวสปีดเตอร์ต้องการให้เร่งความเร็วเพิ่มขึ้นนิดเดียวครับเขาจะขึ้น
2: ให้สัญญาณ
1: พอคันนี้ครับถ้าเกิดว่า1ใน3เกิดมีปัญหากันไม่รอดครับ
2: นี่ฮะสังเกตนะครับการโดดเขามีการไขว้ขา
1: เรียกว่าฟุตเวิร์คครับอันนี
2: ้นี่โอ้โหมีโชว์ท่าทางด้วยโอ้โห
0: เพื่อนมาคับประคองกันจริง
1: ๆครับ
0: พอเหมือนจะมีข้ออีกพลาดอะไรเกิดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเขาช่วยกันเพื่อให้มันไปต่อได้
1: ถูกต้องครับในการเล่นประเภทนี้มันจะต้องช่วยกันหลายอย่างนะครับเขาเรียกว่าทักษะแล้วก็ดูลายเขาเรียกดูลายในการเล่นสมมติว่ามันจะแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามันจะเขาต้องเชนเรียกว่า
2: ช่วย
1: กันเต็มที
3: ่ลีลาการกระโดดเชือกแต่ละท่าจะใช้ฝีไม้ลายมือแหมพูดมันก็ไม่ถูกครับต้องบอกว่าฝีทั้งร่างกายแล้วกันไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งกระโดดเร็วกระโดดแบบมีลีลากระโดดทีเดียวพร้อมกันหลายคนแถมยังพร้อมเพียงกันสุดๆนี่มันยากไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นผมนี่คงสะดุดหัวทิ่มตั้งแต่แกว่งแรกนะครับแต่ที่เห็นยังไม่หมดนะครับแหมความสามารถสุดทึ่งของการกระโดดเชือกทีมนี้ยังมีที่มันยากกว่านี้อีกบอกให้ครับบอกได้เลยว่าหวาดเสียวสุดๆนั่นก็คือการกระโดดเชือกไฟใช้ไฟจุดบนเชือกแล้วก็กระโดดโอ้โหแล้วตะกอนนักเชือกจะไม่ไหม้ไปหมดเลยครับเนี่ยแต่เขาบอกว่าสบายครับแหมไม่ไหม้แน่นอนผมละเริ่มสับสนตกลงจะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้กันแน่ครับอ้าวมาลุ้นกับท่าการกระโดดเชือกที่เสี่ยงและยากที่สุดกันเลยดีกว่าครับ
0: ตื่นเต้นไหมครับ
4: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นนะครับก่อนหน้านี้ที่ฝึกกันเคยมีพลาดบ้างไหมครับ
5: มีบางครั้งครับ
0: สุดยอดอุ้ยโอ้โห
1: กีฬากระโดดเชือกเนี่ยอ้างอิงจากมูลที่หัวใจแห่งประเทศไทยครับช่วยในเรื่องของหัวใจครับจะไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเพราะว่าการกระโดดเชือกในอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะบีบอัดได้ดี
0: ครับ
1: สองครับช่วยในเรื่องของการเร่งเผาผลาญไขมันในร่างกายนะครับและสามครับหลายๆคนคิดว่าโดดเชือกจะมีผลเรื่องข้อเข่าแต่สำหรับเด็กครับเด็กตั้งแต่ก้าวขึ้นไปเนี่ยจะมีผลเรื่องของความสูงเพราะว่ามวลกระดูกจะถูกกระตุ้นทำให้สร้างกระดูกขึ้นและสำหรับคนอายุมากครับที่บอกว่ากลัวเข่าจะพังไม่จริงครับเพราะว่าถ้าเรากระโดดถูกต้องและถูกวิธีครับมวลกระดูกของท่านจะแน่นไม่เป็นโรคกระดูกพรุนครับ
0: วันนี้ดีใจมากครับได้เห็นฝีมือของน้องๆแต่ละคนนะฮะหนึ่งกีฬานะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่บอกเลยครับว่ามีเสน่ห์แล้วก็เท่จริงครับวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพวกเราด้วยครับขอบคุณครับไทย
6: ช่องเขาขาดนะคะใช้แรงคนในการขุดเจาะ
7: จำนวนของผู้เสียชีวิตนะฮ
6: ะ
7: มีประมาณกี่คนได้ครับ
6: สูงถึง 90,000 กว่าคน
7: 90,000 กว่าคนเลยเหรอฮะ
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือ

0: กตั้งแต่31-47นิ้ว อย
1: ่
0: างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนน
1: ี
0: ้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังบอกว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
1: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาต
0: ั
1: ้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์หน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และอย่างว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
1: สี
0: คร
1: ี
0: มแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาปิน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

อีกหนึ่งจุดที่สำคัญของทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือที่นี่ครับช่องเขาขาดครับคุณผู้ชมและในสมัยก่อนครับพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาทั้งลูกนะฮะคุณผู้ชมและเขาใช้แรงงานของเฉลยสงครามใช้ค้อนใช้สิวนี่แหละครับเจาะลงมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้ภูเขาแยกออกจากกันครับเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟเนี่ยแหละฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในอดีตครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณจุฑาภรณ์นะครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกว่าคุณแนนละกัน
1: ค่ะยินดีค่ะก็คือช่องเขาขาดนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายไทยพม่านะคะ บางท่านอาจจะมองว่าทางรถไฟจริงๆอยู่แค่กาญจนบุรีแต่ว่าจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ราชบุรีนะคะแล้วก็ยาวไปถึงทันมูซายัดที่พม่าก็ทั้งหมดก็415กิโลเมตรนะคะระยะทางทั้งหมดเนี่ยมันมีการจัดภูเขามากมายหลายจุดนะคะแต่ว่าช่องเขาขาดนะคะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดตัดภูเขาที่ยาวแล้วก็ลึกที่สุดนะคะจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยลึกถึง25เมตรนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดๆนึงที่ทำได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นมันเลยมีความสูญเสียมากนะคะแล้วก็เป็นที่มาของความสำคัญของจุดนี้ค่ะ
0: ในสมัยก่อนคือใช้แรงงานเฉลยศึกที่เขาจับมาใช้ก็คือใช้มือทำบนคนทำอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: อย่างการเจาะช่องเขาเนี่ยค่ะมีเครื่องทุ่นแรงไม่กี่อย่างนะคะอย่างหนึ่งก็คือการใช้ระเบิดนะคะแต่ก่อนที่จะใช้ระเบิดได้ก็ต้องใช้แรงคนในการขุดเจาะ
0: เปิดเพื่อเปิดช่องทางก่อนใส่ระเบิดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะค้อนสิวนะคะการขนย้ายต่างๆก็เป็นเครื่องมือไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะก็คือการใช้แรงงานคนเนี่ยมันจำนวนมากนะคะแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็เป็นเหตุให้มีความสูญเสียมากตามมานั่นเองค่ะอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะคะเดี๋ยวแดนจะเดินนำไปดูว่าพาไปดูว่าช่องเขาขาดจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: โอเคครับผมไปดูเลยครับ

0: จนมากนะคุณผู้ชมว่าช่องเขาขาดนะฮะและนี่ก็คือเป็นทางรถไฟสายมรณะถูกต้องไหมฮะคุณแอนคร
1: ับใช่ค่ะนี่ก็คือบริเวณช่องเขาขาดจริงๆเลยนะคะที่เกิดจากแรงงานของเฉลยสงครามนะคะแล้วก็แรงงานชาวเอเชียจำนวนมากเลยที่มาสร้างนะคะแล้วก็ขุดเจาะภูเขาเพื่อให้รางรถไฟผ่านไปได้ถือว่าเป็นจุดที่มีความยากลำบากมากนะคะเพราะว่าเป็นคอขวดของการก่อสร้างคือมันมาติดขัดตรงนี้
0: หมายถึงว่าจุดตรงนี้เลยที่เรายืนอย
1: ู่
0: ตรงน
1: ี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พอเริ่มเข้าการเร่งงานเนี่ยกะหนึ่งในการทำงานเนี่ยก็จะนานขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะสูงสุดเนี่ยถึง18ชั่วโมงต่อ1คนต่อ1วัน
0: ใช้แรงงาน18ชั่วโมง
1: ใช่การที่ทำงานอย่างหักโหมมากกันนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องปัจจัยทางกายภาพต่างๆของสภาพแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมที่นี่นะคะก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากนะคะหมายถึงว่ามีโรคคล้ายไข้เจ็บนะคะมีภาวะต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยทรุดโทรมนะคะก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นด้วยก็จะมีธงนะคะแล้วก็มีรูป
0: เท่าที่เห็นก็มีธงออสเตรเลียนะฮะฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ
1: ก็มีทางของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็มีดอกป๊อปปี้ที่แสดงรำลึกถึงทหารผ่านผ่านศึกทุกวันนี้ทางศูนย์ของเราก็ยังต้อนรับญาตินะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เคยเข้าร่วมสงครามนะคะหรือว่าผู้ที่เคยมาทำงานที่บริเวณทางรถไฟสายไทยพม่าด้วยค่ะ
0: เพื่อเป็นการรำลึกถึง
1: ใช่ค่ะ

ชมครับถ้าเรามองจากด้านบนนะฮะจะยิ่งตอกย้ำเลยนะฮะว่าช่องเขาขาดจริงๆดูสิฮะลึกมากคือเห็นเลยฮะว่าเป็นภาพแบบตัดลงไปแล้วก็เป็นพื้นเรียบนะฮะเหมือนกับเป็นเส้นทางของทางรถไฟจริงๆเลยนะฮะ

0: คือเป็นอนุสรณ์สถานนะคะเป็นจุดที่เรารำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การสร้างทางรถไฟนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นธงชาติของทั้ง5ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะที่มีทหารเข้าร่วมในการสร้างทางรถไฟ
1: เมื่อสมัยครั้งนั้นนะฮ
0: ะ
1: จำนวนของผู้เสียชีวิตนะฮ
0: ะ
1: มีประมาณกี่คนได้ครับ
0: ฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะยอดผู้เสียชีวิตจะประมาณ 12,000 คน
1: 12,000 คน
0: ใช่ค่ะสัดส่วนแต่ละประเทศก็จะมากน้อยไม่เท่ากันส่วนแต่ถ้าเป็น
1: เอเชียล่ะฮะ
0: ใช่ถ้าเป็นแรงงานชาวเอเชียเนี่ยสูงถึง 90,000 กว่าคน
1: 90,000 กว่าคนเลยเหรอฮะ
0: ใช
1: ่รวมๆกันก็หลักแสนนะฮะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับฟังข้อมูลดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมถึงมาได้สัมผัสบรรยากาศของการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับที่ช่องเขาขาดแห่งนี้เราวันนี้ก็รู้สึกเต็มอิ่มมากๆต้องขอขอบคุณคุณแนนด้วยนะฮะที่วันนี้พาเราเที่ยวชมแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราครับ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันครับ
1: เรื่องราวในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสถานที่ที่มีความน่าทึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่ม Amazing Thai Host ที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ